0: หนึ่งผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซาริอาอิตาลีแอตแลนต้าที่เหลือ10คนชนะเวเนเซีย3-1โตริโนชนะอูดิเนเซ่2-1ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปนเลแบนเต้เสมอซีบีย่าที่เหลือ10คน3-3ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลาลีกาโปรตุเกสฟอร์มาลิกัวแพ้เอลเวก้า1-4ผลการแข่งขันฟุตบอลออสเวนคานประเทศสวีเดนมันโมชนะคันมา1-0และเอฟบอกชนะฮัมสตัด4-0ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการเซี่ยงไฮ้โรเล็ก Master ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ32คนสุดท้ายทอมมี่พอนัทนิชชาวอเมริกันมือ18ของโลกและเป็นมือ15ของรายการชนะวาเลนเตงชวาเชโรคู่แข่งมือ14ของโลกและเป็นมือ17ของรายการจากราชรัฐโมนาโก2เซตรวด6-4และ6-2สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: พระมหากรุณาธิคุณอุ่นปกล้าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าทรงงานดับทุกข์เข็นเพื่อราษฎรพระเกียรติก่อก้องนคราสถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8 นาฬิกา กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกสวัสดีครับขอต้อนรับนะครับเข้าสู่รายการกองทัพบกเพื่อประชาชนนะครับเช้าของวันอังคารที่13ตุลาคม2569นะครับผมณัฐาจันทรังสีพร้อมกับคุณบุญส่งบุญประเสริฐและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกทักทายคุณผู้ฟังในช่วงเช้าวันนี้นะครับทักทายทั้งผู้ที่ติดตามทางเพจ Army Radio ด้วยนะครับแล้วก็ผู้ที่ติดตามฟังผ่านสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกทั่วประเทศพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรพูดคุยกันเข้ามาได้ผ่าน Facebook Fanpage นี้นะครับ Army Radio เป็นภาษาอังกฤษนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยหรือว่าท่านใดจะมาร่วมจัดรายการกับผมก็ได้เนี่ยนะฮะส่งเข้ามาว่าพื้นที่ที่ท่านอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างไรบ้างฝนตกหรือเปล่าสถานการณ์น้ำเป็นอย่างไรหรือว่าสภาพลมฟ้าอากาศในขณะนี้เป็นอย่างไรก็จะได้เป็นการแจ้งเตือนให้กับผู้ที่ติดตามรับฟังรายการเราได้รับทราบกันสดๆแบบนี้ด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับ13ตุลาคมเนี่ยเป็นวันหยุดราชการตามประกาศของมติคณะรัฐมนตรีเมื่อปีพุทธศักราช2560เป็นต้นมานะครับเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมา13ตุลาคมประเทศไทยเราก็เป็นวันหยุดมาโดยตลอดปีนี้ก็เช่นกันนะครับแล้วก็ในปีนี้ครบรอบ10ปีแห่งการจากไปของพระองค์นะครับพระผู้ทรงเป็นมหาราชที่สถิตอยู่ในดวงใจของประชาชนคนไทยตราบเท่านานนิรันดร์นะครับสำหรับคำว่านวมินทรมหาราชนะครับเป็นพระประมาภิไธยที่สื่อความหมายถึงพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9พระผู้ทรงเป็นมหาราชโดยนวมินมีความหมายถึงพระมหากษัตริย์พระองค์ที่9และมหาราชคือพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ดังนั้นวันนวมินทรมหาราชจึงหมายถึงวันที่ระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนชาวไทยของเราทุกหมู่เหล่าในวันนี้ช่วงเช้านะครับที่ผ่านมาก็มีการจัดกิจกรรมในหลากหลายพื้นที่ของประเทศนะครับคุณฟังครับพระราชปณิธานและหลักการทรงงานของพระมหากษัตริย์นักพัฒนาในหลวงรัชกาลที่9นะครับตามพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามนี่เป็นพระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชปณิธานตลอด70ปีแห่งการครองสิริราชสมบัติของพระองค์พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นะครับผู้ทรงงานหนักเพื่อประสบกรณิกรชาวไทยของพระองค์มาโดยตลอดนะครับซึ่ง 4,000 กว่าโครงการนะครับณปัจจุบันนี้ยังประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากแนวทางการทรงงานสำคัญประการหนึ่งนะครับนั่นก็คือขาดทุนคือกำไรพระองค์ทรงอธิบายด้วยนะครับว่าการลงทุนดำเนินโครงการเพื่อความอยู่ดีมีสุขสุขอนามัยที่ดีของประชาชนพี่น้องประชาชนลูกหลานมีการศึกษาที่ดีเนี่ยแม้ไม่อาจประเมินเป็นมูลค่าที่เป็นตัวเงินได้แต่ย่อมเป็นผลตอบแทนที่มีคุณค่าสูงสุดต่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาวนะครับตลอดรัชสมัยของพระองค์นะครับการพัฒนาตามแนวทางพระราชดำริจึงไม่ใช่เพียงการสร้างสิ่งก่อสร้างแต่เพียงอย่างเดียวนะครับหากแต่เป็นการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนให้กับหน่วยงานเข้าใจในปัญหาเข้าใจถึงความต้องการของราษฎรและหาแนวทางที่เหมาะสมเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตได้อย่างมั่นคงเหมือนกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่ณปัจจุบันนี้พี่น้องประชาชนนำไปปรับใช้และสามารถที่จะยืนหยัดน
ะครับยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้เป็นอย่างดีกับทุกๆสถานการณ์เลยทีเดียวนะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของสำนักพระราชวังนะครับในวันนี้เรื่องของการแจ้งการเข้าวางพวงมาลาถวายบังคมพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569นะครับที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติหรือตรงสนามม้านางเลิ้งเดิมในวันนี้นะครับซึ่งก็มีการวางพวงมาลาจริงๆแล้วเนี่ยสำนักพระราชวังได้มีการเปิดรับลงทะเบียนวางพวงมาลามาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับเมื่อวานนี้ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 18:00 นก็มีพี่น้องประชาชนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ต้องการจะร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับก็ต่างเดินทางมาลงทะเบียนเพื่อวางพวงมาลากันอย่างเนืองแน่นนะครับขณะที่วันนี้นะครับตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นไปนะครับทางด้านของสำนักพระราชวังก็เปิดให้พี่น้องประชาชนที่ต้องการจะวางพวงมาลานะครับก็สามารถที่จะแจ้งความประสงค์แจ้งความจำนงได้ตั้งแต่6:00 นของเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาจนถึงเวลา12:00 นของวันนี้นะครับและสำหรับการวางพวงมาลาถวายสักการะนะครับก็จะแบ่งเป็น2ช่วงด้วยกันนะครับคุณผู้ฟังช่วงแรกคือตั้งแต่เวลา6:00 นถึง12:00 นและอีก1ห้วงก็คือในช่วงของ17:00 นถึง21:00 นนั่นเองนะครับสำหรับผู้ที่ประสงค์จะวางพวงมาลากรุณาลงทะเบียนเพื่อที่จะให้เจ้าหน้าที่ได้อำนวยความสะดวกในการจัดสถานที่ตั้งพวงมาลานะครับท่านใดนะครับที่ต้องการจะลงทะเบียนก็สามารถที่จะดูในเรื่องของแบบฟอร์มต่างๆได้ที่เว็บไซต์นะครับเพื่อที่จะนำไปแจ้งความประสงค์ที่กองอำนวยการที่บริเวณอุทยานเฉลิมพระเกียรติได้เว็บไซต์ก็คือ www.royaloffice.th นะครับคุณผู้ฟังขณะเดียวกันนะครับในวันนี้สำนักพระราชวังก็มีการแจ้งเรื่องของการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับเนื่องจากจะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569เขาปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมตลอดทั้งวันนะครับทั้งนี้พี่น้องประชาชนสามารถเข้าชมได้เฉพาะวัดพระศรีรัตนศาสดารามและเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชในปราสาทพระเทพบิดรตั้งแต่เวลา 8:00 นเป็นต้นไปจนถึงเวลา 17:00 นทางเข้าออกนะครับใช้ประตูสวัสดิโสภานะครับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการเข้าสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วก็พระที่นั่งพิมานรัตยาเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะทำได้ตั้งแต่เวลา 8:00 นจนถึงเวลา 12:00 นหรือว่าเที่ยงตรงของวันนี้นะครับจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานปิดเวลา 11:00 นนะครับก็ขอความร่วมมือนะครับท่านใดที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและเข้าสักการะพระศพนะครับก็เดินทางถึงก่อนนะครับคุณฟังครับการแต่งกายก็แต่งกายด้วยชุดสุภาพกรณีการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพนะครับกรุณาแต่งชุดไว้ทุกสุภาพนะครับคุณสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนคุณสุภาพสตรีต้องสวมผ้านุ่งหรือว่ากระโปรงให้เรียบร้อยด้วยนะครับคุณฟังครับและในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับในรายการของเรามีรายงานพิเศษเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระมหากษัตริย์พระผู้ทรงเป็นนักพัฒนานะครับ 4,000 กว่าโครงการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ซึ่งยังประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนชาวไทยอยู่ในขณะนี้เป็นอย่างมากนะครับและพระองค์ทรงสถิตอยู่ท่ามกลางของประชาชนคนไทยอยู่ในดวงใจของประชาชนตราบนานเท่านานพบกันได้กับรายงานพิเศษชิ้นนี้กันเลยครับ

ฝ่าพระบาทได้ทรงใช้พระราชปรีชาญาณและความกล้าหาญที่พระองค์ทรงมีอยู่ท่วมท้นในการนำพาประเทศไทยให้พ้นภัยพระองค์ทรงมิเคยอยู่ห่างไกลจากประสบกรณิกรของพระองค์และทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเหล่าพระประมุขทรงเป็นมิตรที่รักและพึงเคารพที่สุดของพวกเราความตอนหนึ่งจากการถวายพระพรชัยมงคลที่เป็นพระราชดำรัสแทนความรู้สึกของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสลามที่ทรงมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินร่วมในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อปีพุทธศักราช2549ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนภาพลักษณ์มุมมองของประมุขต่างประเทศและคนทั่วโลกที่มีต่อพระองค์ได้เป็นอย่างดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงได้รับการถวายพระสมัญญามหาราชซึ่งความยิ่งใหญ่จากถ้อยคำสรรเสริญพระเกียรตินี้มาจากมติมหาชนที่ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมแสดงความรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงงานหนักตลอดพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่าทำให้ตลอดระยะเวลาการครองราช70ปีแห่งการพลิกฟื้นผืนแผ่นดินไทยให้กลายเป็นผืนแผ่นดินทองเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนแล้วว่าทุกรอยย่างพระบาทของพระองค์ที่ย่ำลงบนผืนแผ่นดินไม่มีพื้นที่ใดเลยที่ไม่งอกเงยพัฒนาจนกลายเป็นคำกล่าวที่สะท้อนถึงความทุ่มเทอย่างสุดพระปรีชาสามารถของพระองค์ว่าเมื่อพระบาทยาตราปวงประชาก็เป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นโครงการที่ประชาชนน้อมนำไปปฏิบัติใช้กันอย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ3ห่วง2เงื่อนไขใช้จ่ายอย่างพอประมาณมีเหตุผลสามารถทำให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้อย่างภาคภูมิและเพื่อประโยชน์ผาสุกของพี่น้องปวงชนชาวไทยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถไว้โดยสมบูรณ์ทรงส่งเสริมให้ประชาชนและข้าราชบริพารในพระองค์ได้น้อมนำโครงการโคกหนองนาโมเดลซึ่งเป็นแนวทางพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากภูมิสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ทรัพยากรอย่างสมดุลดังปรากฏในภาพฝีพระหัตถ์พระราชทานชุดโคกหนองนาแห่งทานน้ำใจและความหวังโครงการพระราชทานเรื่องอารยะเกษตรตลอดจนหลักสูตรพระราชทานต่างๆเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจนำมาสู่การพัฒนาซึ่งล้วนแล้วแต่ยังประโยชน์ให้ประชาชนทั่วประเทศมีความกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้ด้วยทรงมุ่งหวังให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งความมีจิตอาสาทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนมีความเมตตาเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนั่นก็ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากเสมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความรักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้ดิบผลิดอกเป็นความรักออกผลเป็นความสามัคคีอย่างรากฝังลึกลงในหัวใจของประชาชนชาวไทยแล้วทั่วทั้งแผ่นดินและนี่คือความสำคัญนะครับและพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9รวมถึงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับพระองค์ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาถไว้ได้เป็นอย่างดีเพื่อพี่น้องประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีความกินดีอยู่ดีกันทุกพื้นที่ทั่วประเทศนะครับสำหรับกองทัพบกเมื่อวานนี้ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชด้วยเช่นเดียวกันส่วนกลางคือภายในกองบัญชาการกองทัพบกนำโดยพลเอกพนาคแล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกนะครับซึ่งก็มีทั้งพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน89รูปพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมถึงมีพิธีสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอีกด้วยขณะเดียวกันตลอดทั้งเดือนตุลาคมนี้หน่วยทหารของกองทัพบกทุกพื้นที่ทุกกองทัพภาคทั่วประเทศมีการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยเช่นเดียวกันนะครับขณะที่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับคุณผู้ฟังได้มีการเปิดในส่วนของทางพิเศษทั้งหมดเนี่ย
3เส้นทางนะครับก็รวมทั้งหมด63ด่านด้วยกันนะครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะครับก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแจ้งยกเว้นด้วยในเรื่องของค่าผ่านทางพิเศษ3เส้นทางที่กำลังจะกล่าวเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนครับก็คือที่บริเวณทางพิเศษเฉลิมมหานครนะครับ21ด่านทางพิเศษศรีรัฐจำนวน32ด่านแล้วก็ทางพิเศษอุดรรัตยาอีก10ด่านนะครับวันนี้ก็เดินทางกันตลอดทั้งวันเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนะครับในการขึ้นทางพิเศษตามที่ผมได้เรียนแจ้งไปเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการเพิ่มความคล่องตัวในการเดินทางให้กับผู้ที่สัญจรไปมาในเส้นทางดังกล่าวด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับเราไปพักกันสักครู่หนึ่งคุณผู้ฟังครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงต่อไปของรายการกันครับ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: Nัทมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
0: ช่วงสุดท้ายของรายการในวันนี้นะครับอยากจะเชิญชวนคนไทยทุกคนนะครับเราร่วมกันเป็นเจ้าภาพหรือว่าเจ้าบ้านที่ดีนะครับในการต้อนรับในส่วนของผู้เข้าร่วมประชุมในเรื่องของการเงินการธนาคารโลกหรือว่า IMF 2026เนี่ยนะครับก็อยากจะให้ได้ร่วมกันนะครับต้อนรับพวกเขาเหล่านี้นะครับเพราะว่าก็มีผู้แทนจากทั้งหมดเนี่ย191ประเทศทั่วโลกเดินทางมาเยือนไทยนะครับมันดีต่อไทยก็คือเป็นการกระตุ้นในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นภาคธุรกิจโรงแรมการอาหารร้านค้าการคมนาคมต่างๆธุรกิจบริการเนี่ยได้รับประโยชน์ทั้งหมดเลยขณะเดียวกันเป็นเวทีที่โชว์ในเรื่องของศักยภาพทางด้านของเศรษฐกิจการเงินภายในประเทศโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ความมั่นคงของประเทศไทยด้วยนะครับขณะเดียวกันในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาไม่ได้มีการปิดการจราจรในบริเวณพื้นที่แต่อย่างใดนะครับแต่เพียงว่ามีในเรื่องของการดูแลอำนวยความสะดวกด้านความปลอดภัยให้กับผู้ที่เป็นตัวแทนประเทศในการเข้าร่วมประชุมนะครับก็แนะนำเส้นทางการหลีกเลี่ยงการจราจรนะครับให้กับพี่น้องประชาชนดังนี้ก็แล้วกันครับเส้นทางที่ต้องหลีกเลี่ยงเป็นพิเศษนะครับก็คือช่วงบริเวณถนนรัชดาภิเษกช่วงแยกพระราม4ถึงแยกอโศกสุขุมวิทรวมถึงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิตินะครับ2ก็คือที่บริเวณถนนสุขุมวิทช่วงนานาอโศกและพร้อมพงษ์ซึ่งเป็นพื้นที่โรงแรมและที่พักรวมถึงเส้นทางการจราจรสำคัญของผู้เข้าร่วมการประชุมระดับสูงนะครับในส่วนที่3ก็คือบริเวณถนนพระราม4โดยเฉพาะบริเวณคลองเตยแล้วก็ด้านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจส่วนที่4เนี่ยนะครับก็คือบริเวณพื้นที่สวนเบญจกิติซึ่งจะมีการปรับการให้บริการแล้วก็ปิดพื้นที่บางส่วนชั่วคราวนะครับมีการกำหนดประตูเข้าออกแล้วก็จำกัดนะครับในเรื่องของการนำรถยนต์และรถจักรยานยนต์เข้าพื้นที่ตามประกาศของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสุดท้ายก็คือในส่วนที่5นะครับก็คือเส้นทางเชื่อมต่อสนามบินแล้วก็โรงแรมที่พักต่างๆทั้งจากสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองเข้าสู่ย่านธุรกิจใจกลางเมืองรวมถึงพื้นที่สุขุมวิทและพระราม4ซึ่งอาจจะมีการจัดการจราจรเป็นพิเศษเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ขบวนรถของผู้เข้าร่วมประชุมอันนี้ก็แจ้งประชาสัมพันธ์ให้ได้รับทราบนะครับขณะเดียวกันเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับยังคงต้องเฝ้าระวังในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่4ก็ขานรับนโยบายของรัฐบาลนะครับเตรียมความพร้อมทุกหน่วยทหารของกองทัพบกในพื้นที่เป็นอย่างดีก่อนหน้านี้เรามีการตรวจความพร้อมทั้งในเรื่องของกำลังพลยุทโธปกรณ์ชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็วก็มีความพร้อมอย่างมากเลยทีเดียวที่จะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆช่วยเหลือประชาชนได้ทุกเมื่อเกิดสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงนะครับล่ำลากันแล้วครับคุณผู้ฟังวันนี้เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุย

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระ
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

ันตัวพ่อชื่อว่าพญาตากทนทุกยากกู้ชาติพระศาสนาถวายเป็นดินให้เป็นพุทธบูชาแด่พระศาสดาสมณะพุทธโคดมให้ยืนยงคงท้วน5,000 ปีสมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอสมเจริญสมถะวิปัสสนาพอชื่นชมถวายบังคม100 บาทพระศาสดาคิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้าชาติของเราคงอยู่คู่พระศาสนาพุทธศาสนาอยู่ยงก็องค์กษัตราพระศาสดาฝากไว้ให้

ขอนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายความคารวะสัมมาณะแด่พระเถระเถระผู้มีพรรษาอายุการนะครับพระเจ้าขอความสุขความเจริญความสว่างแห่งพระตธรรมมันเกิดขึ้นแด่พระนามวกะภิกษุพมัจเจมะภิกษุละท่านสายตะดับตับปัง

ำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการเสียงธรรมนำชีวิตรายการเสียงธรรมได้กลับมาพบกับท่านสาธุชนขอนำคุณโยมกราบพระบูชาพระเพื่อความเป็นสิริมงคลอิมินาสการเณนะพุทธังปูเชมิอิมินาสการเณนะธัมมังปูเชมิอิมินาสการเณนะสังฆังปูเชมิอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิกับพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสวากขาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิกับธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าสุปฏิปันโนภะคะวโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิกับสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าลำดับต่อไปขอจงยมกล่าวคำนอบน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอจงกล่าวคำบูชาหลวงพ่อเพชรหลวงพ่อเพชรอยู่บ้านคุ้มบ้านอยู่ตัวคุ้มตัวอยู่รถคุ้มรถกายเยนวาจายะเจตสาวาวัจรังนามะปฏิมังอิติปาฏิหาริย์หามิสัพพโสสัทธาสุทเถปวันตเมงสิติพุทธังกิจจังมะมะคู่คนไหลมานะจาริติสิติธรรมังกิจจังมะมะข้าวของไหลมานะจาริติสิติสังฆังกิจจังมะมะเงินทองไหลมานะจาริติหลวงพระเพชรประสิทธิมหาราปังพระวันตเมงธรรมาจมาเทวาสเปยักขาปรายันติอัมมาจมาเทวาอภิราภาพระวันตเมงมหาปุญโญมหาราโภพระวันตเมมิ

ตมะอะอุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรัคโคนะยังวิรัยหิงสาวิรัตถสีวิรัตถสาวิรัติโยพุทธสัมมาเนมานะพุทธสาสวะหุมสัมปติชามิท่านสาธุชนผู้ฟังรายการเสียงธรรมนำชีวิตทุกท่านขอเป็นกำลังใจกับท่านที่ประสบกับอุทกภัยหลายๆจังหวัดด้วยกันนะทุกจังหวัดก็แล้วกันโยมนะขอเป็นกำลังใจให้กำลังใจผู้บริหารประเทศเพิ่มให้กำลังใจผู้ว่าราชการจังหวัดให้กำลังใจนายอำเภอปลัดอำเภอให้กำลังใจนายกอปต.นายกเทศบาลกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนที่ต้องรับผิดชอบชุมชนนะต้องช่วยกันช่วงนี้ไม่ต้องไปโทษใครโยมนะเราคิดว่าเราจะทำยังไงให้เราผ่านวิกฤตผ่านปัญหาตรงนี้ไปให้ได้อย่าแล้วก็ประชาชนเองก็ต้องรู้จักพึ่งตนเองด้วยโยมนะรู้จักพึ่งตนเองว่าสถานการณ์อย่างนี้รัฐคงช่วยกันไม่ไหวก็ขอโยมนั้นเป็นกำลังขอโยมนั้นได้พึ่งพาตนเองสาธุชนทุกท่านวันนี้เป็นวันณวมินมหาราชมหาราช13ตุลาวันระลึกการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นะความเป็นมาของวันณวมินมหาราชหลังการเสด็จของสวรรคตในรัชกาลที่9รัฐบาลได้กำหนดวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคต เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันแสดงความจงรักภักดีและรำลึกนึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ต่อมาวันที่พ.ศ.2560ที่ประชุมรัฐมนตรีมีมติว่าวันที่13ตุลาคมเป็นวันวันหยุดราชการและวันสำคัญของชาติพ.ศ. 2516ได้รับพระราชทานวันนวมินมหาราชขึ้นอันหลายกิจกรรมของทุกปีแต่ในวันที่13ตุลาก็คือได้วันก็มีพิธีทำบุญตักบาตรนะข้าวสารอาหารแห้งสิ่งที่สาธุชนหลายอาจจะร่วมกันระลึกนึกถึงก็คือวันคำสอนของพ่อแต่9คำที่พ่อสอน1ความเพียร2ความพอดี3ความรู้ตน4คนเราจะต้องรับและต้องให้5โอนอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ6พูดจริงทำจริง7หนังสือเป็นออมสิน8ความซื่อสัตย์และการเอาชนะใจตนคำสอนของพ่อก็เก็บคำสอนเพื่อประโยชน์สามารถที่จะนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราได้ก็คือ1ความเพียรการสร้างสรรค์ตนเองต้องใช้ความเพียรต้องใช้ความอดทนเสียสละและไม่ย่อท้อไม่ท้อไม่ย่อท้อในสิ่งที่ดีงามความพอดีการสร้างตัวสร้างฐานะจะต้องถือหลักค่อยเป็นค่อยไปและไม่เกินกำลังนิยมสามความรู้ตนการรู้ตนอยู่เสมอจะทำให้เป็นคนมีระเบียบและทำงานต่างๆได้เป็นที่ยอมรับของและประสบความสำเร็จ 4. เราจะต้องรับและต้องให้เราไม่ควรเอาแต่ฝ่ายเดียวต้องรู้จักให้ก่อนจะเป็นฝ่ายรับช่วยให้คนอื่นก็ได้เราช่วยที่ไหนก็ได้ด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้5อ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอ
รักษามารยาทอันดีงามรู้จักสัมมาคารวะไม่แข็งกระด้างมีความอ่อนโยนแต่ไม่อ่อนแอพร้อมเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนตัวส่วนตัวเพื่อส่วนรวม7หนังสือเป็นออมสินหนังสือเป็นสิ่งสำคัญเป็นธนาคารความรู้เป็นสิ่งที่จะทำให้มนุษย์ก้าวหน้าโดยแท้8ความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างเด็กๆจะต้องฝึกฝนอบรมตนให้เกิดมีแต่ตนเองเพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนดีมีประโยชน์9การเอาชนะใจตนเองต้องกล้าและบากบั่นที่จะกระทำความดีความถูกต้องและความเป็นธรรมโดยเฉพาะสืบสานพระธรรมทำความดีเพื่อสังคมที่ดีและยั่งยืนสาธุชนทั้งหลายและอาตมาปากพระราชดำรัสของพระองค์ว่าเราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระราชดำรัสโคสุโครงการพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน1น้ำ2เกษตรพันธุ์ใหม่3ป่าและต้นน้ำ4หญ้าแฝก5เศรษฐกิจพอเพียง6แก้มริงนะประการแรกคือน้ำน้ำคือชีวิตถ้าน้ำถ้ามีน้ำก็มีชีวิตถ้าไม่มีน้ำก็ไม่มีชีวิตทิศเกษตรทฤษฎีใหม่การทำเกษตรกรทำให้เกษตรกรตามหลักทฤษฎีใหม่เพื่อให้อยู่พออยู่พอกินแล้วจึงกล้าไปสู่ความสูงสูงขึ้นป่าและต้นน้ำป่าต้นน้ำคือฐานของน้ำถ้าป่าดีน้ำก็จะดีดินก็จะดีประชาชนก็จะกินดีอยู่ดีสี่ฝนหลวงถ้าประชาชนเดือดร้อนเรื่องน้ำเราต้องหาวิธีการช่วยเขาแม้แต่สร้างฝนขึ้นมาเองก็ต้องทำนะหกเศรษฐกิจพอเพียงให้ดำเนินชีวิตด้วยความพอประมาณและมีเหตุมีผลและมีภูมิคุ้มกันพอให้เพื่อให้พออยู่พอกินพอเพียงและยั่งยืนแก้มริงให้หาทางเก็บน้ำไว้ในพื้นที่เหมือนแก้มริงเมื่อมีน้ำมากก็เก็บไว้เมื่อจำเป็นก็ค่อยระบายคุณภาพชีวิตและสังคมการพัฒนาต้องทำให้คนมีความสุขการพัฒนาที่แท้จริงคือพัฒนาคนนั่นก็คือโครงการที่พระองค์ได้ทรงให้แนวความคิดก็คือแนวเศรษฐกิจพอเพียงหลักการดำเนินชีวิตและการพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างมั่นคงบนพื้นฐานของความสมดุลโครงการแก้มลิงก็เพื่อบริหารจัดการน้ำในระดับระดับน้ำโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตก็คือการศึกษาทั้งสุขอาชีพสังคมเพื่อประชาชนอยู่ดีมีสุขและยั่งยืนนี่ก็คือการทำความดีนั้นมีอยู่เพียงอย่างเดียวคือทำให้ประชาชนมีความสุขนี่คือสืบสานปณิธานของพวันนวมินก็ฝากสาธุชนผู้ฟังท่านว่าเราระลึกนึกถึงพระองค์ท่านเสมอโดยเฉพาะเวลาน้ำท่วมในทุกคนจะน้ำท่วมทุกคนจะนึกถึงในหลวงรัชกาลที่9เวลาแรงทุกคนก็จะนึกถึงรัชกาลที่9แม้บ้านเมืองมีปัญหาก็ระลึกถึงพระองค์ท่านเพราะพระองค์ท่านนั้นได้วางแนวทางอะไรอย่างไรแก่พวกเราสาธุชนหลายชุตภาสิทธิ์นามให้รุ่งเรืองจิตตังอัตมโนอุชุกะมะกังสุคนฉลาดได้ทำจิตของตนให้เสื่อตรงจิตคือธรรมชาติที่คิดหรือจะเรียกว่าธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์ก็ได้เป็นเรื่องธรรมดาสามัญของจิตของมนุษย์ที่จะต้องไหลสู่ที่ต่ำเสมอด้วยเหตุนี้จิต
ที่ไม่เคยได้รับการฝึกฝนอบรมบ่มนิสัยก็มักจะไหลไปตามอำนาจของกิเลสที่มุ่งจะชักนำไปสู่ที่ต่ำนำไปสู่ทางแห่งอบายจิตที่ไปต่ำก็ย่อมจะไหลคดเคี้ยวเรียวรถไปตามสบายเช่นสายน้ำในลำธารจิตแบบนี้ที่ทำให้คนกลายเป็นคนคดคนทรยศคนโกงคนปิ้นปอนในเมื่อจิตคดจะแล้วกายกรรมสิ่งที่ทำด้วยกายวจีกรรมสิ่งที่ทำด้วยวาจาก็จะย่อมจะพากันคดไปหมดมโนกรรมก็มีแต่จะวางแผนชั่วคิดแต่เรื่องทางชั่วไม่กลัวแม้แต่อาชญากรรมของแผ่นดินเช่นพวกที่ขายาเสพติดกล้ากระทำผิดเพราะคิดว่าหาเงินแบบนี้ดีกว่าต้องไปก่อสร้างตัวในทางอื่นที่สุจริตจิตไปต่ำจึงบงการให้กล้ากระทำผิดเพราะคิดหวังแต่จะรวยทางลัดจะถูกประหารชีวิตหรือติดคุกหลาย10ปีก็ยังดีกว่าอยู่ในภาวะจนกรอบซ้ำยังมีหนี้สินอีกมากมายนี่คือผลของจิตที่ไม่เคยลิ้มรสพระธรรมจึงไม่ทำให้เขายับยั้งตั้งสติคนโง่ๆย่อมคิดไปตามวิถีทางของคนโง่ส่วนคนฉลาดย่อมฝึกจิตใจให้ซื่อตรงคงอยู่ในศีลธรรมในโดยไม่ประมาทด้วยการพิจารณาตนเองอยู่เสมอและพยายามทำใจให้รับรู้ว่าจะต้องดำเนินไปตามหลักพุทธวิถีถนนสายนี้เท่านั้นจึงจะนำไปสู่ความสุขความเจริญความสงบร่มเย็นทั้งในชีวิตและในชีวิตนี้และชีวิตหน้าถ้าเดินผิดทางหลงไปสู่อบายวิถีก็ต้องเตรียมรับกรรมสจิตตปริยานุกุศลาภวยงพึงเป็นผู้ฉลาดในกระบวนการจิตของตนคำว่ากระบวนการในภาษาไทยมีความหมายถึงกระบวนการขบวนหรือแบบแผนแบบขบวนรถไฟขบวนแห่ที่ต้องที่จำเป็นต้องมีหัวขบวนท้ายขบวนและจะมีที่แห่ตามกันมาเป็นแถวกระบวนจิตนั้นก็ไม่ผิดพลาดบกพร่องไปจากขบวนรถไฟก็ไปขบวนแห่แม้แต่น้อยเพราะจะต้องมีบริวารแห่เข้าขบวนมาด้วยยาวเหยียดถ้าจะเปรียบขบวนจิตเป็นเช่นรถไฟก็ต้องกัดขบวนให้เป็น3ขบวนใหญ่ๆแบบขบวนรถด่วนสายเหนือสายใต้สายตะวันออกขบวนจิตขบวนนี้ที่เรียกว่าขบวนโลภะขบวนที่2ได้ชื่อว่าขบวนโทสะขบวนที่3คือขบวนโมหะรถด่วนทั้ง3ขบวนนี้รถไฟวิ่งไปด้วยไฟกิเลสเป็นเชื้อเพลิงขับเคลื่อนลากจงตู้รถไปด้วยเป็นแถวเฉพาะตู้ที่บรรทุกอุปาเกเรพ่วงมาด้วยเข้าไปถึง16ตู้ด้วยกันยังมีตู้สินค้าที่จะพ่วงเข้ามาเป็นขบวนอีกหลายตู้เช่นตู้ที่บรรทุกกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาล้วนแต่เป็นสินค้าอันตรายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของผู้บริโภคทั้งสิ้นขบวนรถไฟสายด่วนทั้ง3สายนี้ล้วนมีเมืองปลายทางที่
อบายภูมิดังสิ้นไม่มีกระบวนไหนพาไปสู่สวรรค์พรหมโลกหรือนิพพานเลยหากสาธุชนหลงผิดก็จงรีบลงกลางทางก็ได้แล้วรีบขึ้นไปขึ้นกระบวนจิตรับหน้าที่เป็นผู้ควบคุมใช้เองด้วยการใช้สติและปัญญาประกอบด้วยความเพียรรักษาศีลบริจาคทานเจริญจิตภาวนาก็จะสามารถควบคุมกระบวนของจิตตนให้หลุดพ้นได้จากพิษภัยเปรปัตตังยถาปริหารยะเอวังสจิตตามนุรักเขพึงรักษาจิตของตนเหมือนคนประคองบาตรเต็มด้วยน้ำมันการระมัดระวังดูแลรักษาทรัพย์สินเงินทองของนอกกายเหล่านั้นรักษาให้ปลอดภัยได้ง่ายกว่ารักษาจิตให้มั่นคงต้องเป็นบัณฑิตธรรมดาจิตของปุถุชนนั้นมักจะเปลี่ยนแปรไปได้ง่ายเนื่องจากมีประตูที่เปิดไว้แอบไว้รับเวทนาและอารมณ์ต่างๆถึง6ช่องด้วยกันคือจักขุทวารเปิดให้ดวงตาได้รูปโสตทวารเปิดให้หูได้ยินเสียงคานทวารเปิดให้จมูกได้กลิ่นชิวหาทวารเปิดให้ลิ้นได้ลิ้มรสกายทวารเปิดให้กายได้รับสัมผัสมโนทวารเปิดให้ใจรับรู้อารมณ์พระภิกษุสามเณรและนักบวชนักพจน์ทั้งหลายต้องพ่ายแพ้แกมพิษของกิเลสตัณหากับเพราะทวารทั้ง6ช่องเปิดอ้าอยู่เสมอจึงเป็นเหตุให้กิเลสตัณหาที่ถูกควบคุมอยู่ด้วยธรรมวินัยหรือสิกขาบทต่างๆรุกฮือกับหือโหมขึ้นอย่างรุนแรงจากรูปรสกลิ่นเสียงของเพศตรงข้ามหากควบคุมจิตไว้ไม่อยู่ก็ต้องพ่ายแพ้แก่กามตัณหาเพราะถูกไฟราคะเผาไหม้จนควรทำความดีที่สะสมมาช้านานต้องพินาศย่อยยับลงพุทธภาษิตที่มาในสุตติกายธรรมปฐกถามีความว่านัตติราคะสมุอักขิไฟเสมอด้วยราคะไม่มีเพราะไปราคะลุกลามรวดเร็วจนไม่อาจที่จะดับได้ทันด้วยเนื่องด้วยในขณะนั้นก็ฟันไปราคะเอามาปิดบังดวงตาจนมองไม่เห็นกองไฟที่ต้องการจะดับชั่วเวลาที่ไม่กี่นาทีไฟโรกีก็ผวาชื่อเสียงเกียรติยศหมดสิ้นไปพร้อมกับเปลวไฟหากยังไม่มีใครได้รู้เห็นทุกสิ่งยังเป็นความลับเฉพาะรู้กันเพียงลำพังสองต่อสองไฟราคะก็ยังจะติดตามเผาผลาญเผารนแทรกตลอดกาลเวลาที่ระผลับตาผู้คนจนกว่ากรรมจะตามมาทันเพราะฉะนั้นผู้ที่มีความปรารถนาจะหาความสงบสุขเพื่อบำเพ็ญเพียรหวังมรรคผลนิพพานเพิ่งหลีกเลี่ยงจากการข้องเกี่ยวกับสติหรือเพศตรงแห้มอย่าเปิดโอกาสให้ไฟราคะเข้าใกล้เลยโยมหากมีจิตปรารถนาจะบำเพ็ญพรตพรหมจรรย์ด้วยจิตอันบริสุทธิ์ก็ต้องปฏิบัติตามคำสอนของพระสารีบุตรมหาเถระซึ่งปรากฏในกาลิกายปฏิกาสัมภิทาความมาอาณาปานสติยัสสะปริปุณาสุภาสิตากายโยปิอันนี้นิจิโตโหติจิตตังปิโหติอันนิจิตังสติกำหนดลมหายใจเข้าออกอันผู้ใดอบรมบริบูรณ์ดีแล้ว
ทั้งกายทั้งจิตของผู้นั้นก็ไม่หวั่นไหวหากผู้ใดที่เข้ามาบวชอยู่ในพระธรรมวินัยมุ่งหวังตั้งใจว่าจะประคองบาตรเต็มด้วยน้ำมันไปไม่ให้หกเปื้อนระเอะมือของผู้ที่ถือบาตรอยู่และเพื่อรักษาจิตของตนไม่ให้หวั่นไหวก็ควรใช้อานาปานสติเข้ามาจัดการเต็มตามที่พระสารีบุตรแนะนำและสมควรที่จะไปสถานที่สงัดวิเวกท่ามกลางป่าเขาตำราภัยหากมากกว่าอยู่ท่ามกลางนาคธรรมในเมืองที่เจริญแล้วซึ่งมีโอกาสที่จะทำบาดน้ำมันตกแตกได้โดยง่ายสติจำรักจักขะจงตามรักษาจิตของตนมีคำโรคฤทธิบทหนึ่งซึ่งกล่าวถึงจิตของคนเราไว้ว่าพระสมุทรสุดลึกล้นขนาสายดิ่งถึงทอดมาอย่างได้เขาสูงอาจวัดว่ากำหนดจิตมนุษย์นิสัยยากแท้อย่างถึงโดยเหตุที่จิตใจของคนเราลึกซึ้งสุดที่จะอย่างถึงแม้แต่จิตของตนก็ยังสุดจากอะไรสุดจากข้าจากข้าคิดว่าพวกนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นไม่มีใครรู้เรื่องแน่รู้เรื่องแน่หรือเตรียมตัวเตรียมใจไว้ตั้งรับหากไม่ระมัดระวังจิตความผิดพลาดในชีวิตย่อมบังเกิดขึ้นง่ายๆโดยไม่คาดฝันเพราะเมื่อจิตเริ่มคิดผิดก็จะสั่งให้กายและวาจาทำผิดพูดผิดเช่นที่ชีวิตยังรักษาไว้ไม่ได้แล้วจะรักษาจิตไว้ให้มั่นคงอย่างไรในเมื่อบางครั้งเหตุร้ายที่เกิดขึ้นนั้นเนื่องมาจากคนอื่นแล้วรุกรามอย่างรวดเร็วกลายเป็นความรุนแรงหากผู้ใดสำรวจตนเองและเห็นว่าไม่สามารถจะวางรักษาจิตมีให้ติดอยู่ในความโกรธความโลภความหลงได้ก็ควรที่จะเร่งรีบแก้ไขเสียด้วยการฝึกจิตให้เยือกเย็นลงให้มีความหนักแน่นเคยเป็นคนขี้บ่นชอบด่าว่าใครก็จงละบ่นใช้สติปิดปากไว้ไม่ให้พูดจึงมีภาษิตพุทธภาษิตที่ว่าพูดไปสองไผ่เบี้ยนิ่งเสียนิ่งเสียค่าพันตำลึงทองหากเริ่มอดทนไม่พูดไม่ว่าไม่ด่าใครให้เขาคุณเคืองแค้นใจได้ไม่กี่วันก็จะบังเกิดความเคยชินและเริ่มคิดเป็นนิสัยเริ่มติดเป็นนิสัยการกระทำแบบนี้ที่เรียกว่าเป็นการฝึกจิตในเบื้องต้นต่อจากนั้นฝึกจิตให้ยิ่งขึ้นไปอีกโดยเอาจิตของเราเองไปเป็นฝ่ายตั้งรับเช่นถูกคนอื่นพูดจาตำหนิหรือด่าว่าก็สงบวาจาไม่โต้ตอบทำเป็นทองไม่รู้ร้อนจ้ะหากจำเป็นจะต้องพูดปรับความเข้าใจก็ต้องใช้สติเข้ากำกับให้วาจาสุภาพพร้อมทั้งบังคับสีหน้าแววตาอย่าให้ฝ่ายตรงข้ามรายเห็นว่า

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนที่น่าสนใจวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: 31ธันวาคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
3: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
5: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
7: ทั่วไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569และติดตามการประชุม IMF World Bank 2026ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ในข่าวเด่นประเด็นร้อนกับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
8: ทั่วไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ3สายทางเนื่องในวันนวมินทรมหาราชได้แก่ทางพิเศษเฉลิมมหานครหรือทางด่วนขั้นที่1 21ด่านทางพิเศษศรีรัตน์หรือทางด่วนขั้นที่2 32ด่านและทางพิเศษอุดรรัตยา10ด่านติดตามการประชุม IMF World Bank 2026และศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์วันนี้มีเวทีเสวนาที่มีผู้เข้าร่วมโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้จัดการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประธานธนาคารโลกและรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประเทศฟินแลนด์ในการกำหนดทิศทางและแนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆท่ามกลางความขัดแย้งความไม่แน่นอนและความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันเวลา 9:30 นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลจะมีการประชุมหารือมาตรการป้องกันและปราบปรามสถานบริการและสถานประกอบการที่เปิดให้บริการคล้ายกับสถานบริการที่ฝ่าฝืนกฎหมายและเวลา 10:00 นศูนย์ต่อต้านการช่อโกงออนไลน์โดยตำรวจสอบสวนกลางแถลงผลการปฏิบัติหรือระบบสยบสแกมเมอร์ปลุกทลายเครือข่ายสแกมเมอร์หลอกลงทุนผ่านแอป EPOTH ฟอกเงินผ่านระบบคริปโตเคอเรนซีตรวจค้น27จุดใน11จังหวัดยึดทรัพย์สินกว่า5

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
1: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1-7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1-7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
4: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด็ดจากช้อนทองชุนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ

0: ถ้าจะรักแล้วจะถามทำไมครับถามทำไมกับบทเพลงของศิลปินจากค่ายเพลงพันธุราชเรคคอร์ดก็ AI cover ให้ความสุขกับคุณในช่วงของข่าวครับนำเพลงลูกทุ่งมาฝากคุณผู้ฟังวันละหนึ่งเพลงวันละหนึ่งเพลงแล้วก็เข้าข่าวครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับเรากลับมาพบกันกับเรื่องราวของข่าวนะครับทุกเช้าหลังครบธงชาติเราพบกัน2ชั่วโมงต่อเนื่องครับทั้งคลื่นของเสียงจากค่ายจักรพงศ์จังหวัดปราจีนบุรีและก็เสียงจากทางด้านของสถานีวิทยุจังหวัดฐานบกลพบุรีจอทลอน1197ครับในระบบ AM สเตอริโอครับขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการขอบพระคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับทางด้านของวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแขวงโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านบอกเรานะครับอาหาร8อย่าง9อย่าง10อย่างขึ้นโต๊ะโต๊ะตรงรางหมุนได้สะดวกสบายกับการตักกับข้าวครับยังไงก็เลือกเมนูได้อย่างจุใจครับเรามีเมนูให้คุณได้เลือกรายการอาหารร่วม100ชนิดนะครับร่วม100ชนิดครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะครับเราอยากให้คุณผู้ฟังได้สัมผัสความอร่อยอยากให้แขกเหลือของท่านได้รับความอร่อยครับจะถูกจะแพงพูดคุยกันโทรหาเราสิครับเราจะได้รีบนำเมนูไปให้ดูถึงหัวไปในบ้านท่านไม่ต้องไปหาแล้วว่าวิชัยตัวจริงเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยไม่ต้องถามเลยครับขอให้โทรหาเราที่0819465036 0819465036ครับกลิ่นกลางหาเราเราจะได้รีบนำเมนูไปให้ท่านดูถึงบ้านครับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับอาหารเสริมครับไม่ใช่ยารักษาโรคแต่รับประทานแล้วตอบโจทย์โรคระดับคุณได้ทุกๆโรคตั้งแต่เรื่องของความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาเรียวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสขืดขอบลิ้นสะดวงหรือจะเป็นเรื่องของพาร์กินสันหรือจะเป็นเรื่องของสะเก็ดเงินเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับรับประทานก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดวันละ9เม็ดกินอย่างต่อเนื่องใน4ขวดแรกครับเพราะขวดที่5เริ่มลดลงและก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปก็กินวันละ1เม็ดเท่านั้นครับประหยัดไปเรื่อยๆกับการดูแลสุขภาพร่างกายผมพูดมาอย่างนี้30ปีแล้วครับคุณฟังสินค้าเรายืนหยัดอยู่ได้นานถึง30ปีแล้วเป็นตัวหนึ่งที่ผมภูมิใจที่ผลิตออกมาแล้วคุณผู้ฟังให้การต้อนรับทุกวันนี้ก็ยังขายแล้วก็ยอดการสั่งโรงงานยังเหมือนเช่นเดิมก็ต้องขอขอบพระคุณที่คุณผู้ฟังรับประทานแล้วมันตอบโจทย์แล้วก็บอกต่อๆกันไปกับเอนไซม์บายอเนกตราไบโอครับผมมีวางขายที่ร้านเจหมูป่าโมกอ่างทองร้านเดียวเท่านั้นนะครับถ้าใครใกล้อยู่ร้านเจหมูก็ไปหาที่ร้านเจหมูป่าโมกอ่างทองได้เลยนะครับมีทั้งกาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายด้วยสำหรับคนที่ท้องผูกกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกที่ร้านเจหมูป่าโมกอ่างทองก็มีจำหน่ายเช่นเดียวกันนะครับผมมีวางที่เดียวที่อื่นไม่ใช่ฝาขวดต้องมีรูปดร.อเนกนะครับทางด้านของน้ำมันสกัดเย็นครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ที่ขายดิบที่ขายดีมากๆและต้องบอกว่าท่านที่สั่งซื้อผมมาวันที่10เดือน10ได้ทุกคนครับผมต้องบอกว่าได้ทุกคนแต่คุณผู้ฟังเชื่อผมไหมว่าผมนั่งวันละบรรจุวันละไม่ถึง50กล่องประมาณ 60-70 กล่องเพราะคุณผู้ฟังสั่งกันมาโอ้โหเยอะมากๆต้องบอกว่าเยอะเอ้าบอกตัวเลขให้กันเกือบ900ขวดครับเพราะฉะนั้นผมก็อยากจะทำอะไรที่มันคือแทบทุกเวลาที่ท่านโทรสั่งผมโทรสั่งแล้วก็มีสายโอนสายโอนสายโอนผมรับสายอีกสายอีกสายโอนเข้าไปครับทุกเชี่ยววินาทีครับเป็นอะไรที่ไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อว่าคุณผู้ฟังรับประทานแล้วมันตอบโจทย์ได้ก็เลยต้องสั่งเอาไปกินนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ11วันที่11เดือน11จะมีรายการโปรโมชั่นแบบนี้อีกนะครับแต่จะแจกอะไรจะแถมอะไรหรือจะตัวไหนจะแจกตัวไหนจะแถมก็ต้องลุ้นกันล่ะครับคุณผู้ฟัง พราะนั้นท่านที่สั่งมาแล้วได้แน่นอนครับถึงจะได้ช้าก็ได้แน่นอนเพราะผมเองก็อยากจะให้ท่านได้ถึงมือท่านเร็วๆท่านถึงมือท่านได้รับเร็วผมก็ได้เงินเร็วนะครับไม่เร็วเท่าที่ควรด้วยบางทีไปถึงมือท่านแล้วกว่าผมจะได้ตังค์ท่านเข้าบัญชีผมสามวันนะสามวันนะระบบของขนส่งเขาทำอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องขออภัยเลยถ้าใครคิดว่าโอ้สั่งแล้วไม่เห็นได้ทันทีทยอยครับกำลังทยอยส่งไปให้นะครับวันหนึ่งนี่ร้อยคนเนี่ยยังไม่ได้เลยนะผมบอกตรงว่าผมไม่ได้จ้างเด็กอะผมทำเองกับแม่บ้านถ้าผมจ้างเด็กก็คงจะไวแต่มันต้องรันตัวเลขครับมันต้องรันตัวเลขมันต้องรันนัมเบอร์ครับแล้วมันก็ที่สำคัญที่สุดคือต้องตรวจความถูกต้องเพราะฉะนั้น1นาทีเนี่ยโทรกันไม่รู้1นาทีเนี่ยประมาณสัก4สาย5สายคิดดูแล้วกันนะครับผมเพิ่งเคยเจอเนี่ยผมไม่เคยเจอขายของได้ยอดอะไรขนาดนี้นะครับอ้าวเพราะฉะนั้นวันที่11เดือน11ก็จะมีโปรโมชั่นให้อีกนะครับแล้วผมโปรโมชั่นอะไรท่านฟังดูให้ดีแล้วกันนะครับแล้วก็ผมจะเพิ่มเบอร์โทรศัพท์เป็น3เบอร์อย่างน้อยนะครับอาจจะเป็น4เบอร์คือพ่วงครับแล้วก็ไม่รับไม่ทันก็ไปอีกเบอร์นึงครับก็พวกเบอร์นี้ติดเบอร์อีกเบอร์นึงไม่ติดอะไรเงี้ยนะครับผมจะทำให้เป็นอย่างน้อย4เบอร์จะได้บริการท่านอย่างรวดเร็วนะครับขออภัยนะครับขออภัยมากๆเลยผมก็ตั้งแต่ทำรายการมาก็ไม่เคยเจอแบบนี้สักทีนะมาแบบชนิดด้วยโอ้โหวางกลิ้งบางทีสายพันก็มีต้องมีการตรวจสอบเพราะผมอัดเทปทุกสายผมบอกตรงว่าผมอัดเทปทุกสายรับประกันว่าไม่มีพลาดถ้าพลาดก็เพราะว่ามันโทรแล้วสายมันไม่บันทึกเท่านั้นเองนะครับสายทุกสายผมบันทึกไว้หมดครับถ้ามันไม่บันทึกก็บางทีผมต้องโทรย้อนกลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอบพระคุณนะครับสำหรับน้ำมันสกัดเย็น9ชนิดที่คุณสั่งซื้อกันมาเยอะๆแล้วผมทยอยส่งให้ครับที่ได้ไปแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับรับประทานเลยก่อนอาหารเช้าเย็นครับก่อนอาหารเช้าเย็น2เม็ดครับเวลาละ2เม็ดนะครับเวลาละ2เม็ดก่อนอาหารเช้าเย็นเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดสำหรับน้ำมันรวม9ชนิดครับและยังมีน้ำมันรวม4ชนิดอีกนั่นคือน้ำมันมะระ3ชนิดเลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานผสมกับน้ำมันงาดำครับเป็นน้ำมันมะระ4ชนิดครับนี่ก็ช่วยดูแลสำหรับผู้ที่ปัสสาวะบ่อยๆมีสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกปวดเมื่อยตามร่างกายปวดลุกกระโอยปวดกระโอยชามือชาเท้าไขมันในเลือดลดความดันโลหิตสูงลดน้ำตาลในเลือดนี่คือน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานและน้ำมันงาดำ4ชนิดครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ2ขวดแถม1ขวดเหมือนน้ำมันมะพร้าวก็ซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับนี่คือการขายของบริษัทนี้ที่มอบให้ผมมาทำการขายให้นะครับเจ้าของบริษัทยังตกใจเลยเฮ้ยคุณทำได้ยังไงครับก็ผมก็ตั้งโทรศัพท์ของผมไว้อย่างเงี้ยกลิ้งตลอดแทบจะบอกว่า5วินาทีพุบตัด5วินาทีตัด5วินาทีตัดแค่นี้นะบางทีบางคนก็บอกที่อยู่พอแล้วตำบลหัวไผ่อะไรอย่างเงี้ยนะครับรู้ว่าอ๋อเอาตำบลนี้มันก็ต้องเบอร์นี้อะไรเอาโอเคนะครับเดี๋ยวรับทราบคือตัดสายตลอดเพื่อให้มันกระชับขึ้นต้องขอขอบคุณนะครับมาเรื่องราวของการสั่งซื้อเลยก็คือสั่งซื้อมาที่0817577474 0817577474ครับประเด็นข่าวแรกครับของหน้าหนังสือพิมพ์นะครับนั่นก็คือเรื่องของทางด้านพระที่ลุยน้ำหรือผ่ากระแสน้ำไปสวดปฏิโมกข์แล้วรถท่านถูกซัดตกบ่อลึกทั้งหมดไป7รูปครับ5รูปชีพราหมณ์1รูปคนขับรถ1คน แล้วผลปรากฏว่ามีพระสามชื่อว่าพระสามก็ไปกับรถด้วยผลปรากฏว่าเจอศพท่านแล้วครับตกบ่อลึกกว่า6เมตรครับขณะเดินทางไปสวดปฏิโมกข์ที่ราชบุรีเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งค้นหาพระสามหรือพระณัฐพลสิริวิวัย30พระลูกวัดของวัดป่ามหาอุทุมพรที่สูญหายหลังน้ำป่าไหลหลากแล้วก็พัดรถกระบะตกน้ำข้างทางบริเวณหมู่5ตำบลห้วยยางทนอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีขณะเดินทางไปสวดปฏิโมกข์ที่วัดเขาผู้นกตำบลห้วยยางทนอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเมื่อเวลา 10:03 น.ของวันที่11ตุลาคมเบื้องต้นช่วยเหลือพระสงฆ์5รูปชีพราหมณ์1รูปคนขับรถ1คนขึ้นมาได้อย่างปลอดภัยยังเหลือพระสงฆ์อีก1รูปคือพระ3ทราบต่อมาว่าพระ3คือพระณัฐพลอายุ30ปีก็ยังหาไม่เจอเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำลงค้นหาภายในบ่อก่อนจะสามารถนำรถกระบะมิตซูไททันทะเบียนสมุทรสาครขึ้นจากบ่อที่มีความลึกกว่า6เมตรได้แต่ไม่พบพระ3อยู่ในรถเบื้องต้นทราบว่าพระ3ว่ายน้ำไม่เป็นจึงกังวลว่าอาจจมน้ำอยู่บริเวณบ่อดังกล่าวจนล่าสุดเวลา 11:00 น.ครับของวันที่12ตุลาคมเจ้าหน้าที่กู้ภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดราชบุรีนำเรือลงมาที่ค้นหาพระ3ที่ยังสูญหายอยู่พ้นน้ำป่าไหลหลากพัดรถกระบะไปครับตกลงไปในบ่อลึกก็พยายามที่จะค้นหาเจ้าหน้าที่ได้วางแผนกระจายกำลังตรวจสอบพื้นที่โดยรอบและค้นหาในวงกว้างจุดเกิดเหตุและพื้นที่ใกล้เคียงพร้อมระดมเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่เพื่อเร่งติดตามพระสงฆ์ที่สูญหายให้ทราบให้ได้โดยเร็วและแล้วเจ้าหน้าที่ก็เจอร่างพระสามหลังถูกน้ำซัดจมหายลึกจากรถไปครับจุดที่พบรถนั้นห่างจากจุดที่พบรถประมาณ5-6เมตรโดยจุดที่เจอนั้นพบว่าระดับน้ำลึกประมาณ8เมตรครับและท่านว่ายน้ำไม่เป็นด้วยโอ้น่าสงสารนะครับมรณภาพไปอ้าวได้ตัวแล้วก็ได้ศพแล้วก็ดีไปนะครับแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านด้วยครับกลับมาที่เรื่องอื่นครับมาที่เรื่องของทางด้านประเด็นข่าวไปที่เรื่องของทางด้านของหน้าหนังสือพิมพ์ของมติชนครับมาเรื่องของไอเดียแล้วก็ไอ้ลักษณ์ชนกบอกชวนจับตาสอบบัญชีทรัพย์สินของสสไอเดียห่วงจะกลายเป็นเนื้อร้ายถูกตัดทิ้งแต่ปปช.สอบคดีบัญชีทรัพย์สินไอเดียรับมีจุดผิดปกติยื่นไม่ตรงรอเจ้าตัวแจงเรื่องของนาฬิการูปปช.รับสงสัยบัญชีทรัพย์สินของสสไอเดียสามีและสามีตั้งแต่ก่อนเป็นข่าวเผยเข้าข่ายบัญชีผิดปกติเหตุที่มารายได้ไม่สัมพันธ์กับการชำระหนี้ไม่ระบุอาชีพของสามีขอเวลาสอบรอเจ้าตัวแจงทรัพย์สินนาฬิกาหรูด้วยที่ปปช.ครับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในศักชัยจันแสงวัฒนาผู้ช่วยเลขาธิการปปช.ในฐานะกำกับดูแลด้านการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกล่าวถึงกรณีสังคมตั้งข้อสงสัยถึงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยกับนายไถหยางสางสามีของสามีสัญชาติออสเตรเลียว่าปปช.ได้ดำเนินการตรวจสอบประเด็นที่เป็นข่าวอยู่ก่อนแล้วโดยตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาในสมัยดำรงตำแหน่งเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนตามระเบียบของปปช.ถือเป็นบัญชีผิดปกติยืนยันปปช.ไม่ได้นิ่งนอนใจโดยมีการตรวจสอบก่อนแต่ไม่ได้มีการแถลงข่าวโดยประเด็นที่ปปช.สงสัยเช่นประเด็นรายได้ในการชำระหนี้รวมถึงการชำระหนี้เงินกู้แต่เนื่องจากเครื่องเหล่านี้เป็นการยื่นบัญชีจึงต้องเรื่องให้ความสำคัญเป็นที่ผู้ยื่นด้วยขณะนี้ยังไม่มีการยื่นชี้แจงต่อปปช.และต้องรับฟังข้อเท็จจริงของผู้ยื่นด้วยว่าประเด็นอย่างไรและเข้าใจคลาดเคลื่อนว่าอย่างไรนอกจากนี้ยังตรวจสอบบัญชีรายการทรัพย์สินที่ไม่ได้ปรากฏเป็นข่าวด้วยยืนยันว่าไม่ได้ตรวจสอบแค่บัญชีทรัพย์สินของนางสาวสุชาดาส.ส.เพียงคนเดียวแต่ยังมีอีกหลายรายกรณีที่มีการยื่นตรวจสอบในการหรูของนางสาวสุชาดาซึ่งไม่ได้อยู่ในการยื่นแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วและปปช.กำลังพิจารณาดูว่าช่วงเวลาที่นาฬิกาเรือนดังกล่าวปรากฏเป็นข่าวอยู่ในช่วงเวลาที่นางสาวสุชาดาอยู่ในตำแหน่งใดเพราะอาจเป็นช่วงที่คาบเกี่ยว ระหว่างตำแหน่งและยังไม่ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินซึ่งในตำแหน่งเลขานุการก็ได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินและนาฬิกาบางส่วนแล้วแต่เรื่องที่เป็นข่าวจะต้องให้นางสุชาดามาชี้แจงเพิ่มเติมครับนี่ก็คงจะต้องคือปปช.สงสัยอยู่แล้วว่ารายได้มันไม่สัมพันธ์กันกับการที่จะต้องชี้แจงเรื่องทรัพย์สินและถามว่าอาชีพอะไรก็ตอบไม่ได้นี่สิครับแล้วเงินตรงนี้มาอย่างไรเป็นพันๆล้านเนี่ยครับ
2: กรณีบัญชีทรัพย์สินของสส.ไอดี

0: กับรายรับมันไม่ตรงกันไม่สอดคล้องกันคุณผู้ชมแล้วปปช.ที่ตรวจสอบเนี่ยคือตรวจสอบสมัยที่คุณไอเดียนั่งเป็นเลขารัฐมนตรีด้วยนะคะวันนี้ค่ะปปช.แถลงข่าวอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองกรณีของคุณไอเดียสุชาดาสางแทนทรัพย์และคู่สมรสหลังฝ่ายตรวจสอบทรัพย์สินตรวจพบพฤติการสงสัยเข้าข่ายความผิดปกติทางบัญชีอย่างมีนัยสำคัญคุณศักดิ์ชัยจันแสงวัฒนาผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปปช.เปิดเผยรายละเอียดนะคะว่าคณะทำงานลงพื้นที่สแกนเอกสารประกอบการยื่นบัญชีอย่างละเอียดทุกรายการพบว่าทรัพย์สินที่แจ้งไว้มีความไม่สอดคล้องกับฐานรายได้จริงนอกจากนี้ยังพบข้อสงสัยเรื่องการยื่นเอกสารไม่ตรงตามความเป็นจริงการไม่ระบุรายการทรัพย์สินบางส่วนตลอดจนการปกปิดข้อเท็จจริงในบัญชีทรัพย์สินของทั้งตัวส.ส.และคู่สมรสซึ่งถือเป็นเหตุอันควรสงสัยตามข้อกฎหมายที่ต้องดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกทางคุณเกียรติศักดิ์รองเลขาปปช.ก็บอกนะคะว่าตอนนี้เรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบเบื้องต้นของฝ่ายสืบสวนตามระเบียบขั้นตอนปฏิบัติปปช.จะใช้เวลาตรวจสอบ60วันถ้าพบว่าเอกสารพยานหลักฐานมีความซับซ้อนต้องรอประสานข้อมูลจากสถาบันการเงินและหน่วยงานภายนอกเพิ่มเติมก็จะขยายเวลาตรวจสอบได้อีก30วันรวมเป็น90วันหลังจากนี้นะคะหลังจากฝ่ายตรวจสอบรวบรวมพยานหลักฐานสัญญาการทำนิติกรรมบัญชีธนาคารและรายการทรัพย์สินทั้งหมดครบถ้วนแล้วจะทำการสรุปสำนวนพร้อมความเห็นเสนอต่อเลขาธิการปปช.ค่ะเพื่อพิจารณาและนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการปปช.ชุดใหญ่นะคะและหากที่ประชุมคณะกรรมการปปช.มีมติเห็นชอบว่ามีพฤติการสอบไปในทางยื่นบัญชีเท็จปกปิดทรัพย์สินหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติจริงจะมีการตั้งคณะทำงานไต่สวนข้อเท็จจริงอย่างเป็นทางการและแจ้งข้อกล่าวหาแก่ผู้ถูกตรวจสอบเพื่อเปิดโอกาสให้มาชี้แจงตามกระบวนการยุติธรรมแล้วต้องไปพิจารณาด้วยค่ะว่าแหล่งที่มาของเงินต่างๆเนี่ยที่เป็นเว็บพนันออนไลน์ในต่างประเทศเงินได้มาก่อนที่จะดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือหลังดำรงตำแหน่งทางการเมืองพิจารณาทั้งหมดเลยนะคะหากเป็นช่วงก่อนก็ถือว่าไม่มีความผิดแต่ถ้าหลังจะมีความผิดหรือไม่อันนี้ก็คงต้องไปดำเนินการตรวจสอบให้กระจ่างแจ้งก่อนถ้าสมมุติว่าเงินที่ได้มาจากเว็บพนันออนไลน์ในต่างประเทศได้มาหลังจากที่ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้วเนี่ยถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายนะคะที่ไม่ยื่นทรัพย์สินหรือปกปิดบัญชีทรัพย์สินก็จะมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทแต่ณตอนนี้คุณผู้ชมปปช.กำลังอยู่ในระหว่างขั้นตอนการตรวจสอบเพราะปปช.ไปพบความผิดปกติแต่ยังไม่ได้หมายความว่าคุณไอเดียมีความผิดนะคะดังนั้นต้องรอตรวจสอบหลังจากนี้ว่าจะผิดหรือไม่ผิดค่ะ
1: ทุกเอาละครับคุณผู้ฟังครับต้องติดตามกันแล้วครับเพราะปปช.บอกแล้วว่าผิดปกติหลังจากคุณลมจุดประเด็นขึ้นในสภาผู้แทนราษฎรว่าส.ส.ไอเดียร่ำรวยเป็นพันพันล้านแล้วก็สามีทำอาชีพอะไรเรียกสามีมาสอบก็ไม่เข้ามาไอเดียก็สสไอเดียก็ไม่เข้ามาครับแล้วก็ไม่สามารถตอบว่าสามีทำงานอาชีพอะไรเพราะรายได้มันไม่สัมพันธ์กับการทำงานครับก็เป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไปผมจำได้ว่าคุณสุชาดาหรือไอเดียฟ้องร้องคุณลมคุณรังสิมันโรมโทษฐานหมิ่นประมาทสามีเขาถ้าปรากฏมันเป็นเรื่องจริงก็คงจะคดีฟ้องหมิ่นประมาทเนี่ยคงจะจบลงเพราะมันไม่ได้หมิ่นประมาทมันเป็นเรื่องจริงครับเหนื่อยใจกับส.ส.ประเทศไทยคนนั้นยุ่งเกี่ยวกับสแกมเมอร์คนนั้นยุ่งเกี่ยวกับการพนันคนนั้นคนนี้อะไรสารพัดเลยนะครับเราจะหาส.ส.ที่เป็นตัวแทนของประชาชนอย่างแท้จริงมั่งไม่มีมั่งหรือครับเห็นคนนั้นคนนี้ต้องไปเอี่ยวกับการพนันออนไลน์คนนั้นคนนี้ต้องไปเอี่ยวกับสแกมเมอร์นี่แหละครับได้มาก็เพราะว่าเสียงของตัวเองหรือได้มาเพราะมีสระเองออีนองเงินไปผลตอบแทนหลายคนคงเข้าใจนะครับไม่ได้ปรักปรำใครแต่เราจะเห็นว่าส.ส.ยุค

0: นี้เป็นสสเด็กรุ่นใหม่หนุ่มๆสาวๆจะเป็นลักษณะอย่างที่หนังสือพิมพ์หรือโลกโซเชียลบอกจะเข้ามาชุบตัวจะเข้ามาฟอกตัวอย่างนั้นหรือไม่ก็คงต้องติดตามกันต่อไปนะครับเพราะปปช.แถลงแล้วว่ามีความผิดปกติแน่นอน
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
2: ปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข้าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น081-757-7474
3: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1-7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษฎาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1-7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร083-8686-083
4: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร081-946-5036และ081-946-5036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรงตอนนี้มันก็ดีขึ้น
7: ตอนนี้มีแรงกำลัง
6: ผมร
7: ู้
6: สึกว่าโตคนแก่
7: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
8: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้ม ซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
9: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
0: ครับสนใจก็โทรเลยโดยเฉพาะภูผาวิปโรกกำลังจัดโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2สำหรับผู้ที่นอนป่วยติดเตียงเดินเหินไม่ไหวเรี่ยวแรงไม่มีแขนขาเรี่ยวแรงนึกถึงภูผาวิปโรกครับแล้วก็ดีไทยดีไทยเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรครับก็ดูแลเหมือนเม็ดแคปซูลเนี่ยแหละครับแต่เป็นสมุนไพรเป็นน้ำคนที่ไม่สามารถจะรับประทานแบบเม็ดแคปซูลได้ก็เอาน้ำไปรับประทานแทนครับไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานกดไหลย้อนชามือชาเท้าครับก็เป็นเรื่องที่คุณเป็นกันอยู่แล้วแต่เปลี่ยนมาเป็นเม็ดแคปซูลแล้วมาดื่มเป็นน้ำน้องๆขวดน้ำปลาครับสำหรับเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยซื้อ2ขวดรับโปรโมชั่นด้วยภูผาวิปโร1ห่อฟรีๆนะครับแล้วก็ยาหอมผสมดอกหอมมูลินี่ก็ช่วยวิงเวียนศีรษะหน้ามึนตาลายให้มันปรับสภาพให้ดีขึ้นครึ่งสองครึ่งช้อนชาชงกับน้ำร้อนน้ำอุ่นแต่ถ้าฉุกเฉินขึ้นมาจริงแล้วก็อมไว้ใต้ลิ้นได้เลยครับค่อยๆละลายไปเรื่องของวิเวียนศีรษะหน้ามืดตลายก็บรรเทาลงทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อได้ที่0817805575 0817805575ครับมาเรื่องราวของข่าวจากมติชนอีกเรื่องหนึ่งครับปปช.แจงวุ่นฟ้องโกงท้องถิ่นไม่ทันเผยถ้าเรียบคือถ้ารีบคือตัดตอนแต่รับไม่ถึงนักการเมืองสุดแค่อธิบดีผมเพราะผมไม่เชื่อเงินเป็นพันๆล้านอยู่แค่อธิบดีผมไม่เชื่อใครโกหกขอมีอันเป็นไประดับเงิน 4,000 ล้านและล่าสุดนี่บอก 9,000 ล้านเกือบ 10,000 ล้านเนี่ยไม่ถึงนักการเมืองสุดแค่อธิบดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นก็มีการจ่อแจ้งข้อกล่าวหาในหน้าโกงสอบท้องถิ่นรวดเดียว 200-300 คนเร่งหาความเชื่อมโยงสสและรัฐมนตรีนั่นตะกี้บอกว่าไม่ถึงนักการเมืองสุดแค่อธิบดีทำไมยุคนี้มันโกงตั้งแต่ติดกระดุมเม็ดแรกอะโกงตั้งแต่ติดกระดุมเม็ดแรกไม่อยากเชื่อเลยนะครับแค่สสจะเข้าไปก็โกงแล้วโกงตรงไหนโกงว่าคุณมีรายได้ไม่สัมพันธ์กับรายรับรวยเป็นพันๆล้านแต่คุณมาเป็นสสทำไมอ่ะหรือเพื่ออะไรเนี่ยอย่างนี้ครับเพราะนั้นถึงบอกว่ามันตั้งแต่ติดกระดุมเม็ดแรกมันผิดแล้วมันผิดเม็ดแรกมันผิดเม็ดที่สองก็ต้องผิดต่อๆไปเพราะนั้นเรื่องการโกงข้อสอบท้องถิ่นมันก็เป็นเรื่องใหญ่ขึ้นอยู่กับอะไรมหาดไทย เป็นอะไรที่ต้องบอกว่ามันเป็นลงสีน้ำเงินทั้งนั้นเลยไม่ว่าทุกเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่ถึงการเมืองไม่ถึงนักการเมืองแต่อยู่แค่อธิบดีเนี่ยแล้วทำไมอ่ะมันจึงถึงทำไม่ทันจึงปล่อยระดับตัวจ่าพิชิตซึ่งไม่รับสารภาพอะไรเลยถามอะไรก็ไม่พูดไม่ตอบผิดกับดร.วินและน้องสาวที่ชี้ช่องนู่นนี่นี่นู่นนั่นนี่นั่นอะไรไปหมดเลยแล้วเราจะเอาความจริงจากสามคนนี้ได้อย่างไรแล้วใครจะรับประกันว่าเขาไม่หนีออกไปต่างประเทศเป็นอะไรที่ต้องติดตามกันต่อไปนะครับต้องบอกว่าในส่วนตัวความเป็นข้าราชการเราก็รับไม่ได้กับเรื่องแบบนี้การเข้ามาเป็นข้าราชการแล้วมีการทุจริตหรือต้องให้สินบนตั้งแต่แรกเป็นเรื่องที่น่าเสียใจผมยืมคำพูดนายกมาหน่อยได้ไหมน่าละอายใจที่ไร้ระเบียบภาวะผู้นำผมขออนุญาตยืมคำพูดของท่านนายกมาหน่อยไม่ใช่แค่เรื่องน่าเสียใจเพราะการเข้ามาเป็นข้าราชการมีการทุจริตต้องให้สินบนตั้งแต่แรกเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าเสียใจจะต้องใช้คำพูดของนายกน่าละอายใจภาวะไร้ผู้นำอยู่ในสภาวะที่ไร้ผู้นำแต่มาอยู่ที่ลำสนธิแล้วฉะนั้นความที่เราเป็นข้าราชการเราต้องตั้งใจอยู่แล้วต้องทำคดีนี้ให้สำเร็จทางด้านส่วนคดีของปปช.ว่างั้นคดีของปปช.แน่นหนาและรอบคอบในการทำสำนวนการที่สำนวนปปช.เสนอสู่ศาล 90% ศาลพิพากษาลงโทษเพราะฉะนั้นตรงนี้ขอให้เชื่อมั่นในการทำงานของปปช.ให้เวลาเจ้าหน้าที่ทำงานเราจะทำอย่างดีที่สุดในส่วนของรายละเอียดซึ่งมี3ประเด็นหลักที่สังคมตั้งคำถามคืออยากทราบว่าผู้ต้องหาถูกปล่อยตัวไปถือว่าคดีจบแล้วใช่หรือไม่มีการตัดตอนกันใช่หรือไม่มีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีนี้หรือไม่อย่างไรโดยยืนยันว่าปปช.ยังคงมุ่งมั่นดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างถึงที่สุดและทุกคนในส่วนของกฎหมายปปช.ต้องปฏิบัติตามเคารพกฎหมู่เคารพกฎหมายอยู่เราต้องทำตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างไร3ประสิทธิภาพในการไต่สวนคดีทุจริตโจทย์ที่รับฟังในสัปดาห์ที่ผ่านมาปปช.พยายามที่จะตัดตอนหรือไม่ปล่อยผู้ถูกละหายพ้นจากการควบคุมขังมีนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่เรื่องแรกที่ต้องทำความเข้าใจคือกฎหมายออกแบบให้การดำเนินการทุจริตอยู่ที่ปปช.แต่ว่าไม่ได้เด็ดขาดเพราะยังเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการแต่เมื่อไรจะรู้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตต้องส่งสำนวนให้ปปช.ภายใน30วันปัญหาคือเมื่อส่งสำนวนมาแล้วเนี่ยกระบวนการมีการคาบเกี่ยวระหว่างประมวลกฎหมายวิธีพิจารณามีอำนาจในการจับค้นคุมขังกฎหมายปปช.ก็มีแต่แตกต่างตรงที่ว่าเริ่มเรื่องเพราะเรื่องนี้เริ่มที่พนักงานสอบสวนดำเนินการมาระยะหนึ่งแต่ไม่เห็นภายหลังว่าน่าจะเป็นเรื่องทุจริตเลยส่งมาที่ปปช.เรามีเวลาทำเหลือเพียง3ผัดผัดละ12วันต้องนำเรียนว่าหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยโดยเฉพาะองค์คาพยพของรัฐบาลรวมถึงปปช.เมื่อมีการกระทำผิดอาญาเกิดขึ้นสิ่งที่ต้องทำและดำเนินการให้รวดเร็วต้องนำตัวผู้กระทำความผิดมาฟ้องร้องดำเนินคดีและลงโทษได้เป็นปัจจัยสำคัญที่หน่วยงานรัฐต้องทำทำอย่างไรต่างที่กฎหมายและอำนาจหน้าที่ครับเป็นเรื่องที่จะต้องติดตามกันต่อไปแล้วครับคุณฟังเพราะอย่างน้อยปปช.ก็บอกว่าเตรียมแจ้งข้อหาในหน้าโกงสอบท้องถิ่นล็อตแรก 200-300 คนต้นพฤศจิกายนนี้เส้นเงินโยงถึงอธิบดีอดีตอธิบดี2รายครับเส้นเงินเนี่ยนะครับโยงไปถึงอดีตอธิบดี2รายในการตรวจสอบเส้นทางการเงินในคดีทุจริตการจัดสอบแข่งขันเพื่อเป็นบุคคลรับราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นปีนี้ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขณะนี้พบว่าปลายทางของเส้นทางเงินไปสิ้นสุดเพียงแค่ระดับอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแค่2คนแต่หลักฐานยังเชื่อมโยงไปถึงยังไม่ถึงระดับส.ส.และรัฐมนตรีแต่คณะไต่สวนของปปช.กำลังพยายามหาหลักฐานความเชื่อมโยงอยู่ส่วนการแจ้งข้อกล่าวหาล็อตแรกจะเริ่มดำเนินการในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนนี้ประมาณ 200-300 คนเป็นตัวการเครือข่ายระดับในหน้าที่มีอยู่110สายแต่ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาตัวผู้เข้าสอบที่ทุจริตการสอบเข้าท้องถิ่นครับเอาละครับจะดูสิครับว่า 200-300 คนเนี่ยจะมีใครบ้างอยู่แห่งหนตำบลใดกันบ้างครับมันอยู่เต็มประเทศไปหมดเลยอยู่เต็มประเทศไปหมดเลยอยู่ทุกจังหวัดเลยจังหวัดนั้นก็มีนี่ล่าสุดจังหวัดนครนายกเห็นไหมล่ะนายกอบต.ที่เป็นผู้หญิง ถอดตำแหน่งแล้วครับเข้าคุกไปแล้วครับก็จะต้องหานายกอบต.ตำแหน่งว่างอะไรบ้านใหม่ใช่ไหมของนครนายกผมถึงบอกติดกระดุมผิดเม็ดแรกเม็ดต่อไปมันก็ผิดใส่ยังไงเสื้อมันก็ผิดรูปอยู่นั่นแหละครับในขณะเดียวกันในชัยชนะจี้ให้ปปช.แจงส่งฟ้องกองสอบท้องถิ่นไม่ทันเนี่ยชี้นายกประกาศเป็นคดีตัวอย่างต้องไม่จบแค่คำพูดครับต้องไม่จบแค่คำพูดมันต้องจบด้วยการกระทำนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์บอกเมื่อปปช.ส่งสำนวนเพื่อดำเนินคดีกับผู้ต้องหาสำคัญ3รายเข้าไปในคุกแล้วแต่ฟ้องไม่ทันเวลาจึงต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง3รายว่าขอเรียกร้องให้ปปช.ออกมาชี้แจงต่อสังคมอย่างชัดเจนว่าเหตุใดจึงดำเนินการสอบสวนไม่ทันกำหนดทั้งที่มีการรวบรวมพยานหลักฐานไว้แล้วนายชัยชนะบอกว่าที่ผ่านมานายกเคยพูดมาหลายครั้งแล้วว่าคดีนี้เป็นคดีใหญ่และจะทำให้เป็นคดีตัวอย่างแต่เมื่อเกิดปัญหาจนผู้ต้องหาคนสำคัญได้รับการปล่อยตัวคำถามที่สังคมต้องการคำตอบคือกระบวนการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบมีปัญหาตรงไหนใครจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้หากปปช.เห็นว่าการสอบสวนมีข้อจำกัดหรือดำเนินการไม่ทันเวลาก็ควรประสานขอความร่วมมือจากหน่วยงานที่มีความพร้อมมีความเชี่ยวชาญไม่ได้หรือเช่นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางหรือมอบให้กองบัญชากองบังคับการปราบปรามดำเนินคดีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพไม่ใช่ปล่อยให้ปัญหาเรื่องกรอบเวลาทำให้การดำเนินคดีสะดุดลงนายชัยชนะบอกคดีทุจริตการสอบราชการท้องถิ่นสร้างความเสียหายต่อวงการข้าราชการไทยอย่างมากการสอบแบ่งขันต้องตั้งอยู่บนหลักความสุจริตโปร่งใสและความเป็นธรรมหากมีการทุจริตจริงผู้เกี่ยวข้องต้องได้รับการตรวจสอบดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าสอบที่สุจริตและประชาชนทั้งประเทศนายชัยชนะบอกผู้ต้องหาทั้ง3รายเป็นบุคคลสำคัญที่อาจมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับคดีแต่การปล่อยตัวออกไปย่อมทำให้เกิดคำถามถึงมาตรการติดตามตัวการดำเนินคดีในขั้นตอนต่อไปโดยเฉพาะหากบุคคลเหล่านี้หลบหนีออกนอกประเทศจะมีแนวทางติดตามตัวกลับดำเนินคดีได้อย่างไรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเตรียมมาตรการรองรับอะไรไว้แล้วหรือไม่ครับอย่างที่ผมพูดนะถ้าคดีออกนอกประเทศใครรับผิดชอบใครจะรับผิดปปช.จะรับผิดเหรอครับเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับผู้ฟังจะว่าคนสังคมก็มองว่านี่มันเล่นพรรคเล่นพวกกันใช่ไหมหรือมันอยากให้จบแค่ตรงนี้นะผมไม่เชื่อเลยจ่าพิชิตจะกินคนเดียว 9,000 ล้านเป็นไปไม่ได้ดร.วินจะกินคนเดียว 4,500 ล้านเป็นไปไม่ได้มันจะต้องมีคนที่ใหญ่กว่านี้อยู่เบื้องหลังกว่านี้มันถึงจะทำได้งานนี้ไม่ใช่งานเล็กๆมันเป็นงานใหญ่มันเป็นทั้งระบบครับเมื่อเป็นทั้งระบบมันจะต้องมีนักการเมืองหรือรัฐมนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งสังคมเขามองกันอย่างนี้ครับก็คงจะเข้าใจเนาะจบข่าวครับในชั่วโมงแรกเดี๋ยวพักกันสักครู่เดี๋ยวต่อชั่วโมงสองครับ
10: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
10: ส
11: ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไต
12: คุณกำลังฟังจันทรอ AM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
13: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
14: ช่วยจนล้นไปคน
13: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับของไทยได
15: ้วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาวานอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
16: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากร้านเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
17: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
18: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-16
11: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
12: คุณกำลังฟังจันทรอ AM สเตอริโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
13: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า
19: ทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
20: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะทักษิณมอบหมายทนายความขอนิรโทษกรรมล้างมลทินข้อกล่าวหาทั้งหมดเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองทั้งสิ้นสักครู่มาติดตามค่ะ
21: สนับสนุนโดย
22: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
23: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
24: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังไม่ตั้งเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ซูฟ้าหน้าใสนิ้วรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: นายวินยัตชาติมนตรีทนายความส่วนตัวนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเมื่อวันที่8ตุลาคมที่ผ่านมานายทักษิณมอบอำนาจให้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขผ่านศูนย์บริการร่วมของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีขอให้วินิจฉัยสิทธิ์ได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความรับผิดทั้งปวงตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขปี2568ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการนายวินยัตกล่าวว่าการยื่นของนายทักษิณต้องการล้างมนทินเพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการเมืองทั้งสิ้นจึงต้องการล้างมนทินและต้องการทำมาหากินใช้ชีวิตสงบสุขเนื่องจากอายุมากแล้วและประสงค์ไม่ยุ่งเรื่องการเมืองกรมอุตุนิยมวิทยาเตือน34จังหวัดรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเสี่ยงเกิดฝนตกหนักคุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นมีฝนตกหนักในบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางตอนล่างรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่เข้ามาปกคลุมที่ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลทำให้ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมในบริเวณดังกล่าวส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนล่างซึ่งในวันนี้มีพื้นที่34จังหวัดเสี่ยงเกิดฝนตกหนักอาทิกำแพงเพชรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์กาญจนบุรีอุทัยธานีสิงห์บุรีอ่างทองราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามนครนายกสระแก้วปราจีนบุรีระยองจันทบุรีตราดประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานีพังงาภูเก็ตกระบี่รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยและอันดามันบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและพาผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
5: และมาติดตามช่วงหน้าต่างโลกกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
7: ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกยังคงปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางหลังกลุ่มกบฏฮูตีเปิดฉากโจมตีเป้าหมายในซาอุดิอาระเบียระลอกใหม่อย่างต่อเนื่องขณะที่ซาอุดิอาระเบียประกาศจะโจมตีตอบโต้กลับอย่างสะสมทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์ใกล้แตะระดับ107ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนเวสเท็กซัสแตะระดับ93ดอลลาร์ต่อบาร์เรลด้านทางการซาอุดิอาระเบียประกาศขยายเวลาปิดสนามบินนานาชาติกรุงริยาดไปจนถึงวันเสาร์ที่17ตุลาคมนี้หลังกลุ่มฮูตียังคงเดินหน้าโจมตีอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สายการบินหลายแห่งต้องยกเลิกเที่ยวบินเนื่องจากกังวลเรื่องความปลอดภัยส่วนเหตุการณ์

0: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณารายการนี้ติดต่อ08-2591-2591
2: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1-7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1-7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร083-8686-083
4: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนเป็นโต๊ะจีนเจ้าแรกของไทยที่จัดโต๊ะหมุนได้เหมือนในภัตตาคารมีอาหารให้เลือกมากกว่า80อย่างได้รับโล่รางวัลดีเด่นจากช้อนทองชวนทานถึง2ปีซ้อนรับประกันความอร่อยวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกวงโต๊ะหมุนใกล้หรือไกลราคาเดียวไม่บวกค่าน้ำมันหรือค่าแรงเพิ่มรับจัดทั่วไทยไปทั่วประเทศตั้งแต่10โต๊ะถึง500โต๊ะเมื่อตกลงกันแล้วจัดให้เจ้าภาพชิมก่อน1โต๊ะฟรีทันทีโทรมาเลยจะส่งเมนูไปให้ดูถึงหัวบันไดบ้านโทร0819465036และ0819465036โทรจองไว้ก่อนเดี๋ยวไม่ได้วันตามที่ต้องการโทรจองได้เลยครับ

0: วิธีการปลด
1: อยุธยาก็ยังระทมถึงแม้ว่าเขื่อนเจ้าพระยาจะระบายน้ำลดลงแต่อยุธยาก็ยังระทมอ่างทองก็ยังระทมครับเมื่อไหร่มันจะเข้าสู่ภาวะปกติสงสัยก็คงจะสิ้นเดือนสะละมังครับทางด้านกรุงเทพมหานครก็บอกให้เตรียมเนื้อเตรียมตัวด้วยครับอาจจะต้องมีน้ำล้นคลองออกมาอีกนะครับเดี๋ยวได้ฟังรายละเอียดกันนะครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักและเคารพครับกับช่วงเวลาของข่าวค้นคนเสียงเอกมาแล้วครับ
2: คุณกำลังฟังข่าวค้นคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
1: ์ครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับวิชัยโต๊ะจีนเนื้อแกว่งโต๊ะหมุนอาหารที่อร่อยอร่อยจากไรจากไรราคาเดียวกันอยากให้วิชัยโต๊ะจีนไปบริการงานของท่านครับจะเล็กจะใหญ่จะมากจะน้อยตั้งแต่10โต๊ะขึ้นไปแล้วก็โทรศัพท์เรียกเราไปรับใช้ได้เลยครับในราคาเริ่มต้นโต๊ะละ100-1,200โดยประมาณสนใจความอร่อยที่เราได้รับรางวัลช้อนทองชวนทานและเอาความอร่อยไปแจกแขกเหลือของท่านก็โทรศัพท์บอกเราครับเราจะรีบนำเมนูอาหารไปให้ดูเลยครับ0819465036 0819465036ครับพร้อมทั้งความปรารถนาดีจากน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับใครยังไม่ได้ก็ต้องขออภัยครับทยอยรับหน่อยแล้วกันนะครับผมกราบขออภัยมากๆเพราะว่าการลงรหัสการลงขั้นตอนของการส่งมันก็ต้องเป็นไปตามลันนัมเบอร์กลับใครที่ทยอยสั่งมาก็ทยอยรับแล้วกันนะครับผมก็พยายามจะให้เร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้บรรจุได้มากๆวันเต็มที่ก็ประมาณ50กล่อง60กล่องครับมันก็ตกประมาณทั้งไม่รู้กี่ร้อยกล่องเนี่ยนะอย่างที่พูดไปนะครับว่าผมก็ไม่เคยเจอแบบนี้นะครับพอเจอขึ้นมางงเป็นไก่ตาแตกทำไปไม่รู้จะจบวันไหนก็พยายามจะจบนะครับวันนี้ก็เลยมีส่วนที่จะต้องให้คนมาช่วยแล้วรันนัมเบอร์เพราะการรันนัมเบอร์มันรันที่คอมพิวเตอร์แล้วคอมพิวเตอร์มันมีอยู่เครื่องเดียวมันก็ต้องเป็นไปตามลำดับอะนะครับขออภัยนะครับน้ำมันงาดำน้ำมันงาคิมอนน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันดาวอินทาน้ำมันกระเทียมยังไงถึงตัวท่านแน่นอนครับช้าสักนิดต้องขออภัยนะครับเราจะดูแลพวกที่ฉี่บ่อยๆครับบำรุงเรื่องของผิวพรรณเส้นผมบำรุงกระดูกข้อต่อข่าวเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกครับหรือจะเป็นพวกอาการมือชาเท้าชาลดเบาหวานลดไขมันลดความดันบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับครับยังไงก็ดูแลกันซื้อขวดเดียวมีค่าขนส่งน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นซื้อขวดเดียวมีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดไม่มีค่าขนส่งแล้วก็ลดให้200ด้วยครับสำหรับท่านที่อยากจะได้ไปรับประทานอีกตัวหนึ่งครับ4ชนิดครับตะกี้9ชนิดอันนี้4ชนิดมีน้ำมันมะละขี้นกมะละจีนมะละหวานเราจะเอามะละคีนกมาอย่างเดียวก็ไม่ได้เราเอามาทั้งตระกูลหลายๆตระกูล3ตระกูลของมะละจีนมะละหวานมะละคีนกผสมกับน้ำมันงาดำเป็นน้ำมัน4ชนิดครับก็ดูแลสำหรับผู้ที่ปัสสาวะบ่อยๆขจัดสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อปวดเมื่อยตามร่างกายลุกก็อ่อยปวดก็อ่อยมือชาเท้าชาลดไขมันในเลือดลดความดันลดน้ำตาลสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานตัวนี้สำหรับน้ำมันมะละ4ชนิดเดียวนะครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ2ขวดแถม1ขวดนะครับรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ด60แคปซูลเท่ากันกับน้ำมันรวม9ชนิดแล้วก็นำมีน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น 100% เช่นเดียวกันนะครับทำให้คุณรับประทานแล้วหลับสบายหลับดีขึ้นไม่ต้องห่วงเข้าห้องน้ำแหละคราวนี้นะครับยาวเลยเช้าคุณมาก็ตื่นด้วยความสดใสบำรุงผิวพรรณลดอาการมือชาเท้าชาเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและลดเรื่องของการกระดูกของการปวดตามร่างกายนั่นคือน้ำมันมะพร้าวเช่นเดียวกันซื้อ2ขวดแถม1ขวดครับทั้งหมดทั้งมวล60แคปซูลหมด สนใจสั่งซื้อที่0817577474พร้อมกับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอที่ผมมีวางขายที่ร้านเจหมูป่าโมกอ่างทองร้านเดียวเท่านั้นยังไงก็ไปซื้อที่ร้านเจหมูป่าโมกทักใกล้ๆทางนู้นนะครับแต่จะสั่งซื้อจากผมโดยตรงก็ได้ครับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอตอบโจทย์โรคร้ายๆคุณได้ทุกๆโรค30ปีที่ดูแลสุขภาพร่างกายกันเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับเตือนกรุงเทพมหานครประชาชนริมคลองเขตสายไหมคลองสามวาเฝ้าระวังระดับน้ำในคลองครับเมื่อคืนนี้นะครับซึ่งก็กรุงเทพมหานครแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชุมชนริมคลองในพื้นที่เขตสายไหมคลอยเขตคลองสามวาให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดเนื่องจากกรุงเทพมหานครมีแผนบริหารจัดการน้ำโดยรับน้ำจากคลอง6วาสายล่างจังหวัดปทุมธานีเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครอาจส่งผลให้ระดับน้ำในคลองที่เชื่อมต่อกันเพิ่มสูงขึ้นได้ครับพื้นที่เฝ้าระวังคือ1ชุมชนริมคลอง2แขวงสายไหมเขตคลองถนนเขตสายไหม2ชุมชนริมคลองพระยาสุเรนแขวงสายไหมแขวงออเงินเขตสายไหมรวมถึงแขวงสามวาตะวันตกเขตคลองสามวา3ชุมชนริมคลองสามวาแขวงสามวาตะวันตกและแขวงสามวาตะวันออกเขตคลองสามวาขอความร่วมมือประชาชนติดตามข่าวสารประกาศแจ้งเตือนจากกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่องสังเกตการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ำในคลองโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดริมคลองพื้นที่ลุ่มต่ำหากพบสถานการณ์ผิดปกติหรือได้รับผลกระทบจากระดับน้ำสามารถแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่เพื่อประสานความช่วยเหลือสำนักงานระบายน้ำกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมประสานงานกับกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำเพื่อเฝ้าระวังลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนครับนั่นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวสำหรับทางด้านของกรุงเทพมหานครครับหมอของขวัญหอบหลักฐานแจ้งจับอัจฉริยะตบทรัพย์40ล้านอ้างช่วยคดีความครับอย่างที่หมอของขวัญเคยพูดไว้แล้วว่าให้อัจฉริยะติดคุกก่อนแล้วหนูจะมีทีเด็ดเซอร์ไพรส์ว่างและเธอก็เซอร์ไพรส์อย่างที่เธอพูดแพทย์หญิงของขวัญฟูจิตนิรันดร์ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ KKC คลินิกเดินทางเข้าพบทางตำรวจสอทอเพื่อให้ถ้อยคำมอบพยานหลักฐานกรณีถูกนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมเรียกเงินกว่า40ล้านเพื่อช่วยเหลือคดีแพทย์หญิงของขวัญบอกได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวใจความว่ามาเข้าให้ปากคำและมอบหลักฐานต่างๆให้ตำรวจชุดจับนักบุญอินฟลูเอนซ์หัวโลนเนี่ยใครที่เคยโดนตบทรัพย์หรือเคยบริจาคต้องออกมาช่วยกันนะคะติดต่อเข้าให้ปากคำโดยที่สอทอ1ตำรวจไซเบอร์เราทำหน้าที่เราเพื่อให้กรรมทำหน้าที่ของมันการที่ทางด้านตำรวจบอกคดีนี้ทางผู้เสียหายได้เดินทางเข้ามาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนกรณีที่ปรากฏเป็นข่าวโดยมีการนำหลักฐานการโอนเงินมามอบให้ซึ่งมีการโอนเงินเข้าบัญชีโดยตรงซึ่งจากนี้ทางเจ้าหน้าที่จะรวบรวมพยานหลักฐานประกอบสำนวนเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปพี่เขาบอกว่าอาชีพอะไรก็ไม่มีแต่มีเงินเล่นมวยเยอะแยะไปหมดว่างั้นนะครับเอาก็หมอของขวัญก็เลยทำหน้าที่อย่างที่บอกว่าให้เขาติดคุกก่อนแล้วหมอจะเอาหลักฐานทีเด็ดเซอร์ไพรส์ให้กับตำรวจก็อย่างที่เธอพูดไว้ก็เรียบร้อยแล้วครับไปยื่นแล้วครับไอเดียกับสามีครับจ่อตั้งโต๊ะแถลงเองปมทรัพย์สินพันล้านรับปปช.สอบถามข้อมูลจริงยันร่วมมือเต็มที่ครับเอาลองไม่ร่วมมือสิลองไม่ร่วมมือสิเพราะปปช.แถลงข่าวแล้วว่าผิดปกติความร่ำรวยความร่ำรวยมันไม่สัมพันธ์กับรายได้ครับกรณีที่ปปช.แถลงข่าวความคืบหน้าตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์ส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยกับนายไถหยางชางก็คือสามีของเขาสัญชาติออสเตรเลียพร้อมยอมรับว่าเรื่องที่ปปช.สงสัยมีทั้งประเด็นมีทรัพย์สินไม่สัมพันธ์กับรายได้มีทรัพย์สินผิดปกติเพราะยื่นไม่ตรงยื่นเท็จหรือไม่ยื่นหรือปกปิดข้อจริงซึ่งสามีของส.ส.ก็มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินด้วยโดยนางสาวสุชาดาไม่ได้ระบุถึงอาชีพของสามีตามที่เป็นข่าวแล้วอยู่ยังไงอ่ะสามีมีอาชีพอะไรเนี่ยทำงานอะไรมีสามีจริงแต่ไม่มีอาชีพอะไรหรอล่าสุด คุณสรยุทธสุทัศนจินดาได้โพสต์เกี่ยวกับกรณีดังกล่าวระบุว่าสสไอเดียขอไม่ให้สัมภาษณ์โดยบอกว่ารอแถลงข่าวทีเดียวน่าจะเป็นวันพุธนี้โดยสามีจะเป็นคนแถลงเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบสถานที่นัดหมายอีกครั้งสสชูชาดาบอกว่าเบื้องต้นทราบข่าวที่ปปชแถลงแล้วส่วนตัวพร้อมให้ความร่วมมือกับปปชเพราะเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบโดยตรงเมื่อถามว่าปปชได้เคยติดต่อให้ไปค่อยข้อมูลบ้างหรือไม่สสไอเดียบอกว่าก็มีติดต่อมาตามขั้นตอนปกติเมื่อปปชมีข้อสงสัยก็มีสอบถามเข้ามาครับเอาละครับจะตั้งโต๊ะแถลงเมื่อไหร่ก็รอฟังกันเองแล้วกันนะครับเชื่อว่าจะเป็นข่าวใหญ่หรืออย่างไรเช่นไรก็ว่ากันไปครับมาอีกข่าวครับวันชัยนายกเทศมนตรีนครสงขลาประกาศลาออกกลางที่ประชุมเตรียมเลือกตั้งใน45วันครับเพราะเหตุใดเมื่อวานตอน10นาฬิกาครับเทศบาลนครสงขลาจัดการประชุมสภาเทศบาลนครสงขลาสมัยวิสามัญสมัยที่2ประจำปี2569ในตอนท้ายของการประชุมนายวันชัยปริญญาสิรินายกเทศมนตรีนครสงขลาได้ลุกขึ้นกล่าวขอบคุณในนามทีมบริหารสงขลาทีมบริหารนครสงขลาในการทำงานตลอดเกือบ4ปีที่ผ่านมาซึ่งจะครบวาระในวันที่12พฤศจิกายนนี้ที่กำลังจะมาถึงด้วยความจำเป็นเรื่องระยะเวลาที่จะให้มีการเลือกตั้งใหม่หากอยู่จนครบวาระอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการจัดการเลือกตั้งใหม่ซึ่งในช่วงพฤศจิกายนธันวาคมก็มีหลายกิจกรรมโดยเฉพาะในเรื่องของอุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้นายวันชัยกล่าวว่าตนกับทีมบริหารจึงหารือกันว่าตนควรจะยุติการทำหน้าที่ภายในวันนี้โดยตนเองได้ทำหนังสือลาออกเพื่อยื่นต่อผู้ว่าการจังหวัดสงขลาเพื่อขอลาออกจากตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครสงขลาเพื่อให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารชุดใหม่เข้ามาทำหน้าที่ต่อไปนายวันชัยบอกว่าตลอดระยะเวลาเกือบ4ปีเราได้ทำการเราทำบ้านเมืองพัฒนาโครงการไว้เยอะมากจะเห็นว่ามีความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ของเทศบาลนครสงขลาจำนวนมากทั้งในเรื่องการพัฒนาและความพึงพอใจของชาวนครสงขลาจึงขอนำเรียนว่าทุกโครงการไม่สามารถสำเร็จลงได้ถ้าขาดความไว้วางใจจากสมาชิกสภาเทศบาลนครสงขลาให้ไปทำงานให้กับพี่น้องประชาชนแล้วได้ผลงานที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของทุกฝ่ายทั้งทีมบริหารสมาชิกสภาเทศบาลข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกท่านขณะที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดสงขลาก็ได้มีการเริ่มการเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งร่วมกับเทศบาลนครสงขลาซึ่งได้แต่งตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งประจำเทศบาลนครสงขลาดำเนินการจัดการเลือกตั้งภายใน45วันตามกรอบกฎหมายครับก็เป็นไปอย่างที่หลายๆจังหวัดทำนั่นแหละครับลาออกก่อนแล้วก็สมัครเข้ามาใหม่แล้วก็จะมานั่งตำแหน่งใหม่กฎหมายมันต้องมีการแก้ไขเอา ว่ากันไปครับเป็นเรื่องของการบ้านการเมืองเป็นเรื่องของการดูแลเรื่องของบ้านเมืองโดยท้องถิ่นนะครับหลายๆจังหวัดเขาก็ทำกันอย่างนี้นะครับลาออกก่อนแล้วสมัครเข้ามาใหม่ครับมันมีข้อกฎหมายอยู่ข้อหนึ่งอยู่ครบเวลาแล้วมันไม่สามารถจะเข้ามาใหม่ได้ก็ต้องลาออกก่อนเวลาแล้วก็เข้ามาใหม่ได้กฎหมายมันก็พิกลพิกลนะครับไปเรื่องอื่นครับกับทางด้านของหน้าข่าวหนังสือพิมพ์หยิบเดลี่นิวขึ้นมาครับทางด้านของเดลี่นิวมาเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องของก่อแก้วพิคุณทองถามแปลกอะไรทักษิณยื่นขอพ้นโทษย้อนพวกรัฐประหารยึดสนามบินยังได้นิรโทษกรรมทำไมนายกถูกยึดอำนาจจะไม่ได้บ้างเมื่อวานนายก่อแก้วพิคุณทองครับอดีตส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยได้โพสต์แสดงความคิดเห็นกรณีที่อดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการเสริมสร้างสังคมสันติสุขไปยังประธานคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขขอวินิจฉัยสิทธิได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความรับผิดทั้งปวงตามพระบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขพ.ศ. 2568ว่าจะแปลกอะไรพวกยึดอำนาจก็นิรโทษกรรมตัวเองพวกยึดสนามบินก็ได้รับการนิรโทษกรรมแล้วจะมีเหตุอะไรที่อดีตนายกตรีที่ถูกยึดอำนาจจะไม่ได้รับการนิรโทษกรรมบ้างในเมื่อสร้างผลงานและประโยชน์มากมายที่คนไทยยังใช้อยู่ทุกวันนี้และมากกว่าเรื่องของผลงานต้องย้อนกลับไปดูที่ต้นทางของการดำเนินคดีด้วยว่าคดีเหล่านี้เกิดขึ้นในบริบทของความขัดแย้งทางการเมืองหลังจากรัฐประหารปี2549แล้วมีข้อถกเถียงถึงความเกี่ยวเนื่องกับการใช้อำนาจของรัฐประหารหากกฎหมายฉบับนี้มีเจตนารมณ์เพื่อคลี่คลายความขัดแย้งทางการเมืองคืนสิทธิอย่างเสมอภาคและสร้างความปรองดองก็ต้องใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับทุกฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายหนึ่งยึดอำนาจแล้วนิรโทษกรรมตัวเองได้แต่อีกฝ่ายหนึ่งกลับไม่ได้รับสิทธิเพียงเพราะเป็นผู้ถูกยึดอำนาจ ครับพวกยึดอำนาจพวกฉีกรัฐธรรมนูญยังได้รับนิโทษกรรมแต่อีกฝ่ายหนึ่งกลับไม่ได้รับสิทธิเพียงเพราะเป็นผู้ถูกยึดอำนาจแต่ถ้าจะคืนความเป็นธรรมก็ต้องคืนอย่างเสมอภาคไม่ใช่ใครก็ตามที่เข้าเงื่อนไขก็ได้รับนิโทษกรรมแต่พอเป็นทักษิณกลับตะโกนเปล่าๆว่าไม่สมควรได้ทั้งที่หากเข้าเงื่อนไขตามกฎหมายก็ต้องได้รับสิทธิเช่นเดียวกันหรือสุดท้ายแล้วสิ่งที่อยู่เหนือหลักเกณฑ์ทั้งหมดก็คืออคติของตัวคุณเองครับในกอกแก้วพิกุลทองว่าอย่างนั้นครับอ้าวก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นประเด็นข่าวอันนี้จากทางด้านของหนังสือพิมพ์นะครับแล้วก็มาเรื่องของประเด็นข่าวเกี่ยวกับทางด้านเว็บการพนันอีกแล้วครับไซเบอร์บุกรวบเจ้าแม่เว็บการพนันเปิดเย้ยนานกว่า2ปียึดทรัพย์32ล้านครับในตัวเมืองขอนแก่นเนี่ยนะครับเจ้าแม่เว็บการพนันอีสานชื่อลิศถูกตำรวจไซเบอร์บุกรวบคาบ้านยึด

0: 32ล้านบาทครับ32ล้านบาทยึดนะครับตรวจสอบเว้นการพนัน Betfix 168 Good Goal Betfix 168 Goalเปิดมานานกว่า2ปีมียอดเงินหมุนเวียนกว่า300ล้านบาทต่อปีลักลอบเปิดให้บริการเส้นเล่นการพนันออนไลน์ที่เช่นหวยสล็อตพนันฟุตบอลต่างประเทศบาคาร่าและพนันอื่นอีกหลายชนิดเว็บนี้มีรูปแบบการโอนเงินเพื่อเข้าเล่นการพนันออนไลน์ผ่านระบบบัญชีธนาคารในรูปแบบอัตโนมัติสามารถแจ้งถอนเงินผ่านเว็บไซต์โดยตรงใช้กลุ่มบัญชีม้าในการรับถอนเงินโอนเงินต่อภายในเครือข่ายมีแอดมินของเว็บไซต์คอยให้การช่วยเหลือและดูแลระบบการเงินทั้งหมดของเว็บไซต์จากการสืบสวนทราบว่าเว็บไซต์พนันแห่งนี้เป็นเครือข่ายใหญ่มีฐานที่ตั้งกระจายตัวอยู่ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่นหลายจุดตำรวจไซเบอร์ได้รวบรวมหลักฐานขอนแก่นศาลจังหวัดนนทบุรีออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องครับและในขณะเดียวกันครับทางตำรวจก็ไปค้นเป้าหมายใน6จุดของเครือข่ายเว็บการพนันรายนี้ครับจุดแรกไปที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่10ตำบลพระรับอำเภอเมืองขอนแก่นไม่พบการกระทำผิดจุดที่2คนบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่3ตำบลพระรับอำเภอเมืองขอนแก่นจับนางสาวปิยลักษณ์เมืองสนวัย30เป็นชาวขอนแก่นเจ้าของเว็บไซต์เจ้าของเว็บไซต์เป็นผู้หญิงนะครับปิยลักษณ์เมืองสนและเป็นผู้รับผลประโยชน์ชุดที่3คนบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่หมู่16ตำบลพระรับอีกเหมือนกันอำเภอเมืองขอนแก่นจับกลุ่มนายพานุพงษ์จันโสมวัย21ปีชาวขอนแก่นทำหน้าที่ควบคุมบัญชีถอนเงินและนางสาววิจิตราเมืองสนวัย20เป็นพี่น้องกันหรือเปล่ากับคุณสุปิยลักษณ์เมืองสนอันนี้วิจิตราเมืองสนวัย20ชาวขอนแก่นทำหน้าที่เป็นแอดมินเว็บการพนันควบคุมบัญชีถอนเงินจุดที่4ค้นห้องพักในคอนโด1พื้นที่หมู่12ตำบลศิลาอำเภอเมืองขอนแก่นจับกลุ่มนายเจษดาพละชัยวัย23ชาวขอนแก่นทำหน้าที่แอดมินเว็บการพนันจุดที่5และจุดที่6ค้นห้องพักในคอนโดแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นไม่พบการกระทำความผิดผลการตรวจค้นสามารถยึดของกลางเงินสดกว่า12ล้านบาททองคำแท่ง4แท่งน้ำหนักรวม18บาทรวมรถสปอร์ตหรูยี่ห้อปอร์เช่รุ่นพานาเมล่า4ไฮบริดรถยนต์โตโยต้าอันผ่านรถยนต์ไฟฟ้าและรถเก๋งฮอนด้า4คันโทรศัพท์มือถือ21เครื่อง iPad 1เครื่องโน้ตบุ๊ก4เครื่องซิมการ์ด8อันบัตร ATM 61ใบสมุดบัญชีธนาคาร8เล่มโฉนดที่ดิน3แปลงอาคารชุดอีก6ห้องรวมทรัพย์สินที่ยึดได้ทั้งหมดกว่า32ล้านบาทครับจับกลุ่มผู้กระทำความผิดรายสำคัญในเครือข่ายตามหมายจับได้แล้ว4รายส่วนผู้เกี่ยวข้องร่วมเครือข่ายที่เหลืออีก3รายอยู่ในกลุ่มบัญชีม้ารองรับการโอนเงินเข้าเงินออกหน้าเว็บอยู่ระหว่างการติดตามตัวเบื้องต้นดำเนินคดีทั้งหมดในความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทำอุบายหลอกล่อช่วยประกาศโฆษณาหรือชักชวนโดยทางตรงหรือทางอ้อมเข้าเล่นการพนันในการเล่นทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานครับเอาละครับสมคบกันตั้งแต่2คนขึ้นไปครับก็รับโทษรับทันกันไปนะครับเอาครับเป็นเรื่องของเว็บการพนันเจ้าแม่เว็บที่ขอนแก่นครับก็โดนรวบตัวได้พร้อมสมุนนะครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะ

0: บ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่081757-7474ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1ถึง7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตชะชะชะอย่าลืมวันที่1ถึง7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับกาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
2: มีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิเบอรี่เข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกจุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลางคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอม0817577474
3: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
4: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
5: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
6: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
7: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
8: ่เดินไปเดินมาสิบรอบก็เดินได
9: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
3: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575ปุ๊บข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทย มีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเศรษฐีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
5: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยย่าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
10: ครับสนใจก็โทรศัพท์ซื้อเลยนะครับ0817805575ครับโดยเฉพาะภูผาวิโปรครับที่กำลังจัดโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2ภูผาวิโปรกำลังจัดโปรโมชั่นซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2เที่ยวนี้ค่อนข้างจะยาวเพราะว่าคุณผู้ฟังสั่งซื้อกันเยอะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับสำหรับแขนขาเรียวแรงเดินเหินไม่ไหวไม่คล่องไม่แคล่วรับประทานเช้าซองเย็นซองก็ยังได้สำหรับภูผาวิโปรนะครับแต่ก็ยังมีทางด้านของเครื่องดื่มสมุนไพรดีไทยขวดใหญ่ๆขวดน้องน้องน้ำปลาเลยนะครับดูแลสุขภาพร่างกายตั้งแต่ความดันเบาหวานหรือจะเป็นเรื่องของกดไหลย้อนหรือจะเป็นเรื่องของชามือชาเท้าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณหลีกเลี่ยงที่จะไม่รับประทานเรื่องเม็ดแคปซูลก็มาเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรซะเช้ากรึบเย็นกรึบก็ยังได้นะครับน้องๆขวดน้ำปลาซื้อ2ขวดรับภูผาวิโปรฟรีไป1ห่อครับแล้วก็ยาหอมดอกหอมมะลิครับสำหรับผู้เฒ่าผู้แก่หรือผู้ที่วิงเวียนศีรษะหน้ามืดตาลายสวิงสวายขึ้นมาแล้วก็ครับละลายกับน้ำร้อนน้ำอุ่นสักครึ่งช้อนชาหรือถ้าฉุกเฉินขึ้นมานั้นตักครึ่งช้อนชาแล้วอมไว้ใต้ลิ้นก็ได้ครับกินก็ได้ดมก็ได้กับยาหอมผสมดอกหอมมะลิและก็ดอกไม้สมุนดอกไม้สมุนไพรอีกมากมายครับยาหอมดอกหอมมะลิทั้งหมดทั้งมวลคุณสั่งซื้อตามหมายเลข0817805575 0817805575ครับมาเรื่องราวของข่าวปปช.ยันคดีโกงสอบท้องถิ่นยันทำคดีแน่นหนาไม่ล่าช้าต้นพฤศจิกาแจ้งข้อกล่าวหาครับปล่อยมาแล้วเนี่ยนะปล่อยมาแล้วใน3คนเนี่ยนะครับจะปลายเดือนพฤศจิกายนต้นเดือนพฤศจิกายนจะแจ้งข้อกล่าวหาแล้วจะกลับเข้าติดคุกอีกไหมหรือยังไงปปช.ยันคดีโกงสอบท้องถิ่นทำคดีแน่นหนาไม่ล่าช้าโดนสอบกว่า 6,000 ราย 6,000 รายนี่สอบแล้วใช่ไหมคาดว่าต้นพฤศจิกายนเริ่มแจ้งข้อหาล็อตแรก 200-300 คนโอ้ล็อตแรกนะเป็นล็อตๆไปนะคอนเฟิร์มหลักฐานยังไม่ถึงนักการเมืองส.ส.รัฐมนตรีปลายทางเส้นเงินโยงสุดแค่2อธิบดี2อดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอายัดทรัพย์แล้วหลักร้อยล้านไม่ถึงส.ส.ไม่ถึงรัฐมนตรีหนึ่งสังคมไม่เชื่อหรอกครับเงินมันเป็นพันๆล้านไม่ใช่400 5,000 400 500ล้านแล้วมันเป็น 9,000 ล้านแล้วครับมันจะมีเฉพาะแค่อธิบดีเนี่ยเนาะมันก็ยังสังคมก็ยังกังขาอยู่เนี่ยครับพูดไปก็ไล่บ่อยทางด้านของหนุ่มข่าวนี้หนุ่มทหารบกสุดช้ำถูกสาวพยาบาลหลอกค่าสินสอด 400,000 ก่อนบล็อกหนีทวงคืนไล่ให้ไปฟ้องเอาเนี่ยไปยังไงช้ำใจไหมหนุ่มหลอกให้รักนี่หว่าหลอกให้มั่นนี่หว่า ต้องอาศัยคุณเอกภพเหลืองประเสริฐครับทหารบกวัย24ทัพบกทัพเรือตำรวจเขาอวดเรื่องแฟนนักหนาทำไมนะลูกทัพฟ้านี่ไม่ใช่ลูกทัพฟ้าแต่ทัพบกในโจ้นามสมุทรวัย24เป็นข้าราชการทหารบกเดินทางนำเอกสารร้องขอความเป็นธรรมกับคุณเอกภพเหลืองประเสริฐก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดกรณีถูกนางสาววาไปแล้วเกวัดวาที่ไหนแล้วเป็นสาวพยาบาลลูกสาวร้านอาหารตามสั่งหน้าค่ายทหารแห่งหนึ่งนั่นความใกล้ชิดตามองตาถูกอกถูกใจครอบครัวหลอกให้มั่นหมายแล้วหอบสินสอดไปสู่ขอกว่า 400,000 บาทก่อนตีตัวห่างไม่ตอบแซดและมีชายอื่นพอทวงถามกลับบ่ายเบียงอยากได้ไปฟ้องเอาสิคะนั่นนั่นเป็นไงเป็นไงผู้หญิงสมัยนี้นายโจ้บอกช่วงเดือนพฤษภาคมปี68ได้รู้จักคุณผู้หญิงคนหนึ่งทำงานเป็นพยาบาลคนดังกล่าวเนื่องจากบ้านของฝ่ายหญิงเปิดเป็นร้านอาหารตามสั่งและจะไปกินเดือนละครั้งสองครั้งจนมีวันหนึ่งนั่งกินกับรุ่นพี่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงหัวค่ำแม่ฝ่ายหญิงก็มาแนะนำว่ามีลูกสาวกำลังโสดนะซึ่งบ้านฝ่ายหญิงอยู่บริเวณหน้าค่ายทหารนี่เองทำให้นิดหนมกับทางบ้านฝ่ายหญิงพร้อมช่องทางติดต่อผ่านเฟซบุ๊กทิกต็อกกันเรื่อยมาทักไปคุยกันได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ฝ่ายหญิงเหมือนจะไม่อยากคุยด้วยตนจึงเฉยๆเพราะไม่อยากตื้อใครอยู่แล้วผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ฝ่ายหญิงทักมาคุยด้วยก็เริ่มโทรคุยผ่านแซดผ่านไปผ่านมาประมาณ 4-5 เดือนทางพ่อและแม่ฝ่ายหญิงก็ได้ให้ไปสู่ขอแน่โอ้โหคุยแค่ 4-5 เดือนเนี่ยนะให้ไปขอเลยเหรอพ่อแม่ให้ไปขอจะเหรอมั่นกับลูกสาวไว้ก่อนได้ไหมคุณทหารและแม่ฝ่ายหญิงก็ยังบอกกับตนว่าตัวแม่เนี่ยมีหนี้สินอยู่ 3-4 แสนนะลูกตกลงเงินมั่นไว้ที่ 400,000 ได้ไหมแม่จะได้เอาเงิน 300,000 400,000 นี่ไปใช้หนี้เขาก่อนจนถึงวันมั่น17เมษายนปี69ปีนี้ทีแรกก็จะคิดจะพาน้องหนีแต่มาคิดอีกทีพี่กลัวน้องพี่อับอายพี่เป็นชายทาสทหารพี่ขอรับประกันพี่ยังรักศักดิ์ชายเรื่องพาหนีไม่มีนะน้องประตูเงินประตูทองน้องอยู่ทางไหนนั่นเตรียมจะสู่ขอแล้วครับผ่านไปได้ประมาณ4เดือนตนได้ขอออกราชการสนามส่วนฝ่ายหญิงก็ลาออกจากการเป็นพยาบาลที่โรงพยาบาลนะทำให้ไม่มีเงินเดือนประกอบกับมีรายจ่ายทั้งค่างวดรถค่าใช้จ่ายต่างๆจึงขอย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ชายแดนเพราะค่าเบี้ยเลี้ยงค่าของชีพจะได้ทางหักอีก 6-7,000 บาทไม่รวมเงินเดือนและมีวันพัก 8-9 วันทหารก็พยายามจะสร้างอนาคตกันนะแต่แล้วพอตนได้เก็บกระเป๋าเข้ากทม.เพื่อไปสอบใบขับขี่รถยนต์ทหารวันที่27สิงหาคมโดยฝ่ายหญิงบอกว่าหากตนไปทำงานชายแดนเขาก็จะมาทำงานที่กรุงเทพด้วยจากนั้นพ่อและแม่เขาก็ได้พาลงมาที่กรุงเทพโดยบอกกับตนว่าทางโรงพยาบาลในกรุงเทพโทรมาบอกคนขาดหากพร้อมทำงานก็มาได้เลยเริ่มงาน1กันยายนกันยาตุลาเริ่มมาแล้วเดือนหนึ่งจากนั้นตนก็ไปรอเจอที่กรุงเทพ3วันพยายามถามไถ่ว่าเธอมาทำงานแล้วพักตรงไหนอ่ะเดี๋ยวพี่จะไปหาฝ่ายหญิงและครอบครัวก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมตอบเพราะไม่อยากเจอตนอ้าวจึงลองกลับไปคุยกับพ่อแม่ฝ่ายหญิงที่บ้านอีกครั้งพร้อมถามว่าทำไมโทรหาใครใครไม่รับสายผมเลยล่ะแม่ด้านแม่ฝ่ายหญิงก็บอกว่าสัญญาณมันไม่ดีไหมลูกแบตมือถือมันหมดมั้งไม่มีสัญญาณในการตอบรับจากเลขหมายที่ท่านเรียกไปอย่างนั้นแต่เขาไม่ได้บอกว่าแล้วลูกผู้หญิงลูกผู้หญิงที่เป็นพยาบาลของแม่ไปทำงานที่กรุงเทพทำตรงไหนอ่ะเอ๊ะแม่ก็จำไม่ได้ลูกเขาไปทำที่ไหนกันเขาไม่ค่อยบอกแม่ก็ไม่เคยเข้ากรุงเทพสักทีไปอย่างนั้นแม่สูงแหลกับว่าที่ลูกเขยซะแล้วพอฝ่ายหญิงไปทำงานที่กรุงเทพก็เริ่มห่างกันสิครับไม่ตอบแซดใน Facebook IG ฝ่ายหญิงลบภาพตอนมั่นออกทั้งหมดเมื่อสอบถามสาเหตุทำไมต้องลบออกด้วยล่ะก็ไม่ได้รับคำตอบจนเลิกติดต่อกันในที่สุด400,000ให้ไปแล้วนี่จากนั้นได้ปรึกษากับทางบ้านก่อนทางพ่อแม่ตนจะเข้าไปพูดคุยกับครอบครัวฝ่ายหญิงเพื่อจะขอสินสอดงานสินสอด 400,000 คืนเพราะพฤติกรรมฝ่ายหญิงเป็นแบบนี้ที่ผ่านมาไม่เคยได้รับคำตอบอะไรจากฝ่ายหญิงว่าจะเลิกครบหรือหาหรือต้องการอะไรจึงได้บอกกับครอบครัวว่าจะขอสินสอดคืนเงินที่แม่ฝ่ายหญิงยืมไปเอามาคืนทั้งหมดแต่ไม่ต้องคืนเต็มจำนวนก็ได้ตนก็ยอมจบแต่แม่ฝั่งฝ่ายหญิงอ้างว่าไม่ได้ทำอะไรผิดนี่นาทำไมต้องคืนล่ะ ทั้งที่พฤติกรรมบ่งบอกชัดเจนพร้อมบอกว่าไม่มีจะให้หรอกอยากได้ก็ไปฟ้องเอาเองนั่นเจ็บปวดไหมทหารบกนายโจ้หนุ่มทหารบกคนนี้น้อยอกน้อยใจเกิดเรื่องอีกแล้วเมื่อไปตรวจสอบฝ่ายหญิงก็มาขอยืมเงินอีก 13,000 จะไปจ่ายค่าซ่อมรถอ้างว่าแฟนเก่าเอารถไปชนมาแต่รถมีประกันรับผิดชอบแล้วยังพบว่าฝ่ายหญิงมีการคบผู้ชายอื่นอีก2คนเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยคนอย่างเงี้ยแล้วจะเอามาเป็นเมียคนหนึ่งก็เป็นทหารอีกคนหนึ่งเป็นตำรวจโอ้ยังไม่ครบเหล่านี่นะทหารตำรวจทนายความครูอาจารย์อะไรก็ว่าไปสัก 4-5 คนเด้จากนั้นก็ถ่ายรูปที่ร้านคาเฟ่ลงสตอรี่รวมทั้งเคยมั่นมาก่อนแบบเงียบๆรู้แค่ภายในครอบครัวเท่านั้นจึงได้พูดคุยกับฝ่ายผู้ชายซึ่งไม่ใช่ข้าราชการหอบสินสอดกว่า 150,000 ส่วนเงินมั่นของตนได้กู้มาจำนวน 500,000 บาทจึงอยากให้ฝ่ายหญิงครอบครัวออกมารับผิดชอบหน่อยได้ไหมเขาบอกแล้วไงอยากได้ก็ไปฟ้องเอาเองใช่ไหมลูกผู้ชายน้ำตาต้องไหลรินหมายถึงความสูญสิ้นอเนกอนันต์นาประการใครว่าผู้ชายไม่เคยร้องไห้นี่แหละครับโดนสาวพยาบาลพยาบาลจริงหรือเปล่าในตอนนั้นนะปลอมๆหลอกเอาซะแล้วโอ้เนาะ อ้าวคุณเอกภพเหลืองประเสริฐช่วยหนุ่มทหารบกหน่อยแล้วกันนะโจเอ้ยจะมีเมียทั้งทีเออแหมมันแล้วมันก็เหมือนอ้อยเขาปากช้างแล้วเนาะเงินตั้ง 400,000 500,000 โอ้และอะไรอีกตั้งหนาก็ไม่รู้ครับแม่ก็เหมือนจะเข้าข้างลูกแม่มีหนี้มีสินเอาสินสอดของลูกนี่แหละไปใช้หนี้ใช้สินก่อนพอใช้หนี้ใช้สินบอกเสร็จแล้วก็ไม่ได้เสียทั้งยิงทั้งยาเนาะจริงๆเอาเงินสินสอดไป 400,000 เนี่ยผู้ชายฟังให้ดีนะเราต้องเขียนสัญญามั้ยว่าเอาเงิน 400,000 ค่าสินสอดเราไปแล้วไม่ใช่แค่รูปถ่ายว่าฉันมั่นกันแล้วนะแล้วเงิน 400,000 วางไว้ก่อนมั่นจริงๆไม่ต้องเป็นต้องใช้เงินเยอะแยะนะถ้ารักกันหนาพากันหนีซะดีกว่าดังนั้นเนาะแต่ก็อีกแหละแม่เขาอยากเข้าตามตอกออกตามประตูแล้วแม่อยากจะใช้หนี้เงิน 400,000 ก็หาคนทางกล่อมว่าที่ลูกเขยว่าที่ลูกเขยก็อยากได้เมียของลูกสาวของแม่ก็ต้องยอมอ้าวสรุปว่าเสียท่าซะแล้วนะโจ้หนุ่มทหารบกครับอ้าวเป็นอุทาหรณ์สอนใจบรรดาผู้ชายทั้งหลายถ้าอยากจะมีเมียแล้วลงทุนขนาดนี้เหมือนกับที่ออกรายการโหนกระแสครับหนุ่มอบต.กับสาวเป็นครูใช่ไหมสุดท้ายก็ไม่ได้สักบาทนึงขาวอ่อนก็ไม่ได้แอมเลย อ้าวผู้ชายเราระวังหน่อยก็ดีเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็เห็นพวกเราเป็นดอกไม้ริมทางมาเชยมาชมมาดมมาดอมเสร็จเขาก็โยนทิ้งเหมือนดอกกุหลาบดอกนึงที่ไม่มีค่าเหี่ยวแห้งแล้วเขาก็ไปหาดอกอื่นมาเสียบเขาอีกใช่ไหมครับผู้หญิงดีๆอย่าโกรธผมนะผมว่าเฉพาะผู้หญิงที่ไม่ดีที่หลอกผู้ชายนะจ๊ะ มาเรื่องราวของประเด็นข่าวสุดท้ายแล้วกันนะครับอะไรเนี่ยชาวบ้านปราจีนชี้เงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 ช่วยต่อลมหายใจแต่ยังไม่คุ้มค่าเสียหายไม่มีคุ้มแล้วแม่ไม่ว่าบ้านไหน 9,000 ไม่มีคุ้มหรอกบ้านแต่ละบ้านก็เสียหายหมดกลับมันมากกว่า 9,000 สุดเศร้าแชมป์มวยไทยวัยเด็กขวัญสุพรรณสิทธิ์อาจารย์ต่ายเสียชีวิตไปไงอ่ะไปต่อยวัยแค่13เสียชีวิตลงแล้วโปรโมเตอร์มวยที่ชัยนาทอ๋อจากการสูญเสียจมน้ำเสียชีวิตอ๋อเพจชมรมมวยสามวยสยามภาคกลางขวัญสุพรรณสิทธิ์อาจารย์ต่ายนักมวยไทยวัย13ครับโปรโมเตอร์มวยที่ชัยนาทคือประธานหมูธรรมมูลอ๋อจมน้ำอ้าวแสดงความเสียใจด้วยแล้วกันนะครับเป็นแชมป์มวยแต่ไปจมน้ำตายอ้าวแสดงความเสียใจกับครอบครัวของขวัญสุพรรณด้วยเนาะครับนักมวยเป็นระดับแชมป์เด็กใช่ไหมเวลาหมดเวลาไปแล้วครับคุณผู้ฟังขอบพระคุณครับพบผมที่จอตลอดช่วงบ่ายสามโมงอีกช่วงหนึ่งนะครับสวัสดีครับ
11: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานสามมะระ
12: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
11: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08 2591 2591
13: วยจนล้นไปคน
14: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
15: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
16: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
17: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
18: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-1691
19: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนคาลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
14: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
20: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 kHz
21: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
22: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราชสักครู่มาติดตามค่ะ
23: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
24: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
25: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
24: เหรอ ใช้ยากไหมล่ะ
0: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
24: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
0: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
24: อืมดีจังโอเคเลย
1: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: เร่งรีบตองนี้
4: แก้สอนบัวหลวง
2: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตตรา5มาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
6: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
25: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
6: มาเตรียมพร้อมกัน
26: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
27: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสล็ดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
23: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
22: เมื่อเช้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569ณอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรถนนพิษณุโลกเขตดุสิตวันนวมินทรมหาราชตรงกับวันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชพระองค์ทรงวางรากฐานการพัฒนาประเทศผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริทั้งการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการดูแลป่าไม้และดินตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหลักนำทางในการดำเนินชีวิตบนพื้นฐานของความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีรัฐบาลเตรียมนำเสนอแนวทางมุ่งแก้หนี้ครัวเรือนเพิ่มผลผลิตภาพขออภัยค่ะเพิ่มผลิตภาพแรงงานและนำเทคโนโลยีใหม่มาเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระยะยาวคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
28: นางสาวรดิดาเพิ่มวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าวันนี้นายเอกนิติธันตภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยนายวิทัยรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเตรียมร่วมเวทีเสวนาเฉพาะประเทศไทยกับผู้บริหาร IMF และผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจในการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลก2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยประเด็นหารือสำคัญได้แก่การแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนและการเพิ่มผลิตภาพแรงงานและภาคธุรกิจรวมถึงผลกระทบจากสังคมสูงวัยและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนอกจากนี้ยังเตรียมแลกเปลี่ยนแนวทางการรับมือความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์อุปสรรคทางการค้าราคาพลังงานที่ผันผวนพร้อมส่งเสริมการใช้ AI และระบบการเงินดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยทั้งนี้รัฐบาลมองว่าเวทีดังกล่าวเป็นโอกาสแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิรูปเศรษฐกิจกับผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติโดยการหารือครั้งนี้เป็นเพียงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเชิงนโยบายยังไม่มีการประกาศมาตรการใหม่ของรัฐบาลที่เป็นผลชัยพฤกษ์ไปงานครับ
22: คู่มือสุขภาพวันนี้ติดตามเรื่องการนอนกรนในเด็กส่งผลกระทบต่อสุขภาพอย่างไรบ้างติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
29: คู่มือสุขภาพ
30: จากการศึกษาการนอนกรนในเด็กพบว่า 20% ของเด็กที่นอนกรนมี 7-10% ที่นอนกรนทุกคืนเด็กหลายคนที่นอนกรนนั้นมีสุขภาพดีแต่ประมาณ 2% พบมีปัญหาขณะหลับและมีปัญหาในการหายใจสำหรับผู้ปกครองควรเฝ้าระวังบุตรหลานว่ามีการนอนกรนอย่างไร
31: ช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691081-290-1691

เกดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเก

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

การโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร0819244377โทร0819244

0: ใช้จิต
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
2: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่แล้วอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
2: ข้าว89
1: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดู
1: สั่งมาเดือนแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปครับ
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นโฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ของมารวยทีวี
1: ใช่
2: จริงๆนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 0812901691 0812901691 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
8: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อดูแลด้วยไทแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิปโอสดไทแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิปโอสดโทรเลย0812901691 0812901691

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
0: ข่าวคนคู่
1: หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดำ
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โคศกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพย
1: ์โคศกลิเก
0: โชเล่ไทยทิพย์โอ้สด
1: สวัสดีครับลุงโชเล่
0: สวัสดีครับลุงช้าง
1: พบกันชั่วโมงที่3นะชั่วโมงนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังที
0: ่จอทล197จังหวัดลพบุรี
1: วันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารายการ
0: ข่าวคนคู
1: ่หมูกับช้างข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: กลับมาพบกันเนาะก็เป็นวิธีการบ้างแหละ
0: ก็เข้าที่จอทล1197แล้ว
1: ครับ
0: ฟังกัน
1: เอาใครโทรเข้ามาบอกหน่อยสิแถวบ้านเป็นไงบ้างน้ำลดราวาสอกมาหรือยัง
0: น้ำปริ่มน้ำท่วมอะไรก็ส่งข่าวกันมา
1: หลังเขื่อนชัยนาทเป็นไงท้ายเขื่อนเมื่อวานมุ่งไปเหนือเขื่อนมาน้ำเบาลงแล้วไม่ถึงอีกประมาณสักแขนหนึ่งอะริมตลิ่งที่สะพานเดชาดีวงนะน้ำห่างจากริมตลิ่งประมาณแขนหนึ่งประมาณ80เซนนะ
0: เห็นว่าวันนี้จะไปไง
1: วันนี้ไปชัยนาท
0: วันนี้ไปชัยนาทไง
1: จะไปดูเขื่อนชัยนาทหน่อยว่าเป็นยังไงน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ไหมเผื่อจะได้ปลามากิน
0: ลุงคิงเป็นไงบ้างล่ะลุงคิง
1: ลุงชิงลุกไหวเปล่าลุกฉี่คล่องเปล่าลุงชิงอ่ะ
0: แ
1: ถวดักขนนเป็นไงบ้าง
0: ดักขนนถ้าฉี่ไม่ออกก็นึกถึงโฟกัสนะ
1: บอกโทมัสบอกนะลุงชิงนะ
0: แกฟังอยู่ไหมเล่าน่ะ
1: ฟังแกเป็นโรคติดจอทลอ
0: ชอบฟังจอทลอเพราะก็อยู่ที่จอทลออ
1: ยู่ตั้งแต่อายุ18จนอายุ60อะ
0: โอ้โหเกษียณเลยไง
1: เกษียณอะ
0: เก่งเนี่ยลุงคิง
1: พอเกษียณแล้วจะมีมาเยี่ยมมั่งไม่เมียกินเหล้าขาวเหล้าความหลังรักตังเมียอยู่นั่นนะ
0: ประมาณเนี้ยนะ
1: ครับ ลุงชิงกับป้าเกษรก็ไปแล้วเนาะลุงอะไรคนนึงนะ
0: ลุงทรงนะ
1: ลุงทรงยังอยู่ไหม
0: ไม่รู้อะ
1: ลุงทรงยังอยู่ลุงส่งนาคพันธ์น่ะพี่แต้วก็ไปแล้วเจ้าหน้าที่จอทลอยนะแม้กระทั่งลุงสันเนี่ยนะ
0: ลุงสันเนี่ย
1: ครับเดี๋ยวป๋าแดนชัยฟังอยู่นะเดี๋ยววันนี้ผมจะส่งยาไปให้กินเอามาเอางาดำให้ด้วย
0: พี่แดนชัยสนธยา
1: ช้างไว้กู81แล้วว่ามึงส่งยาให้กูกินบ้าง
0: สนธิชาดูแลแกดีๆนะ
1: มีเมียเด็กก็อย่างนี้แหละครับลูกยังนินทาใครแล้วพวกเราอะมาวันนี้มาบอกเล่า90กันนะว่าทีมงานเราไม่ได้ไปไหน
0: วันนี้ไม่ได้สัญจรไปไหนอยู่ที่ตำบลเขาตำบล
1: โคกตูม
0: โคกตูม
1: ไม่แน่นะพรุ่งนี้ถ้าไม่น่าวัดประดับขนูเลยแก่งคอยจะดูว่าเขาจะไปไหนจะไปแก่งคอยหรือจะไปน่าวัดประดับแก่งคอยนี่เป็นตลาดคลองถม
0: คลองถม
1: ครับพี่น้องอุตรดิตยังอยู่ด้วยกันนะอุตรดิตนะ
0: ฟังได
1: ้ฟากท่าฟังได้ไหมฟากท่าบ้านโคนบ้านบุงไร่อ้อยฟังได้นะอำเภอตรันอำเภอพิชัยอุตรดิตอำเภอลับแลคิดถึงนะไม่ไปนานมากแล้วเนี่ย
0: อุตรดิต 90.50 เนี่ยนะ
1: ครับ
0: FM เนี่ย
1: ใช่
0: ฟังกัน
1: สั่งแล้วส่งข่าวหน่อยสิบอกไอ้คนบ้านเรามันชัดเลยการอยู่เนี่ยลองฟังดูที่หน้าบ้าง
0: นะสุโขทัยเนี่ยนะ
1: บ้านยุติดกันเนี่ย
0: ติดกันก็อุตรดิตเนี่ยนะ
1: ครับแล้วก็ที่ติดกับร้านนพรัตน์ร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบอกร้านนี้มีโกโก้ขายนะ
0: ที่ทันสมัยในร้านเนี่ย
1: เหมือนกับร้านเจ๊หมูป่าโมกก็มีโกโก้ขาย
0: เจ๊หมูเขามีทุกอย่างของเราอยู่
1: ร้านไหนยังไม่มีบอกมานะโกโก้อร่อยเลิศประเสริฐศรีโกโก้ชั้นดีจะมีที่ไหนนอกจากรายการลุงช้างนี่ยังไงรีบสั่งเร็วไว2กล่อง500เอ่ยเห็นไหมผมพูดทุกชั่วโมงเลย
0: พูดได
1: ้แต่ไม่เหมือนกันจ้าชั่วโมง
0: 3ชั่วโมง3ครั้งนี่ไม่เหมือนกันอย่างนึงอ่ะนะ
1: ส่วนใครที่จะดูแลสายตาเรามีทั้ง ยาย่าบิงมีทั้งดีแคร์นะ
0: ถ้ายาย่าบิงนี่เป็นแบบชนิดแคปซูล
1: ปุกกระป๋า100มี60เม็ด
0: 2กระปุก 1,500 บาทเนี่ย
1: ถ้าเป็นดีแคร์กระปุก30เม็ดกระปุกก็400
0: อันนี้เป็นแบบซอฟเยล2กระปุกก็650บาท
1: ซื้อทำไมแล้วกระปุกแพง
0: ซื้อ2กระปุกก็650บาท
1: ใช่
0: ซื้อ4กระปุกอ่ะ
1: แถมปุกนึง
0: 1,300
1: ถ่ายเท่ากันบอกวิ่งออยเลย
0: เหมือนกัน
1: ดูแลตายขนาดหลวงพ่ออยู่ขอนแก่นไม่แน่ใจมาฟังคือไหนนะขอนแก่นนะ
0: นั่นสิ
1: คือไหนช่วยบอกหน่อยสิ
0: หลวงพ่อจากขอนแก่นเนี่ยนะฟังได้ยังไง
1: ตอนนี้อยู่กับเรา8คืนเนี่ย
0: ฟังกัน
1: 8คืน8สถานีไม่ได้ไล่เลี้ยงเลยมีใครฟังละบ้างก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆเลยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นโจทย์ใหญ่เลยนะที่อยากจะมาบอกเล่า90พี่น้องนครนายกพี่น้องอุตรดิตถ์เพราะยังไม่เคยทราบข่าวสารยกเว้นที่พี่ชัยถ้าพี่ชัยเขามาซื้อที่ศรีนครกัน
0: ซื้อได
1: ้ศรีนครก็ร้านเจไตอ่ะเส้งกงหวดตลาดศรีนครนะไปซื้อกันได้เลยไทยทิพย์โอสถนะเส้งกงหวดร้านเจไตอยู่ศรีนครนะครับ
0: ไปซื้อกัน
1: ครับเป็นกาวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้น
0: หรือจะเป็นนิ้วล็อกก็รับประทานสูตรดั้งสูตรเดิมเนี่ย
1: กล่องละ200บาท
0: เวลาทั้งซื้อก็3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: ซื้อ5กล่องเดี๋ยวแถมให้กล่องนึง
0: แถมให้เขาไป
1: แต่แม่ไอ้หนูเอ้ยเป็นปวดเนื้อปวดตัวปวดเส้นเอ็นตึงว่ะ
0: อ้าวจะดิแคปซูลเนี่ย
1: กระปุกละ
0: 300บาทเนี่ย
1: ซื้อสัก2กระปุกก็เสียค่าส่งไม่เล่า
0: ไม่เสียค่าจัดส่งเน
1: ี่ยเอาซื้อ5กระปุกเลย
0: 5กระปุกก็แถมไป1กระปุกกันนะ
1: เ
0: ออไททิปโอสดทั้ง2สูตรเนี่ยนะ
1: กระดูกผูกระดูกพุนกระดูกเสื่อมเล่า
0: เอารับประทานไทยแคลพัดนะ
1: ครับ
0: ไทยแคลพัดนี่2กระปุก500
1: 4กระปุก 1,000
0: เรื่องของกระดูกเนี่ยนะ
1: ครับ
0: ตั้งซื้อกัน
1: กอบแก๊บแล้วเจ็บจิ๊ดๆๆถ้ากอบแก๊บไม่เจ็บน่ะกินงาดำ
0: อันนี้ต้องน้ำมันงาดำเนี่ย
1: สร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อจริงๆประโยชน์มันเยอะแยะนะ
0: น้ำมันงาดำเนี่ย
1: ไม่ได้ผสมน้ำมันลำข้าวเนี่ยงาดำล้วนๆเลยมันเห็ดอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชดีกว่าผสมนุ่นนี่นั่นมันก็เจือจางไปสิสองกระปุก600บาทไม่เสียค่าส่งสี่กระปุก1,200แถมกระปุกหนึ่ง
0: แถมให้นะ
1: ครับ
0: สี่กระปุกอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วมันงาดำนี่ก็
1: ราคาเดียวกันครับ
0: ทางด้านของมรคีนกนะ
1: ครับ
0: สองกระปุกก็600
1: สี่กระปุก1,200แถมกระปุกหนึ่งเหมือนกัน
0: สำหรับแล้วมันงาดำและก็ทางด้านมรคีนก
1: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: จากไหน
2: คร
1: ับจากไหนล่ะจ๊ะเนี่ย
2: บางเลนค่ะ
1: บางเลนนครปฐมนี่ฟังนี่กำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวโทรกลับกำลังออกอากาศอยู่เปิดดังๆได้ยินเสียงตัวเองไหมน่ะ
2: ได้ยินค
1: ่
2: ะ
1: เดี๋ยวโทรกลับนะ
0: ฟังอะไร
1: อยู่บางเลนบางเลนเดี๋ยวโทรกลับจ้าบางเลนเขาทำบุญกับผมมา500บาทคุณแม่ของเราเนี่ยนะ
0: ต่างซื้อสินค้าแล้วก็รวมทำบุญซื้อวิทยุด้วย
1: อยู่บางภาษีนะครับ
0: ใ
1: ครที่มีความสามารถร้องเพลงไทยลูกกรุงนะ
0: ไทยลูกกรุงเหรอ
1: เตรียมเนื้อเตรียมตัวสมัครกันได้เลยนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเขาจะไปประกวดกันที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ลพบุรีครับ
0: เริ่มวันไหนเนี่ย
1: วันเสาร์แรกของเดือนพฤศจิกายน
0: อ
1: ะ
0: เดือนหน้าเลยวันเสาร์แรก
1: โชเล่ก็ไปจัดรายการแทนผมแล้วกัน
0: ไปด้วยกันเนี่ยนะ
1: ผมไม่อยู
0: ่ไปเมืองการไง
1: ไปเมืองการ5 6 7อ่ะ
0: หนีกันอีกแล้ว
1: โอ้ยผมจะไปนั่งจัดรายการอยู่ปตอนั่นน่ะไอ้ตชดนั่นแหละ
0: เมืองการนั่นแหละ
1: เมืองการน่ะ
0: 97.75 เนี่ยนะ
1: ครับ
0: เ
1: ดี๋ยวอย่าลืมดูแลลุงช้างด้วยนะกินไม่จู่หรอกกินข้าวแค่มื้อละจานอย่างนั้นแน
0: ่
1: กินเยอะที่ไหนเล่าน
0: าน
1: จานดาวเทียมน่ะ
0: จานดาวเทียมเลยกินเข้าไปเถอะใส่ให้เต็มกับพุงไปเลย
1: ถ้ากินแล้วไม่ถ่ายผายตะลมเหม็นทีสี่ห้าตำบลล่ะ
0: อันนี้รับประทานไซเริ่มจอยนะ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นแบบชนิดแคปซูลเนี่ย
1: ใช่นะครับจอยมิกฟูดเป็นผงชงน้ำดื่ม
0: นี่เป็นผงไง
1: ขายราคาเดียวกัน
0: ฟูดเนี่ยนะ
1: ราคาเดียวกัน350 2กล่อง700เมื่อกี้สีมโหสถสั่งแค่ปุกเดียวเอง
0: ปุกเดียวไง
1: จะได้
0: ไม่เป็นไรฮะปุกเดียวกับปุกเดียว
1: ครับไม่เสียค่าส่งหรอกเหมือนได้ห้าว
0: ห้าวเหมือนกันเลยไง
1: เหมือนกันแต่ถ้าใครเลี้ยงน้องแมวน้องหมาเลี้ยงหมูหมากาไก่มันแผลรักษาไม่หายเดี๋ยวเอาเพชรดีแคร์ไปพ่นเป็นสเปรย์นะ
0: เป็นพ่นเป็นสเปรย์ไง
1: โอ้ยตอนนี้เขาขายดิบขายดีนะส
0: ่
1: วนใหญ่จะขายขวดกลางกับขวดใหญ่ ขวดเล็กตัวเล็กๆแมวตัวหนึ่งหมาตัวหนึ่งบางทีไก่ไปตีมาได้แผลมาไม่หาย
0: เป็นบาดแผล
1: ครับหมูหมากาไก่ได้หมดสัตว์เลี้ยงทุกชนิดวัวควาย
0: ใช้เพชรดีแคร์นะ
1: ฉีดพ่นเลยครับเป็นสเปรย์นะ
0: ใช้ง่าย
1: เดี๋ยวโทรมาหาลุงช้างเขาจะได้โทรหาโทรกลับหมอก็จะโทรกลับนะครับตัวจรรยาบรรณแพทย์เขาไม่ให้เบอร์กันหรอกโทรหาลุงช้างกันแล้วกันเนาะ
0: นั่นเ
1: จ081 290 1691 0812 90 1691ฟังกันเยอะแยะเลยโดยเฉพาะแถวบางพึ่งบางพึ่งบ้านหมี่เนี่ยนะ
0: บางพึ่งมหาสอนบางโพเนี่ยนะ
1: ครับฟังกันเยอะแล้วก็ท้ายตลาดตลาดลพบุรีรวมไปถึงนู่นสตูลนะนะ
0: จังหวัดสตูลภาคใต้เนี่ย
1: ตำรวจภูธรภาค9อ่ะพอสนั่นสลามอะลัยกุมครับหมดหรือยังบอกแขกมาอยู่เรื่อยเลยนะ
0: โอ้แขกมากิน
1: ให้กินโกโก้
0: โกโก้ชูเนี่ยนะ
1: ชูโกโก้เลี้ยงตลอดเลยลูกหลานเยอะนะสวัสดีครับ
3: ตังยาค
1: ่
3: ะ
1: จากที่ไหนเอ่ย
3: สุพรรณค
1: ่
3: ะ
1: เดี๋ยวจัดรายการเสร็จจะโทรกลับนะเปิดวิทยุฟังเสียงตัวเองเลยตอนเนี้ยนะ
3: ค
1: ่
3: ะ
1: เดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะจ้าคือแม่ใช้ลูกคือมีหลายคนแล้วนะที่พ่อแม่ใช้ให้ลูกหลานมึงโทรสั่งยาให้กูหน่อยเว้ยกูมันปวดหลังจังเลยปวดเอวจังเลย
0: ให้ลูกให้หลานโทรสั่งเพราะแกไม่ค่อยดีบ้างอะไรบ้าง

0: ผมฟังผมโกหกที่ไหนล่ะ
1: ซ
0: ื้อทุกครั้งอย่าลืมสิดูรูปลุงช้าง
1: เบอร์โทรลุงช้าง
0: และคำว่า
1: ลุงช้าง 100% นะ
0: เนี่ยตัวแทนจำหน่ายเยอะแยะเดี๋ยววันนี้ดักรอตีหัวได้เลยที่ชัยนาท
1: ไปซื้อกัน
0: ครับผมไม่บอกหรอกผมวิ่งสิ้นขันของบันหมี่หรือสิ้นสายเสีย
1: วันนี้เอาสินค้าไปส่งที่ร้าน
0: เยอะเลยเยอะเลยเยอะมาก
1: เม
0: ื่อวานนี้ผมเลยชัยนาทไปถึงนครสวรรค์นครเดชาแล้วลุงช้างเอายามา100ขวดร้อยกล่องกาแฟ1ลังงาดำด้วยดีแคร์ด้วยแม่อีตอนจะออกจากบ้านไม่บอก
1: เราก็ไม่ได้ถามกันนะนะเลยก็เดี๋ยววันนี้ไปส่งกันแล้วกัน
0: ไปเลยเดี๋ยวจะไปกินปลาหน้าวัด
1: แถวไหนอ่ะ
0: หลวงพ่ออะไรเราทางที่จะไปวัดสิงห์อ่ะลืมชื่อหลวงพ่อซะแล้ว
1: หลวงพ่อลิงดำอะไรนะ
0: ใช่นั้นอุทัยธานี
1: อุทัยไง
0: ใครนึกได้บอกหน่อยสิที่หลวงพ่อพระอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรน่ะหลวงพ่อก็ไม่ใช่หลวงพ่อเกษมสิหลวงพ่อวัดมะขามเท่า
1: หลวงปู่สุกอ่ะ
0: หลวงปู่สุก
1: หลวงปู่สุกก็นะ
0: เออ
1: หลวงพ่อดังนี่หลวงปู่สุกนี
0: ่แถวนั้นมีร้านอาหารติดริมน้ำเลย
1: โอ้ชอบกินอาหารป่าไง
0: เมื่อวานก็ได้ปลาก
1: าย
0: มาครึ่งตัว
1: โอ้ซื้อหมาไง
0: ขอเขาสิตำรวจภูธรภาค2บุกตึกร้างเมืองพัทยากวาดล้างกลุ่มคนเร่ร่อน
1: มั่วสุมเสพยาเสพติดในตึกร้างเนี่ยนะ
0: ครับโอ้ยคนเยอะแยะเลยนะพวกไม่มีที่กินที่อยู่ตึกร้างอะเยอะนะพวกสร้างทำไมเนี่ยสร้างพวกนี้พวกอะไรเขาเรียกฟอกเงินนี่ไหม
1: ไม่มีใครอยู่ด้วย
0: ไม่มีใครอยู่สร้างไปจะได้รู้ว่ามีเงินเข้าเงินออก
1: เอาไว้พวกเร่ร่อนเดี๋ยวไปเสพยาเสพติดกันเนี่ยนะ
0: ครับผลตำรวจตีนันทวุฒิสุวรรณละอองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ครับและก็รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองชลบุรี
1: ฝ่ายปกครอง
0: ตำรวจท่องเที่ยวปลัดฝ่ายปกครองรวมกว่า100คนครับปล่อยแถวรวมกว่าล้าง
1: สิ่งผิดกฎหมายทั่วประเทศตามนโยบายของ
0: บิ๊กลานครับบิ๊กลานพลตำรวจสำราญนวลมา
1: ผบตร
0: เป็นอุปนายกสมาคมมวยสมัครเล่นไทยนะตอนเนี้ยพอเผลอนาบินต่อยชนะได้เป็นตำรวจเลยนะไอ้เจ้าที่วิ่งชื่ออะไรบิวใช่ไหม
1: บิว
0: ภูริพลอะไรนะ
1: นั่นดินั่นก็เป็นตำรวจอยู่แล้ว
0: ตำรวจอยู่แล้วตอนนี้กลับไปบ้านเป็นร้อยตำรวจตีแล้ว
1: แล้วก็กลับไปรับเงินรางวัลที่ญี่ปุ่นอีก
0: เออทำไมญี่ปุ่นเขาให้รางวัลใช่ไหม
1: เออ
0: บริการปล่อยแถวมอบนโยบายแล้วเจ้าหน้าที่ก็แบ่งกำลังปูพรมกระจายกำลังลงพื้นที
1: ่ตึกร้างจำนวนทั้งหมด10ตึกภายในซอยเทพประสิทธิ์เมืองพัทยา
0: หลังได้รับบอดแสจากชาวบ้านว่าบริเวณดังกล่าว
1: มีคนเล่ร่อนใช้เป็นที่พักอาศัย
0: มั่วสุมยาเสพติดเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อพื้นที่ประชาชนในพื้นที่ครับ
1: จากการจู่โจมเข้าตรวจค้นพบตึกร้างเป้าหมายเน
0: ี่
1: ย
0: สูงประมาณ6ชั้นครับถูกปล่อยรกร้างมาหลายปี
1: แล้วก็พบกลุ่มคนเล่ร่อน
0: เข้ามาจับจองอาศัยหลับนอนอยู่ตามห้องต่างๆ
1: ของตัวอาคารทั้งหมดก็10อาคารเนี่ยนะ
0: ไม่สบายนะไม่ต้องจ้างเงินไม่ต้องเสียเงินซื้อตึกเลยเน
1: า
0: ะ
1: ตึกร้างเนี่ยนะ
0: เออไม่เสียค่าเช่าด้วยนะ
1: แต่มันไปเสพยาเสพติดกันเนี่ย
0: โอ้โหทั้งหมด24รายคุณดูฟัง
1: ควบคุมเอาไว้ได้เนี่ยนะ
0: ไม่ได้บ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื
1: ้อ
0: ตรวจสอบเพราะว่า23รายมีผลการตรวจปัสสาวะ
1: เป็นสีม่วงเสพติดในร่างกาย
0: มีสารเสพติดในร่างกายครอบครองยาเสพติด2ราย
1: มี2รายแล้วก็กระทำความผิดจากหมายจับอีก1ราย
0: ควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายครับ
1: ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ายังไง
0: สนที่กำลังกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายและอบายมุขทุกรูปแบบในครั้งนี
1: ้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0: ที่ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศระดมกำลังออกกวาดล้าง
1: สิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ
0: ซึ่งมันมีตำรวจภูธรภาค217สถานีครับ
1: และก็จุดสำคัญก็คือพื้นที่เมืองพัทยา
0: ควบคุมผู้กระทำผิดไว้ได้พร้อมของกลางเป็นจำนวนมาก
1: ของกลางมีผู้ต้องหาเนี่ย
0: ตำรวจภูธรภาค9ส่งผลงานมาได้เลยนะผู้ตอนนี้เราออกอากาศภูกรภาค9
1: ภาค9
0: ชุมพรแล้วก็ภาค6อุตรดิตถ์นะครับพอเผลอเดี๋ยวเดือนหน้าก็มีกำแพงเพชรกับพิจิตรอีกนะภูธรภาค6เหมือนกันนะ
1: มีสถานีตำรวจด้วยนะ
0: เขามาจีบผมแล้วเจ้าของสถานี
1: ทั้งตำรวจทั้งทหารนี่ออกบทเ
0: ด็ดทหารด้วยตำรวจด้วย
1: เราเนี่ยนะ
0: ใช่เดี๋ยวเราก็จะไปออกที่ห้องขังเนี่ย ไปทำตัวดีๆนะติดคุกอ่ะ
1: เป็นไง
0: ทำตัวไม่ดีเดี๋ยวเขาจะไล่ออกมาซะนะ
1: เออจะหมดอนาคตกันเลยนะ
0: หมดอนาคตนะ

0: เอ๊ะกินในห้าวแล้วเป็นเสียงเป็นอย่างนี้เนี่ย
1: เสียงจะแห้งเงิน
0: นะเดี๋ยวนะพูดไปก่อนเดี๋ยวผมดื่มโกโก้แป๊บนึง
1: สำหรับโกโก้ชูนี่ก็สั่งได้นะกล่องนึงก็300แต่ถ้าซื้อ2กล่องก็500นะโกโก้ชูผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนั่นก็คือไบ
0: โอ
1: ดี
0: 100แคปซูล690บาท
1: ไบโอดีนี่นะ
0: ครับ
1: เต็มให้กับร่างกายกันซื้อ4กระปุกก็1คาราเบล
0: ครับ1กระปุกครับ
1: จ่าย 2,000 บาทเท่านั้นนะ
0: หนุ่มออสซี่กับคำสารภาพยอมรับว่าซ่อนเร้นศพสาววัย17
1: ปัดฆ่า
0: พักผมไม่ได้ฆ่าผมไม่ได้ภาคผู้เยาว
1: ์ไม่ได้ภาคผู้เยาว์นะ
0: ครับผู้สื่อข่าวรายงานที่ศาลจังหวัดพัทยามีการพิจารณาคดีอาญาเลขดำระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดพัทยาเป็นโจทกับนาย
1: อะไรเนี่ย
0: ไซมอนปีเตอร์คาแมนเนี่ยผมอ่านเก่งไหม
1: สัญชาติออสเตรเลียเนี่ยนะ
0: เป็นจำเลยในคดีการเสียชีวิตของนางสาวทันชนก
1: อายุ17ปีเป็นคนจังหวัดกาฬสินธ
0: ุ์ถูกพบว่าเป็นศพภายในกระเป๋าเดินทางสีดำบริเวณป่าริมถนนริมทางรถไฟในพื้นที่เมืองพัทยา
1: เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
0: ล่าสุดศาลได้นำคดีเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิ
1: ์
0: พร้อมอ่านและอธิบายฟังคำฟ้องให้จำเลยรับทราบ
1: อีกครั้งหนึ่งนะ
0: โดย
1: นายไซมอนเนี่ย
0: ได้เปลี่ยนคำให้การจากเดิม
1: คือปฏิเสธข้อกล่าวหาม
0: าเป็นรับสารภาพเฉพาะ
1: ความผิดที่ซ่อนเล้น
0: ย้ายหรือทำลายศพ
1: เพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายเนี่ย
0: ที่แรกปฏิเสธทุกเรื่องราว
1: อันนี้รับสารภาพเป็นบางข้อหาเนี่ยนะ
0: รับครึ่งไม่รับครึ่งหนึ่งนะ
1: อย่างไรก็ตามจำเลยก็ยังคงปฏิเสธข้อหาฆ่าบุตรโดยเจตนา
0: โดยอ้างว่าเหตุการณ์ที่ทำให้หญิงสาวเสียชีวิตเกิดขึ้นระหว่างการต่อสู้และตนกระทำไปเพื่อป้องกันตัวไม่ได้มีเจตนาน
1: ี่หัวหมอซะด้วยนะ
0: ออ
1: ต่อสู้กับผู้หญิงแล้วผู้หญิงตายเนี่ย
0: ส่วนข้อหาเกี่ยวกับการพาผู้ยาวนั้น
1: เป็นยังไง
0: จำเลยยังคงให้การปฏิเสธอ้างว่าไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตมีอายุต่ำกว่า18ปี
1: ทั้งหมดเนี่ยข้อหาเข้าสู่ฝ่ายจำเลยเนี่ย
0: ต้องพิสูจน์ในชั้นศาลครับ
1: ต้องไปพิสูจน์กัน
0: อ้าวก็เป็นเรื่องของ
1: จำเลย
0: จำเลยนะ
1: ลาคุณยาวนี่ปฏิเสธเนี่ย
0: ครับ
1: แต่ยอมรับว่าฆ่าและซ่อนเล้นศพนะ
0: ก็โหก็ฆ่าเนี่ยพลั้งมือก็ถือว่าฆ่าให้รู้ไว้เธอด้วย
1: ยังปฏิเสธอีกนะ
0: ยังปฏิเสธอีกบังหูด้วยกัน
1: เนี่ยใจเย็นๆไปทำอะไรก็ไม่ได้ก็อยู่ในคุกแล้ว
0: เข้าตัวเข้าคุกไปทำตัวให้ดี
1: ไม่ดีก็เดี๋ยวเขาไล่ออก
0: เขาจะขังรวมกับคนไทยไหม
1: ก็ต้องรวมกันนะแต่จะอยู่แดนไหนก็ว่ากันไป
0: โดนกินนมน้าแน
1: ่ไม่รู้ใครกินใครก็หากกันนะ
0: รถกระบะพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางทิ้งรถแล้วก็หนี
1: อ้าว
0: กลับมาอีกทีนึงมาในชุดเสื้อผ้าเปลี่ยนชุดใหม่เลยนะ
1: รถใครเนี่ยประมาณนั้น
0: ร้ายจริงๆเลยหนู
1: เรียกนายกอีกแล้ว
0: อีกละตี 2:30 นาทีเมื่อเช้าวันที่13วันนี้
1: ช่วงเช้านี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาร
0: ับแจ้งเหตุรถกระบะเสียหลักชนเสาไฟฟ้าส่องสว่างริมทางได้รับความเสียหาย
1: บนถนนเลียบทางรถไปบริเวณโค้งไผ่ทองเนี่ย
0: มุ่งหน้าชลบุรีตำบลหนองปลือบางละมุงชลบุรีครับ
1: อ้าวเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางละมุงก็ไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหต
0: ุพบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้ารีโวทะเบียนชลบุรีสภาพพังยับ
1: ใกล้กันก็พบเสาไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางเนี่ย
0: ถูกชนจนเสียหายแต่ไม่พบคนขับ
1: พบเพียงรถจอดทิ้งเอาไว้คนขับหนีไปแล้ว
0: ไฟไหน
1: ไฟหน้ายังเปิดอยู่เลยนะ
0: สอบสวนนางสาวเอผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าตนเห็นรถกระบะคันนี
1: ้ขับไม่ได้ความเร็วสูงนะ
0: ก่อนจะได้ยินเสียงเบรกยาวอี
1: แล้วก็เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางอย่างจัง
0: ตุ้ม
1: แล้วก็เข้าไปช่วยเหลือที
0: ่ครับ
1: แต่ว่าคนขับไม่พูดอะไรนะ
0: ก่อนจะลงจะลดแล้วก็เดินหายตัวไป
1: ก็คาดว่ามีคนรับออกจากจุดเกิดเหตุไปแล้ว
0: จากนั้นไม่นานก็ชายสูงอายุคนหนึ่งที่มาที่เกิดเหตุ
1: มาใหม่อ่ะนะ
0: มายืนยันว่าไม่ใช่รถไม่ผมไม่ใช่คนขับนะ
1: ผมไม่ได้เป็นคนขับ
0: หลังจากเวลาผ่านไป20นาทีคนขับคนแรกก็กลับมาที่เกิดเหตุอีกครั้งนึง
1: แล้วมายังไงอ่ะ
0: เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เรียบร้อยแล้ว
1: พร้อม
0: จ
1: ะใหม่
0: มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ประกันนะ
1: เอาประกันมาด้วย
0: แล้วก็มอบพนักงานสอบสวนสภ.บางละมุงไปมอบตัวไปพบ
1: พนักงานสอบสวนเนี่ย
0: เบื้องต้นคนขับให้การเพียงว่าตนใจตนก
1: ตกใจ
0: ก็เดินทางหนีกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจะกลับมารับทราบข้อกล่าวหา
1: แล้วก็ให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหายเนี่ยนะ
0: ส่วนสาเหตุที่รถ แล้วหนีออกจากที่เกิดเหตุเจ้าตัวบอกว่
1: า
0: ผมไม่ให้ข้อมูลกับใครๆทั้งสิ้นผู้ต้องขังยิ้มยุ่งครับผม
1: ไม่ให้ข้อมูล
0: เออยังไงเดี๋ยวผมไม่ให้การกับตำรวจเลยกว่า
1: อย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวน
0: ก็ควบคุมตัวไปทำบันทึกประจำวันและดำเนินคดีตามขั้นตอนของ
1: กฎหมายกันต่อไปเนี่ยนะ
0: เอวังก็มี
1: อุตส่าห์กลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วย้อนกลับมาใหม่
0: ใช่
1: คนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็จำได้อะเนอะ
0: ครับ
1: เป็นเรื่องเป็นข่าวกันเนี่ยนะ
0: เป็นเร
1: ื่อง
0: เป็นราวเป็นข่าวเป็นข่าวดูแลไตนะครับทุกระยะก็ต้องโปรบิกออย
1: โปรบิกออยนะ
0: ไม่ใช่ยานะฮะก
1: ิน
0: ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู
1: เรื่องของตับเรื่องของไตก็รับประทานกัน
0: กินกันเยอะโดยเฉพาะกีฬาของหลาย
1: ตับจะแข็งนะ
0: เขาก็รู้นะรู้การฆ่าปริมาณแอลกอฮอล์ในเหล้าเลยนะเขาทำวิธีการฆ่าโดยการใส่โซดากับน้ำแข็งเข้าไป
1: ประมาณเนี้ยนะ
0: เพื่อลดดีกรีของเหล้า
1: คุณก็รู้เหมือนกันเนาะ
0: เคยเห็นคุณกินอยู่ชวนผมกินผมไม่กินยังมาว่าผมอีก
1: เคยไปกินแต่ผมเคยไปกินเหล้านอกบ้านเนี่ย
0: เป็นไง
1: กลับมาบ้านโอ้โหโดนบ่นเลย
0: บ่นเลย
1: ทั้งบ่นและทั้งถือมีดถือสากด้วย
0: นั่น
1: ผมก็คนไหวดี
0: ทำไง
1: จะกลับได้ยังไงไปกินเหล้าบ้านเพื่อนเพื่อนมันบอกเมียมันสวยกว่าเธอ พี่ก็บอกเธอได้สวยกว่ามัน
0: เถีย
1: งกันจนสว่างเลยเมียสากกระบอกทั้งเบื้อทิ้งไปหมดเลย
0: ทิ้งหมดเลยใช่ไหม
1: แหมบอกพี่ดีดีจังเลยชมเมียสวยหลังนั้นได้ทีไปเรื่อยเนี่ย
0: ข้างบ้านข้างบ้านข้างบ้าน
1: ข้างบ้าน
0: ทุกคนข้างบ้านผมเนี่ย
1: เป็นไงกัน
0: ผัวเมามาอย่างว่างี้แหละ
1: เ
0: มาเดินสะเงาะสะแงะมาเมียเท้าเอวอยู่หน้าบ้านตีสี่กว่า
1: แล้วไง
0: เฮ้ยมึงไปกินเหล้าที่ไหนมา
1: ไ
0: ปกินบ้านเราไปกินเหล้าใบแก้วมา
1: โอ้บ้านเพื่อน
0: บ้านเพื่อนเพื่อนมึงชื่ออะไรชื่อแก้ว
1: ม
0: ันเลี้ยงอย่างดีเลยโอ้ยกินกับมันเมาแอมาเลย
1: เมามาม
0: ึงอย่าโกหกกูโกหกที่ไหนเล่ามึงถ่ายแก้วได้เลยกูจะไปถ่ายยังไงแก้วนอนกับกูเมื่อคืนเนี้ย
1: เบียดอนกับเพื่อนซะแล้วไอ้แก้วไม่น่าเลย
0: มันนอนอยู่บ้านเบียตัวเองไม่รู้เรื่องเลย
1: ไม่น่าไปกินเหล้าเลยเน
0: า
1: ะ
0: ฝนฟ้าจะมาอีกแล้วนะครับ
1: เอากลับทางด้านของสมุนไพรนะ
0: ครับเดี๋ยวโทรกลับนะ9136นะเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
2: จะบอกว่าน้ำไม่ท่วมครับ
0: ฟังอยู่ไอ้เหรอย้อยอ่ะ
1: โอ้ผมรู้ว่าแกลอยน้ำไปแล้ว
0: รู้ขายมาก่อนนะก่อนจะลอยน้ำ
2: ไม่มีพวกกันเลยโทรบอก
0: อ๋อท่วม
2: จะหนักไฟฟ้าที่ว่าฉันไม่ท่วม
0: อ๋ออย่าลืมขายมุมขายมากด้วยนะ
2: ไหวละ
0: เอาแค่นี้ก่อนจัดรายการอยู่
2: โอเค
1: สาโทรมาบอกหรือก็ไปตามน้ำเลยมันยังไม่ไป
0: ต้องบอกลุงคดคิดถึงไงนะ
1: โอ้ลุงคดเ
0: น
1: ี่ย
0: วันนี้เราไม่ได้ไปไหนนะครับพ่อค้าไม่ได้ไปไหนนะไม่ได้สัญจรนะครับ
1: อยู่ที่โคกตูมก็ไปซื้อกันได้แถวนั้นนะ
0: กรมอุตุนิยมวิทยาบอกประกาศฉบับสุดท้ายแล้วนะ
1: มีอะไรอ่ะ
0: จับตา24ชั่วโมงข้างหน้าฝนตกหนักถึงหนักมากครับประกาศให้รู้แล้วนะ
1: นาน
0: เมื่อเช้านี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย
1: วันนี้
0: มีผลกระทบวันนี้แหละครับ
1: เออ
0: ปริมาณบริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งอ่ะไม่ได้ตกทั่วนี
1: ่แล้วก็มีผลกระทบต่างภาคต่างๆดังนี้นะ
0: ครับทั้งนี้เนื่องจากว่าในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวเนี่ยบริเวณความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมา
1: ปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้เนี่ยนะ
0: ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันตะวันออกเฉียงใต
1: ้
0: พัดนำความชื้นมานะครับก็จะมีเรื่องอย่างนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าภาคเหนือกำแพงเพชรหนักตื้อเลยครับ
1: ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
0: นครราชสีมาบุรีรัมย์และศรีสุรินทร์ครับ3จังหวัด
1: ภาคกลางก็มีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทอง
0: พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐม
1: สมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
0: ภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและ
1: จังหวัดตราดนะ
0: ภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาน
1: ราธิวาสพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่นะ
0: สตูลไม่มีสตูลนี่ไม่ต้องห่วงนะป้าตายนะ
1: ป้าตายกินสตอไปเลย
0: เออ
1: คนสตูลเมืองใต้เนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ตกต้นตาลนี่
0: ตอตำตูดนั้นบันตาตีตกตันตาตอตำตูดตาตีตายใต้ต้นตาลญาติมารอรับศพสาวชีวิตกลับบ้านเกิด พอเปิดโรงจะดูหน้ากันนั่นแหละ
1: ถึงกับช็อกเลย
0: โรงพยาบาลเอาร่างใครก็ไม่รู้มาให้อ่ะ
1: โอ้ดีแกไม่
0: ไปโอ้
1: ผิดคนนี่
0: ไงนี่จัดงานให้เรียบร้อยเนาะ
1: เออ
0: ครับ
1: มีแบบนี้ด้วย
0: เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นที่วัดบ้านตะเมาะ
1: ตำบลลำดวนเนี่ย
0: จังหวัดสุรินทร์นะครับ
1: ครอบครัวของญาติพี่น้องนางสาวอ้อยเนี่ยนะ
0: นางสาวอ้อยจันนุบินอายุ46ปีเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด
1: โอ้ยน่าสงสารเน
0: า
1: ะ
0: ญาติก็รอรับร่างจากจังหวัดระยองเพื่อจะกลับมาทำประกอบพิธีทางศาสนา
1: ก็ต้องเผชิญกับความตกใจอย่างหนักเนี่ย
0: พอเปิดลงออกมากลับเพราะว่าร่างที่อยู่ภายในเป็นชายอายุ50ปี
1: ไม่ใช่ผู้หญิง
0: เอออ
1: ้าวแล้วทำไงล่ะ
0: ท่านกวางงองูประมาณ200กว่าตัวครับ
1: โอ้หลายงงทีเดียว
0: ตื่นตระหนกแล้วก็งุนงงของญาติผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ครับ
1: ไม่น่าผิดพลาดเลยนะ
0: ขณะเดียวกันเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่าน Facebook ส่วนตัว
1: จนมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
0: ทั้งแสดงความใจตนกตกใจและก็เห็นใจครอบครัวที่ต้องเผชิญกับ
1: เหตุการณ์ไม่คาดขวัญเกิดขึ้นแห่งการสูญเสียเนี่ยนะ
0: ครับเจ้าหน้าที่กู้ชีพผู้ลำเลียงศพจากระยองบอกว่า
1: เปิดเผยว่ายังไง
0: ในชั้นต่อรับศพได้นำเดินการตามเอกสารของโรงพยาบาล
1: แล้วก็
0: มีญาติผู้ชีวิตเสียชีวิตมารับศพด้วย
1: มาด้วยคร
0: ับขณะนั้นร่างถูกห่อด้วยถุงซิป
1: ห่อไว้แล้ว
0: ครับ
1: ญาติว่าไง
0: จึงสอบถามถึงเหตุผลและขอเปิดดูใบหน้า
1: แต่ไม่
0: ได้รับแจ้งว่าเป็นศพที่ติดเชื้อไม่อนุญาตให้เปิด
1: เขาไม่อนุญาตให้เปิดเนี่ย
0: พร้อมยืนยันว่าศพที่นำออกมาถูกต้องแน่นอนแม่ญาติจะทักท้วงกับผู้เสียชีวิตรูปร่างอ้วนท้วมแต่ร่างที่เห็นในตัวนิดเดียว
1: อย่างไรก็ตามเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคงยืนยันว่า
1: เป็นศพที่ถูกต้องนะ
0: อีตาบ้าเขาบอกไม่ใช่มึงยังว่าใช่อีก
1: ไปบอกเป็นศพที่ถูกต้อง
0: ตั้งนำร่างมาที่วัดแล้วก็เตรียมประกอบพิธีเปิดถุงออกมา
1: พอเปิดถุงออกมา
0: โอ้ยตายแล้ว
1: ผมตายวิญญาณมาเป็นผู้หญิงเนี่ย
0: ทีนี้ไอ้คนขับรถมาจะว่ายังไงอ่ะ
1: อันนี้เป็นผู้ชายเนี่ย
0: เออ เดี๋ยวไปก็ได้ครับพี่แล้วเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวผมอยากเอาไปคืนเอาไปคืน
1: ทรงผิดอ่ะ
0: แล้วศพญาติเราไปอยู่ไหนอ
1: ่
0: ะ
1: ต้องตามหาเนี่ย
0: แล้วญาติไอ้คนเนี้ยไม่หาศพญาติตัวเองไอ้หนู
1: เรียกนายกเออก็ต้องเอาศพไปเปลี่ยนเนี่ย
0: ครับอ้าวอ่านกระถินหน่อยหมดเวลาแล้วเนี่ย
1: กระถินสมัครีกัน
0: โอ้มาใหม่อีกสองวันสามวันเ
1: ออ
0: พี่น้องที่อุทัยธานีนะครับตายหมดแล้ว
1: เป็นไง
0: ข้าวตายเรียบร้อย
1: อ้าวก็ตาย
0: แก่ไม่เต็มที่ขายหนีน้ำเท่าไหร่ก็เอาพ่อ
1: ก็ว่ากันไปเห็นใจกันนะพวกเราคนไทยด้วยกันเนี่ย
0: ที่เพอทับทันนะบ้านหนองกลางดง
1: อ้าวว่ากันไป
0: ครับ
1: เอาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันนะวันที่31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมอคออำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองมาตำบลโคกสรุดอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาวสารยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลโรงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระโตนอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดห้วยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางรีตำบลบางรีอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือ ตำบลตารานเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากะโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะนาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบัญชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลาดนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาศรตำบลมหาศรอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบกตงธนูตำบลกงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดวังเวินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปลูอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอหมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลโกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดพุเรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดโกชายเจริญธรรมตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดบ้านครัวตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดผู้น้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดหนองนาอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบ้านกล่ำตำบลธรรมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท8พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: สุดยอดเลยเนี่ยมาได้เวลาพอดีเลย
1: งานบุญนะ
0: งานบุญเนี่ย
1: กฐินสามัคคี
0: สองคนเราได้บุญอื้อโชเล่ได้มากกับผมหน่อย
1: เป็นใหญ่ได้มากกว่า
0: อ่านทุกวัดเลยประกาศทุกวัดเลยนี่เยี่ยมยอดขอรัตนานิมนต์พระเดชพระคุณเจ้าวาดทุกวัดนะครับถ้ามีเวลาว่างก็ขอเชิญฉันเพลงที่บ้านโชเล่นะครับ40กว่าวัดอ่ะ
1: 40กว่าวัดเลย
0: โอ้
1: ยน่าจะ50กว่าวัดเลย
0: เ
1: พิ่มมาเมื่อกี้2วัด
0: ยิ่งกว่าจัดงานทำบุญกลางบ้านทำบุญประจำจังหวัดด้วยนะ
1: ถ้าโชเล่มีงานอย่างนี้ละรวยเลย
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081
6: 0890-1691 081-290-1691
7: เร่งข้าวของต้องวีซ่าข้าวของต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารพิษ
8: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
9: คราวนี้โฉมใหม่GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
10: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577477ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะจังหวัดปราจีนบุรีเร่งกำจัดขยะหลังน้ำลดขณะที่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีส่งกลิ่นเหม็นเร่งแก้ปัญหาด่วนสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยา

0: ีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโกพลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: วันนี้13ตุลาคม69สภาพบรรยากาศในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรียังพบว่าถนนบางสายยังมีน้ำท่วมขังแต่รถเล็กสามารถสัญจรไปมาได้แล้วแต่ถนนทางเชื่อมระหว่างอำเภอเมืองปราจีนบุรีกับอำเภอศรีมหาโพธิ์ถูกน้ำกัดเซาะจนถนนพังไป1ช่องการจราจร2จุดนอกจากนี้หลังน้ำลดยังคงพบกองขยะวางอยู่ตามสะพานริมถนนอยู่จำนวนมากนายธนาทิพย์โคกมณีรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีรักษาการผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเรียกประชุมหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อบริหารจัดการขยะในพื้นที่อำเภอต่างๆนำรถบรรทุกพร้อมกับบางคนเข้าขนย้ายขยะในแต่ละพื้นที่ไปดำเนินฝังกลบเป็นการด่วนขณะที่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีมีกลิ่นเน่าเหม็นจนปลาในแม่น้ำขาดออกซิเจนรัฐบาลเร่งช่วยเหลือ828โรงเรียนใน29จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเร่งสำรวจความเสียหายซ่อมแซมอาคารเรียนและฟื้นฟูสภาพจิตใจนักเรียนและครูคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: ร้อยเอกหญิงพัทรารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลได้มีการกำชับกระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสปท.เร่งช่วยเหลือสถานศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งด้านงบประมาณการซ่อมแซมอาคารสถานที่และการจัดหาอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อลดผลกระทบต่อการศึกษาของนักเรียนให้มากที่สุดจากการติดตามสถานการณ์พบว่ามีโรงเรียนในสังกัดสปท.ประสบอุทกภัย828แห่งในพื้นที่29จังหวัดโดยได้จัดสรรงบประมาณช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว668แห่งละ 35,000 บาทเพื่อบรรเทาความเสียหายและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าขณะเดียวกันสปท.เร่งสำรวจความเสียหายของอาคารโรงเรียนและโครงสร้างพื้นฐานโดยเน้นความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยเป็นสำคัญพร้อมประเมินความจำเป็นด้านสื่อและอุปกรณ์การเรียนเพื่อนำข้อมูลประกอบการจัดสรรงบประมาณซ่อมแซมและฟื้นฟูโรงเรียนให้พร้อมใช้งานนอกจากนี้ยังได้ประสานนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อจัดกิจกรรมฟื้นฟูสภาพจิตใจนักเรียนครูและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบทั้งนี้รัฐบาลยืนยันจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งให้ความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงเพื่อให้โรงเรียนกลับมาเปิดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัยและให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
3: ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่31นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานร่วมบริจาคโลหิตเนื่องในวันนวมินทรมหาราชติดตามได้กับคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์ค่ะ
5: ทหารมาแล้ว
6: ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่31นำนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาพระราชทานจำนวน60นายร่วมบริจาคโลหิตตามโครงการเติมโลหิตเพื่อชาติ10ล้านซีซีณภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่8อำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โดยมีนักศึกษาวิชาทหารร่วมบริจาคโลหิตได้ปริมาณโลหิตรวม 24,000 ซีซีเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์และส่งเสริมการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เพื่อส่วนรวมทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสืบสานแนวทางพระราชดำริทำความดีเพื่อสังคมและส่งต่อคุณค่าแห่งการให้แก่คนรุ่นต่อไปและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
7: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
8: ฟังข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจิราชนิดแคปซูล BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
9: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ ช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงโตไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
10: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
11: หนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรซ์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรซ์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
12: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
11: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
13: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหนิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
14: ไม่ต้องกลัวหนาวไม่ต้องกลัวเหลืองเตี้ยแคระแกรนไม่กินปุ๋ยสำหรับข้าวระยะแตกก่อใช้วัคซีไรส์80-100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวต่อให้หนาวแค่ไหนข้าวก็แตกก่อเขียวใบตั้งไม่แคระแกรนหมดปัญหาใบเหลืองเพลี้ยไฟไรแดงสำหรับข้าวระยะออกรวงใช้วัคซีไรส์ผสมกับวีซ่าเร่งรวงข้าวจะออกรวงไวได้รวงใหญ่ไม่เป็นเชื้อราอย่าลืมวีซ่าคั่วเหนียวป้องกันการหลุดร่วงของเมล็ดข้าวอากาศหนาวเย็นแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันคณี0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี

0: รักมา5ปีคุณหนูมิเตอร์ค่ะเวอร์ชั่นนี้แล้วก็ก่อนหน้านี้มีคุณก๊อตจักรพันธ์นะคะเปิดเพลงอะไรไปถึงชั่วก็รักนะคะ2เพลงเริ่มต้นรายการข่าวเด็ด11โมงกับปุ้มสันธนีค่ะติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวัน11โมงถึงเที่ยงแบบนี้นะคะจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์ฟิล์มควบคุมเสียงปุ้มอยู่บ้านฟิล์มอยู่สถานีนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ครับ
1: ปุ้มสันธนีนะครับ
0: ค่ะ
1: ผมต้องการสั่งยาที่เป็นยาไล่หนูครับ
0: เคยสั่งไหมคะ
1: ไม่เคยครับไม่เคยสั่งคร
0: ับ เดี๋ยวเที่ยงปุ้มโทรกลับนะคะขอปุ้มจัดรายการก่อนเนาะ
1: โอเคคร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะ0855179025นะคะ0855179025นะคะเบอร์นี้จะสั่งจะซื้อก็โทรมาได้เลยแต่ว่าสาเหตุที่ให้คุยหลังไมค์เพราะว่าเขาไม่เคยสั่งเขาต้องบอกชื่อที่อยู่นะคะเราก็ต้องไม่บอกหน้าไมค์ไม่เป็นสาธารณะไว้แอบบอกกันหลังไมค์อะไรประมาณนี้นะคุณผู้ฟังจะใช้อะไรสมุนไพรปราบหนูใช่ไหมเด็ดสุดในยุคนี้ไม่มีใครเกินแล้วค่ะคุณผู้ฟังขาถ้าเป็นเรื่องของสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีบอกได้เลยว่าเด็ดและดีที่สุดในยุคนี้ก็ต้องปราบสมุนไพรปราบหนูของปุ้มนี่แหละนะคะหอมไม่เหม็นไม่เป็นอันตรายแต่ไล่หนูไปได้อย่างยาวนานเพราะว่าฉีดตอนข้าวเล็กจะไปฉีดอีกทีก็ออกรวงบางทีออกรวงแล้วยังไม่ต้องฉีดเลยข้ามฤดูไปเลยก็มีเด็ดสุดยุคนี้ก็สมุนไพรปราบหนูปุ้มนี่แหละค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าพูดค่ะไม่พูดวางนะวางเลยอย่ายิงนะอย่ายิงโทรศัพท์ไม่ใช่ปืนนะคะอย่าหยอดด้วยค่ะไม่ใช่หนุ่มครกประมาณนี้นะแต่โทรก็โทรเลยคุยก็คุยเลยเนี่ยค่ะจะสั่งซื้อสมุนไพรปราบหนูก็โทรมา0855179025นะคะ
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
4: ปราบหนูดีมากเลยเพิ่งใช้หมดจะซื้อมาตั้งแต่คราวที่แล้วนู่น
5: นั้นเข้าไปกัดไหม
4: วันแรกนะวันคืนแรกเอาไว้หนึ่งคืนแล้วก็จะมีลงร้อยตีนตัวไหนอะแล้วก็เดี๋ยวไอ้วันคืนที่สองอะไปฉีดเลยจ้าตอนเย็นอะไม่มีที่มากวนเลยหนาหายไปไหนหมดก็ไม่รู้ข้างนาเขากินเป็นล็อกๆเลยนะจ้ะลงเป็นล็อกๆเลยนี่ไม่มีลงเลย
5: แต่งติดกันก็ไม่ลงเลย
4: จะไม่ลงเลยไปไหนก็ไม่รู้หนีไปเลยไม่มีมาลงไม่มีมาลอยเลยมีลอยคืนแรกว่าฉีดว่าหวานข้าไปแล้วล็อกคืนแรกว่าจะลงตรงไหนมั่งลงเท่าไหร่มั่งก็ฉีดตอนเย็นคืนที่สองอ่ะโอ้โหหายเงียบ
5: โอเคปราบหนูดีมาก
4: ดีมากดีมากเลยจากคนข้างหน้าก็สนใจเนี่ยเดี๋ยวจะบอกต่อ
5: ได้ค่ะขอบคุณนะคะ
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีนไรซ์ฉีดพ่นในนาข้าวใบขาวก็หายเชื้อราก็หยุดโรคไม่ลุกลามต้นข้าวจะเขียวแข็งแรงแต่ก่อรอออกรวงชีวภาพปราบปรามใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่สกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยทั้งผู้ใช้และไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 9025 085 517 9025 085 517 9025เกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมี
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
3: ไม่ต้องกลัวหนาวไม่ต้องกลัวเหลืองเตี้ยแกรนไม่กินปุ๋ยสำหรับข้าวระยะแตกก่อใช้วัคซีไรส์80-100ซีซีในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวต่อให้หนาวแค่ไหนข้าวก็แตกกอเขียวใบตั้งไม่แกรนหมดปัญหาใบเหลืองเพลี้ยไฟไรแดงสำหรับข้าวระยะออกรวงใช้วัคซีไรส์ผสมกับวีซ่าเร่งรวงข้าวจะออกรวงไวได้รวงใหญ่ไม่เป็นเชื้อราอย่าลืมวีซ่าคั่วเหนียวป้องกันการหลุดร่วงของเมล็ดข้าวอากาศหนาวเย็นแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันคณี0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
0: มาติดตามเรื่องราวของข่าวนะคะฟังกันไปหมดแล้วนะปราบหนูปราบราวัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวลดการหลุดร่วงช่อมะม่วงไม่เป็นราดำแล้วก็กันข้าวดิบข้าวเด้งไม่ให้ร่วงลงนาด้วยนะคะสั่งซื้อก็โทรหาปุ้มเลย085 517 9025นะคะ085 517 9025นะคะเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมก่อนเข้าเฝ้ารับเสด็จในหลวงพระราชินีณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย 8:30 นที่ผ่านมาที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมจากนั้นนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยวางพวงมาลาในนามของกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ถ่ายภาพหมู่เป็นอันเสร็จพิธีนะคะ 17:00 นวันนี้นายกรัฐมนตรีและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวัง13ตุลาคมของทุกๆปีวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นะคะชื่อวันนี้คือวันนวมินทรมหาราชนะคะอันนี้ก็เป็นประจำทุกปีเป็นวันหยุดราชการเป็นวันที่เหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9มีประกาศฉบับสุดท้ายจากกรมอุตุนิยมวิทยาเช็ครายชื่อจังหวัดที่ยังได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักบางแห่งและอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะ13ตุลาคมค่ะ Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาโพสต์ประกาศเตือนเรื่องฝนตกเป็นฉบับที่13เมื่อ 5:00 ที่ผ่านมานะคะยังคงมีฝนอยู่ในพื้นที่ต่อไปนี้นะคะวันนี้13ตุลาคมค่ะภาคเหนือที่กำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่โคราชบุรีรัมย์สุรินทร์ภาคกลางที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราด ส่วนภาคใต้ที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลานราธิวาสพังงาภูเก็ตและกระบี่ค่ะทำไมถึงยังมีฝนตกอยู่ก็เพราะว่าเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวอากาศเย็นจากจีนจะเริ่มแผ่ลงมาขณะที่ลมยังพัดพาความชื้นเข้ามาเติมให้แล้วก็ร่องมรสุมที่พัดผ่านภาคใต้ตอนล่างทำให้หลายพื้นที่ยังมีฝนตกหนักอยู่นะคะระมัดระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกสะสมพื้นที่ลุ่มต่ำและที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและชาวเรือก็ควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเพราะว่าคลื่นอาจสูงถึง2เมตรค่ะคุณผู้ฟังนี่แหละนะคะภาคกลางบ้านเราวันนี้มีฝนร้อยละ60นะคะฝนตกหนักที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามรวมกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนี่ค่ะเช็ครายชื่อประกาศให้

่อเนื่องโดยเมื่อวานนี้ธนาคารออมสินโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยจำนวนทั้งสิ้น 163,350 ครัวเรือนเป็นเงินทั้งสิ้น 1,284.86 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพเนี่ย 75,738 ครัวเรือนในกรุงเทพเป็นเงินถึง 500,000 เดี๋ยวนะคะ 553,651 ล้านบาทเนี่ยค่ะ553ล้านนะสำหรับในกรุงเทพอะแต่ว่าเมื่อวานเนี้ยโอนไปทั้งสิ้นเนี่ย 1,284.86 ล้านบาทพันกว่าล้านแล้วคุณผู้ฟังแล้วก็วันนี้นะคะวันนี้อีก21จังหวัด 151,124 ครัวเรือนรวมเป็นเงินสำหรับวันนี้ 1,155.59 ล้านบาทค่ะ21จังหวัดมีที่ไหนบ้างได้รับแน่ๆนนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองและกรุงเทพค่ะนะคะจะโอนเงินเข้าบัญชีประชาชนที่ผูกเลขพร้อมเพย์ใครมีพร้อมเพย์บุบัญชีธนาคารไหนก็จะได้รับก่อนเลยในวันนี้ตั้งแต่11โมงก็ทยอยโอนกันไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็มีสถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรีก็เตือนมา Facebook ของประชาสัมพันธ์กาญจนบุรีโพสต์ข้อความว่าอุตุเตือนภัยหนักกาญจนบุรีเฝ้าระวัง 13-14 ตุลาคมโดยเฉพาะอำเภอไซโยกค่ะปริมาณฝนสะสมทะลุ96มิลลิเมตรสถานีอุตุนิยมวิทยากาญจนบุรีก็ออกประกาศนะคะปริมาณฝนสะสมตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันนี้ถึงวันพรุ่งนี้พบว่าหลายอำเภอในกาญจนบุรีมีปริมาณฝนตกหนักมากนะคะอำเภอไซโยกทองผาภูมิศรีสวัสดิ์กาญจนบุรีที่อำเภอเมืองและอำเภอบ่อพลอยนี่อยู่ในระดับเสี่ยงค่ะท่าม่วงหนองปลือห้วยกระเจาอันนี้ระดับปานกลางท่ามะกาพนมทวนมะขามเตี้ยเลาขวัญและสังขละบุรีปริมาณฝนอยู่ในระดับต่ำสังขละบุรีนี่ต่ำมากนะคะอันนี้ก็เฝ้าระวังข้อมูลดังกล่าวเป็นการคาดการณ์แบบจำลองสภาพอากาศไม่ใช่สภาพอากาศที่เกิดขึ้นจริงอาจจะมีความคลาดเคลื่อนได้แต่ประชาชนในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะอำเภอไซโยกทองผาภูมิศรีสวัสดิ์อำเภอเมืองและอำเภอบ่อพลอยระมัดระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนี่ค่ะอันนี้คือที่ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่กาญจนบุรีมาที่อุทัยธานีค่ะชาวนาบอกว่าไม่ไหวแล้วจะตายกันหมดแล้วข้าวยังไม่แก่เต็มที่ต้องเกี่ยวขายหนีน้ำท่วมกันแล้วผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในหมู่1บ้านเหนียงงามตำบลหนองกลางดงอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีชาวนาบอกว่าตัดใจค่ะยอมตัดใจจ้างรถเกี่ยวมาเกี่ยวข้าวในแปลงนาบนเนื้อที่13ไร่ทั้งที่เมล็ดข้าวยังเขียวสุกแก่ไม่เต็มที่เพื่อที่ต้องการเร่งเกี่ยวให้โดยเร็วเพราะว่ากลัวปัญหาฝนตกหนักอาจจะทำให้น้ำขังในนาข้าวขึ้นมาอีกเนี่ยค่ะยอมควักเงินซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงที่แพง100กว่าลิตรลิตรละ45บาทสูบน้ำออกจากแปลงนาเพื่อให้รถเกี่ยวทำงานได้สะดวกทำให้ต้นทุนการผลิตสูงขึ้นไปอีกปุ๋ยเคมีก็ต้องซื้อมาจากร้านค้าถ้าเกี่ยวเสร็จขายได้ก็ไปใช้หนี้ใช้สินแหละชาวนาเดี๋ยวนี้มีภาระหนี้ส่วนทางกับราคาข้าวที่ตกต่ำผลผลิตก็ไม่ดีเนื่องจากต้นฤดูกาลประสบปัญหาฝนทิ้งช่วงข้าวเหี่ยวเฉาแต่พอหลังเกิดฝนตกหนักข้าวบางส่วนรอดตายกลับมาเจริญเติบโตอีกครั้งยังไม่ทันเต็มเม็ดเต็มหน่วยน้ำก็มาอีกแล้วค่ะก็ยังดีขายได้เท่าไหร่ก็เอาเท่านั้นปีนี้ชาวนาย่ำแย่ที่สุดประเมินแล้วไม่มีเงินเหลือเก็บตัดเพราะรัฐบาลว่าชาวนาจะอยู่ไม่ได้จะตายกันหมดแล้วอยากให้รัฐบาลช่วยผลักดันราคาข้าวให้สูงขึ้นกว่านี้นี่ค่ะน้ำตาชาวนาคุณผู้ฟังค่ะเนี่ยคืออย่างนี้นะคะทุกวันนี้เนี่ยประเด็นที่หนึ่งคือต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นราคามันก็แพงอยู่แล้วแล้วเราก็ไปใช้ซ้ำซ้อนด้วยค่ะอย่างที่ปุ้มบอกอะ

0: ันไว้จะได้ไม่ต้องมานั่งแก้ทีนี้พอบอกว่าให้กันไว้ไม่กันค่ะปุ้มบอกแล้วว่าวัคซีนไรอ่ะกันเพลี้ยกันรากันหนอนกันได้แต่เกษตรกรบอกไม่เป็นไรฉีดไปก่อนเพราะเคยชินไงไปฉีดวัคซีนไรเอาปราบหนอนไปผสมฉีดเลยทีเดียวก็บอกว่าฉีดวัคซีนไรมันไม่เป็นหนอนเกษตรกรก็ไม่เชื่อค่ะฉีดวัคซีนไรแล้วให้ลดปุ๋ยลงไปเกษตรกรก็ประโคมปุ๋ยลงไปเลยปุ๋ยก็แล้วยูเรียก็อีกให้มันเขียวให้มันเขียวพอเขียวปุ๊บหนอนก็มายูเรียมาหนอนก็มาค่ะก็บอกว่าเบาๆปุ๋ยเราประหยัดปุ๋ยด้วยทำมาเพื่อให้เกษตรกรประหยัดไม่ต้องจับใบไม่ต้องใส่ฮอร์โมนไม่ต้องกันเพลี้ยกันหนอนกันราเก็บให้หมดแล้วฉีดวัคซีนไรอย่างเดียวบำรุงดินก็ใส่ปุ๋ยไปไม่ต้องประโคมค่ะ10ไร่ใส่ไป9ลูกโอไม่ไหวนะ10ไร่ใส่ไป7ลูกพอเหอะ10ไร่เอาซะ4ลูกก็บุญเท่าไหร่แล้วบอกเลยนะอันนี้เรื่องจริงค่ะบางท่านก็ไม่เชื่อประโคมกันไปมันก็เป็นหนอนอยู่ดีอ่ะไอ้ที่มีอยู่ในท้องตลาดเดี๋ยวก็เป็นใบขาวพอใส่ปุ๋ยไปปุ๊บหนอนมาแล้วทีนี้ฉีดยาฆ่าหนอนไปเพลี้ยไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดโทรมาหาปุ้มนี่ช่วยให้คุณประหยัดบางคนก็เชื่อครึ่งไม่เชื่อครึ่งโทรมาบางคนก็โดนหลอกมาจนชินแล้วอ่ะมันจะจริงหรือมันจะไล่หนูได้แน่นะมันจะดีจริงไหมก็ไม่แน่ใจก็ไปใช้ของเดิมแหละที่เขาหลอกๆไปซื้อมาก็เปลืองตังค์เปล่าๆแล้วก็ไม่ได้ดีผลผลิตก็กระด่อนกระแด่นก็บอกว่าให้ใช้วัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงมันจะได้ท้องเสมอกันทุกต้นที่เขาได้เกินๆนาก็เพราะวัคซีนไรกับวีซ่าเร่งรวงนี่แหละแล้วปิดท้ายด้วยวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเมื่อเช้าก็มีเกษตรกรจะไปซื้อที่ร้านเจ๊หมูไปได้เลยมีวีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มฉีดวีซ่าคั่วเหนียวด้วยเขามีข้าวดีดนะคะมีหนอนอีกเปลืองอีกทีนี้ฉีดวัคซีนไรวีซ่าเร่งรวงแล้วฉีดวีซ่าคั่วเหนียวอีกจะฉีดปราบหนอนอีกถ้าฉีดวัคซีนไรมาตั้งแต่แรกไม่ต้องเปลืองปราบหนอนเลยทีนี้ตามนี้นะไปร้านลุงหลอดโคกระเทียมก็ได้นะมีนะคะไปได้เลยขณะที่ภาคใต้มีฝนทางเหนือเริ่มแล้วค่ะดอยอินทนนท์แตะ10องศาแล้วนะคะเมื่อเช้านี้สันกำแพงหมอกลงเรื่อยๆดอยอินทนนท์10องศานักท่องเที่ยวแห่รับลมหนาวกันแล้วจ้าบรรยากาศในภาคเหนือเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูอย่างชัดเจนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพื้นที่อำเภอสันกำแพงเชียงใหม่นะเจ้าท้องทุ่งนาเริ่มมีหมอกบางปกคลุมไปทั่วบริเวณเป็นสัญญาณการเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูหนาวของปีนี้7นาฬิกาที่ผ่านมาบรรยากาศบนยอดดอยอินทนนท์บริเวณจุดชมวิวกิ่วแม่ปานท้องฟ้าเปิดสดใสคุณภาพอากาศดีเยี่ยมเขียวไปเลยอ่ะไม่มีส้มมีแดงเหมาะกับการท่องเที่ยวมากค่ะนักท่องเที่ยวพากันมาสัมผัสอากาศหนาวเย็นบนยอดดอยกันคึกคักทีเดียว10องศาเซลเซียสค่ะบริเวณจุดชมวิวกิ่วแม่ปานนี่13องศาอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์17องศาเซลเซียสค่ะช่วงนี้ก็ยังไม่มีฝุ่นไงฝนพึ่งไปอากาศยังดีอยู่สดชื่นนะคะจากเรื่องของความสดชื่นมาที่เรื่องของความสุดชุ่ยญาติรอรับศพหญิงสาวที่เสียชีวิตมาประกอบพิธีที่บ้านเกิดจังหวัดสุรินทร์แค่รู้ว่าเสียชีวิตความเศร้าก็มาเยือนกันทั้งครอบครัวแล้วเตรียมสถานที่รอตั้งศพ บำเพ็ญกุศลเปิดโลงจะเปลี่ยนเสื้อผ้าเอ้าญาติเป็นผู้หญิงแต่ร่างที่มาผู้ชายนะนี่50กว่าแล้วเอ้ายังไงส่งอะไรมานัดแลกเปลี่ยนกันให้วุ่นวายไปหมดแล้วนี่ของใครเนี่ยเอาไปแลกกันที่ไหนยังไงญาติพี่น้องของนางสาวอ้อยจันนุบินอายุ46ปีเตรียมงานไว้ที่วัดบ้านตำเมาะตำบลลำดวนอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์เตรียมงานไว้รอเลยรับ เรื่องมาว่าญาติเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือดเสียชีวิตที่จังหวัดระยองรอรับร่างอยู่จังหวัดสุรินทร์จากระยองมาสุรินทร์เพื่อมาประกอบพิธีทางศาสนาค่ะตกใจดีเปิดโลงออกมานางสาวอ้อยทำไมกลายเป็นผู้ชายไปแล้วครอบครัวตกใจไม่ใช่นะอันนี้ไม่ใช่นางสาวอ้อยเรื่องราวนี้โพสต์ผ่าน Facebook ของคุณอ้ําคุณอ้ําฉัตราวัฒน์มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจำนวนมากและเห็นใจกับครอบครัวที่ต้องมาเผชิญเหตุการณ์แบบนี้คุณฉัตราวัฒน์คงกล้าอายุ30ปีเป็นกู้ชีพค่ะลำเลียงศพมาจากจังหวัดระยองในขั้นตอนของการรับศพก็ดำเนินการตามเอกสารของโรงพยาบาลญาติผู้เสียชีวิตก็มาร่วมรับศพขณะที่ร่างเนี่ยห่อด้วยถุงซิปนะคะญาติก็ขอเปิดขอดูหน้าหน่อยได้ไหมแต่เขาบอกว่าเป็นศพติดเชื้อไม่อนุญาตให้เปิดเอาไหนบอกว่าเป็นโรคหัวใจขาดเลือดไงติดเชื้อได้ไงไม่ให้เปิดพอไม่ให้เปิดแล้วก็ยืนยันว่าชัวร์ชัวร์ไม่มั่วหรอกเอาไปได้เลยชัวร์แน่นอนใช่ไหมญาติก็บอกว่าผู้ตายอ่ะอ้วนๆนะแต่ที่อยู่ในห่อนี่เหมือนจะดูเล็กขนาดจะเล็กกว่าไหมอ่ะเจ้าหน้าที่ก็ยังบอกว่าใช่ถูกแล้วเอาไปเลยไม่ต้องเปิดติดเชื้อจะเปิดทำไมเอางั้นก็ไปเลยจากระยองไปสุรินทร์เดี๋ยวนะกู้ภัยน่ะเขาส่งให้อ่ะรถเขาไม่ได้เติมน้ำนะเติมน้ำมันบวกกับน้ำใจเขาไปถึงสุรินทร์นะโรงพยาบาลว่าไงเปิดถุงออกมาเป็นผู้ชายส่งผิดประสานเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเอามาเปลี่ยนซะดีๆเลยต้องเดินทางกลับนัดหมายแลกเปลี่ยนกันระหว่างทางดูสิโรงพยาบาลไหนเนี่ยที่ระยองอ่ะผู้สื่อข่าวก็เดินทางไปที่วัดบ้านตะเมาะบรรยากาศก็เงียบเหงาเหลือแต่โต๊ะและเก้าอี้ยังทำอะไรไม่ได้เพราะว่าต้องไปแลกกันมาผู้ใหญ่บ้านศักดิ์สิทธิ์สุขบันเทิงบอกว่ามาจนถึงวัดแล้วชาวบ้านกับพราหมณ์จะเปิดโลงแกะถุงซิปจะเปลี่ยนเสื้อผ้าให้ผู้ตายเปิดออกมานางสาวอ้อยจะไม่กลายเป็นผู้ชายไปแล้ววินะตกใจไม่เคยเจอมาก่อนนี่เป็นอุทาหรณ์เลยนะตรวจสอบให้รอบครอบก่อนเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดเขาก็ไม่ได้ติดใจหรอกเอาไปเปลี่ยนมาละกันได้ของจริงมาถึงก็ดำเนินการแหละฝากถึงโรงพยาบาลด้วยว่าอบรมเจ้าหน้าที่หน่อยเขาสุดเศร้าอยู่แล้วอย่ามาสุดช่วยอีก ข้อมูลมันต้องแม่นยำก่อนส่งมอบนี่ถ้าเกิดเขาไม่เปิดอ่ะทำอะไรไปก็ยังไม่รู้เลยนี่ดีนะที่เปิดก่อนส่งกลับกู้ภัยยังอยู่นำกลับมาให้นัดเจอกันกลางทางอีกเจ้าหนึ่งไปไหนก็ไม่รู้นะเรียกเปิดมาเอ้าไปแปลงเพศมาซะตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยดูเหอะชุยปะล่ะมีเรื่องของกลุ่มวัยรุ่นนัดชกต่อยกันลูกผู้ชายมันต้องตัวแต่ตัวปะอันนี้พกปืนมาด้วยโถไอ้ป๊อดกลัวสู้เขาไม่ได้เอาปืนมาด้วยขี่รถจะไปแจ้งตำรวจยังไม่ทันถึงโรงพักเลยโดนยิงเสียชีวิตที่เด่นชัยค่ะจังหวัดแพร่เจ้าหน้าที่รับแจ้งเหตุกลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาทและมีผู้ถูกยิงได้รับบาดเจ็บสาหัสเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานก็ไปเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชเด่นชัยอาสากู้ภัยเด่นชัยร่วมบุญก็ไปที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ Honda Wave กไก่วแหวนพพาน304จังหวัดแพร่ล้มตะแคงพบชายวัยรุ่นอายุ18นอนคว่ำหน้าถูกรถทับสภาพหมดสติไม่มีชีพจรถูกยิงด้วยปืนเข้ากลางหลังเจ้าหน้าที่เร่งปั๊มหัวใจยื้อชีวิตสุดท้ายไม่ทันค่ะเจ้าหน้าที่รับแจ้งว่ากลุ่มวัยรุ่นทะเลาะวิวาทนำกำลังเข้าตรวจสอบก็พบรถจักรยานยนต์ล้มอยู่และมีผู้ถูกยิงสอบถามจากเพื่อนผู้เสียชีวิตก็ได้ทราบว่ากลุ่มวัยรุ่นอีกฝ่ายนึงยิงใส่ทำร้ายร่างกายจากด้านหลังมันเป็นลูกผู้ชายแท้ๆหรือเปล่าท้าทายกันผ่าน Facebook นัดมาเจอกันตัวต่อตัวค่ะผู้เสียชีวิตมาถึงอีกฝั่งหนึ่งมีปืนมาเอ้าไม่แน่จริงนี่ว่า ลูกผู้ชายคำไหนคำนั้นอันนี้ไม่ใช่ละเขาก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์จะไปแจ้งตำรวจว่าอีกฝั่งหนึ่งมีปืนอีกกลุ่มนั้นก็ไม่ยอมขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ตามมาแล้วยิงจนเขาเสียชีวิตเลยค่ะคุณผู้ฟังค่ะเจ้าหน้าที่จัดชุดสืบไล่ล่าตามอย่างกระชั้นชิดจับได้เป็นเยาวชนชายอายุ17ปืนสั้นไทยประดิษฐ์1กระบอกมันช่างหาง่ายเนาะมึงเก่งเนาะอายุ17คุณผู้ฟังดูเหอะเก่งเหลือเกินมีเขี้ยวเล็บเนี่ยค่ะไม่รู้เหมือนกันว่าโดนจับแล้วเนี่ยจะสำนึกไหมคุณผู้ฟังจำเรื่องราวของหนุ่มออสเตรเลียได้ไหมที่จุงมือสาว17ขึ้นคอนโดแล้วก็หิ้วกระเป๋าลงมาปรากฏว่าสาว17ถูกหั่นเป็นท่อนๆใส่กระเป๋าเดินทางไปโยนทิ้งไว้ริมป่าหญ้าริมทางรถไฟในเมืองพัทยาเมื่อเดือนมิถุนายนน่ะหนุ่มออสเตรเลียคนนี้ชื่อนายไซมอนปีเตอร์คาร์เมนชาวออสเตรเลียค่ะผู้เสียชีวิตคือนางสาวธัญชนกอายุ17เป็นชาวกาฬสินธุ์หลังจากที่นายไซมอนถูกจับเจ้าหน้าที่ก็นำคดีเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิ์หลังจากที่ศาลอ่านและอธิบายคำฟ้องให้ได้รับทราบปรากฏนายไซมอนเปลี่ยนคำให้การค่ะปฏิเสธทุกข้อกล่าวหารับสารภาพแค่ซ่อนเร้นเคลื่อนย้ายและทำลายศพเพื่อปิดบังสาเหตุการตายปฏิเสธข้อหาฆ่าโดยเจตนาค่ะโดยอ้างว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้หญิงสาวเสียชีวิตระหว่างการต่อสู้ทำไปเพื่อการป้องกันตัวไม่ได้มีเจตนาฆ่าส่วนข้อหาพรากผู้เยาว์เพื่ออนาจารก็ยังปฏิเสธเพราะอ้างว่าไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตอายุไม่ถึง18แต่ก็เป็นข้อต่อสู้ของนายไซมอนแหละที่ต้องไปพิสูจน์กันในชั้นศาลคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อ25มิถุนายนประมาณ 3:30 กล้องวงจรปิดที่คอนโดแห่งหนึ่งที่บางละมุงชลบุรีจับภาพผู้เสียชีวิตเดินเข้าไปในอาคารคอนโดพร้อมนายไซมอนขึ้นชั้น15แล้วก็หายไปเลยไม่ออกมาอีกเนี่ยตั้งแต่ 3:00 เมื่อคืนที่สมมุตินะคะสมมุติวันที่25มิถุนายนเนี่ยเมื่อคืนนี้ 3:00 ใช่ไหมวันนี้ทั้งวันก็หายไปเลยจนคืนนี้ 3:00 กล้องวงจรปิดจับภาพนายไซมอนมิสเตอร์ไซมอนเนี่ยลากกระเป๋าเดินทางสีดำออกจากคอนโดขึ้นท้ายมอเตอร์ไซค์ขับออกไปทางถนนสุขุมวิทเลียบทางรถไฟแล้วก็กลับมาแต่ไม่มีกระเป๋าเดินทางค่ะไซมอนคำให้การของเพื่อนผู้เสียชีวิตที่แจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาเขาก็สืบสวนดูจากกล้องวงจรปิดก็เจอเรื่องแบบนี้แหละทั้งหลายทั้งปวงก็บ่งชี้เลยว่าหญิงสาวไม่ได้ลงมาจากคอนโดไซมอนออกไปโดยมีกระเป๋าแล้วกลับมาไม่มีกระเป๋าหญิงสาวไม่ได้ออกมาจากคอนโดแน่ๆตอนขึ้นไปด้วยกันแต่ไม่เห็นภาพอีกเลยแล้วไซมอนก็เตรียมจะเดินทางออกนอกประเทศเมื่อวันที่26มิถุนายนกำลังจะขึ้นเครื่องที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเจ้าหน้าที่ไปรวบมาได้ค่ะแล้วก็เจอกระเป๋าสีดำเป็นกระเป๋าเดินทางประมาณ26นิ้วถูกทิ้งอยู่ในป่าหญ้าริมทางรถไฟห่างจากคอนโดไป4กิโลเปิดกระเป๋ามาเจอร่างหญิงสาวมีบาดแผลที่ใบหน้ายืนยันตัวบุคคลว่าเป็นนางสาวธัญชนกนางสาวธัญชนกผู้เสียชีวิตก็ดำเนินคดีตอนแรกก็รับสารภาพแหละสุดท้ายเมื่อวานนี้ทีแรกเลยเนี่ยปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาแล้วก็ขอปล่อยตัวชั่วคราวเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตหลังจากตรวจหลักฐานพยานต่างๆเมื่อวานนี้ก็นัดสืบพยานปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาค่ะรับข้อเดียวคือปิดบังซ่อนเร้นศพผู้เสียชีวิตแต่ฆ่าผู้อื่นกับพรากผู้เยาว์เพื่ออนาจารเนี่ยไม่ยอมรับนี่ค่ะเมื่อวานนี้มีเหตุฟ้าผ่าเมนยอดหักพังลงมาสิ่งปลูกสร้างข้างๆก็พลอยเสียหายไปด้วยเพิ่งบูรณะได้2ปีเสียงดังสนั่นลั่นเลยค่ะวัดปราสาทสามัคคีธรรมตำบลบางโทรัตอำเภอเมืองสมุทรสาครหรือว่าวัดคลองซื่อศิษยานุศิษย์แจ้งมาว่าฟ้าผ่าเมนเสียหาย แล้วก็หลังคาศาลาสวดพระอภิธรรมศพหลังคาโรงครัวหลังคากุฏิสงฆ์ข้างๆพังหมดเลยค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบพบพระลูกวัดแล้วก็วัยวัจกรก็ไปดูจุดที่ฟ้าผ่าเศษปูนกระจัดกระจายยอดเมนแตกกระจายปูนกระเด็นกระดอนไปตามพื้นฝ้าเพดานของศาลาสวดศพแตกหักร่วงลงมาไฟในศาลาถูกตัดหลังคาโรงครัวมุงกระเบื้องเสียหายกระเบื้องแตกเป็นรูด้านหลังเตามีสายล่อฟ้าติดตั้งไว้ขาดหลุดออกมาผนังกระเบื้องหลุดล่อนแสดงให้เห็นถึงความรุนแรงหลังคากุฏิหลวงตาก็ได้รับความเสียหายเศษกระเบื้องเศษปูนหล่นใส่หลังคาจนพังไปหมดพระอธิการรังสาปัญญาวุฒโธเจ้าวาดวัดประสาทสามัคคีธรรมหรือวัดคลองซื่อบอกว่าประมาณ 5:30 วันที่11ตุลาคมค่ะฟ้าผ่าเปรี้ยงลงมาลงยอดเมนค่ะพังไปหมดตัวเตาที่ใช้เผาเป็นเตาถ่านยังมั่นคงแข็งแรงไม่เสียหายยังใช้งานได้ไหมต้องตรวจสอบก่อนน่ะเพราะว่ามันร้าวปูนเปิ่นแตกไม่รู้เหมือนกันว่าพอร้อนๆแล้วเนี่ยจะเสียหายมากกว่าเดิมไหมฝนถล่ม 2-3 ชั่วโมงอ่ะฟ้าผ่าเสียงดังสนั่นชาวบ้านได้ยินกันทั่วเมนก็เพิ่งบูรณะไปเมื่อ2ปีจ่ายไปตั้งหลายแสนตอนนี้ต้องมาซ่อมกันอีกแล้วยังรวมถึงสิ่งปลูกสร้างอื่นอีกตอนนี้ญาติโยมที่เสียชีวิตก็ต้องไปใช้ศาลาการประเรียนที่ทำบุญนั่นแหละตั้งสวดพระอภิธรรมไปด้วยเลยผู้มีจิตศรัทธาสามารถที่จะร่วมทำบุญกับท่านเจ้าวาดได้นะคะวัดประสาทสามัคคีธรรมบริจาคผ่านธนาคารกรุงเทพตามกำลังศรัทธาสอบถามที่เจ้าวาดได้เลย0840070064จำง่ายด้วย0840070064นะคะคุณผู้ฟังเวลาหมดค่ะเดี๋ยวปุ้มส่งท้ายรายการตรงนี้เลยคืนนี้เราพบกันตี3เหมือนเดิมในช่วงของข่าวรับอรุณขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วอย่าลืมโทรหาปุ้มนะ0855179025 0855179025นะคะขอบคุณมิสเตอร์ฟิล์มด้วยค่ะพบกันคืนนี้ตี3สวัสดีค่ะ
1: ข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
3: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
4: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชาวงปัง กระจายแบบพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
6: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081290-1691 081-290-1691มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากร้านเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025
7: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับกนกพรคำริกกบุตรค่ะชุมชนชาวมอญ200ครัวเรือนริมน้ำเพชรบุรีถูกน้ำทะเลหนุนสูงบวกน้ำจากเขื่อนเพชรเข้าท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างสักครู่มาติดตามค่ะ
9: สนับสนุนโดย
10: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
11: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: สถานการณ์น้ำในแม่น้ำเพชรบุรีพบว่าพื้นที่หมู่3ชุมชนชาวมอญวัดบางลำพูตำบลบางครกอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีได้รับผลกระทบจากระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยประมาณ200หลังคาเรือนเพราะน้ำทะเลหนุนสูงบวกกับปริมาณน้ำในเขื่อนเพชรก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องกว่า7ชั่วโมงส่งผลให้มีน้ำท่วมหลายแห่งส่วนอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีที่ประกาศเป็นเขตภัยพิบัติ9ตำบล46หมู่บ้านน้ำลดลงจนเกือบเป็นปกติแล้วประชาชนในพื้นที่เล่าว่าเป็นน้ำท่วมที่หนักสุดในรอบ30ปีกองทัพไทยจัดรถยนต์อเนกประสงค์ทางยุทธวิธีพร้อมพลขับสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานเขตหนองจอกกรุงเทพมหานครเพื่อรับส่งประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านฟอร์ราวิลหมู่บ้านคาริเบียนโฮมและชุมชนใกล้เคียงที่ประสบภัยน้ำท่วมพร้อมสนับสนุนการเดินทางของชุดแพทย์เคลื่อนที่เข้าจะไปตรวจรักษาโรคดูแลสุขภาพของประชาชนถึงพื้นที่พร้อมประสานส่งต่อผู้ป่วยหากต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนทั้งนี้กองทัพไทยยังคงประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการฟื้นฟูหลังน้ำลดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยยอดโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมสำเร็จแล้ว 160,000 ครัวเรือนเป็นเงิน 1,284 ล้านบาทคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
6: นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่20จังหวัดรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่99อำเภอ804ตำบล 6,037 หมู่บ้าน 960,000 กว่าครัวเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 2,450,000 คนทุกจังหวัดสถานการณ์น้ำลดลงต่อเนื่องขณะที่การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบเมื่อวานนี้ธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยสำเร็จไปแล้ว 163,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 1,284 ล้านบาทครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในกรุงเทพมหานครมีการโอนเงินเยียวยาให้กับผู้ประสบภัยแล้ว 75,738 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน553ล้านบาทและในวันนี้ปภ.จะทำการส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินเพื่อทำการโอนเงินให้กับประชาชนอีก 150,000 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 1,155 ล้านบาทครอบคลุม22จังหวัดซึ่งจะมีการโอนเงินในวันนี้ประกอบไปด้วยนนทบุรีอ่างทองสิงห์บุรีจันทบุรีฉะเชิงเทรานครนายกสระแก้วอุตรดิตถ์เชียงรายตากเพชรบูรณ์สุพรรณบุรีสมุทรสาครภูเก็ตสุราษฎร์ธานีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาชลบุรีปราจีนบุรีระยองรวมถึงกรุงเทพมหานครโดยธนาคารจะทยอยโอนเงินให้กับประชาชนที่ผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประชาชนเอาไว้ตั้งแต่เวลา 11:00 น.ดวงธิดาภูคำนวณรายงาน
7: การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลาการปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและความอดทนเป็นที่

0: โฉมใหม่GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light ถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาทมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป GG Cap New Light สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเวนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดโรงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์เซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมดิซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวะ

0: TTCAP New Light เป็นยาแผนโบราณเลขทะเบียนยา G544/59 เล่นมือถือเยอะทำงานผ่านหน้าจอใช้สายตามากระหว่างวันเราเอาอยู่ TTCAP New Light มีสมุนไพรสกัดเข้มข้นเพื่อคนรักสุขภาพสั่งเลย0947619922หรือสั่งผ่านช้อปปี้ก็ได้นะ
1: ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922ยาแคปซูลเทาเอนอนตราดีพ็อก
0: ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อจีจีแคปนิวไลท์ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองสนใจสั่งซื้อสมุนไพร GGCAP New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเทาเอนอ่อนตราดีพร็อกและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้า0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922

ติดต่อร้านตัวแทนจำหน่ายเพื่อซื้อ GT Cap New Light ถนอมดวงตาและยาบรรเทาริดสีดวงทวารหนักตราดาก้าดังนี้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีร้านบนเมืองเภสัชในตลาดบนเมืองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองร้านลูกสาวสมบัติตลาดป่าโมกอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทอง

0: นิวไลท์สั่งเลย0947619922
1: ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเป็นยาแผนโบราณทะเบียนตำรับยาเลขที่ G572/54 ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกบรรเทาอาการปวดเมื่อยบำรุงร่างกายคลายเส้นแก้ขัดยอกเพิ่มกำลังวังชายาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกเหมาะกับผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยทำงานกรรมกรแบกหามทำงานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อนยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกใส่ใจทุกคนห่วงใยทุกครั้งยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อกอยากได้สั่งเลย0947619922 0947619922 ยาแคปซูลเท้าแอนอนตราดีพ็อก
2: สนใจสั่งซื้อสมุนไพร GG Cap New Light ถนอมดวงตาสมุนไพรเท้าแอนอนตราดีพ็อกและยาบรรเทาริดโรงทวารหนัก0947619922ย้ำอีกครั้ง0947619922
3: ท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลเป็นยาลดกรดเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดกรดฮีโร่เจลช่วยเคลือบแผลในกระเพาะอาหารและลำไส้ฮีโร่เจลช่วยลดอาการจุกเสียดแน่นปวดท้องมีกรดมากเกินไปแสบร้อนสวงอกฮีโร่เจลมีตัวยาอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์แมกนีเซียมไฮดรอกไซด์ไซเมทิโคนท้องอืดจุกเสียดแน่นเป็นโรคกระเพาะอาหารใช้ฮีโร่เจลฮีโร่เจลของบริษัทฮีโร่เมดิซินฟาร์มาจำกัด
4: ทำไงดีวะนะ
5: ต่อจากนี้ไปเชิญติดตามรับฟังรายการรู้รักษามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมบุญยฤทธิ์ฉิมพิมล
1: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
2: นะครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันที่13ตุลาคมนะครับตรงกับวันอังคารก็เป็นวันหยุดราชการที่เปิดโอกาสนะครับให้พี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับได้ร่วมแสดงออกนะครับเนื่องในวันที่13ตุลาคมนะครับนั่นก็คือเป็นวันนวมินทรมหาราชนะครับซึ่งก็เป็นวันที่หัวใจของคนไทยทั้งชาตินะครับต่างที่จะล้อมรวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับเพื่อรำลึกถึงพระผู้ที่เสด็จสู่สวรรคาลัยแม้ว่าเวลานะครับจะผ่านนานเพียงใดก็ตามนะครับแต่ว่าภาพพระราชกรณียกิจนะครับหยาดเหงื่อ

ฝ่าพระบาทได้ทรงใช้พระราชปรีชาญาณและความกล้าหาญที่พระองค์ทรงมีอยู่ท่วมท้นในการนำพาประเทศไทยให้พ้นภัยพระองค์ทรงไม่เคยอยู่ห่างไกลจากประสบกรณิกรของพระองค์และทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเหล่าประมุขทรงเป็นมิตรที่รักและพึงเคารพที่สุดของพวกเราความตอนหนึ่งของการถวายพระพรชัยมงคลที่เป็นพระราชดำรัสแทนความรู้สึกของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนเดรุสรามที่ทรงมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินร่วมในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อปีพุทธศักราช2549ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนมุมมองของประมุขต่างประเทศและคนทั่วโลกที่มีต่อพระองค์ได้เป็นอย่างดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงได้รับการถวายพระสมัญญามหาราชซึ่งความยิ่งใหญ่จากถ้อยคำสรรเสริญพระเกียรตินี้มาจากมติมหาชนที่ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงงานหนักตลอดพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่าทำให้ตลอดเวลาการครองราช70ปีแห่งการพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้กลายเป็นพื้นแผ่นดินทองเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่าทุกรอยย่างพระบาทของพระองค์ที่ย่ำลงบนพื้นแผ่นดินไม่มีพื้นที่ใดเลยที่ไม่งอกเงยพัฒนาจนกลายเป็นคำกล่าวที่สะท้อนความทุ่มเทอย่างสุดพระปรีชาสามารถของพระองค์ว่าเมื่อพระบาทยาตราปวงประชาก็เป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นโครงการที่ประชาชนน้อมนำไปปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ3ห่วง2เงื่อนไขใช้จ่ายอย่างพอประมาณมีเหตุผลสามารถทำให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้อย่างภาคภูมิและเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องปวงชนชาวไทยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถไว้โดยสมบูรณ์ทรงส่งเสริมให้ประชาชนและข้าราชบริพารในพระองค์ได้น้อมนำโครงการโคกหนองนาโมเดลซึ่งเป็นแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากภูมิสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลดังปรากฏในภาพฝีพระหัตถ์พระราชทานชุดโคกหนองนาแห่งทานน้ำใจและความหวังโครงการพระราชทานเรื่องอารยเกษตรตลอดจนหลักสูตรพระราชทานต่างๆเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจนำมาสู่การพัฒนาซึ่งล้วนแล้วแต่ยังประโยชน์ให้ประชาชนทั่วประเทศมีความกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้โดยส่งมุ่งหวังให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการมีจิตอาสาทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนมีความเมตตาเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนั่นก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเสมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความรักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้ได้ผลิตดอกเป็นความรักออกผลเป็นความสามัคคีอย่างรากฝังลึกลงในหัวใจของประชาชนชาวไทยแล้วทั่วทั้งแผ่นดิน

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับวันที่13ตุลาคมของทุกปีนะคะวันนวมินทรมหาราชวันแห่งการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแม้ระยะเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดแต่ภาพพระราชกรณียกิจอย่าพระเสโทที่หลั่งชโลมผืนดินไทยและแนวพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการยังคงแจ่มชัดและอบอุ้มหัวใจของพวกเราชาวไทยอยู่เสมอสิ่งที่ดีที่สุดที่พวกเราทุกคนจะทำได้เพื่อเป็นการบูชาพระคุณของพระองค์นั่นก็คือการสืบสานพระราชปณิธานนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้และทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดด้วยความซื่อสัตย์สุจริตค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาดูกิจกรรมในช่วงนี้นะครับก่อนที่เรียกว่าโขนพระราชทานจะทำการแสดงนะครับก่อนหน้านี้ก็จะมีเรียกว่ากิจกรรมโขนเยาวชน2000

0: 2569ก็จะมีการแสดงนะครับก็เป็นการเปิดพื้นที่นะครับให้คนรุ่นใหม่ได้ร่วมสืบสานศิลปะการแสดงโขนถ่ายทอดเรื่องราวนะครับผ่านลีลานาฏศิลป์ดนตรีและเครื่องแต่งกายงดงามก็เป็นอีกหนึ่งโอกาสนะครับที่จะได้เห็นพลังของคนรุ่นใหม่กับการรักษาศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงมีชีวิตอยู่บนเวทีโดยในครั้งนี้นะครับได้หยิบรามเกียรติ์นะครับตอนอัครนารีสีดามาถ่ายทอดเรื่องราวของพระนางสีดาพระมเหสีของพระรามผู้ที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์สำคัญนะครับหลังจากเสร็จศึกกับกรุงลงกาแม้ว่าพระนางนะครับจะยืนยันในความบริสุทธิ์และก็ความซื่อสัตย์นะที่มีต่อพระรามมาโดยตลอดแต่กลับต้องเผชิญนะครับกับข้อครหาและก็บททดสอบครั้งยิ่งใหญ่จนนำไปสู่การพิสูจน์สัจจะบารมีนะครับของพระนางสีดาเรื่องราวในตอนนี้นะครับจึงไม่ได้เป็นเพียงแค่ฉากการต่อสู้หรือว่าความยิ่งใหญ่หากแต่ยังสะท้อนถึงเรื่องของความรักความซื่อสัตย์ศักดิ์ศรีและการยืนหยัดในความจริงของลูกผู้หญิงคนหนึ่งครับ
1: ค่ะมาจัดแสดงที่ลุมพินีสถานนะคะที่อาคารประวัติศาสตร์กลางสวนลุมพินีซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นแลนด์มาร์คสำคัญด้านดนตรีและลีลาของกรุงเทพมหานครค่ะก่อนที่จะได้มีรับการปรับปรุงแล้วก็ฟื้นกลับมาเป็นพื้นที่สำหรับดนตรีศิลปะและการแสดงอีกครั้งนะคะการพาเรื่องราวโขนมาสู่สถานที่แห่งนี้จึงเหมือนเป็นการนำศิลปะวัฒนธรรมกลับมาเติมชีวิตให้กับพื้นที่เก่าแก่ใจกลางเมืองอีกครั้งค่ะสำหรับท่านใดนะคะที่ชื่นชอบเรื่องราวจากรามเกียรติ์หรืออยากสัมผัสเสน่ห์ของโขนไทยครั้งนี้เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะมาร่วมส่งกำลังใจให้กับน้องๆ นักแสดงกว่า80ชีวิตของคณะมัทุรศิลป์และสยามรักศิลป์ที่ตั้งใจถ่ายทอดเรื่องราวครั้งนี้บนเวทีกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะสำหรับก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเข้าชมฟรีนะคะสำหรับโขนเยาวชนประจำปี2569จะมีการแสดงครั้งมีการแสดงเกิดขึ้นในวันที่18ตุลาคมเป็นวันอาทิตย์นะคะท่านใดที่รับฟังรายการอยู่เนี่ยก็สามารถพาบุตรหลานไปรับชมกันได้นะคะการแสดงจะเริ่มแสดงระหว่างช่วงเวลา 16:30 นถึง 19:00 นค่ะประตูเนี่ยจะเปิดนะคะในช่วงเวลา 16:30 นในเรื่องของการเดินทางสามารถเดินทางได้ด้วย MRT สีลมทางออก1นั่นเองค่ะ
0: นะครับก็ใครว่างก็ไปชมกันได้นะครับแล้วก็มาดูเรื่องของการรถไฟนะครับเชิญชวนใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพัดกันบ้างนะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับเชิญชวนประชาชนร่วมใช้สิทธิ์ภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัดตามนโยบายของรัฐบาลนะครับเพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศกระตุ้นการใช้จ่ายและก็การหมุนเวียนทางเศรษฐกิจตลอดจนสนับสนุนการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางนะครับซึ่งก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งครับของการเดินทางด้วยรถไฟซึ่งก็มีความสะดวกปลอดภัยประหยัดแล้วก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยสามารถที่จะใช้สิทธิ์ส่วนลดค่าโดยสารรถไฟได้นะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนกระทั่งถึงวันที่30พฤศจิกายน2569ครับ
1: ค่ะภายใต้โครงการดังกล่าวนะคะรัฐบาลสนับสนุนค่าโดยสารรถไฟร้อยละ60ขณะที่ประชาชนร่วมชำระเพียงร้อยละ40ของค่าโดยสารโดยกำหนดวงเงินสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันและไม่เกิน 1,000 บาทต่อคนต่อ2เดือนนั่นก็คือเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่โครงการกำหนดด้วยค่ะ
0: ครับสำหรับผู้ที่ได้รับสิทธิ์นะครับก็สามารถที่จะชำระค่าตั๋วโดยสารได้ทุกขบวนทุกชั้นที่นั่งยกเว้นนะครับตั๋วหมู่คณะตั๋วรายเดือนหรือว่าตั๋วนำเที่ยวก็สามารถทำได้นะครับผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ณสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการจำนวน117สถานีทั่วประเทศทั้งนี้นะครับก็สามารถที่จะซื้อตั๋วได้เฉพาะในวันเดินทางเท่านั้นแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งภายใต้วงเงินสนับสนุนที่กำหนดตลอดจนสามารถที่จะใช้ร่วมกับสิทธิส่วนลดค่าโดยสารอื่นๆของการรถไฟตามเงื่อนไขที่กำหนดทั้งนี้นะครับตั๋วโดยสารที่ซื้อภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัดไม่สามารถที่จะขอคืนเงินได้ทุกกรณีหากว่าผู้โดยสารไม่ประสงค์จะเดินทางดังนั้นนะครับจึงขอให้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดก่อนที่จะใช้สิทธิ์ครับ
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยนะคะก็เชื่อมั่นว่าโครงการไทยช่วยไทยพลัสจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางของพี่น้องประชาชนค่ะและที่สำคัญเป็นการเพิ่มโอกาสในการเดินทางและท่องเที่ยวภายในประเทศด้วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการใช้จ่ายในทุกภูมิภาครวมไปถึงการส่งเสริมการใช้ระบบขนส่งสาธารณะทางรางให้เป็นทางเลือกหลักของการเดินทางที่สะดวกปลอดภัยประหยัดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่สถานีรถไฟทั่วประเทศศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ที่สายด่วน1690ตลอด24ชั่วโมงหรือทางเพจ Facebook เพจทีม PR การรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะ
0: นะครับแล้วก็มาดูเรื่องของการช่วยอำนวยความสะดวกการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับที่ประสบกับอุทกภัยนะครับโดยกรมการขนส่งทางบกซึ่งรัฐบาลนะครับได้มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยเฉพาะผู้ที่ใช้รถนะครับที่ประสบปัญหาแผ่นป้ายทะเบียนรถนะครับสูญหายจากการขับรถผ่านพื้นที่น้ำท่วมหรือว่าเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายหรือว่าชำรุดจึงได้มอบหมายนะครับให้กรมการขนส่งทางบกได้เร่งอำนวยความสะดวกลดขั้นตอนและก็บรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะขอใบแทนได้นะครับโดยไม่ต้องนำใบคู่มือจดทะเบียนรถหรือว่าเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก็สามารถที่จะดำเนินการได้นะครับณสำนักงานขนส่งทั่วประเทศภายในวันที่30พฤศจิกายน2569ครับ
1: ค่ะโดยกรมการขนส่งทางบกอำนวยความสะดวกนะคะประชาชนขนส่งทั่วประเทศในเรื่องของการขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีทดแทนที่ชำรุดหรือเสียหายทั้งกรณีผู้ถือกรรมสิทธิ์เจ้าของรถเองหรือรถกรณีดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินหรือว่าไฟแนนซ์ต้องใช้หลักฐานดังต่อไปนี้นะคะนั่นก็คือสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถในกรณีที่มีค่ะในกรณีที่ไม่มีสำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของเจ้าของรถเว้นแต่มิได้นำมาขออภัยนะคะเว้นแต่ไม่ได้มาดำเนินการด้วยตนเองในส่วนนี้ให้มีหนังสือมอบอำนาจค่ะมีค่าธรรมเนียมแผ่นป้ายทะเบียนรถแผ่นละ100บาทค่าคำขออีก5บาทค่ะ
0: สามารถที่จะยื่นขอดำเนินการได้ทุกสำนักงานขนส่งทั่วประเทศโดยนายทะเบียนนะครับจะบันทึกข้อมูลในระบบว่าแจ้งขอออกใบแทนแผ่นป้ายทะเบียนรถกรณีชำรุดสูญหายหรือออกใบแทนเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีกรณีชำรุดสูญหายเนื่องจากประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดตั้งแต่วันที่แล้วก็ให้ผู้แจ้งนะครับลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ดำเนินการตามระเบียบต่อไปกรณีใบคู่มือจดทะเบียนรถสูญหายหรือว่าเล่มทะเบียนรถสูญหายนะครับการขอใบแทนใบคู่มือจดทะเบียนรถใหม่นั่นก็คือการคัดเล่มทะเบียนรถใหม่หากผู้ถือกรรมสิทธิ์รถนะครับเป็นบุคคลธรรมดาแล้วก็มีความประสงค์ที่จะขอคัดเล่มทะเบียนรถใหม่อันนี้ต้องยื่นขอนะครับณสำนักงานขนส่งที่รถอยู่ในความรับผิดชอบเท่านั้นแล้วก็มีค่าธรรมเนียม55บาทครับ
1: ค่ะกรณีการยื่นขอเล่มทะเบียนใหม่สำหรับรถที่ติดไฟแนนซ์นะคะหรือว่ารถที่อยู่ระหว่างการเช่าซื้อกับสถาบันการเงินและผู้ครอบครองที่เป็นบุคคลธรรมดาจะไม่สามารถดำเนินการได้ค่ะแต่สามารถที่จะยื่นขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถแทนได้นะคะโดยนำบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงหรือหนังสือมอบอำนาจมาขอรับรองรายการจดทะเบียนรถและสามารถดำเนินการได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศค่ะในส่วนนี้มีค่าธรรมเนียมกรณีรถยนต์75บาทกรณีรถจักรยานยนต์35บาทอนุโลมให้ใช้สำเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถเป็นหลักฐานนะคะสามารถใช้ดำเนินการได้ไม่เกินวันที่30พฤศจิกายน2569นี้ค
0: ่
1: ะ
0: สำหรับมาตรการดังกล่าวนะครับเป็นสิ่งที่รัฐบาลโดยกระทรวงคมนาคมมอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกนะครับช่วยอำนวยความสะดวกแล้วก็ลดภาระให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตประจำวันและก็ใช้รถได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดทั้งนี้นะครับกรมการขนส่งทางบกก็ขอส่งกำลังใจนะครับให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านได้ก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัยครับ
1: ค่ะในส่วนของธนาคารออมสินเองนะคะก็มีความเป็นห่วงพี่น้องประชาชนค่ะจากสถานการณ์ฝนตกหนักนะคะที่อาจจะทำให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตการประกอบอาชีพทางด้านของธนาคารออมสินเขาก็ขานรับนโยบายของกระทรวงการคลังในเรื่องของการดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วนและเป็นรูปธรรมด้วยการประกาศพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนค่ะเพื่อที่จะเป็นการลดภาระการเงินให้กับลูกค้าให้สามารถตั้งหลักแล้วก็มีเวลารับมือกับสถานการณ์หรือเรื่องจำเป็นตรงหน้านะคะพร้อมกับจัดชุดสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษรองรับผู้ที่จำเป็นต้องใช้จ่ายฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยการใช้ในการฟื้นฟูอาชีพหรือกิจการเมื่อสถานการณ์คลี่คลายด้วยค
0: ่
1: ะ
0: มาตรการพักชำระเงินต้นและไม่คิดดอกเบี้ยนาน3เดือนนะครับโดยดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาพักหนี้นะครับธนาคารยกให้ทั้งหมดลูกหนี้นะครับไม่ต้องชำระคืนภายหลังส่วนเงินต้นนะครับที่พักไว้3งวดก็จะถูกรวมไปชำระในงวดสุดท้ายแล้วก็เมื่อครบกำหนดพักชำระหนี้แล้วนะครับลูกหนี้ก็จะกลับมาชำระเงินงวดตามเงื่อนไขสัญญาเดิมครอบคลุมลูกหนี้สินเชื่อทุกกลุ่มนะครับยกเว้นบางประเภทตามเงื่อนไขที่มีภูมิลำเนาที่อยู่อาศัยหรือว่าสถานที่ประกอบอาชีพในพื้นที่ภัยพิบัติตามประกาศของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโดยธนาคารนะครับจะทยอยแจ้งสิทธิ์ผ่าน SMS นะครับหรือว่าจดหมายโดยตรงหากว่าผู้ไม่ประสงค์จะเข้าร่วมมาตรการนี้นะครับก็สามารถจะติดต่อแจ้งได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือว่า GSB Contact Center นะครับโทรสายด่วนก็1115นะครับเพื่อชำระหนี้ได้ตามปกติครับ
1: ค่ะไปต่อกันที่เทศกาลกินเจปีนี้กันบ้างนะคะเรียกได้ว่ากำลังจะกลับมาอีกครั้งสำหรับสายบุญนะคะก็เตรียมที่จะล้างท้องกันได้เลยนะคะสำหรับเทศกาลปีนี้ตรงกับวันที่10ถึงวันที่18ตุลาคมรวมเป็นเวลา9วันด้วยกันวันนี้นะคะก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของข้อปฏิบัติที่สำคัญที่ควรทราบสำหรับคุณผู้ฟังที่ทานเจค่ะนอกจากการงดเนื้อสัตว์แล้วนะคะการกินเจอย่างถูกต้องตามประเพณีก็ยังมีข้อปฏิบัติสำคัญที่ควรทราบเลยนะคะข้อแรกค่ะนั่นก็คืองดเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์จากสัตว์และอาหารรสจัดนะคะเว้นเนื้อสัตว์ทุกชนิดรวมถึงไข่นมเนยน้ำมันสัตว์และน้ำปลางดอาหารรสจัดไม่ว่าจะเป็นเผ็ดจัดเค็มจัดเปรี้ยวจัดหรือหวานจัดค่ะเพื่อเป็นการปรับสมดุลร่างกายนั่นเองค่ะข้อที่2งดผักกลิ่นฉุน5ชนิดนะคะตามความเชื่อผักกลิ่นฉุนเนี่ยจะเป็นการกระตุ้นอารมณ์และกระทบต่อธาตุทั้ง5ในร่างกายเพราะฉะนั้นควรงดผัก5ชนิดนั่นก็คือกระเทียมหัวหอมต้นหอมกุ้ยช่ายและหลักเกี๊ยวหลักเกี๊ยวในที่นี้ก็คือกระเทียมโทนจีนนั่นเองค่ะและใบยาสูบนะคะรวมไปถึงบุหรี่สารเสพติดจากยาสูบด้วยค่ะ
0: ข้อที่3นะครับแยกภาชนะและอุปกรณ์ทำอาหารแยกจากแยกจานชามช้อนส้อมแล้วก็ปรุงอาหารด้วยภาชนะที่ไม่ปะปนกับวัตถุดิบที่ไม่ใช่เจนะครับเพื่อความบริสุทธิ์ของอาหารข้อที่4นะครับงดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็สิ่งมึนเมาควบคุมพฤติกรรมงดเว้นนะครับการดื่มสุราแอลกอฮอล์และก็สิ่งมึนเมาทุกชนิดข้อที่5นะครับสำรวมกายวาจาแล้วก็แต่งกายด้วยชุดขาวสวมเสื้อผ้าสีขาวหรือว่าสีสุภาพละเว้นคำหยาบคายนะครับการโกหกหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวาทและก็ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้อื่นแล้วก็ข้อ6ครับข้อสุดท้ายทำจิตใจให้สงบนะครับแล้วก็ทำบุญไหว้เจ้าระงับความโกรธความอาฆาตเจริญจิตภาวนารักษาความสมดุลทางอารมณ์พร้อมกับเข้าศาลเจ้านะครับไหว้พระเทพเจ้าแล้วก็ร่วมกิจกรรมพิธีการทางศาสนาตามประเพณีท้องถิ่นครับ
1: ค่ะไปต่อกันเลยนะคะสำหรับท่านใดที่เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาที่เรียนจบหลังปี2565ตอนนี้ท่านสามารถที่จะขอและใช้เอกสารดิจิทัลแทนตัวจริงนะคะผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้แล้วไม่ว่าจะใช้สมัครงานสมัครเรียนต่อยื่นเอกสารกับหน่วยงานต่างๆหรือจะเก็บไว้ใช้ในอนาคตก็สะดวกขึ้นค่ะเพราะว่าสามารถที่จะขอเอกสารได้จากมือถือสำหรับเอกสารที่ท่านขอได้นะคะก็จะมีใบรายงานผลการศึกษาหรือว่าใบ รวมไปถึงใบรับรองคุณวุฒิเอกสารที่ขอไว้จะถูกรวบรวมอยู่ในกระเป๋าเอกสารบนแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะดาวน์โหลดได้สะดวกไม่ต้องคอยค้นแฟ้มนะคะก็ขอได้ทุกที่ทุกเวลาตลอด24ชั่วโมงเรียนจบไปแล้วแค่ไหนนะคะนานแค่ไหนเอกสารสำคัญก็ยังอยู่ใกล้มือสำหรับผู้ที่จบก่อนปี2565หากต้องการขอเอกสารในส่วนนี้สามารถติดต่อได้ที่มหาวิทยาลัยนะคะโดยตรงที่หมายเลขโทรศัพท์044-009-009 044-009-009นั่นเองค่ะ
0: นะครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักฟังเพลงนะครับแล้วก็ฟังสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็กลับมาติดตามข่าวสารในช่วงต่อไปของรายการครับ

0: ังถึง061483ค่ะข้อความว่าคิดถึงจังจากวี
1: ฮัลโหล
2: สายวีเลยค่ะ
3: ไปแล้วนะคิดถึงกันบ้างนะรู้เปล่า

0: ทางเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569 ถึง 24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: ครับมาในช่วงนี้นะครับมาทำความรู้จักกับกาฬโรคนะครับกรณีที่มีข่าวลือนะการแพร่ระบาดในประเทศรัสเซียก็คือจากกรณีข่าวสารการเสียชีวิตนะครับของบุคลากรหญิงอายุ28ปีซึ่งมีรายงานว่านะครับว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคนะครับในแคว้นอีคุสนะครับประเทศรัสเซียแล้วก็มีการเผยแพร่ข้อมูลนะครับเกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการรั่วไหลของเชื้อกาฬโรคเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็นำไปสู่ความกังวลนะครับเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคในวงกว้างอย่างไรก็ตามนะครับข้อมูลที่เผยแพร่ในขณะนี้ก็ยังมีความแตกต่างกันทั้งมีรายงานนะครับเกี่ยวกับการสัมผัสเชื้อในห้องปฏิบัติการแล้วก็รายงานว่าผู้เสียชีวิตนะครับมีภาวะปอดอักเสบจากสาเหตุที่ยังไม่สามารถที่จะยืนยันได้ขณะนี้นะครับหน่วยงานสาธารณสุขรัสเซียนะครับก็ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบครับ
3: ค่ะสำหรับทางด้านของนายธวัชชัยแสวงหานักวิชาการสาธารณสุขโรงพยาบาลศรีสะเกษนะคะก็เปิดเผยว่าในทางระบาดวิทยาประเด็นสำคัญคือผู้ป่วยที่สงสัยผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ทางระบาดวิทยาและผู้ป่วยที่ได้รับการยืนยันเป็นคนละระดับของหลักฐานการเสียชีวิตเพียงรายเดียวไม่เพียงพอที่จะสรุปว่าเกิดการระบาดและการพบผู้สัมผัสจำนวนมากก็ไม่ใช่หลักฐานยืนยันการแพร่เชื้อโดยตัวมันเองด้วยค่ะ
2: นะครับกาฬโรคนะครับไม่ได้เป็นเพียงโรคที่เกิดจากหนูเท่านั้นนะครับกาฬโรคนะครับเกิดจากแบคทีเรียนะครับเป็นโรคติดต่อจากสัตว์สู่คนโดยมีสัตว์ฟันแทะนะครับแล้วก็สัตว์ที่เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเป็นส่วนหนึ่งนะครับของแหล่งรังโรคแล้วก็มีหมัดนะครับเป็นพาหะสำคัญในการที่จะนำเชื้อมาสู่คนมนุษย์นะครับสามารถที่จะติดเชื้อจากการถูกหมัดที่มีเชื้อกัดการสัมผัสเนื้อเยื่อนะครับหรือว่าสารคัดหลั่งของสัตว์ที่ติดเชื้อแล้วก็การสูดรับเอาอนุภาคนะครับจากทางเดินหายใจของผู้ป่วยกาฬโรคหรือว่ามีการสัมผัสใกล้ชิดนะครับอันนี้ก็จะนำไปสู่การติดเชื้อกาฬโรคได้ครับ
3: ค่ะเพราะฉะนั้นก็เรียกได้ว่าทุกภาคส่วนนะคะมีการเฝ้าระวังแล้วก็ในช่วงนี้เราก็ต้องระมัดระวังตัวเองการสวมหน้ากากอนามัยถือว่าเป็นการดูแลตัวเองง่ายๆเลยนะคะ
2: นะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลข่าวสารในวันหยุดราชการนะครับมีว่างที่ไหนก็สามารถที่จะไปแสดงความไว้อาลัยแล้วก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณได้นะครับเนื่องในวันนวมินทรมหาราชวันนี้ครับสำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงแล้วครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะเกิดเหตุเครื่องบินเล็กตกที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีมีนักบินบาดเจ็บ1รายสักครู่มาติดตามค่ะ
6: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
7: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงๆเลยอ่ะ
8: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
7: เหรอ ใช้ยากไหมล่ะ
8: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
7: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
8: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
7: อืมดีจังโอเคเลย
9: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
10: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
11: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
10: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
12: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: เมื่อเวลาประมาณ 11:30 นาทีมีรายงานเครื่องบินเล็กประสบอุบัติเหตุตกในพื้นที่จังหวัดชลบุรีหลังขึ้นบินได้เพียง2นาทีโดยจุดเกิดเหตุอยู่บริเวณซอยทุ่งกรมตันหมัน15ตำบลหนองปลืออำเภอบางละมุงโดยมีรายงานนักบินได้รับบาดเจ็บ1รายขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างลงตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุอย่างละเอียดเมื่อช่วงสายที่ผ่านมาที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยนำโดยนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภายหลังหารือประมาณ1ชั่วโมงนายกรัฐมนตรีเดินลงมาส่งรัฐมนตรีเพื่อไทยขึ้นรถด้วยตนเองโดยพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังว่าเป็นการพูดคุยติดตามการทำงานรวมถึงสอบถามปัญหาที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้เร่งช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนตามกรอบกฎหมายนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีขอให้รัฐมนตรีแต่ละกระทรวงเตรียมข้อมูลชี้แจงหากถูกฝ่ายค้านพาดพิงในการอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยไม่ได้หารือเรื่องการลงมติเพราะเป็นมารยาททางการเมืองอยู่แล้วขณะที่รัฐมนตรีดีอีไม่กังวลถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมชี้แจงข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
13: นายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยืนยันไม่กังวลศึกซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมชี้แจงทุกข้อกล่าวหาย้อนถามปมถูกกล่าวหาเป็นลูกไม่กตัญญูมีข้อเท็จจริงและหลักฐานอย่างไรพร้อมมองฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย5วันเยอะเกินไปหรือไม่โดยนายชัยชนกระบุว่าทุกคนเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่โดยกรณีถูกกล่าวหาว่าเป็นลูกไม่กตัญญูยังไม่ทราบว่ามีข้อเท็จจริงและหลักฐานอย่างไรหรือเป็นเพียงวาทกรรมบันเทิงที่ประทายแต่ยืนยันว่าพร้อมชี้แจงส่วนข้อกล่าวหาเรื่องเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องและครอบครัวรวมถึงกรณีเขากระโดงนายชัยชนกยืนยันว่าไม่ได้ดำเนินการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้องพร้อมระบุว่ากรณีดังกล่าวเป็นเรื่องเก่าและอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงขณะที่ข้อกล่าวหาเรื่องหัวสมาชิกวุฒิสภาระบุว่าต้องรอฝ่ายค้านเปิดเผยหลักฐานก่อนโดยตนพร้อมชี้แจงและมั่นใจในส่วนที่รับผิดชอบส่วนฝ่ายค้านขอเวลาอภิปราย5วันนายชัยชนกมองว่าเป็นระยะเวลาที่ค่อนข้างนานมากพร้อมตั้งคำถามว่ามีประเด็นให้อภิปรายมากขนาดนั้นหรือและเป็นประเด็นใหม่ที่มีข้อเท็จจริงหรือไม่ก่อนระบุว่าขอให้รอดูการอภิปรายที่จะเกิดขึ้นนิพิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
14: พระมหากรุณาธิคุณอุ่นปกล้าร่มเย็นพระเมตตาดุจแสงเพ็ญส่องฟ้าทรงงานดับทุกเข็นเพื่อราษฎรพระเกียรติก่อก้องนคราสถิตไว้นิจนิรันดร์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทร
15: ์มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่ ทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้ยหลานใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
16: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
17: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350 บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
18: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจะส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
19: ไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ถือว่าเป็นบทเพลงที่เป็นอมตะนะครับฟังครั้งคราวใดก็ไพเราะลึกซึ้งกินใจมากๆสำหรับบทเพลงที่ชื่อว่าสาริกาไร้รังนะครับสาริกาไร้รังขับร้องโดยยอดรักสลักใจครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลาดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรักรายการญาติเพียงญาติทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมวลทนฐานบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับย้ายเพลงยาครับวันนี้ตรงกับวันที่13ตุลาคม2569นะครับย้ายเพลงยานะครับทุกท่านจะทราบกันดีว่าวันนี้เป็นวันที่เป็นวันคล้ายสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับซึ่งเป็นวันนวมินทรมหาราชนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์นะขอเชื้อเชิญทุกท่านร่วมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับวันนวมินทรมหาราชน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยเกล้าสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าผู้ดำเนินรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพและแฟนรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับวันนี้นะฮะร่วมกันรำลึกถึงพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับที่สร้างนะคุณประโยชน์ให้กับประเทศไทยอย่างใหญ่หลวงนะครับครองราชถึง70ปีนะครับสร้างประเทศไทยแล้วก็ทำให้พระสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศได้อยู่ดีมีสุขนะครับและก็เจริญรุ่งเรืองนะครับก็ตรงนี้นะครับให้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมากๆนะครับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับสร้างสรรค์รายการโดยสุดยอดสุนไพรบงรังกายตราสุภสิทธิ์ลิวชั่นยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถวิสอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ตลอดจนถึงงาดำสกัดผสมคอลลาเจนและก็มะระขี้นกสกัดนะผสมสารที่ดีมีประโยชน์ลดเบาหวานความดันไขมันคือผู้สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพสำหรับภาคกลางวันวันนี้นะครับขอบคุณญาติเพียงญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจทุกสถานที่ทุกจังหวัดเขาบอกว่าหลายท้องที่น้ำแห้งแล้วนะครับก็ต้องใช้ระยะเวลาในการกอบกู้ในการรื้อฟื้นนะครับทำให้นะหลายท่านนี่เสียเงินสีทองหลายท่านก็มีผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมที่ผ่านมาอย่างไรก็แล้วแต่นะครับเป็นเรื่องราวที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้วก็ต้องนะครับแก้ไขนะครับเพื่อให้ชีวิตได้ดำรงคงอยู่และเดินก้าวหน้าต่อไปนะครับนี่คือเรื่องราวเนาะของประเทศไทยนะครับที่ประสบอุทกภัยนะครับและก็ต่างประเทศนี้หนักกว่าประเทศไทยมากมายมหาศาลนะครับแม้ว่าประเทศไทยจะเริ่มทุเลาเบาบางบอกอาการทุเลาขึ้นเพราะว่าน้ำลดนะครับแล้วมีการช่วยเหลือทั้งภาครัฐและเอกชนแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมไปมากมายนะแล้วก็แผ่นดินถล่มหลายท้องที่นะครับข่าวสารต่างๆแม้กระทั่งกัมพูชาลาวพม่าอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ประเทศเนปาลนะก่อนหน้านี้เราจะรู้กันดีว่าแผ่นดินถล่มนะครับโดยจากภูเขาสูงเทือกเขาหิมาลัยนะครับแล้วก็เทือกเขายอดเขาเอเวอเรสต์นะครับโอ้คนสูญหายหลายพันคนเสียชีวิตเป็นพันคนนะครับ
ประเทศไทยก็มีการสูญเสียจากภัยธรรมชาติตรงนี้นะครับก็ต้องดูแลเอาใจใส่และก็ป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นแต่ว่าน้ำท่วมมากเป็นพิเศษสำหรับปีนี้นะครับก็หาทางแก้ไขนะถอดบทเรียนไม่รู้จะบทเรียนอะไรก็แล้วแต่ถอดกันมามากมายแต่ว่าเป็นภัยธรรมชาตินะเขาบอกว่าจะว่าแต่คนช่วยและเทวดาก็ยังกลุ้มใจช่วยไม่ไหวจริงๆนะครับครั้งที่ผ่านมานี้นะครับให้กำลังใจญาติเพียงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านนะครับและก็ที่สำคัญครับต้องดูแลเอาใจใส่ต่อสุขภาพของท่านด้วยไม่ว่าจะเป็นดูแลร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนเนี่ยกับสุดยอดสุนไพรบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิวิชั่นบำรุงร่างกายหญิงชายเวททองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยเงยไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลและท่านมีเบาหวานกับดันไขมันนะครับปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับท่านฉายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่รักขากันเองการปัสสาวะไม่อยู่มีปัญหาต่อมลูกหมากหรือเรื่องราวสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยนะมาฟื้นฟูด้วยสูตรหนึ่งสุภสิทธิวิชั่นท่านหญิงวัยกลางคนเลือดจะไปลมจะมามันว้าวุ่นทั้งร่างกายและจิตใจเข้าสู่วัยทองแบบสมบูรณ์นั่นคือวัยหมดประจำเดือนผิวพรรณที่เคยตึงๆก็มาหิวย่นยันยานนะครับนั่นคือกว่าจะปรับตัวได้เนี่ยอลละเวงเหมือนกันสำหรับท่านหญิงเนี่ยท่านหญิงรักสวยรักงามนะครับถ้าเกิดมาเสื่อมมาโทรมแบบทันทีทันใดนั้นนะครับหัวใจก็ตกวูบเหมือนกันวันนี้มาฟื้นฟูร่างกายนะครับเพื่อเลือดลมดีทั้งท่านหญิงท่านชายทานสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชั่นเรื่องราวของการปวดเลือดเจ็บเลือดกระดูกผุกระดูกพุนต้องทานสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชั่นนะครับทาน2แคปซูลก่อนนอนจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทนะครับฉลากสีแดงเรียกว่าสูตร1จะได้จำง่ายนะครับรู้จักกับสูตร1แล้วมารู้จักกับสูตร2กันบ้างนะครับชื่อยาว่ายาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถนะครับเป็นยาแก้กระสายทั้งปวง24ชนิดนั่นคือมาเกาะมากินร่างกายของเราให้เสื่อมโทรมและก็มาเท่าการปวดเมื่อยเส้นยืดตึงๆกระดูกทับเส้นประสาทลุกก็โอยนั่งก็โอยนอนก็โอยกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินปวดเมื่อยตามร่างกายปวดข้อปวดเข่าปวดทั่วสารพางกายปวดคอปวดหลังปวดไหล่ทานสูตร2รุ่งฟ้าโอสถครับชาปลายมือปลายเท้าด้วยนะทานแล้วกินข้าวได้นอนหลับนะปัสสาวะกระปิดกระปอยก็ปัสสาวะสุดเลยผิวหนังสีเหลืองก็มับมีเลือดลมดีนะครับอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมหนักเต็งโมก็มาขับเมือกมันในลำไส้ให้หุ่นเซเลนเดอร์เป็นยาแก้กระสายเป็นยาระบายอ่อนๆท้องผูกเป็นพลัดดึกถ่ายยากถ่ายลำบาก5วัน7วันยังไม่ถ่าย10วันยังไม่ถ่ายถ่ายมาแต่ละทีเป็นขี้กระต่ายคือเหนียวและก้อนเล็กๆนะครับนั่นคือมีปัญหาเรื่องราวของพลัดดึกถ่ายยากถ่ายลำบากก็ไปกล่อมอาจมอุจจาระไม่แข็งปังไม่แข็งไปแล้วไม่ให้อ่อนไปขับถ่ายสะดวกและดีนะครับก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้ปวดเมื่อยนะครับทานรุ่งฟ้าโอสถทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าก่อนอาหารเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับกระปุกละ350บาทบรรจุ60แคปซูลฉลากสีน้ำเงินนะครับเรียกว่าอยากแก้กระสายรุ่งฟ้าโอสถนะครับถ้าเป็นหนักแล้วทานสองสูตรรวมกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านติดเตียงหลายท่านป่วยเรื้อรังหลายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้หลายท่านเป็นเกาต์รุมาตอยด์หลายท่านนอนเป็นผักไม่มีเรี่ยวมีแรงลูกหลานก็บอกว่าคุณพ่อคุณแม่ขยับขยื่นร่างกายบ้างนะก็บอกว่าหายใจยังเจ็บเลยวันนี้มาทานแล้วหลายท่านช่วยเหลือตัวเองได้เนาะหวีผมล้างหน้าปะแป้งเข้าห้องน้ำห้องท่าทานข้าวเองได้นะตรงนี้แหละถือว่าดีเลิศประเสริฐสี่แล้วนะครับแต่ท่านมีโครงการที่จะผ่าตัดเข่าข้อกระดูกจากกระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมวันนี้มาดูแลร่างกายให้ท่านกระดูกที่แข็งแกร่งแข็งแรงด้วยทั้งสองสูตรร่วมกันนะครับราคาก็ถูกมากดีมากครับกระปุกละ350บาททั้งสองสูตร2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3
2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทนะครับตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นนะครับของดีราคาถูกมีอยู่จริงในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีทะเบียนยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยสุด10ภัยถึง30ชนิดมีกระไรชะดำเป็นตัวนำทำให้ร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงหนุ่มสาวบนดอยเนี่ยลูกเยอะแยะเลยบอกพละกำลังดีมากเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดนะแล้วก็ข้ามภูเขาได้3ลูกยังไม่เหนื่อยเลยเขาบอกว่ามีกระไรชะดำตัวเดียวเนี่ยทำให้แข็งแกร่งแข็งแรงมากทีนี้เราใส่สารสกัดเพิ่มเติมเป็นตัวยาไปอีก29ชนิดเป็น30ชนิดจึงได้คุณภาพสูงมากกับสูตร1และก็สูตร2นี่สูญภัยถึง85ชนิดตามตำรับยาแพทย์แผนไทยที่จารึกไว้ตั้งแต่สมัยโบราณโบราณซึ่งมาอยู่ในสูตร2รุ่งฝาโอสถทาน2สูตรรวมกันได้สูญภัยไปถึง115ชนิดนะครับถ้าซื้อเต็มโปรใน4กระปุกแถม2กระปุก6กระปุกตกกระปุกละ233บาทเท่านั้นหลายท่านเคยทานมาแล้วก็จะต้องเข้าอกเข้าใจนะหลายท่านครั้งแรกไปสั่งไปกระปุก2กระปุกเท่านั้นเองคราวหลังนี้สั่งเต็มโปรเลยนะครับโปรนี้มีจำนวนจำกัดนะ4แถม2รีบมาเป็นเจ้าของกันด่วนนะครับโทรมานะครับ0836931999นะครับ0836931999นะครับมีข่าวมาฝากนะครับเขาบอกหนุ่มวัย47ดับคาบ้านสวนมือกำขีมแน่นคาดตัดสายไฟพลาดถูกช็อตนะฮะเมื่อเวลา 19:30 นาทีวันที่11ตุลาคม2569พันตรวจโทสิริชัยเจริญสิริสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ได้รับแจ้งเหตุพบผู้เสียชีวิตภายในบ้านสวนหมู่9ตำบลโคกใหญ่อำเภอปังกูตำบลปังกูอำเภอประโคนชัยจึงประสานชุดสอบสวนแพทย์เวรโรงพยาบาลประโคนชัยและก็เจ้าที่มูลนิธิสว่างจรรยาธรรมจุดอำเภอประโคนชัยเข้าตรวจสอบที่บ้านเกิดเหตุเป็นบ้านเลขที่7หมู่9คุ้มโคกใหญ่ตำบลปังกูอำเภอประโคนชัยลักษณะเป็นบ้าน2ชั้นครึ่ง2ชั้นครึ่งเนี่ยเป็นครึ่งปูนครึ่งไม้นะครับตั้งอยู่กลางสวนเนื้อที่ประมาณ3ไร่โดยไม่มีคนเฝ้าบ้านนะครับบริเวณชั้นล่างพบร่างนายสมัยอายุ47ปีชาวบ้านในพื้นที่นอนหงายเสียชีวิตอยู่บนพื้นมือยังกำขีมตัดแน่นนะฮะที่ตัดสายไฟไว้แน่นบริเวณฝ่ามือมีบาดแผลลักษณะคล้ายรอยไหม้และจากกระแสไฟฟ้าใกล้กันพบสายไฟที่คาดว่ากำลังถูกตัดจากสภาพที่เกิดเหตุเบื้องต้นมีข้อสันนิษฐานว่าผู้เสียชีวิตอาจเข้าไปลักตัดสายไฟภายในบ้านสวนดังกล่าวแต่เกิดพลาดถูกกระแสไฟฟ้าช็อตจนเสียชีวิตอย่างไรก็ตามยังต้องรอผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เพื่อยืนยันข้อเท็จจริงนะครับจากการสอบสวนนายบุญทรัพย์อายุ53ปีพี่ชายของผู้เสียชีวิตซึ่งเดินทางมาดูร่างน้องชายเปิดเผยว่าเมื่อเวลาประมาณ 19:00 นมีวัยรุ่นในหมู่บ้านขับรถผ่านบริเวณบ้านสวนดังกล่าวก่อนสังเกตเห็นคนล้มอยู่ภายในบ้านจึงรีบไปแจ้งให้ตนทราบเมื่อตนเดินทางมาตรวจสอบก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าบุคคลที่นอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นคือน้องชายของตนเองซึ่งขณะนี้เสียชีวิตไปแล้วนะครับโดยในมือยังกำคีมตัดสายไฟไว้แน่นนายบุญทรัพย์กล่าวเพิ่มเติมว่าตนคาดว่าน้องชายอาจเข้าไปลักตัดสายไฟภายในบ้านสวนเนื่องจากน้องชายมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งแต่ไม่ทราบรายละเอียดที่แน่ชัดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมระบุว่าไม่ได้ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตในเบื้องต้นด้านเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุและก็นำร่างผู้เสียชีวิตส่งชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดก่อนส่งมอบให้ญาตินำไปประกอบพ
พิธีทางศาสนาส่วนข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับพฤติการที่เกิดยังต้องรอการตรวจสอบและยืนยันจากเจ้าหน้าที่อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารที่นำมาบอกกล่าวเล่าขันให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะกันไม่ว่าจะเราทำเองหรือไปลักเขาเนี่ยเกี่ยวกับข้องเกี่ยวกับไฟฟ้าเนี่ยมันอันตรายถึงชีวิตเลยทีเดียวนะครับอย่าทำเป็นอันขาดนะครับช่วงหน้าจะบอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของสรรพคุณวิซอนและกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่หลังจากจบเพลงนี้ครับกุ้งสุทธิราชวงศ์ทิวันกับเพลงที่ชื่อว่าเทพีบ้านไพรส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคคาเรนสารสกัดจากเบคคาเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบทีนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนส์ตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิส

0: มิน A สำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% พอเราได้ใช้สติวิโอลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00795-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่ากาแฟ
2: หวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจกับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่สารสกัดอัดแน่นจัดเต็ม24 ชนิดระดับทริปเปิล AA 3ตัวระดับพรีเมียมนะครับใช้กาแฟอาราบิก้าโคบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินยืนใจเช่นน้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสลายใช้สารสเตียรอยด์ไกลโคไซด์ให้กลมกล่อมแทนน้ำตาลไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานกำเนิดไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บและก็ใจไม่สั่นไม่ปวดหัวมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์มาเคลือบตามข้อตามเข่าตามกระดูกที่ดังก๊อบแก๊บปวดไม่กระหายไปมีสารตัวช่วยในการย่อยอาหารดีท่อลำไส้ล้างสารพิษในลำไส้ขับเมื่อบันขับของเสียออกจากร่างกายหุ่นเพื่อรวมสมใจเซตาดีผมหนาขึ้นมีใบแปะกล้วยสกัดส่งเสริมความจำมีตังหนังเช่าจากที่เบียดประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเห็ดลินจือสมกุลีเป็นยาอายุวัฒนะเหมือนปีนำมาชงกับน้ำร้อนสารสกัดทั้ง24ชนิดจะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นดื่มฟินมีความสุขดีจะภายในสู่ภายนอกได้ร่างทองกลับมาแข็งแกร่งแข็งแรงสวยหล่อจะภายในสู่ภายนอกเมื่อดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เป็นประจำกล่องละ250 บาทบรรจุ12 2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทนะครับและวิซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวดวงตาทั้งหมดด้วยวิซอนนะปวดตาเคืองตาน้ำตาไหลตาเพ้แสงเรื่องราวของต้อจอประสาทตาเสื่อมวินัยตาเสื่อมจอประสาทตาหลุดลอกต้องทานวิซอนกล่องละ900 บาททานได้1 เดือน2 กล่อง1,800 บาททานได้2 เดือน3 กล่อง2,700 บาทแถมให้อีก1 กล่องทานได้เป็น4 เดือน120 วันตกกล่องละ200ตกกล่องละ600 กว่าบาทเท่านั้นนะครับสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ได้ทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับวันนี้วันหยุดนักขัตฤกษ์ก็สามารถจะสั่งซื้อได้นะครับกับสุภสิทธิ์และท่านมี LINE มี Facebook สั่งซื้อทางนั้นก็ได้หรือสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์โทรศัพท์เข้ามา0836931999ครับ

สุนารีราชสีมากับเพลงที่ชื่อว่าฝนสาดน้ำตาซึมตามไปด้วยสายันสัญญาครับมนรักกาสลอง

0: พอแพ้แล้วบอกไม่มีแรง
1: ไม่มีแก้วแฟร์เทียนฉายคอฟฟี่นี่โผเพแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
0: ก็บอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจดี
1: แล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
0: เขาคนที่กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
1: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
0: จ้า
1: เนาะ
0: ไม่ปวดเมื่อยมีแรง
1: ผม
0: ไปช่วยดี
1: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
0: ผมหนาขึ้นเนาะเอาจริงนะขา
1: จริงเนาะ
0: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
1: ไม่ร่วงเนาะ
0: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงไม่หนา
1: แล้วมีคนมาทักไหมผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
0: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
1: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
0: โอ้นี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
1: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
0: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานออกพี่ก็บอกผมตั้งตื้อที่ไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
1: โอ้โหสาธุขอบคุณ
0: เพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับชายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
1: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
0: โอ้สุดยอดก็บอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
1: ้สิบกล่อง 2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจัดส่งให้นะครับพี
0: ่
1: ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
3: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงภู
2: มิแม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
3: ทับน้ำหมู่5
2: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบล นะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
3: ตาด้วยกาแฟด้วย
2: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟสุภาษิตของคุณสุภาษิตอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
3: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
2: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะ
3: จ
2: ้ะก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวจากพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
3: อ๋อซื้อเต็มหมูประจำ
2: จ้ะขอบคุณคุณสุภาษิตนะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภาษิตพูดเพราะไหม
3: เพราะ
2: ท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
3: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
2: จริงด้วยจริงด้วย
3: ฟังทุกวันฟังทุกวัน
2: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อคลายหล่อค่ะขอบคุณนะคะมันพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ
4: มีจำหน่ายทุกอย่างนะครับที่ร้านเจ๊หมูป่ามกอ่างทองร้านป้าเพลินป้าองค์ไกวัฒน์เอ็นป้าปะหันร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สระแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขส.สิงห์บุรีร้านหงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านโบเภสัชโคกสำโรงร้านคังยาชุมชนโคกสำโรงร้านเหล่านี้มีสูตร1สุภาษิตและวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่และกาวิซอนนะครับส่วนบ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นะครับนอกจากนี้สั่งซื้อโดยตรงกับสุภาษิตนะครับ0836931999นะครับเดี๋ยวสุภาษิตจะประกาศชื่อยอดเพียงยาบางส่วนที่สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กันเข้ามานะครับคุณแพรวนิธิลาบตำบลคลองบัวตำบลคลองบัวอำเภอเมืองอ่างทองกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณบุญชูขำวงตำบลอบธมสามโก้อ่างทองกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณบุญชงรุ่งเรืองศรีตำบลบางพรับโพทองอ่างทองกาแฟ2กล่องสูตร2 1กระปุก850บาทคุณวิชัยเฉลยโฉมตำบลโคกม่วงอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยากาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าอุไรไกรอนันต์หน้าตลาดน้ำอโยธยาตำบลไผ่ลิงพระนครศรีอยุธยาสูตร1สุภาษิตและวิชั่น3กระปุกสูตร2ลูกฟ้าโอสถ3กระปุก 1,400 บาทพี่วันนี้วิวันธมงคลตำบล2พี่น้องเพื่อ2พี่น้องสวนบุรีเขตเทศบาลนะครับกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณจุฑาทิพย์มาลัยตำบลเขาพระงามอำเภอเมืองลพบุรี กาแฟเทียนฉายคอฟฟี่2กล่อง500บาทคุณบุญช่วยคุณป้าบุญช่วยยุทธีวัฒน์ตำบลฐานสังบางปะหันพระนครศรีอยุธยาบอกว่าทานสูตร1สูตร2ดีมากนะครับครั้งแรกสั่งไปอย่างละกระปุกปรากฏว่าปัจจุบันสั่งสูตร1 3กระปุกสูตร2 3กระปุก 1,400 บาทคุณสมจุ้ยเจริญตำบลบ้านใหม่บางใหญ่นนทบุรีสูตร2รุ่งฟ้าโอสด6กระปุก 1,400 บาทนะครับคุณชุบเผ่าพยัคฆ์บ้านจระเข้น้อยจระเข้ใหญ่บางประม้าสุพรรณบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับพี่กัญญาสุนทรวิบูลย์โพรังนกโพทองอ่างทองกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่แล้วก็สูตร2รุ่งฟ้าโอสดนะโพรังนกโพทองอ่างทองนะครับคุณพี่ดาวสวรรค์เฮนรี่ตะวันป่าตาลอำเภอเมืองจันทบุรีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับที่เหลือยกยอดไปประกาศในค่ำคืนนี้นะครับรวมทั้งคุณป้าสนิทเสริมศรีตะวันเขาพระงามอำเภอเมืองจันทบุรีสูตร1สุภาษิตไลฟ์วิชั่น3กระปุกสูตร2รุ่งฟ้าโอสด3กระปุก 1,400 บาทคุณพี่รัญจวนหนูแก้วตะวันหนองแซงอำเภอหนองแซงสระบุรีวิศร4กล่อง 2,700 บาทเวลาหมดแล้วนะครับอยากได้อะไรโทรมาครับ0836931999ก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีทุกท่านครับ15นาฬิกาจนถึง16นาฬิกาเจอสุภาษิตที่วสป.711กิโลเฮิรตซ์และค่ำคืนนี้เจอกัน3ทุ่มถึงเที่ยงคืนส่งท้ายด้วยทีมงานทศพลหิมพานต์ณย่วงณพงษ์ณนงกับเพลงที่ชื่อว่าฉ่อยเต่าจบเพลงจบรายการสุภาษิตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: ผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพมีดังต่อไป
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรักษ์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
4: ของไทยทายได้
5: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนไรแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
6: ข่าวดีโฉมใหม่ GG Cab New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cab New Light ถนอมดวงตา GG Cab New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cab New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GG Cab New Light สั่งเลย0947619922
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
8: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ขอ
5: เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรักษ์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
4: ของไทยทายได้
7: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาท
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
10: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะยกย่องครอบครัวชาวจังหวัดตรังตัดสินใจบริจาคอวัยวะเด็กหญิงวัย7ขวบที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นบุญกุศลใหญ่ต่อลมหายใจหลายชีวิตสักครู่มาติดตามค่ะ
11: สนับสนุนโดย
12: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะอะไร

0: ผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหม
2: อยากทำอะไร
3: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
4: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: สนับสนุนโดย
6: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
7: ที่โรงพยาบาลศูนย์ตรังทีมแพทย์จากสภากาชาดไทยดำเนินการผ่าตัดจัดเก็บอวัยวะน้องกล้วยเด็กหญิงวัย7ขวบชาวจังหวัดตรังที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุและเสียชีวิตเพื่อนำส่งต่อไปยังผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะทั้งนี้ครอบครัวของน้องกล้วยวัย7ขวบตัดสินใจบริจาคอวัยวะของน้องเพื่อส่งต่อโอกาสในการมีชีวิตให้แก่ผู้ป่วยรายอื่นสะท้อนถึงพลังของความเสียสละครั้งสำคัญของครอบครัวและการคำนึงถึงมนุษยธรรมที่ช่วยส่งต่อความหวังให้แก่เพื่อนมนุษย์แม้ผู้บริจาคจะจากไปแล้วก็ตามทั้งนี้ครอบครัวเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดยอดทองอำเภอนายงจังหวัดตรังต่อไปหน่วยเฉพาะกิจราชมนูลาดตระเวนแนวชายแดนพื้นที่ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพบชาวต่างชาติ21คนหนีแก๊งสแกมเมอร์จากเมืองใหม่ชเวโกโกคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
8: วันนี้เจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยฐานราบที่1431หน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังเรือสวนได้มีการจัดกำลังพลราดตระเวนบริเวณพื้นที่แนวชายแดนไทยเมียนมาพื้นที่บ้านใหม่ริมเมยตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งอยู่ตรงข้ามกับเมืองใหม่ชเวโกโกจังหวัดเมืองพอดีระหว่างราดตระเวนพบชาวต่างชาติ21คนซึ่งประกอบด้วยชาวเคนยาจำนวน14คนชาวอินโดนีเซีย5คนฟิลิปปินส์อูกันดาชาติละ1คนรวมทั้งหมด21คนแล้วก็ผ่านเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติจึงมีการควบคุมตัวจากการสอบสวนเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งหมดได้กล่าวว่าหลบหนีจากแก๊งสแกมเมอร์ประเทศเมียนมาจากการตรวจค้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายใดๆซึ่งพบมี4คนมีรอยแผลเป็นถูกทำร้ายร่างกายหลังจากการสอบสวนเจ้าหน้าที่จึงมีการส่งตัวให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปพันธุ์สุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
7: ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์เปิดปฏิบัติการรื้อระบบสยบสแกมเมอร์ลุยค้น27จุดทั่วประเทศรวบ39ผู้ต้องหายึดทรัพย์กว่า500ล้านบาทคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
9: พลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะรองผู้อำนวยการศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติแถลงผลการเปิดปฏิบัติการ Anti Scam Matrix หรือระบบสยบสแกมเมอร์ลุยคน27จุด11จังหวัดทั่วประเทศรวบ39ผู้ต้องหายึดของกลางและทรัพย์สินรวมมูลค่ากว่า500ล้านบาทหลังทำการตรวจสอบรายชื่อชาวต่างชาติได้รับวีซ่า Thailand Privilege นำไปเปรียบเทียบกับข้อมูลการแจ้งความผ่านระบบแจ้งความออนไลน์เป็นหนึ่งในมาตรการเชิงรุกของศูนย์ ACSC เพื่อคัดกรองและป้องกันไม่ให้กลุ่มมิจฉาชีพข้ามชาติหรือแก๊งสแกมเมอร์แฝงตัวเข้ามาใช้สิทธิ์ประโยชน์ทำรับระยะยาวในประเทศไทยและพบว่าบัญชีธนาคารของชาวต่างชาติสัญชาติจีนผู้ถือวีซ่าดังกล่าวได้มีการรับโอนเงินมาจากบัญชีธนาคารของกลุ่มคนร้ายซึ่งมีผู้เสียหายได้โอนเงินเข้าไปก่อนหน้านี้โดยมีหนึ่งในผู้เสียหายถูกหลอกโอนไปกว่า26ล้านบาทขณะที่การสอบปากคำของผู้ต้องหาชาวจีนบางรายให้การรับสารภาพว่าทำหน้าที่ฟอกเงินให้กับหัวหน
10: ้าคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากีและกระชายดำ
11: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาเข่าข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บดื่มเลยเพียงวันละ 1-2 แก้วดื่มแล้วคุณจะมีความสุข wow. สินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่061-449-5885 063-449-9666ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟเพื่อสุขภาพลิซ่าเอ็มสำหรับคุณกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพที่มีส่วนผสมของถ่านเช่าเห็ดลิ้นจือ โสมเกากีหรือโกจิเบอรี่ที่อุดมไปด้วยวิตามินและแร่ธาตุมากมายกระชายดำบำรุงธาตุกระตุ้นระบบสมองและประสาทบำรุงโลหิตช่วยให้เจริญอาหารแก่อาการท้องอืดท้องเฟ้อกาแฟลิซ่าเอ็มมีคุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้ความสดชื่นกระปรี้กระเป๋าดื่มเลยวันละ 1-2 แก้วกาแฟลิซ่าเอ็มดื่มแล้วมีความสุขลิซ่าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพไม่มีน้ำตาลท่านที่มีปัญหาความดันเบาหวานทานยาโรงพยาบาลอยู่ก็สามารถดื่มได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสั่งเลย061-449-5885 063-449-9666หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการกระดูกพรุนกระดูกเสื่อมข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหล่ข้อหรือมีอาการมือชาเท้าชาดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันโรคกระดูกเสื่อมดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย061-449-5885 063-449-9666
2: รวยรวยรวยเกษตรกรฟังทางนี้ปลูกข้าวปลูกอ้อยปลูกมันสำปะหลังปลูกยางพาราปลูกผักปลูกพืชทุกชนิดผลผลิตดีต้นทุนต่ำปลูกอะไรก็รวยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตด้วยอาหารทางใบให้พืชโตไวให้ผลผลิตดีด้วยมารวยกรีนอัพมารวยเร่งดกสูตรพิเศษช่วยเสริมรากเก่าให้แข็งแรงสร้างรากใหม่เร่งหน่อแต่ก็ดีเสริมลำต้นให้สมบูรณ์ไว้เขียวมันพืชโตไวเพิ่มพูนผลผลิตกับผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ของบริษัทมารวยไทยทิพย์มารวยกรีนอัพสูตรพิเศษและเร่งดกสูตรเข้มข้นเพื่อเสริมต้นให้แข็งแรงปรับดินให้ดินดีช่วยพืชโตไวได้ผลจริงใช้ดีแล้วบอกต่อ1ชุดเพียง600บาทใช้ได้12ถึง15ไร่สั่งได้เลยวันนี้ส่งฟรีถึงบ้านสนใจสั่งเลย061-449-5885 063-449-9666 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม061-449-5885 063-449-9666
11: ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการเพลงดังฟังสบายเพลงดังฟังสบายนานาสาระสารพันบันเทิงเพื่อผู้ฟังทั่วไทยโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถ

สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีมิตรเพลงญาติเพลงที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้ในยามบ่ายครับพี่น้องจ๋ายาสมุนไพรไทยทิปโอสดผิดพันกาแฟลิซ่าเอ็มและรวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มโกผิดพันเสริมอาหารโฟกัสผิดพันฟื้นฟูบำรุงดูแลจอประสาทตาบำรุงดวงตายายาบิงพัสนะครับชั่วโมงนี้ผมเริ่มต้นกับงานเพลงเก่าๆของคุณสนธิสมมาตรใกล้วันออกพรรษาแล้วพี่น้องจากทางขอนแก่นหนองเรือนะครับคัดสรรกันเข้ามากับบทเพลงออกพรรษาที่เชียงคานครับพี่น้องครับฟังรายการของเราอยู่นะครับอยู่ตรงไหนอยู่จังหวัดไหนอยากจะฟังเพลงอะไรชื่นชอบงานเพลงเพราะๆของใครเป็นคนร้องก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมาอยู่ในเขตจังหวัดลบบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทนะครับอยู่ทางสระบุรีอยู่ทางจังหวัดนครราชสีมาอยู่ทางขอนแก่นนะครับรวมไปถึงพี่น้องจากทางชัยภูมิพี่น้องบ้านด่านลานหอยพี่น้องที่ฟังรายการของเราอยู่หลายๆสถานที่นะครับฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้อย่าลืมนะครับพี่น้องครับฝากไว้ด้วยยาสมุนไพรไทยทิพโอสดยาแผนโบราณยาสมุนไพรไทยทิพโอสดยาแผนโบราณยาสมุนไพรไทยที่ดูแลอาการปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดตามข้อปวดตามกล้ามเนื้อวันนี้โทรศัพท์ค่อนข้างที่จะเยอะครับโทรศัพท์เยอะมากหลายท่านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของกาแฟหลายท่านโทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของยาสมุนไพรและหลายท่านนะครับโทรศัพท์เข้ามานะครับสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของเพลงเพราะหวากอยากจะฟังเพลงไหนชื่นชอบงานเพลงอะไรก็บอกมาโทรมาได้เลยนะครับยาสมุนไพรไทยทิพโอสดมอบหมายผมธนวัฒน์มานั่งดำเนินรายการตรงนี้มาฟังเพลงของคุณพี่แอลยอดรักสลักใจกันครับกับบทเพลงที่มีชื่อว่าพ่อตาเรียกพี่วันนี้ได้ฟังครับป้าครับถือโอกาสใช้นี่เมื่อวานแล้วกันเนาะ

0: วัสดีครับผมสมจิตจงจอหอวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆของสมุนไพรไทยมาฝากนะครับทุกครั้งที่ผมปวดเมื่อยตามร่างกายเนื่องจากทำงานหนักหรือว่าขับรถไกลหรือว่าออกกำลังกายหนักๆนะครับผมกินสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดขึ้นทะเบียนยาถูกต้องไม่มีสารอันตรายใช้ดีเลยบอกต่อนะครับ
1: ผมสมจิตบ่อทองขอฝากยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบ่มีสารเสพติดบ่มีสารสเตียรอยด์บ่มีสารปนเปื้อนสมุนไพรไทยทิพย์โอสถควบคุมการผลิตโดยเภสัชกรแพทย์แผนไทยและได้รับใบรับรองคุณภาพจากสมาคมแพทย์แผนไทยไทยทิพย์โอสถดีอีลีดีอีลีครับขอบคุณหลายๆครับ
2: สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้าน
3: สวัสดีครับกระผมไม่หนุ่มหน้ามนขวัญใจคนจนคำรณหว่างหวังสีสมัยหนุ่มมาเราลุยไปทั่วทุกภาคของประเทศไม่เคยเป็นอะไรครับจะนั่งรถแบบไหนอะไรงี้แต่พออายุมากขึ้นครับนั่งงอขางอแข้งนานๆโอ้โหลงมามันเจ็บลงมามันปวดนะครับเข้าห้องน้ำทีอะไรทีแม้จะลงไปทำงานก็ตามแต่นี่คือสิ่งซึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเราทั่วทุกตัวคนนะครับแต่ว่าวันนี้เจอแล้วของดีเก็บไว้กับตัวเองไม่ได้ต้องบอกกล่าวแก่พี่น้องทุกคนสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาสามัญประจำบ้านมีอย.เรียบร้อยโรงงานการผลิตที่ดีได้มาตรฐานเพื่อให้เราดูแลสุขภาพนะครับผมทานเป็นประจำเป็นแคปซูลทานง่ายเช้า2ก่อนนอนหรือว่าเย็นอีกสัก2แค่นี้เองนะครับความเมื่อยขบความเจ็บปวดไม่จะเป็นเอวไม่ว่าจะเป็นหลังไม่จะเป็นไหล่หรือส่วนขาส่วนน่องอะไรก็ตามแต่ที่ท่านใช้มันมาอย่างคุ้มและก็เกินคุณค่านะครับมันช่วยบรรเทามันช่วยเราได้ผมยืนยันเพราะผมได้ใช้แล้วนั่นคือสมุนไพรไทยทิพย์โอสถวันนี้นี่สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นเพื่อนที่ดีสำหรับเราวัยสวจะบอกให้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถ
2: วันเวลาผ่านไปยิ่งทำให้เรามั่นใจในคุณภาพมุ่งมั่นพัฒนาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถบรรเทาอาการปวดปวดเมื่อยตามร่างกายปวดหลังปวดเอวปวดตามกล้ามเนื้อปวดเส้นเอ็นตึงไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตรฐานสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดเป็นยาสามัญประจำบ้านสั่งซื้อวันนี้แบบกล่องสูตรดั้งเดิมแบบแคปซูลสูตร2โทรเลย0614495885 0634499666
4: สอบถามกันเข้ามาโทรกันเข้ามาพี่น้องจ๋ายาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถดูแลอาการปวดอยากจะได้อย่างกล่องหรืออยากจะได้อย่างขวดเอาไปดูแลอาการปวดก็บอกมาพี่น้องทางพรางกระต่ายครับขอขอบพระคุณท่านด้วยนะครับฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ขณะนี้นะครับท่านสามารถไปซื้อได้ที่ร้านทีวีคลินิกนะครับฟังรายการกันอยู่อยากจะได้ยาสมุนไพรอยากจะได้กาแฟลิซ่าเอ็มห่อแดงหรืออยากจะได้กาแฟลิซ่าเอ็มโกห่อดำรวมไปถึงผิดพันเสริมอาหารโฟกัสพร้อมทั้งผิดพันบำรุงฟื้นฟูดูแลจอประสาทตาบำรุงดวงตายาย่าบิงพลัสและยารักษาลิดสีดวงทวารที่ร้านทีวีคลินิกซึ่งเป็นศูนย์รวมเครื่องใช้ไฟฟ้าครบวงจรมีเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดขายอยู่ที่นี่และยังเป็นตัวแทนจำหน่ายผิดพันภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์ด้วยร้านขายยาใกล้ๆบ้านของท่านก็น่าจะมีหลายร้านอยู่ลองไปถามกันดูนะครับสอบถามตามร้านขายยาหรือว่าอยู่ที่พานกระต่ายแล้วรู้จักทีวีคลินิกอยู่แล้วถือโอกาสไปซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าและก็ถือโอกาสซื้อยาของไทยทิพย์โอสถมาด้วยพี่น้องทางวิเชียรบุรีครับเมื่อเช้าโทรศัพท์เข้ามาสอบถามผมนะครับบอกว่าที่ร้านดีเจสาวอ้อมีไหมมีครับไปซื้อได้เลยร้านดีเจสาวอ้อนะครับอยู่ในตลาดสดอำเภอวิเชียรบุรีนะครับหาง่ายง่ายสะดวกสบายถามใครใครก็รู้อยู่ในตลาดสดอำเภอวิเชียรบุรีสำหรับร้านดีเจสาวอ้อพี่น้องอยู่ในเขตทางภาคกลางครับพี่น้องครับอยู่ในเขตทางภาคกลางหากท่านต้องการอยากจะได้ผิดพันยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับสินค้าอะไรของไทยทิพย์โอสถก็ช่างฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามพูดคุยโทรปรึกษาหารือกับทีมงานของคุณลุงช้างไทยทิพย์ของเราได้เลยนะครับในรายการข่าวคู่หูหมูกับช้างคุยฟุ้งกับลุงช้างคุณลุงช้างคุณลุงโชเล่ท่านเป็นตัวแทนจำหน่ายดูแลอยู่ในเขตภาคกลางทั้งหมดเลยนะครับสอบถามเข้าไปหาคุณลุงช้างได้หรือว่าฟังรายการกันอยู่ทางป่าโมกครับสามารถไปซื้อกับร้านขายยาลูกสาวสมบัติคุณเจ้หมูใจดีของเรานะครับอาม่าหมูใจดีของเรานะครับอยู่ทางร้านลูกสาวสมบัติ ที่ป่าโมกนะครับฟังรายการกันอยู่ตอนนี้ขณะนี้อยากจะได้อยากจะรู้อยากจะทราบใครเป็นตัวแทนจำหน่ายข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของยาสมุนไพรสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับ
2: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้ใช้ดีแล้วบอกต่อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณบรรเทาอาการปวดที่ไม่เคยทำให้ท่านผิดหวังเป็นยาสามัญประจำบ้านสั่งซื้อวันนี้แบบกล่องสูตรดั้งเดิมแบบแคปซูลสูตร2อย่าเสี่ยงอย่าซื้อสินค้าเลียนแบบอาจเป็นอันตรายสนใจสอบถาม0614495885 0634499666
4: มาฟังบทเพลงเพราะๆตามคำแนะนำของคุณป้าจากทางจังหวัดสุพรรณบุรีครับบทเพลงของอาจารย์สอนเพชรสอนสุพรรณครับรักมา5ปีขอบคุณคุณยายน้องเฟรมจากทางจังหวัดชัยภูมิด้วยนะครับแนะนำของคุณแนะนำเพลงของคุณธงชัยสว่างวงกันเข้ามาเดี๋ยวผมดูให้นะจ๊ะ

0: แม่พักนี้แลดูเดินเหินคล่องแคล่วขึ้นหน้าตาสดชื่นสดใสเฉียวนะแม่สีไปได้ยาดีของดีอะไรมาหรือไม่คิดจะบอกกันมั่งหรือล่ะแม
1: ่ก็ลูกชายเขาซื้อสมุนไพรไทยทิพย์โอสถมาฝากใช้แล้วดีขึ้นจริงๆล่ะตาเพิ่มเอ้ยไอ้ที่เคยปวดนั่นปวดนี่มันก็ค่อยๆดีขึ้นเดินเหินก็สะดวกขึ้นไม่ปวดไม่เมื่อยเหมือนแต่ก่อน
0: ฮะอะไรนะเอ๊คุ้นๆอยู่นะทิพย์ๆอะไรเนี่ยเห็นเขาก็พูดถึงอยู่เหมือนกัน
1: ใช่แล้วลาตาเพิ่มทิพย์ก็ทิพย์โอสถนี่แหละถ้าบรรเทาอาการปวดเนี่ยเขาเลยกล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆใช่ไหมล่ะ
0: ใช่ใช่กล่องเหลืองๆกระปุกเหลืองๆราคา 200-300 นี่แหละ
1: ใช่จ้ากล่องละ200กระปุกละ300ไม่แพงเลยนะ
0: เห็นทีต้องซื้อมากินมั่งเวลาข้าปวดก็ให้ลูกให้หลานบีบให้นวดให้มันก็พอทุเลาประเดี๋ยวประดาวรุ่งเช้าขึ้นมันก็ปวดเหมือนเดิม
1: งั้นดีเลยใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถดีกว่าราคาก็ไม่แพงจำไว้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถซื้อมาใช้เลยกินต่อเนื่องอาทิตย์หนึ่งก็รู้เรื่องแล้ว
0: อ้าวแล้วหาซื้อได้ที่ไหนล่ะเนี่ยยายสี
1: ไปที่ร้านขายยาถามหาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถตัวแทนจำหน่ายเขาก็มีอ้าวนี่เบอร์โทรลองสอบถามเขาดูนี่จดไป
2: 0614495885 0634499666
0: ขอบคุณมากมากและยายสี
1: ไม่เป็นไรจ้าใช่ดีแล้วก็อย่าลืมบอกต่อด้วยล่ะตาเพิ่ม
0: ได้อยู่แล้ว
3: กินดีทานดีใช้ดีหากพี่น้องที่เคยซื้อไปกินซื้อไปใช้กันแล้วอย่าลืมบอกต่อให้ด้วยนะครับคุณลุงจากทางจังหวัดสุโขทัยท่านฟังรายการของเราอยู่เป็นลูกค้าประจำของเรานะครับฟังรายการกันอยู่เป็นประจำท่านบอกว่ากินยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นประจำอยู่แล้วและก็ได้กินแล้วก็รู้สึกว่าถูกอกถูกใจปวดมากๆจนนั่งร้องไห้คุณลุงอายุ80กว่าปีแล้วคุณลุงสงบอยู่ทางอำเภอบ้านด่านลานหอยนะท่านบอกว่าอยู่ทางเมืองเก่านะครับเมืองเก่ากับบ้านด่านลานหอยอยู่คนละครึ่งกึ่งกลางกันนะครับฟังรายการของเราเป็นประจำและเป็นลูกค้าประจำรอบที่แล้วสั่งมาทุกอย่างเลยผมให้วิทยุทรานซิสเตอร์ไป1เครื่องนะครับฟังแล้วถูกใจเสียงชัดคุณธนวัฒน์ว่างั้นก็ขอบพระคุณคุณลุงสงบด้วยนะครับเป็นแฟนเพลงประจำและเป็นลูกค้าประจำที่อายุมากแล้วและกินผิดพันธุ์ของเราทุกชนิดเลยจะเป็นผิดพันธุ์บำรุงดวงตาจะเป็นยาสมุนไพรดูแลอาการปวดจะเป็นยารักษาฤทธิ์สีดวงทวารจะเป็นผิดพันธุ์เสริมอาหารโฟกัสทั้งที่กินยาโรงพยาบาลอยู่ด้วยนะครับท่านก็กินเป็นเวลาแบ่งแยกเวลากินตอนไหนทานตอนไหนอาการเจ็บอาการปวดมันเป็นแบบนี้ต้องกินแบบไหนกินอย่างไรครั้งแรกกินแบบกล่อง200บาทก่อนว่างั้นและตอนนี้ก็กินแบบกระปุกอยู่เป็นประจำอยู่แล้วขอขอบพระคุณคุณลุงสงบอยู่ทางอำเภออยู่ทางจังหวัดสุโขทัยด้วยนะครับฟังรายการของเราอยู่เป็นประจำนะครับและก็ต้องขอขอบพระคุณพี่น้องแฟนเพจที่ฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้ทางจังหวัดลพบุรีสุพรรณบุรีสิงห์บุรีอ่างทองชัยนาทครับท่านที่ต้องการอยากจะได้ผิดพันธ์อะไรก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามพูดคุยกันหรือว่าท่านต้องการอยากจะได้กาแฟลิซ่าเอ็มและรวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็โทรมาได้เลยนะครับ
4: ขายดีที่สุดคุณภาพตอบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดต้องกาแฟ

0: Uso.
1: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำ
0: กาแฟลิซ่าเอ็มโกลใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร061-449-5885
2: สอบถามกันเข้ามาโทรกันเข้ามาได้เลยนะจ๊ะ061-449-5885และ063-449-9666นะครับ

ดีครับผมสดใสรุ่งโพทองครับพูดกันตามความจริงแล้วเนี่ยผมกับกาแฟเนี่ยขาดไม่ได้เลยแต่ว่าถ้าจะดื่มกาแฟให้เป็นกาแฟเพื่อสุขภาพจริงๆขอแนะนำท่านครับผมลองดื่มแล้วนะฮะลิซ่าเอ็มคาเฟ่ลิซ่าเอ็มคาเฟ่กาแฟคุณภาพเป็นกาแฟที่มีส่วนผสมของโสมทางเช่าเห็ดลิ้นจือเกากี้กระชายดำเป็นกาแฟที่บำรุงสุขภาพจริงๆคือไม่มีน้ำตาลทานเพื่อสุขภาพอย่างน้อยวันละแก้วหรือ2แก้วสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ก็เป็นการแนะนำเลยครับผมลองดื่มแล้วมั่นใจว่าสุขภาพท่านจะดีขึ้นครับลิซ่าเอ็ม

0: ลิซ่าเอ็มครับจำแม่นๆลิซ่าเอ็มเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพครับ
1: กาแฟลิซ่าเอ็มตราไทยทิพย์อร่อยและมีคุณค่าสินค้าคุณภาพภายใต้เครื่องหมายการค้าตราไทยทิพย์โอสถที่ท่านมั่นใจมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปและตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่านสนใจสอบถามได้ที่โทร061-449-5885
2: ฝากไว้ด้วยพี่น้องครับมีปัญหาเหนื่อยง่ายๆเพลียง่ายๆไม่สดชื่นไม่กระปี้กระเป๋าไม่กระชุ่มกระชวยไม่กระฉับกระเฉงนะครับอยากจะดื่มกาแฟอยากจะได้กาแฟไปชาร์จแบตไปเติมพลังฟังรายการของผมอยู่ตอนนี้ขณะนี้กาแฟที่ไม่มีน้ำตาลกาแฟที่ไม่มีไขมันทรานกาแฟที่เหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพโดยเฉพาะคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาที่มีความดันมีเบาหวานกินยาทานยาของโรงพยาบาลอยู่เอากาแฟของเราไปดื่มได้เลยไปทานได้เลยห่อสีแดง1ห่อมี30ซองครับและส่วนกาแฟลิซ่าเอ็มโก1ห่อมี20ซองแต่ราคาผมคิดเท่ากันล่ะตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยกาแฟโกที่มีวิตามินมีคอลลาเจนจะแพงกว่าหน่อยนึงแต่วันนี้อยากให้พี่น้องบ้านเราเอาไปดูแลสุขภาพร่างกายไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงครับสั่งผสมกันได้เลยเหมือนกับพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่เมื่อเช้านี่ที่จังหวัดนครราชสีมานะครับสั่งซื้อกาแฟห่อแดง2ห่อกาแฟโกห่อดํา2ห่อนะครับและรวมกันเป็นทั้งหมดเป็น4ห่ออยากจะได้ของแถมก็ผมก็จัดให้เรียบร้อยแล้วซื้อครบ3ห่อขึ้นไปตั้งแต่3ห่อขึ้นไปผสมกันหรือว่าอย่างเดียวก็ได้ครับของแถมมีให้ของแจกมีให้พี่น้องครับขอฝากถึงพี่น้องที่มีปัญหาฉี่ยากฉี่ลำบากฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องหน่อยเหมือนกับคุณป้าที่อยู่จังหวัดสุพรรณบุรีจริงๆแล้วนะครับเป็นยาสำหรับสุภาพบุรุษนะสำหรับคนที่ฉี่ยากฉี่ลำบากฉี่ลำบากฉี่ยากยากเบ่งฉี่ไม่ค่อยออกบอกไว้เลยเวลามันเป็นแล้วมันทรมานปวดฉี่เยอะๆเบ่งฉี่ไม่ค่อยออกเลยมันก็ทรมานฉี่ไม่สุดฉี่ไม่เสร็จเนี่ยผมกินประจำผมกินมา3ปี4ปีแล้วผมกินเกือบทุกวันนะครับไม่ได้กินทุกวันนะกินเกือบทุกวันนะครับบางทีวันเว้นวันบางทีก็กินทุกวันบางทีก็2วันกินทีบางครั้งเวลาออกต่างจังหวัดก็ลืมเอาไปอย่างเงี้ยนะครับแต่กาแฟนี่ติดไปด้วยตลอดขาดไม่ได้เลยผมทานกาแฟดื่มกาแฟห่อดำกาแฟที่มีคอลลาเจนมีวิตามินกาแฟลิซ่าเอ็มโกนี่แหละผมดื่มประจำและผมก็ผสมตัวโฟกัสครึ่งแคปซูลครับคุณลุงช้างเหมือนกันคุยกันเมื่อวานเนี่ยผมก็ทานแบบนั้นเหมือนกันคุณธนวัฒน์ว่างั้นนะครับเราสองคนนี่ผมว่าน่าจะทานมา3ปี4ปีแล้วล่ะพออายุมากขึ้นครับพี่น้องครับอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมนะครับความแตกต่างของร่างกายตอนที่สมัยวัยรุ่นกับตอนที่อายุ50กว่า60กว่าเนี่ยโอ๊ยมันต่างกันหลายพ่อจ๋าแม่จ๋าต่างกันอีหลีเด้ต่างกันแบบโอ้ไม่อยากจะพูดเลยอะไรมันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเนาะพี่น้องที่ฟังรายการของผมอยู่นะครับอยากจะได้โฟกัสไปฟื้นฟูสุขภาพร่างกายก็บอกมาหรืออยากจะได้กาแฟลิซ่าเอ็มและรวมไปถึงกาแฟลิซ่าเอ็มโกก็โทรมาบอกมาได้เลยนะจ๊ะตามคำแนะนำของคุณยายแม่น้องเฟรมขอคุณยายน้องเฟรมครับจากทางจังหวัดชัยภูมิจ้าเป็นแฟนเพลงประจำฟังรายการผ่านทางสถานีวิทยุในเขตจังหวัดชัยภูมิครับ

0: อบโจทย์ที่สุดเต็มสูตรที่สุดกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อ
1: ดิฉันซื้อนางสาวอลิสาพุทธโคตรค่ะเป็นคนบ้านดอนหันอำเภอวันฟางจังหวัดขอนแก่นค่ะเนื่องจากว่าน้ำหนักเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นก็เลยมองหาค่ะมองหากาแฟเพื่อสุขภาพจนว่ามาพอยี่ห้อนี้ค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกนะคะเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพมีส่วนผสมเห็ดลิ้นจือเกากี้โสมกระชายดำมีคอลลาเจนฉันก็เลยดื่มกาแฟลิซ่าเอ็มโกมาตลอดถึงแม้น้ำหนักตัวจะหลายแต่การลุกการย่างเดินเหินไปง่ายมากง่ายสะดวกเข้มข้นรักสุขภาพแล้วก็ชอบดื่มกาแฟ
2: ผมเสียหยุดจินซี่คงนะครับผมเป็นคนหัวใจจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับผมงานอาชีพขับรถพอดีมีเพื่อนมีพรรคพวกแนะนำกาแฟลิซ่าเอ็มโกตัวนี้มานะครับมันผสมคอลลาเจนนะครับกินเข้าไปแล้วมันทำให้ร่างกายรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าพอได้กาแฟตัวนี้มันรู้สึกว่าสดชื่นแต่ไม่ต้องแวะปั๊มเลยเวลาครับไปนู่นแล้วตึ้งจุดไม่อย่างปลอดภัยเลยครับกาแฟลิซ่าเอ็มโก2นี้นะครับรู้สึกประทับใจจริงๆนะครับ
3: กาแฟลิซ่าเอ็มโก
0: เป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอส
3: ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าคอลลาเจน
0: เห็ดลิ้นจือโสม
3: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่กระชายดำ
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ใหม่เข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพมีปัญหาข่าวข้อผิวพรรณเส้นผมและเล็บสั่งเลยโทร0614495885 0634499666
4: สอบถามกันเข้ามาได้นะครับขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงที่สั่งซื้อผิดพันกาแฟลิซ่าเอ็มโกกันเข้ามานะครับขอขอบคุณพี่น้องแฟนเพลงอยู่ทางหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมินะครับคุณแดงเมตตาชาติอยู่ทางตำบลโคกสะอาดอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชัยภูมิสั่งซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มโกกันเข้ามา2ห่อนะครับรวมไปถึงพี่น้องแฟนเพลงจากทางจังหวัดอุตรดิตถ์ด้วยนะครับอุตรดิตถ์ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้อยู่ตรงไหนเนาะน่าจะเป็นลูกค้าเก่าเนาะฟังรายการกันอยู่สั่งซื้อกาแฟห่อสีแดงกันเข้ามาคุณนันตาดีอยู่ตำบลบ้านเซี่ยวอำเภอปากท่าจังหวัดอุตรดิตถ์สั่งซื้อกาแฟห่อสีแดงมา2ห่อนะครับพี่น้องอยู่ทางตำบลสระแก้วอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรครับสั่งซื้อยาสมุนไพรไทยทิพโอสดกันเข้ามา4ขวด4กระปุกด้วยกันคุณศิลสวัสดิ์เตชะวัฒนบำรุงศิลป์นะครับท่านฟังรายการของเราอยู่นะครับสั่งซื้อผิดพันกันเข้ามาขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับฝากสิ่งดีๆให้สุภาพบุรุษที่ฟังรายการของเราอยู่ตอนนี้ได้รับรู้รับทราบกันหน่อยท่านที่มีปัญหาฉี่ยากฉี่ลำบากฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องฝากโฟกัสเอาไปฟื้นฟูดูแลสุขภาพร่างกายกันด้วยนะครับ
5: หนุ่มใหญ่ไว้ขนองชายชะตันที่สู้งานหนักพักผ่อนน้อยไม่ค่อยมีแรงอย่าท้อแท้
6: ผมพันธุ์ดอนดอนศรีโยเพชรครับข้าราชการมานานครับขณะนี้อายุ67ปีหลังจากที่นกไม่ร้องน้องไม่ขันมาหลายปีดีดักแล้วนะครับผมได้ใช้ผลิตภัณฑ์ฟอร์กัส1แคปซูลครับท่านในที่ยังไม่เคยลองใช้เลยครับฟอร์กัสผมใช้ประจำราคาไม่แพงครับหาได้ตามร้านขายยาทั่วไปและศูนย์ผลิตภัณฑ์ของไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านฟอร์กัสครับ
7: ครับสวัสดีครับผมรุ่งฝากใช่ครับมือนี่ครับอยากมาบอกข่าวดีนั่นคือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโฟกัสบำรุงร่างกายครับพี่น้องโดยเฉพาะการปวดปัสสาวะโดยกระทันหันเหี่ยวยากเหี่ยวแสบบ่มีปัญหาแล้วครับพี่น้องลุงฝากกุลาชัยภูมิใจตัวเองโฟกัสครับพี่น้องปัสสาวะได้สะดวกแล้วน้องๆพร้อมเสมอครับลองใส่เบิ่งนั่นคือโฟกัสโฟกัสเด้อพี่น้องเด้อกองเดียวเหี่ยวง่ายครับพี่น้องเหี่ยวง่ายแท้ๆสบาย

0: โฟกัสผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายประกอบด้วยเห็ดชิตาเกะทางเช่าเห็ดหลินจือเกากี้โสมและสารอาหารอันทรงคุณค่าเพื่อบำรุงร่างกายออย.เลขที่10-1-03756-1-00111โฟกัส
1: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารบำรุงร่างกายสำหรับท่านชายโฟกัสโดยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจติดต่อสอบถามได้ที่ตัวแทนจำหน่ายสมุนไพรไทยทิพย์โอสถใกล้บ้านท่านหรือโทร061-449-5885 063-449-9666
2: อย่าลืมนะครับพี่น้องครับฝากไว้ด้วยโฟกัสโฟกัส1กล่องมี10เม็ดรับประทานวันละ1ครั้ง1เม็ด1แคปซูลก็เพียงพอหลังอาหารเช้าก็ได้หรือหลังอาหารเย็นก็ได้กินประจำทานประจำฟังรายการของผมอยู่ฉี่ยากฉี่ลำบากฉี่ติดขัดปัสสาวะไม่คล่องต้องนี่เลยครับโฟกัสเป็นตัวช่วยนะจ๊ะและหากพี่น้องที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของดวงตาครับตาล้าตาพร่าตามัวตามองไม่ชัดแสบตาเคืองตาน้ำตาไหลฝากยาบิงพลัสไว้ด้วยนะจ๊ะ

0: โมง
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบบพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
6: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากร้านเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
7: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
8: ขอ
2: เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2500
0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะปทุมธานีเร่งสูบน้ำคลองรังสิตลงเจ้าพระยาพบฟองขาวและคราบดำลอยเกลื่อนสักครู่มาติดตามค่ะ
10: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
11: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
11: หรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไฮดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: ที่ประตูระบายน้ำปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีจุดรับน้ำที่ระบายต่อเนื่องจากประตูระบายน้ำจุฬาลงกรณ์ก่อนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องแต่พบว่าบริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำมีฟองสีขาวและฟองคราบสีดำลอยอยู่บนผิวน้ำเป็นจำนวนมากและน้ำมีสีดำคล้ำส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณชาวบ้านที่มาตกปลาอยู่บริเวณหน้าประตูระบายน้ำเปิดเผยว่าฟองสีขาวบนผิวน้ำเกิดขึ้นมาหลายวันแล้ววันนี้ปริมาณฟองลดลงจากช่วงก่อนหน้าขณะที่ชาวบ้านซึ่งอาศัยอยู่ริมคลองเล่าว่าในช่วงนี้มีการเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณบ้านเรือนเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเกือบ1เมตรและน้ำส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบคุณภาพน้ำปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันงบเยียวยาน้ำท่วมที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติเพียงพอและจ่ายเงินช่วยเหลือแล้วเกือบ 300,000 รายจากยอดผู้ยื่นขอรับสิทธิ์ 1,900,000 ครัวเรือนคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีงบประมาณเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังมีผู้ยื่นขอรับเงินช่วยเหลือแล้ว 1.9 ล้านครัวเรือนโดยยืนยันว่างบประมาณที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติไว้ 4,700 ล้านบาทมีเพียงพอและขณะนี้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้วเกือบ 300,000 รายสำหรับการช่วยเหลือแบ่งเป็น2ส่วนโดยพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบก่อนวันที่1ตุลาคม2569ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาแล้วกว่า 2,000 ล้านบาทจากงบประมาณฉุกเฉินที่ได้รับการอนุมัติส่วนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปจะเข้าสู่ระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยสำนักงานคปภ.และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะดำเนินการโอนเงินให้ครัวเรือนที่เข้าเกณฑ์ได้รับสิทธิ์ทั้งนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยกำชับให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายอย่างรอบคอบพร้อมดำเนินการตามขั้นตอนของท้องถิ่นขณะที่พื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีน้ำท่วมขังและประชาชนได้รับความเดือดร้อนต้องเร่งให้ความช่วยเหลือโดยเร็วหากงบประมาณที่มีอยู่ไม่เพียงพอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสามารถขอเสนอจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมจากสำนักงบประมาณเพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไปนี่เป็นผลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: กรุงเทพมหานครคุมเข้มความปลอดภัย21เส้นทางหลักดูแลจราจรและเฝ้าระวังน้ำท่วม24ชั่วโมงสร้างความเชื่อมั่นประชุม IMF World Bank คุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: พลตำรวจเอกอดีตงามจิตสุขศรีที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์กรุงเทพมหานครเพื่อติดตามความพร้อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องณอาคารศูนย์นันทนาการสวนลุมพินีเขตปทุมวันโดยกรุงเทพมหานครได้ตรวจสอบระบบกล้องวงจรปิดหรือ CCTV บนเส้นทางหลัก21เส้นทางเพื่อเฝ้าระวังและติดตามความเรียบร้อยพร้อมบูรณาการการทำงานร่วมกับตำรวจและสำนักงานเขตดูแลพื้นที่สำคัญโดยเฉพาะเขตวัฒนาคลองเตยและปทุมวันซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงแรมและสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆด้านการจราจรขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเนื่องจากการกำหนดเส้นทาง

ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์

0: ุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
1: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: ายเปสายใจเริ่มต้นบทเพลงลูกทุ่งเพราะเลือกนำมาฝากทักทายเข้าสู่รายการของเราครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักและเคารพครับถึงเวลาเราพบกันเป็นประจำครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์ผมไม่มีในช่วงเวลานี้บ่าย 3:11 โดยประมาณติดตามรับฟังรายการจนถึงเกือบ 16:00 นครับ1ชั่วโมงในช่วงเวลานี้ที่จอทร1197ครับเรื่องราวของข่าวประจำวันครับเรานำเสนอหรือจะไม่ประจำวันอาจจะเป็นข่าวเมื่อวานนี้จากหน้าหนังสือพิมพ์บ้างจากหน้าจอทีวีบ้างครับวันนี้เรามีเรื่องราวของเบื้องหลังที่ท่านนายอำเภอลำสนธิต้องบอกนายอำเภอฮีโร่หลังจากคุยกับปลัดมท.เบื้องหลังย้ายด่วนไปอำเภอลำสนธิเนี่ยเพราะอะไรลองฟังความจริงจากปากของท่านนายอำเภอลำสนธิครับ
1: ถึงได้ไปอยู่อำเภอลำสนธินะครับก็จริงๆแล้วเรื่องก็สั้นๆอย่างนี้ครับอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับวันที่7นะวันที่7ที่มีข่าวนะครับช่วงสักประมาณเย็นๆนะช่วงสักผมไม่แน่ใจสัก5 โมงเย็นช่วงนั้นนะครับพอดีมีท่านรองที่ดีกรมการปกครองท่านต่อสายโทรมาหาผมนะครับต่อสายเนี่ยให้ผมเรียนสายกับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยนะครับผมเนี่ยก็เรียนท่านว่าก็ได้ทำงานทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้วนะครับส่วนข้อบกพร่องข้อท้วงติงหรือติเตียนอะไรต่างๆจากภูมิคำชาก็น้อมรับน้อมไปปฏิบัตินำไปปฏิบัติแก้ไขนะครับเพื่อให้การทำงานดีขึ้นนะครับทีนี้เมื่อมีโอกาสได้เรียนสายกับท่านผมก็เลยเรียนท่านไปตรงๆนะครับว่าผมอยู่บ้านสร้างมา5 ปีแล้วนะครับก็คิดจะก็เรียกอะไรคิดจะย้ายไปทํางานที่อื่นบ้างนะครับก็คิดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ได้ถือโอกาสก็ขอท่านไปเรียนท่านไปว่าเนี่ยอยากจะย้ายบ้างนะครับท่านก็ถามว่าแล้วอยากทํางานโซนไหนจังหวัดไหนภาคไหนอะไรเงี้ยนะครับผมก็เรียนท่านไปว่าก็เป็นโซนภาคกลางก็ได้นะครับทีนี้ก็ตกวันที่8ตกเย็นๆนะครับก็เลยมีคําสั่งให้ผมไปลำสนธินะครับที่ลพบุรีนะครับอันนี้ก็ที่มาที่ไปว่าทำไมได้ไปอยู่ลำสนธิที่ลพบุรีนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณอะไรพี่น้องพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับกราบขอบพระคุณทุกฝ่ายเลยนะครับทุกฝ่ายเลยที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยคือน้อมรับปฏิบัติตามคำสั่งข้อชี้แนะตรงติงของผู้บัญชานะครับผมรู้นะครับรู้แล้วก็เชื่อว่าผู้บัญชาทุกระดับเลยนะครับทุกระดับเลยแม้แต่ผมเองเนี่ยเรื่องทั้งหลายทั้งปวงที่ผ่านมาเนี่ยจริงๆแล้วก็เพื่อประโยชน์ของเป้าคือเป้าหมายสุดท้ายก็เพื่อประชาชนเนี่ยนี่แหละครับเพียงแต่ว่าตำแหน่งต่างกันก็เป้าหมายก็เล็กใหญ่ไม่เหมือนกันนะครับผมก็เป้าหมายเล็กหน่อยสูงขึ้นไปก็เป้าหมายสูงขึ้นไปอีกนะครับจนเป้าหมายใหญ่ระดับประเทศนะครับทั้งหลายทั้งปวงก็จริงๆแล้วผมเข้าใจครับว่าก็เพื่อประชาชนนี่แหละครับ
2: กรณีน้ำท่วมเนี่ยนะครับเขาจะชดเชยให้เรื่องที่อยู่อาศัยนะพอเราเรื่องที่อยู่อาศัยนะครับไม่พื้นไม่เกี่ยวพื้นที่เกษตรครั้งแรกเลยเนี่ย10,000 บาทถ้าน้ำท่วมใช่ไหมครับจ่ายภายใน15 วันหลังจากเอกสารหลักฐานครบนะครับน้ำท่วมนะจะเยอะกว่าเพื่อนส่วนในพายุกับแผ่นดินไหวเนี่ยจ่ายครั้งแรก5,000ภายใน15 วันเหมือนกันนะครับหลังจากนั้นนะครับทั้งกรณีน้ำท่วมแผ่นดินไหวพายุเนี่ยก็จะประเมินดูอีกว่าไอ้10,000 บาทที่จ่ายเนี่ยพอไหมเช่นจ่ายไป10,000แต่บ้านพังไปเป็นแสนเงี้ยเช่นพังไปเสียหายไป80,000ครั้งที่สองก็จะต้องจ่ายอีกจาก80,000ก็จ่ายเพิ่มอีก70,000เพราะได้ไปแล้วรอบแรก10,000ก็รวมอีก70,000เป็น80,000ไอ้รอบสองที่จ่ายเนี่ยเอาไอ้จ่ายภายใน5 วันหลังจากทุกอย่างเอกสารหลักฐานครบนะครับแต่เสียหายแค่ไหนก็แล้วแต่ก็จะจ่ายสูงสุดไม่เกิน100,000 บาททั้งน้ำท่วมพายุแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับไม่เกิน100,000 บาทลิมิตมันแค่นี้100,000 บาทแต่ถ้าเสียชีวิตนะครับก็จะได้ประโยชน์คุ้มครองเนี่ยรายละนะครับรายละ2 ล้านนะครับทั้งหมดทั้งปวงที่ผมพูดมาเนี่ยเกิดครั้งหนึ่งก็ได้ครั้งหนึ่งปีเนี่ยเกิด10 ครั้งก็ได้10 ครั้งไม่รู้แล้วแต่จะเกิดกี่ครั้งก็ได้กรมธรรม์มันคุ้มครองตั้งแต่วันที่1 ตุลา69นี้นะครับจนถึงวันที่1 ตุลา 70นะครับมันคุ้มครองห่วงเวลาที่คุ้มครองนะครับอันนี้ก็ ส่วนรายละเอียดว่าน้ำท่วมเอ้ยต้องขึ้นแค่ไหนหัวเข่าตาตุ่มได้ไหมเอวได้ไหมไอ้น้ำล้อมนี่ล้อมยังไงล้อมด้านเดียวล้อมสองด้านหรือต้องล้อมสี่ด้านล้อมแค่ไหนอ่ะสูงแค่ไหนอ่ะหัวเข่าตาตุ่มเอวแล้วล้อมกี่วันน่ะถึงจะได้อย่างเงี้ยไอ้เนี้ยอยู่ที่ในระหว่างที่กรมปปกำลังร่างหลักเกณฑ์รายละเอียดนะครับซึ่งผมเชื่อว่ายังไงก็ต้องทำให้ทันให้ใช้ในวันที่1ตุลานี้ที่กรมธรรม์เริ่มคุ้มครองนะครับถ้ามีความคืบหน้าว่าหลักเกณฑ์ที่ผมว่าเนี่ยอะไรท่วมเท่าไหนท่วมกี่วันผมก็จะรีบมาเอาน
0: ี่คือคำชี้แจงตอนที่ท่านอยู่ที่เป็นอำเภอบ้านสร้างนะครับแต่สาเหตุที่เล่าหลังจากคุยกับปลัดปตท.แล้วเป็นอย่างไรในเบื้องหลังของการย้ายด่วนมาที่ลำสนธินะครับ
3: ตอนนั้นมันก็มีประเด็นที่เกิดขึ้นสองฝั่งฝั่งประชาชนเขาก็บอกว่าโหในอำเภอคนนี้เนี่ยทำงานจริงๆนะจังหวัดที่น้ำท่วมเนี่ยมาช่วยเหลือประชาชนตลอดแต่ทางฝั่งของผู้บังคับบัญชาต่างก็รายงานขึ้นไปถึงรัฐมนตรีบอกว่าโหที่เราเห็นในโซเชียลเนี่ยเป็นอีกอย่างนึงแต่หน้างานจริงเป็นอีกแบบนึงมันก็เลยเป็นที่มาของคำสั่งย้ายในครั้งนี้นะครับจนล่าสุดเนี่ยตอนแรกถูกย้ายไปอยู่ส่วนกลางแล้วก็ย้ายต่อไปที่ทางด้านของลำสนธิลพบุรีแล้วใช่ไหมโดยที่ท่านนายกก็บอกว่าไม่มีการตั้งกรรมการสอบแต่มันก็มีประเด็นที่ทางด้านของคุณเศรษฐวุฒิเนี่ยก็บอกว่าคือณตอนนี้ใครก็ตามที่จะมาโจมตีใส่ร้ายตนเนี่ยถ้าไม่หยุดนะตนจะขอใช้สิทธิ์ทางกฎหมายในการดำเนินการแต่ล่าสุดของล่าสุดดูเหมือนว่าเรื่องนี้ก็คงจะจบแล้วล่ะคุณจอย
4: จบแล้วใช่ไหมคะ
3: คุณเศรษฐวุฒิเนี่ยตอนนี้ไปอยู่ที่ลำสนธิลพบุรีเนี่ยออกมารับจบเองและบอกว่าตนเองนี่แหละเป็นคนขอปลัดมหาดไทยเองว่าขอย้ายออกจากบ้านสร้างเนื่องจากว่าอยู่จุดเนี้ยมา5ปีแล้วอยากย้ายไปที่อื่นบ้างนะฮะเอาไปดูหน่อยท่านผู้ชมครับคุณเศรษฐวุฒิวงศ์เลอวุฒินะครับอดีตในอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีซึ่งณตอนนี้เป็นในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีนะครับมีการอัดคลิปวิดีโออธิบายเหตุผลที่ไปดำรงตำแหน่งที่ลพบุรีโดยบอกแบบนี้ครับว่าวันที่7ตุลาคมช่วงเย็นๆเนี่ยรองอธิบดีกรมการปกครองได้โทรมาหาตนเองแล้วให้พูดคุยกับปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งตนเองก็รายงานว่าทำงานและทำหน้าที่อย่างเต็มที่แล้วส่วนข้อบกพร่องท้วงติงติเตียนก็น้อมรับไปแก้ไขนะครับเพื่อให้การทำงานดีขึ้นโดยคุณเศรษฐวุฒิบอกว่าตนเองเนี่ยแหละคุยกับทางปลัดมหาดไทยบอกว่าอยู่บ้านสร้างที่ปราจีนมา5ปีแล้วก็คิดมาก่อนหน้านี้เหมือนกันว่าอยากย้ายไปที่อื่นบ้างปลัดมหาไทยก็สอบถามว่าแล้วอยากย้ายไปที่ไหนตนเองก็เลยตอบไปว่าอยากไปภาคกลางจน8ตุลาคมที่ผ่านมาช่วงเย็นๆก็เลยมีคำสั่งให้ย้ายไปเป็นอำเภอลำสนธิที่จังหวัดลพบุรีเอาฟังจากเจ้าตัวฮะ
1: เป็นท่านไปตรงๆนะครับว่าผมอยู่บ้านสร้างมา5ปีแล้วนะครับก็คิดจะก็เรียกอะไรคิดจะย้ายไปทำงานที่อื่นบ้างนะครับก็คิดมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ได้ถือโอกาสก็ขอท่านไปเรียนท่านไปว่าเนี่ยอยากจะย้ายบ้างนะครับท่านก็ถามว่าแล้วอยากทำงานโซนไหนจังหวัดไหนภาคไหนอะไรเงี้ยนะครับผมก็เรียนท่านไปว่าก็เป็นโซนภาคกลางก็ได้นะครับทีนี้ก็ตกวันที่8ตกเย็นๆนะครับก็เลยมีคำสั่งให้ผมไปลำสนธินะครับที่ลพบุรีนะครับอันนี้ก็ที่มาที่ไปว่าทำไมได้ไปอยู่ลำสนธิที่ลพบุรีนะครับ
3: ซึ่งคุณเศรษฐวุฒิก็บอกว่าต้องกราบขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องสุดท้ายเนี่ยน้อมรับปฏิบัติตามคำสั่งข้อชี้แนะนะครับข้อท้วงติงของผู้บังคับบัญชาบอกว่าตนเองรู้แล้วก็เชื่อว่าผู้บังคับบัญชาทุกระดับแม้แต่ตนเองเนี่ยเรื่องที่ผ่านมาทั้งหลายนะครับเป้าหมายสุดท้ายก็เพื่อประชาชนเพียงแต่ตำแหน่งเนี่ยต่างกันเป้าหมายเล็กใหญ่ไม่เหมือนกันจนเป้าหมายใหญ่ระดับประเทศตนเข้าใจว่าทั้งหมดเนี่ยทำเพื่อประชาชนแหละนะครับอ่ะก็เรื่องนี้คงจะจบแล้วนะฮ
4: ะ
3: ส่วนที่ปราจีนบุรีเนี่ยนะครับปรากฏว่าณตอนนี้ยังพบว่ามีน้ำท่วมขังนะครับอย่างที่สี่แยกโตโยต้าปราจีนนะครับบอกว่าน้ำท่วมขังประมาณ1ไม้บรรทัดนะ30เซนทำให้รถเล็กสัญจรไปมาด้วยความยากลำบากโดยเฉพาะในซอยซับไพลินนะครับซึ่งมีหมู่บ้านอยู่เป็นจำนวนมากถึงแม้ว่าน้ำเนี่ยจะลดลงประมาณ1เมตรแล้วแต่ยังคงท่วมขังสูงประมาณ 30-40 เซนนะครับทำให้ประชาชนในพื้นที่ต้องเดินลุยน้ำเพื่อสัญจรเข้าออกหมู่บ้านกันไปสอบถามชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งนะครับก็สะท้อนแบบนี้ครับว่าตอนนี้ลำบากมากนะเนื่องจากน้ำมันท่วมขังมาหลายวันถึงแม้น้ำจะลดลงบ้างแล้วแต่ก็ยังลำบากในเรื่องอาหารเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีข้าวกินกันนะคุณจอยบอกว่าไม่มีหน่วยงานไหนเข้ามาดูแลเลย ชาวบ้านทำยังไงต้องเดินลุยน้ำออกไปหาซื้อข้าวมากินกันเอาฟังหน่อยนะ
4: ต้องเดินเข้าเดินออกอ่ะ
5: เดินเข้าเดินออกหากับข้าวกินค่ะไม่มีหน่วยงานไหนเอาข้าวมาส่งเลย
4: เหรอ
5: จ้า
4: อดตั้งเมื่อไหร่ล่ะ
5: อดตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็ไม่มีมาแล้วค่ะ2-3 วันแล้วค่ะก็เดือดร้อนกันอยู่ไม่มีข้าวน้ำแจกเลยต้องเดินลุยน้ำออกไปซื้อของกินเองค่ะคุณลุง
3: แน่นอนว่าถ้าหากว่าน้ำมาแล้วถ้าน้ำไปเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของขยะนะคุณจอยท่านผู้ชม
6: ะ
3: นะครับปรากฏว่านี่ฮะประชาชนมีการนำขยะชิ้นใหญ่มาทิ้งไว้ตามเกาะกลางถนนมีเนี่ยฟูกใช่ไหมพวกโต๊ะขยะที่เกิดจากน้ำท่วมนะฮะตู้ต่างๆวางเรียงรายอยู่เป็นจำนวนมากแบบนี้นะครับ
6: ก็ต้องรอเคลียร์กันอีกทีนะคะทีนี้พาคุณผู้ชมไปดูน้ำท่วมที่พระนครศรีอยุธยาค่ะหลายชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาก็ยังเจอกับน้ำท่วมสูงนะคะกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันถึงแม้ว่าจะมีการปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาแล้วก็เขื่อนพระราม6แล้วข้อมูลล่าสุดค่ะเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทระบายน้ำลงสู่พื้นที่ท้ายเขื่อนในอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะส่วนเขื่อนพระราม6ที่อำเภอท่าเรือระบายน้ำในอัตรา605ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งมวลน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็แม่น้ำป่าสักไหลมารวมกันบริเวณหน้าวัดพนัญเชิงวรวิหารก่อนที่จะไหลผ่านพื้นที่อำเภอบางปะอินก็ทำให้ชุมชนริมน้ำหลายแห่งก็ยังได้รับผลกระทบแบบนี้นะคะชาวบ้านต้องพายเรือสัญจรเข้าออกคือรถยังใช้ไม่ได้เดินทางไปไหนมาไหนไปซื้อสิ่งของที่จำเป็นก็ยังลำบากค่ะส่วนบางครอบครัวต้องพาลูกหลานออกจากบ้านในช่วงกลางวันโดยเฉพาะบ้านที่อยู่ติดริมน้ำเพราะถึงแม้ว่าบ้านของชาวบ้านที่นั่นเนี่ยเขาจะทำพื้นแบบยกสูงแล้วตัวบ้านยกสูงขึ้นมาแต่ว่าการเดินทางก็ยังต้องใช้เรือแบบนี้ล่ะค่ะ
7: คือตอนนี้น้ำมันจะทรงตัวฮะคือตอนช่วงสักประมาณกลางคืนน้ำจะขึ้นมาประมาณนี้ฮะแต่พอเช้าเนี่ยน้ำจะลงไปประมาณ20 เซนแต่พอเย็นก็ขึ้นจะอยู่ประมาณนี้คือเหมือน
8: ขึ้นตั้งแต่เย็นยันดึก
7: ครับ
8: แล้วก็มาลดลงตอนเช้า
7: ครับ
8: แล้วถ้าบ้านเรือนส่วนใหญ่ที่เราเห็นในหมู่บ้านเราเป็นบ้าน
7: เขาเป็นบ้านชั้นสูงเขาก็จะเหมือนใต้ถุนสูงอ่ะ
9: ก็คือชุมชนริมน้ำเขาก็ยกอยู่แล้วมันท่วมทุกปีเลยตรงนี
7: ้ก็มาพักหลังนี่ท่วมทุกปีแล้ว
9: อ๋อแต่ก่อนไม่เป็นอย่าง
7: น
9: ี้
7: แต่ก่อนเนี่ยมันจะประมาณ3-4 ปีท่วมทีนึง
0: ครับคราวนี้ปัญหาคือน้ำมันไม่ระบายออกมันมาแล้วมันก็กว่าจะลงกว่าจะยุบฝนไม่มีแต่น้ำก็ค่อยๆยุบมันก็สร้างความลำบากใจของคนที่เคยอยู่อาศัยเพราะทุกปีพอมันมาแล้วเนี่ยเวลามันจะออกมันก็ออกค่อนข้างจะเร็วแต่ทุกวันนี้มันไม่รู้จะออกไปทางไหนหรือยังไงหรือจะต้องสูบออกยังไงไปยังไงมันก็ไม่รู้จะให้คำตอบยังไงเพราะหน่วยราชการบางทีก็ไม่ได้เข้าไปดูแลทั่วถึงครับจะว่าไม่ดูแลคงไม่ใช่ดูแลอย่างไม่ทั่วถึงบางพื้นที่ก็แช่น้ำอยู่ตั้งครึ่งเอวครับหรือจะครึ่งหน้าอกอะไรอย่างเงี้ยครับก็ได้เห็นใจนะครับยังไงแล้วแต่ครับก็ต้องทนทุกข์ทรมานในเรื่องของการอยู่อาศัยตรงที่ว่าทั้งน้ำก็ไม่มีจะอาบปลาไม่ไหลหรือในคลองก็ไม่รู้จะอาบยังไงก็อาบในน้ำที่มันท่วมบ้านเนี่ยอย่างนี้ก็มีนะครับน่าเห็นใจนะครับครับเอามาเล่าสู่กันฟังครับคุณผู้ฟังครับตั้งแต่เรื่องของการน้ำท่วมที่บ้านสร้างสาเหตุหลักๆก็คงจะรู้แล้วครับว่าเพราะอะไรคงเข้าใจนะครับตามข่าวเยอะแยะไปมากมายไม่ว่าจะเป็นโรงงานขยะที่ท่านนายอำเภอบ้านสร้างคนเก่าที่แอนตี้ต่อก็คือไม่รับเรื่องของโรงงานขยะเพราะว่าจะเห็นได้ว่าปราจีนบุรีได้รับสารพิษกันเต็มๆแล้วน้ำยังเป็นสีลุ่งเลยนั่นแหละครับคือขยะสารพิษเริ่มอาละวาดและยังปล่อยให้มีขยะสารพิษอยู่ในบ้านเมืองโดยเฉพาะปราจีนบุรีนี่มาใหม่นี่ระยองกำลังมีขนขยะอิเล็กทรอนิกส์จากประเทศจีนเข้ามาเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็นปัญหาให้กับประชาชนติดตามข่าวกันต่อไปแล้วกันนะครับว่าขยะอิเล็กทรอนิกส์นี้จะถูกทำลายอยู่ที่ไหนบ้างแอบซ่อนไปไว้ตรงไหนบ้างประชาชนคนไทยทุกคนนะครับรักษาพื้นแผ่นดินไทยแล้วก็สอดส่องดูแลกันให้ดีว่าสิ่งที่ทำนั้นมันถูกต้องหรือใครเขาเรียกว่าอะไรนะปากว่าตากระหยิบกันบ้างวะ
10: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อม ลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
11: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1ถึง7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะชะอย่าลืมวันที่1ถึง7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686080

คิดถึงใจจะขาดต้นเสียงดำรงวงทองครับจากค่ายเพลงพันธุระเรคคอร์ดคิดถึงใจจะขาดท่านดูใน YouTube ช่องพันธุระเรคคอร์ดได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจกับศิลปินของพันธุระเรคคอร์ดขอบพระคุณครับกับการติดตามรับฟังรายการขอบพระคุณที่ท่านซื้อผลิตภัณฑ์ในรายการจะเป็นเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอครับสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของสุขภาพร่างกายเราขายกันมา30ปีสำหรับตัวนี้เรามั่นใจในคุณภาพของสินค้าเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอรับประทานแล้วตอบโจทย์โรคหลายๆคุณได้ทุกๆโรคครับก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ3เม็ดใน4ขวดแรกขวดที่5เริ่มลดลงก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละ2เม็ดขวดที่6ก่อนอาหารทุกมื้อมื้อละเม็ดขวดที่7ขวดที่8ขวดต่อๆไปคุณกินเพียงวันละ1เม็ดครับดูแลสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานโรคตับโรคไตอัมพฤกษ์อัมพาตแขนขาเรียวแรงเส้นเลือดในสมองตีบโรคภูมิแพ้ไซนัสหืดขอบลิ้นดวงหรือจะเป็นเรื่องของทางด้านสะเก็ดเงินเรื่องของทางด้านพาร์กินสันได้ทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับเอนไซม์ไบอเนกตราไบโอซื้อ2แถม1ซื้อ4แถม2ครับสนใจสั่งซื้อมาที่0817577474พร้อมทั้งทางด้านของน้ำมันสกัดเย็นรวม9ชนิดครับสกัดเย็น 100% ครับที่จะดูแลสำหรับผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของเข้าห้องน้ำบ่อยๆกำจัดสารพิษในร่างกายบำรุงเรื่องของผิวพรรณบำรุงกระดูกบำรุงข้อต่อข่าวเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกหรือจะเป็นเรื่องของบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับเลือดลมต่างๆเบาหวานความดันไขมันนี่สำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานเป็นไขมันเป็นความดันรับประทานแล้วเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดมันจะช่วยปรับสภาพและฟื้นฟูได้เลยครับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% บรรจุ60แคปซูลครับบรรจุ60แคปซูลซื้อขวดเดียวก็ขายแต่มีค่าขนส่งแต่ถ้าซื้อ2ขวดลดให้200ไม่มีค่าขนส่งครับสำหรับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% แล้วก็ยังมีสกัดเย็น4ชนิดอีกเหมือนกันนะครับมี9ชนิดแล้วมี4ชนิดด้วยมีอะไรบ้างมีน้ำมันมะระ3ชนิดน้ำมันมะระคีนกน้ำมันมะระจีนมะระหวานส่วนใหญ่เขาใช้แค่มะระคีนกตัวเดียวเราใช้3ตระกูลเลยมะระคีนกมะระจีนมะระหวานและมาผสมกับน้ำมันงาดำเป็น4ชนิดครับสกัดเย็น 100% ปราศจากเรื่องของสารเคมีอยู่ในร่างกายเพราะเราใช้สกัดเย็น 100% นะครับผู้ที่มีปัญหาเรื่องปัสสาวะบ่อยๆสารพิษในร่างกายบำรุงกระดูกข้อต่อข่าวเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกปวดเมื่อยตามร่างกายลุกก็โอยปวดก็โอยเนี่ยนะครับชามือชาเท้าลดไขมันในเลือดลดความดันลดน้ำตาลในเลือดสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวานนี่คือน้ำมันมะระ3ชนิดมะระคีนกมะระจีนมะระหวานรวมทั้งน้ำมันงาดำครับสกัดเย็น 100% ก็ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ2ขวดแถม1ขวดสำหรับมะระคีนกหรือมะระสกัดเย็น 100% พร้อมทั้งน้ำมันมะพร้าว

0: ครับก็สกัดเย็น 100% ซื้อ2ขวดแถม1ขวดเช่นเดียวกันครับบรรจุ60แคปซูลรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดครับให้คุณผู้ฟังได้ดูแลสุขภาพร่างกายกันนะครับเรามีข่าวต่ออีกสักหนึ่งข่าวแล้วกันนะครับไปเรื่องอะไรบ้างลองฟัง
1: จันทบุรีจับได้แล้วนะอดีตเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่เอาปืนยิงน้องเมียนะครับน้องเมียเนี่ยเป็นกู้ภัยเจ็บสาหัสนะบอกว่าแค้นนะครับเสียงดังด้วยวันนี้เสียงดังแต่มันแค้นกันมานานเรื่องอะไรอ่ะเหตุการณ์รุนแรงครั้งนี้เกิดขึ้นในบ้านนะครับในตำบลวังแซมนะครับอำเภอมะขามจังหวัดจันทบุรีช่วงค่ำเมื่อวานนี้ตำรวจก็ไปที่เกิดเหตุเจอคนเจ็บคือวีรชัยพลไกรอายุ45ปีเป็นกู้ภัยสว่างกตัญญูจันทบุรีครับถูกยิงเข้าสี่ข้างด้านขวาอาการสาหัสเลยนะแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนสิครับส่วนคนยิงใครอ่ะคนยิงคือนายสาธิตรัตนประภัยอายุ54ปีเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ป่าไม้นี่ฮะถูกจับมาแล้วล็อกมาแล้วก็เป็นพี่เขยของคนเจ็บเลยนะหลังเกิดเหตุก็ขับโตโยต้าอาร์ติสสีเงินนะครับก็มุ่งหน้าไปทางขลุงจะหนีไปทางอำเภอขลุงต่อมาก็ถูกตำรวจนะครับตามจับได้บนถนนสาย317แถวๆตลาดกลางมะขามนั่นแหละนี่คันนี้นะครับขับคันนี้หนีจากการตรวจค้นในรถเจอปืน .38 เจอ .38 ซ่อนอยู่ในถุงผ้าตำรวจก็เลยคุมตัวนายสาธิตนะครับไปสภ.มะขามตำรวจเปิดเผยแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากปัญหาความขัดแย้งในครอบครัวก่อนเกิดเหตุเนี่ยคนเจ็บเนี่ยเมามาแล้วส่งเสียงดังผู้ก่อเหตุก็รำคาญมั้งตามคำกล่าวอ้างประกอบกับมีเรื่องขัดแย้งสะสมกันมานานอันนี้แหละนะครับผู้ก่อเหตุให้การบอก2ปีก่อนเคยถูกคนเจ็บเนี่ยเอามีดจี้คอนั่นแหละแค้นมาตั้งแต่ตอนนั้นนั่นแหละ2ปีก่อนเลยแล้วก็มีปัญหาก็เลยมาเรื่องไอ้เสียงดังเนี่ยก็ร้องคืนเสียงดังจังเลยจะนอนก็นอนไม่ได้กระทั่งก่อนเกิดเหตุคุณผู้ชมฮะก็ไปหยิบปืนในรถนะครับมายิงใส่น้องเมียเลยตอนดูทีวีอยู่นะครับบนแคร่ไม้ในบ้านนางจงจินอายุ54ปีเป็นเมียของผู้ก่อเหตุแล้วก็เป็นพี่สาวคนเจ็บคนกลางว่าไงบอกว่าโอ้ยคู่นี้เนี่ยเมากันก็มีปากเสียงกันแต่ก่อนเกิดเหตุเนี่ยยังนั่งเห็นเล่นกับหลานอยู่ตามปกติไม่คิดเลยว่าจะเกิดเหตุร้ายตำรวจก็เก็บหลักฐานในที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็คุมตัวผู้ก่อเหตุไปทำแผลนี่ตอนที่ทำแผลนี่โอ้โหมายิงอย่างนี้เลยนะจ่อยิงอย่างนี้เลยนะนะครับประกอบแผนทำแผลประกอบคำรับสารภาพแล้วก็เดี๋ยวจะรอสอบปากคำคนเจ็บนะครับเมื่ออาการดีขึ้นต่อไปครับแล้วดำเนินคดีต่อไปด้วยครับ
2: เวลาไปกินบุฟเฟ่ต์เนี่ยก็ตามใจเลยจะหยิบอะไรก็ได
3: ้ oh you can eat
2: แต่จะหยิบอะไรก็ได้ให้หยิบมากินไม่ได้ให้หยิบไปแบบนี้ค่ะ
4: หยิบไป
1: ทำอะไรอ่ะ
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
6: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3
3: 3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ด้วยจนล้นไป
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะ

ขอบคุณครับคุณฟังครับที่ติดตามรับฟังรายการครับให้เขารักเธอเหมือนเธอรักเขามนแคนแก่นคุณขับร้องคงจะต้องร่ำลากันแล้วครับเวลาไล่หลังมาขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการครับเราพบกันกับรายการข่าวประกอบเพลงในเรื่องของมีเพลงบ้างมีข่าวบ้างจากหน้าหนังสือพิมพ์บ้างจากทางหน้าจอทีวีบ้างให้คุณผู้ฟังได้ชมได้ฟังกันหลากรสนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของสภาวะที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันสรรหามาฝากคุณผู้ฟังในเวลา1ชั่วโมงเท่านั้นนะครับแล้วก็มีเพลงประกอบด้วยเราจะต้องส่งท้ายด้วยงานเพลงเพราะๆอีกสักหนึ่งบทเพลงครับที่คุณขอมาด้วยครับพ่อตาเรียกพี่ชอบกันจังเลยนะครับขอมาเราจัดให้นะครับขอบพระคุณครับจากบางประหันที่ติดตามรับฟังรายการและขอเพลงพ่อตาเรียกพี่มาครับเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะครับแล้วก็ส่งท้ายกันเลยขอบคุณจากผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเอนไซม์บายอเนกตราไบโอทางด้านของน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็นน้ำมันมะระ4ชนิดสกัดเย็นครับบรรจุ60แคปซูลรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดนะครับแล้วก็ทางด้านของ AAD ลูทิน่าครับบำรุงสายตาปัญหาเรื่องตาปัญหาเรื่องของต้อเบาหวานขึ้นตาต้อหินต้อลมต้อเนื้อต้อกระจกตาฝ้าตาฝางนึกถึง AAD ลูทิน่าครับก็ซื้อ2ขวดก็แถม1ขวดชุดเล็กแล้วก็ซื้อ4ขวดแถม3ขวด7ขวดชุดใหญ่ครับชุดเล็ก3ขวดชุดใหญ่7ขวดสำหรับบำรุงสายตาสนใจสั่งซื้อรับบริการส่งให้ถึงที่เก็บเงินปลายทางแล้วก็กาแฟดีเจกาแฟเพื่อการระบายครับสำหรับคนท้องผูกกินแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกปล่อยท้องผูกเนิ่นนานปัญหามะเร็งลำไส้ถามหาแน่นอนครับถ้าคุณไม่รู้จักระบายกินทุกวันมันต้องระบายกินทุกวันมันต้องถ่ายกับกาแฟปรุงร่างกายกาแฟเพื่อการระบายกาแฟดีเจครับส่วนกาแฟปรุงร่างกายกาแฟ AND ครับมีส่วนผสมของสมุนไพรมากมายหลากหลายชนิดไม่มีน้ำตาลรับประทานทุกเช้ากับกาแฟบำรุงร่างกาย AND ครับซื้อ5กล่องแถม2กล่องครับสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474 0817577474ครับกับบทเพลงเพราะๆที่คุณขอมาพ่อตาเรียกพี่สุดท้ายขอบพระคุณที่ติดตามรับฟังรายการพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับ

0: ัง จันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
4: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับปักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691
7: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
0: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
8: วยจนล้นไปคน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่ง
9: ตั้งไอนะคะภาพจริง
10: หุ่นนะผลิตเป็นเอง
9: ไม่มีตัวแสดงแทนด้วย
10: ต้องรับการฝึกค่ะวึบนี่ตอนแรกพอเห็นฉากนี้พี่ใหญ่เนี่ยว่าอุ๊ยหนังเรื่องใหม่ภาคใหม่หรือเปล่าเปล่าปรากฏว่าลุงอาโนนะคะคุณปู่อาโนเนี่ยคือเป็นคนแนะนำให้ทำลายเจ้าฟิกเกอร์02ด้วยวิธีนี้ก็เลยมาเป็นส่วนหนึ่งในบันทึกภาพ
9: ค่ะนี
10: ่นี่กูดเวรี่กูดอ่ะกลับมาที่ฝั่งเอเชียกันบ้างค่ะเรื่องของหุ่นยนต์เช่นเดียวกันแต่ว่าทางจีนเนี่ยเลือกวิธีแตกต่างออกไปนะ
9: ค่ะ
10: เพราะว่าล่าสุดค่ะโรงงานรับซ่อมหุ่นยนต์โรงเรียนเปิด
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกทลายรังค้ามนุษย์ย่านรามคำแหงช่วยเหยื่อแม่ลูกและเด็กเมียนมาถูกทารุณสักครู่มาติดตามค่ะ
13: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
14: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
15: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
16: สีผมสวยด้วย D-Cash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว D-Cash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
17: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
18: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
19: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
20: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
19: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
20: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
19: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ B Quick

0: 31ธันวาคมนี้รีบมาผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือนที่ B Quick สอบถามโทร1153
1: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับกลุ่มผู้ต้องหา2รายบังคับใช้แรงงานชาวเมียนมาที่บ้านพักในซอยรามคำแหง122ช่วยเหลือมารดาสัญชาติเมียนมาอายุ28ปีและบุตรสาวอายุ5ปีซึ่งถูกหลอกว่าจะพาเข้ามาทำงานเป็นแม่บ้านในประเทศไทยแต่เมื่อพาหลบหนีเข้ากรุงเทพแล้วกลับถูกบังคับให้ตระเวนเร่ขายสินค้าขนมและดอกไม้ตามสถานบันเทิงยามค่ำคืนทั้งยังยึดเอกสารประจำตัวทำร้ายร่างกายด้วยการใช้ความร้อนจากช้อนนอนไฟนาบตามร่างกายนอกจากนี้ยังเข้าช่วยเหลือเด็กสัญชาติเมียนมาเพิ่มเติมอีก5รายอายุระหว่าง 11-18 ปีและขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านพักอีก1หลังในบริเวณใกล้เคียงพบเด็กสัญชาติเมียนมาเพิ่มเติมอีก1รายอายุ12ปีนายกรัฐมนตรียืนยันกินข้าวร่วมพรรคเพื่อไทยไม่มีการต่อรองเสียงโหวตศึกซักฟอกมั่นใจพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีความขัดแย้งคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีสังกัดพรรคเพื่อไทยโดยระบุว่าเป็นการพูดคุยกันตามปกติโดยไม่ได้หารือประเด็นพิเศษเพียงกำชับให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลให้มากที่สุดเพื่อชี้แจงประชาชนในการอภิปรายไม่ไว้วางใจหากมีการพัดพิงหน่วยงานใดก็ให้รัฐมนตรีเจ้าของกระทรวงขึ้นมาชี้แจงส่วนการขอความมั่นใจเรื่องเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยนายอนุทินระบุว่าไม่จำเป็นต้องขอเพราะหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมยืนยันทุกอย่างอยู่แล้วพร้อมย้ำว่าการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของส.ส.แต่ละคนและต้องเคารพตามหลักประชาธิปไตยนอกจากนี้ยังมั่นใจว่าการทำงานร่วมกับพรรคเพื่อไทยไม่มีความขัดแย้งโดยพรรคร่วมรัฐบาลสนับสนุนซึ่งกันและกันสำหรับกรอบเวลาการอภิปรายไม่ไว้วางใจขณะนี้ประธานสภาผู้แทนราษฎรยังไม่ได้ประสานมาส่วนการปรับคณะรัฐมนตรีหลังการอภิปรายนายอนุทินยืนยันว่ายังไม่ได้คิดเมื่อถูกถามว่าเป็นเพราะยังไม่ถึงเวลาประเมินผลงานตามตัวที่วัดหรือ KPI หรือไม่นายอนุทินตอบว่าอะไรทำนองนั้นนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: ประธานกรรมาธิการปปช.โต้อดีตปลัดมหาดไทยแจงปมทุจริตสอบท้องถิ่นมีมานานไม่ใช่เพิ่งมาเกิดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: จากกรณีที่นายสุทธิพงษ์จุลเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีปัญหาในกระทรวงมหาดไทยเรื่องการสอบท้องถิ่นเรื่องนี้นายอัศพลสันไรภพสส.ศรีสะเกษภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการปปช.ระบุว่าเห็นด้วยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าอับอายจริงแต่ในฐานะกรรมการปปช.ติดตามคดีนี้มาโดยตลอดจำเป็นต้องนำข้อเท็จจริงมาชี้แจงที่ท่านไม่ได้พูดเพราะอาจจะทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนได้ว่าผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยชุดปัจจุบันเป็นต้นเหตุให้เกิดปัญหาทั้งที่ความจริงแล้วเป็นผู้ที่ลงมือเปิดแผลและเอาคนผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมกระบวนการนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดแต่ก่อตัวมาอย่างยาวนานและมีเรื่องร้องเรียนเข้ามาแต่ไม่มีการแก้ไขปัญหานั้นยืนยันว่ากระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นได้มีการปรับปรุงแก้ไขทีโออาร์ให้รัดกุมและให้มีมาตรการป้องกันการทุจริตให้เข้มข้นขึ้นและขณะนี้ยืนยันว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีมากกว่า 6,000 คนการนำคนผิดมารับโทษต้องใช้เวลาและต้องทำอย่างรอบคอบตามกฎหมายไม่มีการปล่อยให้เรื่องเงียบหายหรือจบด้วยการคืนเงินกันเองและต้องสาวให้ถึงผู้ที่อยู่เบื้องหลังไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามดวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลบบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อส่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำป่าสักและลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างสะท้อนถึงพระอัจฉริยภาพด้านการบริหารจัดการน้ำเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: คสทบจบการถ่ายทอดข่าวและจะเสนอข่าวครั้งต่อไปในอีก1ชั่วโมงข้างหน้าครับ
7: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิลกรานกราบแทบประยุคลบาทด้วยสำนึกพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการลูกจ้างประจำพนักงานราชการกรมการขนส่งทหารบกและสถานีวิทยุกระจายเสียงคสทบ.

0: ัมผัสนวัตกรรมความปลอดภัย World's First Safety Innovations ที่งาน Volvo Excellence พลาดไม่ได้ชมเทคโนโลยีความปลอดภัยจาก Volvo ที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในอุตสาหกรรมยานยนต์ระดับโลกและเรียนรู้มาตรฐานความปลอดภัยแบตเตอรี่แรงดันสูงในรถไฟฟ้าพร้อมรับข้อเสนอราคาพิเศษเมื่อจองรถในงานตั้งแต่วันที่22ถึง24ตุลาคมนี้ชั้น1สยามพารากอน
1: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของบี

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้เย็นของวันอังคารนะครับ13ตุลาคม2569นะครับพี่กิ๊กพี่แบงค์นะครับแล้วก็พี่เอ็กรวมถึงทีมงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกเราอยู่พูดคุยกันนะครับโดยเฉพาะในช่วงเย็นของวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมาเราได้เห็นบรรยากาศที่หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะครับต่างก็น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับพระผู้ทรงสถิตอยู่ในหัวใจของคนไทยตราบนานเท่านานนะครับวันนี้เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระองค์นะครับ13ตุลาคมของทุกปีได้รับการจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ชาติไทยว่ามีความสำคัญแล้วก็สร้างความโศกเศร้าอย่างที่สุดเลยทีเดียวแก่พี่น้องประชาชนชาวไทยเราจำกันได้นะครับพี่กิ๊กย้อนกลับไปในปี2559นะครับในวันที่13ตุลาคมในปีนั้นพี่น้องประชาชนคนไทยมีความโศกเศร้าเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากเป็นวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนะครับพระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นศูนย์รวมใจของคนไทยทั้งชาตินั่นเองครับ
0: ค่ะต่อมานะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชื่อวันสำคัญนี้ว่าวันนวมินทรมหาราชซึ่งมีความหมายเป็นมงคลว่าวันที่ระลึกถึงมหากษัตริย์รัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่โดยรัฐบาลเองค่ะก็มีมติกำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการประจำปีเพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้ร่วมกันน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ค่ะ
1: ครับซึ่งความสำคัญของวันที่13ตุลาคมเนี่ยคุณผู้ฟังครับไม่ใช่เป็นเพียงแต่วันแห่งความอาลัยนะครับแต่ยังเป็นวันที่คนไทยทุกคนจะได้หัวรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจอันยิ่งใหญ่ตลอดการครองราช70ปีของพระองค์ที่ทรงปฏิบัติตามพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามซึ่งตลอดพระชนชีพของพระองค์ทรงอุทิศพระวรกายและพระปรีชาสามารถเดินทางนะครับไปยังทุกพื้นที่ทุรกันดารทั่วประเทศเสด็จพระราชดำเนินทุกพื้นที่ไหนนะครับที่พระองค์ญาตราหรือว่าเสด็จพระดำเนินไปไม่มีพื้นที่ใดเลยที่ไม่งอกเงยแล้วก็เจริญงอกงามนะครับซึ่งมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเนี่ยกว่า 4,000 โครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับน้ำโครงการที่เกี่ยวข้องกับดินแล้วก็โครงการที่ยังคงอยู่ในใจของประชาชนคนไทยมาโดยตลอดนั่นก็คือโครงการฝนหลวงโครงการแกล้งดินนะครับแล้วก็การสร้างเขื่อนรวมถึงปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกด้วยครับ
0: ในวันนวมินทรมหาราชทุกปีนะคะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนทั่วราชอาณาจักรรวมถึงในต่างประเทศค่ะจะร่วมใจกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกประกอบด้วยพิธีตำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพิธีวางพวงมาลาณพระบรมราชานุสาวรีย์อุทยานเฉลิมพระเกียรติหรือว่าสนามม้านางเลิ้มเดิมนะคะพิธีเจริญจิตตภาวนาและการจัดนิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจเพื่อส่งต่อคำสอนและพระราชปณิธานไปสู่คนรุ่นหลังนั่นเองค่ะกล่าวได้ว่าวันที่13ตุลาคมนะคะเป็นวันที่เตือนใจให้คนไทยเนี่ยได้ตระหนักถึงความรักความผูกพันและความเสียสละของพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนอีกทั้งยังเป็นวันแห่งการหลอมรวมพลังความสามัคคีของคนในชาติที่จะพร้อมใจกันสืบสานพระราชปณิธานนำหลักธรรมคำสอนและแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยให้มีความเจริญรุ่งเรืองและผาสุกสืบไปอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะสำหรับในวันนี้ทางรายการนะคะได้จัดทำรายงานพิเศษขึ้นมา1ชิ้นนะคะโดยคุณณัฐจันทรังสีหรือพี่แบงค์ของเรานั่นเองค่ะไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ

่าพระบาทได้ทรงใช้พระราชปรีชาญาณและความกล้าหาญที่พระองค์ทรงมีอยู่ท่วมท้นในการนำพาประเทศไทยให้พ้นภัยพระองค์ทรงไม่เคยอยู่ห่างไกลจากประสบกรณิกรของพระองค์และทรงเป็นแรงบันดาลใจให้กับเหล่าประมุขทรงเป็นมิตรที่รักและพึงเคารพที่สุดของพวกเราความตอนหนึ่งของการถวายพระพรชัยมงคลที่เป็นพระราชดำรัสแทนความรู้สึกของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งบรูไนดารุสสลามที่ทรงมีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินร่วมในโอกาสมหามงคลฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีเมื่อปีพุทธศักราช2549ซึ่งเป็นสิ่งที่สะท้อนมุมมองของประมุขต่างประเทศและคนทั่วโลกที่มีต่อพระองค์ได้เป็นอย่างดีพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงได้รับการถวายพระสมัญญามหาราชซึ่งความยิ่งใหญ่จากถ้อยคำสรรเสริญพระเกียรตินี้มาจากมติมหาชนที่ต่างน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่พระองค์ทรงงานหนักตลอดพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของประสบกรณิกรไทยทุกหมู่เหล่าทำให้ตลอดเวลาการครองราช70ปีแห่งการพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้กลายเป็นพื้นแผ่นดินทองเป็นสิ่งที่พิสูจน์ให้เห็นชัดเจนว่าทุกรอยย่ำพระบาทของพระองค์ที่ย่ำลงบนพื้นแผ่นดินไม่มีพื้นที่ใดเลยที่ไม่งอกเงยพัฒนาจนกลายเป็นคำกล่าวที่สะท้อนความทุ่มเทอย่างสุดพระปรีชาสามารถของพระองค์ว่าเมื่อพระบาทยาตราปวงประชาก็เป็นสุขโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางทฤษฎีใหม่เศรษฐกิจพอเพียงถือเป็นโครงการที่ประชาชนน้อมนำไปปฏิบัติใช้อย่างกว้างขวางทั้งในและต่างประเทศ3ห่วง2เงื่อนไขใช้จ่ายอย่างพอประมาณมีเหตุผลสามารถทำให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้อย่างภาคภูมิและเพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องปวงชนชาวไทยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10พระองค์ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระบรมชนกนาถไว้โดยสมบูรณ์ทรงส่งเสริมให้ประชาชนและข้าราชบริพารในพระองค์ได้น้อมนำโครงการโคกหนองนาโมเดลซึ่งเป็นแนวพระราชดำริตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติใช้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจากภูมิสังคมภูมิปัญญาท้องถิ่นและการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลดังปรากฏในภาพฝีพระหัตถ์พระราชทานชุดโคกหนองนาแห่งทานน้ำใจและความหวังโครงการพระราชทานเรื่องอารยเกษตรตลอดจนหลักสูตรพระราชทานต่างๆเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจนำมาสู่การพัฒนาซึ่งล้วนแล้วแต่ยังประโยชน์ให้ประชาชนทั่วประเทศมีความกินดีอยู่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นควบคู่ไปกับการดำเนินโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้โดยส่งมุ่งหวังให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งการมีจิตอาสาทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนมีความเมตตาเอื้ออาทรซึ่งกันและกันนั่นก็ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเสมือนเมล็ดพันธุ์แห่งความรักที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปลูกไว้ได้ผลิตดอกเป็นความรักออกผลเป็นความสามัคคีอย่างรากฝังลึกลงในหัวใจของประชาชนชาวไทยแล้วทั่วทั้งแผ่นดิน

0: และนี่ก็คือรายงานพิเศษนะครับที่เราได้รวบรวมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะครับมาให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังกันนะครับนอกเหนือจากพระมหากรุณาธิคุณนะครับของพระองค์กับพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศแล้วเนี่ยนะครับต่างชาติพี่กิ๊กนะครับได้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริอย่างเช่นโครงการฝนหลวงนะครับไปใช้ในประเทศของเขาด้วยนานาประเทศนะคุณผู้ฟังที่แก้ไขปัญหาเรื่องของฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลเนี่ยก็ได้แนวพระราชดำริโครงการฝนหลวงของพระองค์ไปแก้ไขปัญหาซึ่งก็ทำให้ประชาชนในประเทศนั้นๆเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อทั้งคนไทยและมวลมนุษยชาติโดยแท้จริงนะครับสำหรับกองทัพบกเมื่อวานนี้ได้มีการจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชประจำปี2569ก็จัดขึ้นภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับมีพิธีตักบาตรพระสงฆ์89รูปนะครับมีการถวายเป็นพระราชกุศลด้วยนะครับแล้วก็มีพิธีวางพวงมาลาและกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณรวมถึงพิธีสวดพระพุทธมนต์ด้วยครับ
1: ค่ะทางด้านของสภากาชาดไทยนะคะก็ขอชวนประชาชนและองค์กรที่ทำงานด้านเอดนะคะร่วมส่งผลงานเพื่อพิจารณาคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัลในงานเทียนสองใจเนื่องในวันเอดโลกครั้งที่34ค่ะโดยในปีนี้นะคะนำเสนอแนวคิดหรือผลงานที่โดดเด่นด้านการป้องกันดูแลรักษาช่วยเหลือและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ที่ติดเชื้อ HIV ค่ะรวมไปถึงการมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยสามารถส่งผลงานภายในวันที่30ตุลาคมนี้นะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์081-399-6121 081-399-6121ค่ะมาร่วมส่งต่อพลังแห่งความหวังสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังกันนะคะ
0: ครับซึ่งงานเทียนสองใจเนี่ยก็จัดขึ้นมาโดยตลอดเนี่ยนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่34แล้วก็เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักให้กับสังคมนะครับลดการตีตราในเรื่องของผู้ป่วย HIV นะครับณปัจจุบันนี้โลกเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นพี่กิ๊ก
1: ใช่เลยค่ะ
0: นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันวิทยาการการรักษาเนี่ยก็มีความก้าวหน้าไปมากนะครับผู้ที่เป็น HIV นะครับหรือว่าผู้ที่เป็นเอดส์ก็สามารถที่จะใช้ชีวิตได้อย่างปกติเลยนะครับตามคำแนะนำของแพทย์แล้วก็การรักษาที่แพทย์ได้มีการดูแลเนี่ยดังนั้นทุกคนในสังคมมีความเท่าเทียมกันนะครับการเหยียดการตีตาต่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องล้าหลังไปแล้วแล้วก็ถ้ามาเป็นในยุคปัจจุบันเนี้ยคนก็จะมองคนที่เหยียดนั่นแหละว่าเป็นบุคคลที่มีปัญหา
1: ใช่ค่ะ
0: นะก็อยากจะฝากกันไว้นะครับในเรื่องของพรกฉุกเฉินในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยล่าสุดในช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับในประเด็นนี้นะครับทางด้านของคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบในการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาสยกเว้นอำเภอยี่งออำเภอแว้งอำเภอสุขีรินทร์จังหวัดปัตตานีก็ยกเว้นอำเภอยะริ่งอำเภอปานาเระอำเภอมายออำเภอไม้แก่นอำเภอทุ่งยางแดงอำเภอกระเพาะและอำเภอแม่ลานนะครับส่วนจังหวัดยะลายกเว้นอำเภอเบตงอำเภอยะหาอำเภอรามันอำเภอกาบังและอำเภอกรงปีนังนะครับออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่20ตุลาคม2569จนถึงวันที่19มกราคม2570ซึ่งเป็นการ2570ขออภัยคุณผู้ฟังครับซึ่งเป็นการขยายระยะเวลาครั้งที่86แล้วเนี่ยนะครับก็เพื่อเป็นการดูแลความมั่นคงในพื้นที่ภาคใต้จริงๆในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยพี่น้องประชาชนเราสามารถที่จะร่วมกันเป็นหูเป็นตาได้นะพี่กิ๊กนะ
1: ใช่ค่ะก็สามารถที่จะเป็นหูเป็นตาให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้นะคะหากพบเห็นสิ่งที่ไม่ว่าจะเป็นบุคคลต้องสงสัยสิ่งผิดกฎหมายต่างๆหรือแม้กระทั่งวัตถุต้องสงสัยเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งกันได้นะคะก็เรียกได้ว่าร่วมด้วยช่วยกันเนาะเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนใต้เราค่ะ
0: ครับก็เพื่อให้พี่น้องประชาชนนะครับลูกหลานของเรานี่แหละใช้ชีวิตกันได้อย่างมีความสุขนะบางทีไปโรงล่ำโรงเรียนต่างๆจะไปไหนมาไหนพี่น้องประชาชนจะไปประกอบอาชีพเนี่ยนะเราได้เห็นระเบิดไปวางไว้อยู่ในสวนยางมั่งอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะฮะก็เป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังครับหน่วยงานด้านความมั่นคงก็ทำงานเต็มที่แหละแต่คราวนี้นะครับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยถ้าเราร่วมกันป้องกันหรือว่าเราร่วมกันให้เบาะแสที่มันไม่ชอบมาพากลกับเจ้าหน้าที่ได้ก็จะได้เป็นการป้องกันพื้นที
1: ่
0: ได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นอีกด้วยนะครับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อกับช่วงของนิทานเรื่องร่าคุณผู้ฟังครับนิทานภาษาอังกฤษที่จะมาให้ความรู้ควบคู่กับความบันเทิงนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อในช่วงต่อไปของรายการครับ
2: Bilingual Book Club
3: นิทานเรื่องร่า
4: เ กุ้งกิ้ง hair stinks
5: เรื่องกุ้งกิ้งหัวเหม็น

0: There was a lively child who always smiled for her well-being. She was active and tender. Everyone called her Little Gungking.
1: Gungking ตัวกลมแก้มใสเบิกบานสุขใจร่าเริงนักหนา Gungking อารมณ์ดีๆยิ้มได้ทุกทีตลอดเวลา
0: She loved changing her hairstyles. The bangs design was really cool. Pigtails with bows were great, and spiky hair was wonderful.
1: กุ้งกิ้งเปลี่ยนทรงผมใหม่บางวันก็ไว้ผมทรงหน้าม้าหรือลองมัดจุกเท่ดีบางวันลองหวีผมชี้ขึ้นฟ้า
0: Putting too much gel on her hair, she didn't care that it smeared messily. Spraying talcum powder all over it, disguising herself as an old lady.
1: ใส่เจลจนผมเหนียวเหนอะหัวหูเลอะเทอะลามไปถึงหน้าแล้วเอาแป้งขาวโรยหัวชอบเล่นปลอมตัวเป็นคนชรา
0: At the end of the day, her hair stank. Her mom complained, "What have you done? Go quickly, wash your hair, please." But Gungking pretended to, and instead went on having fun.
1: ตกเย็นกลิ่นผมเหม็นตุเลยโดนแม่ดุว่าทำอะไรมารีบไปสระผมเร็วไวกุ้งกิ้งเฉ๋ใช้ขอเล่นอีกนิดหน่อยนะ

0: Many days passed by. She wondered why it was so irritating.
1: เวลาผ่านไปหลายวันกุ้งกิ๊งทนคันไม่ไหวแล้วนะ
0: From her neck, face, ears to the top of her head, she couldn't stop scratching and scratching.
1: ยุบยุบยิบยิบแปลกแปลกเกาหัวแกรกแกรกตลอดเวลา
0: At school, her friends noticed. Gung Ging kept scratching her stinky head.
1: เพื่อนเห็นกุ้งกิ้งเปลี่ยนไปเกาหัวอยู่ได้แถมเหม็นหนักหนา
0: You've got head lice, haven't you? said the gang. Run away from Gung Ging. Run away from the lice too.
1: กุ้งกิ้งเป็นเหาหรือเปล่าหนีเร็วพวกเราเดี๋ยวเหาตามมา
0: Home in the evening, she went running and playing on the ground, jumping, swaying and hopping. Without watching, she slipped and fell down.
1: จนเย็นกลับถึงบ้านทันใดกุ้งกิ้งออกไปวิ่งเล่นดีกว่ากระโดดโลดเต้นสนุกจังไม่ทันระวังลื่นล้มถลา
0: Frog made the joyful sound while bouncing up and down on her head.
1: Op op, เสียงกบร้องดังโดดเด้งดึงดังขึ้นหัวขึ้นหน้า
0: Ah! She screamed, shooing off the frog, since she was so afraid.
1: กุ้งกิ้งร้องจักดังลั่นมือปัดพลวันกระโดดไปมา
0: The little frog jumped away. Then Gung Ging headed home immediately and washed her hair with care. She thought, that frog is so yucky.
1: กบน้อยกระโดดเด้งหนีกุ้งกิ้งวิ่งรีบกลับบ้านดีกว่าสระผมสะอาดด่วนจีอีกบอีขยะขยงจริงหนา

0: Gungging looked so bright, with cleaner hair and its smell was right. No more stinky hair, no more itches. She was smiling, joining with the other kids.
1: รุ่งเช้าหน้าตาผ่องใสผมหอมชื่นใจสบายหัวแล้วจ้าหายคันหายเหม็นเสียทีผองเพื่อนไม่หนีกุ๋งกิ๋งยิ้มร่า
0: She soon realized that it's good to keep her hair clean. Washing it regularly makes for a happy life. Come smell my hair. It's clean and really nice.
1: กุ๋งกิ๋งคิดได้ทันใดตั้งแต่นี้ไปสระผมดีกว่าสระผมแล้วสะอาดดีลองดมดูสิผมหอม

0: Skunking's hair stinks. Keywords.
1: คำศัพท์น่ารู
0: ้ Lively. L-I-V-E-L-Y. Lively. Lively.
1: สดใสสนุกสนานร่าเริง
0: Bangs. B-A-NGS Bangs Bangs
1: ผมหน้าม้า
0: Pigtail P-I-G-T-A-I-L Pigtail Pigtail
1: ผมเปียหางเปีย
0: Messily M-E-S-S-ILly messily messily
1: สกปรกไม่เป็นระเบียบยุ่งเหยิง
0: complain c o m p l a i n complain complain
1: บ่นดุว่า
0: scratchS C R A T C H scratch scratch
1: เกาข่วน
0: lice L I C E lice lice
1: หาวแมลงปรสิตเล็กๆที่อยู่บนคนและสัตว
0: ์ slipS L I P slip slip
1: ลื่นถลายก้าวพลาด
0: bounce B O U N C E B O U N C E bounce
1: เด้งกระโดดโลดเต้น
0: run away R U N C E

0: John Paisan, and English by Chula Bin Abdullah, published by Happy Kids Publishing, and read by Dwayne Burgess.
1: เรื่องโดยมลดีทองกลอยภาพโดยนพดลกำจรไพศาลภาษาอังกฤษโดยจุลาบินอับดุลลาสำนักพิมพ์ Happy Kids เล่าเรื่องโดยอารดาสุขวัฒน์สิทธิ์

0: เอิ่มนิทานเรืองร่าคำศัพท์น่ารู
1: ้ lively l i v e l y lively lively
0: สดใสสนุกสนานร่าเริง
1: bangs b a n g s bangs bangs
0: ผมหน้าม้า
1: pigtail p i g t a i l pigtail pigtail
0: ผมเปียหางเปีย
1: Messily M E S S I L Y Messily Messily
0: สกปรกไม่เป็นระเบียบยุ่งเหยิง
1: Complain C O M P L A I N Complain Complain
0: บ่นดุว่า
1: Scratch S C R A T C H Scratch Scratch
0: เกาข่วน
1: Lice L I C E Lice Lice
0: เหาแมลงปรสิตเล็กๆที่อยู่บนคนและสัตว
1: ์ slip s l i p slip slip
0: ลื่นถลายก้าวพลาด
1: bounce b o u n c e b o u n c e bounce
0: เด้งกระโดดโลดเต้น
1: run away r u n a w a y run away run away
0: วิ่งหนีหนี

0: ฝนที่ตกกระหน่ำพายุที่ถาโถมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายและหลายหลังคาเรือนต้องประสบอุทกภัยความเดือดร้อนทั้งหลายเหล่านี้ของพี่น้องประชาชนต้องไม่มีคำว่ารอการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบต้องมาเป็นอันดับหนึ่งกองทัพบกยังคงใช้ทุกศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ทั้งกำลังพลและยุทโธปกรณ์บรรเทาสาธารณภัยเข้าช่วยเหลือประชาชนทุกมิติจนกว่าจะคลี่คลายจะดีหรือร้ายไม่ว่าสถานการณ์ไหนเราจะผ่านไปด้วยกันรักเธอได้ไหมให้ฉันเป็นเพื่อนเธอเมื่อเธอเหงา
1: สวัสดีครับต่อผู้สินเนอร์ขอเชิญชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาวาสีมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและชวนผู้บริจาคโลหิตเทือแรกให้อยู่กับพ่อไปโดนๆสำหรับคนที่หายไปคิดฮอดและถ้าให้กลับมาเสมอเด้อสุดท้ายคนที่ยังบ่เคยบริจาคโลหิตมาเริ่มต้นเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันพอทุกวินาทีคือโอกาสซอยชีวิตการให้เลือดจังทาบ่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยได้ในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยLet's go on a move.

0: กลับเข้าสู่ช่วงนี้นะครับไปดูกันที่ปภ.กันบ้างนะฮะล่าสุดเนี่ยจากสถานการณ์ฝนตกหนักเขาก็มีการแจ้งประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดเรียกว่าแทบจะเกือบทั่วประเทศเลย53จังหวัดนะพี่กิ๊กเกินครึ่งนะรวมทั้งกรุงเทพมหานครให้เตรียมรับมือฝนตกหนักก็ยาวไปจนถึงช่วงวันที่13ตุลาคมเลยทีเดียวครับ
1: ค่ะสำหรับภาคเหนือนะคะจะมี5จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังนั่นก็คือที่จังหวัดตากกำแพงเพชรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9จังหวัดด้วยกันค่ะมีที่จังหวัดชัยภูมิ101ยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานีในส่วนของภาคกลาง25จังหวัดมีที่กรุงเทพมหานครด้วยนะคะแล้วก็มีกาญจนบุรีราชบุรีสุพรรณบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปทุมธานีนนทบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามและจังหวัดสมุทรปราการค่ะในส่วนของพื้นที่ภาคใต้มีที่ไหนบ้างนะคะพี่แบงค์
0: ครับภาคใต้ก็14จังหวัดนะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็จังหวัดสตูลเรียกว่าแทบจะทุกจังหวัดเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าภาคใต้เนี่ยนอกเหนือจากเรื่องของฝนตกหนักแล้วเนี่ยบริเวณที่ฝนตกเนี่ยคลื่นลมทั้งอ่าวไทยแล้วก็อันดามันมันมีกำลังแรงขึ้นคุณผู้ฟังครับดังนั้นเนี่ยปภ.เขาก็มีการแจ้งประสานไปก่อนหน้านี้นะครับให้ทุกจังหวัดเสี่ยงติดตามสภาพอากาศปริมาณฝนแล้วก็สถานการณ์น้ำในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุดที่จะเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนทันทีตลอด24ชั่วโมงโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งและพื้นที่ที่ยังมีสถานการณ์อุทกภัยนะครับให้เร่งระบายน้ำออกอย่างเต็มที่แล้วก็ในส่วนของสถานที่ท่องเที่ยวตามธรรมชาติล่ะครับพี่กิ๊กครับเราจะต้องปฏิบัติยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นในส่วนของน้ำตกถ้ำลอดต่างๆเนี่ยนะฮะ
1: ค่ะก็ต้องปฏิบัติตามที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่อุทยานเนี่ยเขามีการแจ้งเตือนนะคะอย่างเช่นถ้าเขาบอกว่าไม่ให้ไปเล่นจุดนี้นะเพราะอาจจะเกิดอุบัติเหตุหรือว่าอันตราย
0: ฝืนได้ไหมอย่าง
1: เ
0: ง
1: ี้ยไม่ได
0: ้
1: เขาห้ามแล้วก็คือไม่ได้นะคะไม่ใช่ไปฝืนเล่นแล้วถ้าคุณฝืนเล่นไปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยมันก็กระทบไปเขาเรียกว่านะกระทบไปถึงเจ้าหน้าที่ด้วย
0: มันหลาย
1: อย่างอ่ะพูดง่ายๆก็คือถ้าเขาแจ้งเตือนอะไรเนี่ยก็ให้ฟังนะคะเพราะว่าอย่าฝืนหรือว่าอย่าดื้อเข้าไปเด็ดขาดนะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะหากมีความเสี่ยงที่เกิดจากสถานการณ์ภัยเนี่ยก็จะมีการประกาศแจ้งเตือนแล้วก็ปิดกั้นไม่ให้พื้นที่ไม่ให้เข้าไปในพื้นที่เพราะฉะนั้นนะคะในช่วงนี้เนี่ยหากพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบหรือว่าประสบภัยสามารถที่จะแจ้งเหตุแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784หรือสายด่วน1784ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
0: ครับก่อนที่จะไปพักฟังเพลงนะครับมีเรื่องประชาสัมพันธ์นิดนึงครับการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับในขณะนี้เขาเปิดรับสมัครบุคคลเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างเฉพาะงานก็ทำหน้าที่นะครับพนักงานธุรการก็ที่บริเวณงานที่แถวๆบางซื่อเนี่ยนะครับของกองจัดการเดินรถเขต1ฝ่ายปฏิบัติการรถเดินรถนะครับก็เป็นการรับสมัครบุคคลเข้าทำงานนะฮะแล้วก็นอกจากนี้เขามีในส่วนของพนักงานธุรการอีก2อัตราสำหรับผู้ที่สนใจนะครับขอรับใบสมัครแล้วก็ยื่นใบสมัครได้ที่งานย่านบางซื่อนะครับชั้น2อาคารที่ทำการงานย่านบางซื่อแขวงจตุจักรเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครให้เบอร์ติดต่อกันไว้สักนิดหนึ่งก็แล้วกัน02-272-4199นะครับ02-272-4199รับสมัครถึงวันที่20ตุลาคมนี้นะครับในวันเวลาราชการ9นาฬิกาถึง15นาฬิกาก็สามารถที่จะไปสมัครกันได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แจ้งประชาสัมพันธ์ช่วงนี้เราไปฟังเพลงกันดีกว่าไหมครับพี่กิ๊ก
1: ใช่เลยค่ะไปพบกับเพลงเพราะๆในช่วงวันหยุดแบบนี้กันนะคะ

0: างเลือกใหม่ของชายไทยหัวใจแกร่งประตูสู่โอกาสเพื่อต่อยอดสู่ความมั่นคงเปิดขึ้นแล้วในปี2570กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสากว่า 18,784 อัตรารับสมัครทหารกองเกินหรือกองหนุนอายุ 18-20 ปีที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกและ 22-26 ปีที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วแต่จับได้ใบดำสมัครใจเข้าปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวสัญญาจ้าง4ปี
1: พลทหารอาสาจะได้รับสิทธิประโยชน์จำนวนมากทั้งเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงสามารถเลือกผัดเลือกหน่วยที่ต้องการบรรจุได้ทั่วประเทศเจ็บป่วยมีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลมีเงินช่วยเหลือบุตรแรกเกิดต่อยอดเพิ่มคุณวุฒิการศึกษาพัฒนาทักษะอาชีพรวมถึงมีโควต้าและคะแนนพิเศษในการสอบเข้ารับราชการของกองทัพบกต่อไป
0: สมัครเลยอย่าลังเล10 กันยายน 2569 ถึง 24 มกราคม 2570ที่เว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือหน่วยศาสดีใกล้บ้าน
1: ว้าวประสบการณ์ใหม่โอกาสใหม่อยู่ใกล้แค่เอื้อม
0: คลิกสมัครเลยวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีกว่า
2: พ่อหยุดนะพ่อทำอะไรอ่ะ
3: ก็เผาป่าทำให้ข้าวโพดไง
2: ไม่ได้นะเพราะการเผาป่าทำให้ป่าหายไปทำให้เกิดมลพิษทางอากาศและอื่นๆอีกมากมาย
3: จริงเหรอพ่อขอโทษพ่อจะไม่ทำอีกแล้ว
2: หนูอภัยให้พ่อก็ได้แต่พ่อต้องไปปลูกป่ากับหนูนะคะ
4: ป่าเป็นแหล่งก่อเกิดทรัพยากรทางธรรมชาติมากมายการสร้างป่าเริ่มต้นได้ด้วยตัวเราเองปลูกต้นไม้เท่ากับปลูกชีวิตมาปลูกจิตให้รักป่ากันนะคะ

แม้ว่าในแต่ละปีเราต้องปราบปรามหยุดจับบำบัดรักษาและมีกิจกรรมเพื่อการป้องกันอย่างต่อเนื่องแต่เราปปส.และเราภาคีรวมถึงพี่น้องประชาชนยังมุ่งมั่นประสานพลังเพื่อสร้างรั้วแห่งความห่วงใยปกป้องคนไทยให้พ้นภัยยาเสพติดสำนักงานปปส.มุ่งมั่นแก้ไขขจัดภัยยาเสพติด

0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: ยาหอมราชรสเป็นยาแผนโบราณแก้คลื่นเหียนวิงเวียนอาเจียนหน้ามืดตาลายยาหอมราชรสแก้ลมจุกเสียดยาหอมราชรสมีทั้งชนิดซองและขวดยาหอมราชรสมากทั้งปริมาณและคุณภาพยาหอมราชรสเจ้าของเดียวกับยากวนน้ำผึ้งเดือน5
4: เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรซ์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรซ์ใช้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงโตไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรซ์ปลอดภัยจากสารเคมี
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
7: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
8: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
0: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลฐานบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825
9: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน ับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: สนับสนุนโดย
11: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
12: ระวังนะลูก
13: ค่อยๆวิ่งนะลูก
12: อย่าปีนสูงนะ
13: เดี๋ยวล้มนะลูก
14: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
16: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
17: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
16: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
17: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
16: โปรผ่อนอมตะที่ยืน1มายาวนานของ

0: าคมนี้รีบมา
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ที่ Be Quick สอบถามโทร1153
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
5: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม
6: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
7: ทั่วไทยจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรนายกรัฐมนตรีรุดตรวจความพร้อมเลี้ยงอาหารข้ามรับรองผู้นำที่เข้าร่วมประชุม IMF World Bank ค่ำพรุ่งนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลขอบคุณเนเน่เตรียมขึ้นร้องเพลงรับผู้นำระดับโลกนายกรัฐมนตรีกินข้าวร่วมรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยที่ทำเนียบยืนยันไม่มีการต่อรองเสียงโหวตศึกซักฟอกเพียงกำชับเตรียมข้อมูลชี้แจงประชาชนมั่นใจพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีความขัดแย้งย้ำการลงมติเป็นเอกสิทธิ์ส.ส.ส่วนปรับครม.ยังไม่ได้คิดชัยชนกชี้ส.ส.ไอเดียต้องแจงปมบัญชีทรัพย์สินย้ำทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎหมายขณะที่พรรคภูมิใจไทยไม่ส่งทีมกฎหมายดูแลเหตุทุกคนมีทีมส่วนตัวอยู่แล้วสุทธิพงศ์อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยรับรู้สึกอายปมโกงสอบท้องถิ่นตั้งคำถามดำเนินการกับผู้กระทำผิดถึงที่สุดแล้วหรือไม่นายกรัฐมนตรีรับอดีตปลัดมหาดไทยวิจารณ์ข้าราชการประจำต้องรับฟังคำสั่งสอนหากไม่ได้ทำผิดก็ไม่ต้องเสียกำลังใจพร้อมให้ปลัดมหาดไทยคนปัจจุบันชี้แจงหลังเปลี่ยนผู้บริหารกระทรวงมีทิศทางดีขึ้นหรือแย่ลงอย่างไรรัฐมนตรียุติธรรมยังไม่ทราบทักษิณยื่นขอนิรโทษกรรมเป็นเรื่องคณะกรรมการพิจารณาเข้าเกณฑ์หรือไม่ปราจีนบุรีน้ำลดพบกองขยะจำนวนมากเร่งขนย้ายขยะฝังกลบเป็นการด่วนขณะที่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีมีกลิ่นเหม็นเน่าจนปลาในแม่น้ำขาดออกซิเจนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลพีเร่งสอบสารพิษปราจีนบุรีพบพิรุธ2บริษัทต้องสงสัยนอมินีต่างชาติประสานปปง.ตรวจเส้นทางเงินชุมชนชาวมอญ200ครัวเรือนริมแม่น้ำเพชรบุรีถูกน้ำทะเลหนุนสูงบวกน้ำจากเขื่อนเพชรเข้าท่วมพื้นที่เป็นบริเวณกว้างปทุมธานีเร่งสูบน้ำคลองรังสิตลงเจ้าพระยาพบฟองขาวและคราบดำลอยเกลื่อนชาวบ้านวอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาตรวจสอบคุณภาพน้ำเครื่องบินเล็กตกอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังขึ้นบินได้เพียง2นาทีนักบินบาดเจ็บ1รายเร่งตรวจสอบและหาสาเหตุเกิดอุบัติเหตุชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกช่วยแม่ลูกและเด็กเมียนมาถูกบังคับเร่ขายของกลางคืนถูกทารุณใช้ช้อนลนไฟหน้าร่างกายยกย่องครอบครัวชาวจังหวัดตรังตัดสินใจบริจาคอวัยวะเด็กหญิงวัย7ขวบที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นบุญกุศลใหญ่ต่อลมหายใจหลายชีวิตพบแมวดาวสัตว์ป่าคุ้มครองหายากถูกรถชนตายกลางถนนใกล้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เตือนผู้ใช้รถใช้ถนนให้เพิ่มความระมัดระวังในพื้นที่ใกล้เขตป่าลดการสูญเสีย
8: ขยับร่างกายวันละนิดเพื่อชีวิตที่ดีกว่าด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกา กนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ซ้อนกี่ครั้งก็ยังชื่นใจสุขภาพดีสร้างได้ทุกวันกับเราลูกทุ่งสุขภาพดีโดยดีเจอิ๋วอิ๋วพัทรวดีเกิดบางสนใจสนับสนุนความสุขติดต่อโฆษณาได้ที่0812901691เพราะความสุขที่แท้จริงคือการมีสุขภาพที่ดีค่ะ

0: อืดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าปรับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิพย์โอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแลอย่าลืมดูแลด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นเลขสารระบบอาหารที่302-02-765-0007รับประทานก่อนนอนวันละ2เม็ดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสั่งซื้อโทร0812901691เคล็ดลับสุขภาพดีแค่มีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารงาดำสกัดเย็นแบล็คเซซามีน
2: เด็กและสตรีมีครรภ์ห้ามรับประทาน
4: ยาย่าบริ้ง
5: ยาย่าบริ้งผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอร์รี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอร์รี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริ้ง
4: ยาย่าบริ้งสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้ม้อนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุขภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่งสุขภาพดีพบกับอิ๋วๆเหมือนอีกเช่นเคยรับหน้าที่ดูแลกันนะคะวันนี้กลับมาทักทายกันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างสบายดีกันเนาะวันนี้เราก็ยังคงมาเป็นกำลังใจให้กันเหมือนอีกเช่นเคยนะคะค่ะไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรทุกๆภารกิจก็ขอให้ราบรื่นกันตลอดทั้งวันนะคะส่งกำลังใจให้กันเสมอค่ะค่ะแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะคะหลายท่านเนี่ยทำงานหนักจนเพลินแล้วก็ลืมดูแลสุขภาพตัวเองกันนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงเนาะเพื่อที่เราจะได้ลุยงานกันต่อนะคะและช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยผู้ใหญ่ใจดีของเรานะคะไซเลียมจอยค่ะดูแลเรื่องของระบบขับถ่ายและน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะคะดูแลเรื่องของข้อเข่านะคะแล้วก็ยาย่าบริ้งคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจดูแลสุขภาพดวงตาได้เป็นอย่างดีค่ะโปรมิกซ์ออยล์บำรุงไตฟื้นฟูไตเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายค่ะและกาแฟลิซ่าเอ็มโกสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราได้ตลอดทั้งวันต้องกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนในช่วงของรายการอีวิวก็จะมีหมายเลขโทรศัพท์ของทีมงานลุงช้างเนี่ยบอกต่อกันนะคะทุกท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาสอบถามแล้วก็สั่งซื้อกันได้เลยค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจสอบถามสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ยาย่าบริง
1: ยาย่าบริงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากอะเซโรราเซอรี่บิวเบอรี่โรสฮิปชาเขียวพร้อมด้วยผงจากราสเบอรี่ผงเคลและสารสกัดอันทรงคุณค่าที่มีประโยชน์ต่อดวงตาผลิตภัณฑ์เสริมอาหารยาย่าบริง
0: ยาย่าบริงสอบถามเพิ่มเติมที่0812901691

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่0812901691 0812901691

คุณผู้ฟังคะหลายท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบไตภูมิแพ้ร่างกายเพลียนะคะก็อยากให้ทุกท่านเนี่ยลองเปิดใจกับโปรมิกซ์ออยล์ดูนะคะบำรุงไตเสริมภูมิคุ้มกันเหมาะกับผู้หญิงผู้สูงอายุด้วยนะคะหากคุณผู้ฟังสามารถทานได้เลยนะคะฟื้นฟูไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีต้องโปรมิกซ์ออยล์ค่ะหลายท่านบอกว่าชอบทานรสจัดนะคะก็แนะนำเลยบางท่านอาจจะลดอาหารประเภทที่มีรสชาติจัดจ้านเนี่ยไม่ได้นะคะก็สามารถที่จะทานโปรมิกซ์ออยล์เนี่ยควบคู่ได้เลยค่ะค่ะหากผู้ฟังสนใจนะโปรเดือดๆเลยนะคะซื้อ4แถม1จ่ายเพียง 1,300 บาทเท่านั้นค่ะนะหรืออาจจะลองสั่งซื้อไปลองทานกันสัก2กระปุกก่อนก็ได้นะคะซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง600บาทค่ะหรือท่านที่ทานกันเป็นประจำอยู่แล้วเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องซื้อ4กระปุกแถมฟรี1กระปุกจ่ายเพียง 1,300 บาทเท่านั้นสนใจโทรเลย0812901691 081290169191คุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจสารสกัดจัดเต็มจากราสเบอร์รี่โรสฮิปแล้วก็สาหร่ายเขลนะคะทำให้ดวงตาของเราเนี่ยสดใสมั่นใจได้นะคะคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจค่ะคุณผู้ฟังคะผู้สูงอายุก็ทานได้ปลอดภัยมีอย.สำหรับยาย่าบริงค่ะแล้วก็อย่าลืมดูแลดวงตาของท่านด้วยยาย่าบริงนะคะคุณภาพดีต่อตาราคาดีต่อใจหยุดมองหาตัวช่วยอื่นได้เลยเพราะว่ายายาบริงเนี่ยแหละค่ะตอบจบครบลองแล้วจะรักในความสดใสของดวงตาด้วยพลังเอเซอราเชอรี่ใบชาแอลคานิทีนสาหร่ายเคลนะคะช่วยเบลนเบาๆคุณภาพระดับพรีเมียมแต่ว่าราคาเป็นกันเองกันเองสำหรับยายาบริงถนอมดวงตาคู่สวยๆของคุณไว้ด้วยยายาบริงนะคะสั่งเลย1กระปุกราคา800บาทเท่านั้นหากสั่งซื้อ2กระปุกจ่ายเพียง 1,500 บาทเรียกว่าถูกลงอีกสำหรับยายาบริงค่ะสนใจโทรเลย0812901691 0812901691ค่ะช่วงนี้เรากลับมาติดตามสาระดีๆกันค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำเรื่องของโรคตาแห้งอันตรายอย่างไรมาฝากกันถ้าคุณเคยมีอาการเหล่านี้หรือเปล่าแสบตาระคายเคืองตาเหมือนมีเม็ดทรายในตาตาแห้งตาแดงบ่อยๆปวดตาตาล้าสู้แสงสู้ลมไม่ได้ตามัวน้ำตาไหลบางครั้งต้องกระพริบตาบ่อยๆมีเมือกในตาใช้คอมพิวเตอร์นานๆแล้วปวดหัวปวดตาใส่เลนส์สัมผัสแล้วมีตาอักเสบบ่อยๆค่ะถ้าคุณมีอาการดังกล่าวข้างต้นเนี่ยควรจะไปตรวจกับจักษุแพทย์นะคะว่าคุณเป็นโรคตาแห้งหรือเปล่าค่ะค่ะโรคตาแห้งทำให้เกิดผลเสียอย่างไรบ้างโรคตาแห้งทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงเพราะเมื่อใช้สายตานานๆเช่นจ้องจอคอมพิวเตอร์จะมีอาการแสบตาระคายเคืองดูภาพไม่ชัดบางครั้งต้องกระพริบตาบ่อยๆโรคตาแห้งเป็นสาเหตุทางตาที่สำคัญก็จะเป็นกลุ่มอาการจากการใช้คอมพิวเตอร์หรือว่าโรค CVS นั่นเองค่ะอาการแสบตาสู้แสงสู้ลมไม่ได้ทำให้อยู่ในห้องที่เปิดพัดลมหรือว่าเครื่องปรับอากาศนานๆแล้วเนี่ยไม่สบายตาตาแดงหรือเคืองตาแสบตาเวลาขับรถถ้าเป็นผู้ที่ใส่เลนส์สัมผัสก็จะทำให้ระคายเคืองตาขณะใส่เลนส์และก็มีโอกาสติดเชื้อที่กระจกตาได้ง่ายค่ะค่ะโรคตาแห้งทำให้คุณภาพชีวิตลดลงโดยกลุ่มที่ตาแห้งปานกลางเนี่ยก็จะมีคุณภาพชีวิตเทียบเท่ากับภาวะเจ็บหน้าอกชั้นปานกลางเลยล่ะค่ะส่วนพวกที่ตาแห้งมากๆเนี่ยก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนทำให้ตาบอดได้ค่ะค่ะทีนี้เรามาดูวิธีรักษาและป้องกันโรคตาแห้งกันนะคะซึ่งการรักษาและป้องกันโรคตาแห้งเนี่ยมีหลัก3ประการด้วยกันคือ 1. ให้น้ำตาเทียมชดเชยน้ำตาธรรมชาติที่มีไม่เพียงพอพร้อมทั้งเปลี่ยนพฤติกรรมที่ทำให้กระพริบตาน้อยลงเช่นพักสายตาเป็นระยะเมื่อต้องทำงานที่ต้องจ้องหรือใช้สายตานาน
2. ลดการระเหยของน้ำตาโดยหลีกเลี่ยงปัจจัยกระตุ้นจากสิ่งแวดล้อมเช่นสวมแว่นกันแดดกันลมเมื่อต้องออกไปสัมผัสถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้อาจจำเป็นต้องอุดรูน้ำตาในบางรายที่มีอาการตาแห้งมากๆที่ใช้น้ำตาเทียมหยอดแล้วยังไม่ได้ผลหรือผ่าตัดเย็บเปลือกตาในรายที่หลับตาไม่สนิทค่ะและประการที่3นะคะลดการอักเสบของตาเช่นหยุดใส่เลนส์สัมผัสหรือรักษาอาการอักเสบของเปลือกตาอย่างต่อเนื่องค่ะ

0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ใหม่ๆเข้มเต็มเปี่ยมด้วยสารอาหารอันทรงคุณค่าที่มีคุณประโยชน์ต่อร่างกายรักสุขภาพอยากดูแลสุขภาพให้สดชื่นกระปรี้กระเปร่าปรับความสมดุลของร่างกายช่วยดูแลไขข้อและสุขภาพต้องกาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ใช้ดีแล้วบอกต่อเป็นกาแฟสูตรพิเศษจากไทยทิปโอสด
1: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลด์ด้วยกาแฟที่คัดพิเศษโดยเฉพาะผสมผสานกับสารอาหารอันทรงคุณค่าจากคอลลาเจนเห็ดลินจือโสมเกากี้และกระชายดำคอลลาเจนจากปลาช่วยซ่อมแซมและฟื้นฟูกระดูกพร้อมมีฤทธิ์ต้านการอักเสบของไขข้อต่างๆลดการเสื่อมของกระดูกและดีต่อสุขภาพ
0: เห็ดลินจือช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายดูแลไตลดความดันและไขมันอุดตันในเส้นเลือดบรรเทาอาการอ่อนเพลียเป็นยาอายุวัฒนะช่วยบำรุงร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยระยะพักฟื้นโสมช่วยบำรุงร่างกายลดและควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดบำรุงสมองและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศทั้งชายและหญิง
1: เกากี้หรือโกจิเบอร์รี่เป็นยาอายุวัฒนะช่วยการไหลเวียนของเลือดมีประโยชน์ต่อตับบำรุงสายตากระชายดำช่วยบรรเทาอาการปวดและเมื่อยล้าฟื้นฟูสุขภาพทำให้ร่างกายแข็งแรง
0: กาแฟลิปซ่าเอ็มโกลใหม่ๆเข้มเต็มสูตรเพื่อการดูแลสุขภาพที่ดีไม่มีน้ำตาลใครๆก็ดื่มได้ทุกเพศทุกวัยต่างประทับใจในคุณภาพใช้ดีแล้วบอกต่อราคาไม่แพงโทรเลย0812901691 0812901691
2: ชีวิตประจำวันสุดรีบเร่งกิจกรรมเยอะนอนก็น้อยทานอาหารไม่ครบที่ร่างกายต้องการ
3: เมื่อร่างกายฟ้องว่าต้องการการดูแล

และท่านที่มีปัญหากระดูกลั่นก๊อบแก๊บมือชาเท้าชาใช้ได้เลยหรือว่าผู้สูงอายุคนในครอบครัวเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะคะลูกๆหลานๆสายกตัญญูเนี่ยอาจจะซื้อไปฝากท่านได้นะคะถ้าอยากเห็นคนที่คุณรักเดินเหินคล่องตัวไม่ปวดเข่าอีกต่อไปก็มอบของขวัญสุขภาพดีด้วยน้ำมันงาดำสกัดเย็นได้เลยค่ะช่วยดูแลเรื่องของกระดูกลั่นก๊อบแก๊บและอาการชาตามปลายมือปลายเท้าได้นะคะค่ะให้ท่านกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็นครับค่ะและใครต้องการให้ข้อเข่าดีไม่มีเสียงก๊อบแก๊บมือเท้าหายชาต้องน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ตัวนี้ค่ะอิ๋วๆแนะนำเลยนะคะข้อเข่าดีไม่มีเสียงก๊อบแก๊บอย่างแน่นอนค่ะโปรโมชั่นดูแลคนที่คุณรักนะคะสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นราคากระปุกละ300บาทซื้อ4กระปุกแถมฟรี1กระปุกรับกันไปเลยคุ้มจริงๆสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ4กระปุกเพื่อการทานอย่างต่อเนื่องเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกรับกันไปเลยสำหรับน้ำมันงาดำสกัดเย็นค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะลองโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับเราได้นะคะทีมงานลุงช้างยินดีรับทุกเสียงทุกสายสนใจโทรเลย0812901691ค่ะสำหรับผู้สูงอายุหรือว่าวัยทำงานนะคะต้องการความแข็งแรงดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ด้วยลิซ่าเอ็มโกค่ะค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกสร้างความสดชื่นกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเราดื่มได้วันละแก้วหรือ2แก้วนะคะค่ะกาแฟลิซ่าเอ็มโกผสมสมุนไพรที่เข้าใจวัยเรานะคะมีกระชายดำทั้งเช่าช่วยเสริมพละกำลังค่ะและเรามาสร้างความกระปี้กระเป๋าให้กับร่างกายของเรานะคะเรียกว่าบอกต่อของดีกันค่ะใครที่เป็นคอกาแฟห้ามพลาดนะคะใครที่อยากดื่มกาแฟแล้วได้สุขภาพไปด้วยเนี่ยก็แนะนำตัวนี้เลยนะคะกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะได้รวบรวมสมุนไพรตัวเด็ดอย่างเกากี้เห็ดลิ้นจือไว้ครบรสชาติกลมกล่อมดื่มง่ายแถมช่วยเรื่องของผมแล้วก็ผิวให้ดีด้วยนะคะตอนนี้เนี่ยโปรโมชั่นแรงสุดคุ้มสำหรับโปรมิกซ์ออยล์ค่ะหากผู้ฟังสนใจสั่งซื้อ1ถุงมี20ซองราคาถุงละ380บาทค่ะซื้อ2ถุงจ่ายเพียง700บาทเท่านั้นนะคะและหากซื้อ4ถุงจ่ายเพียง 1,000 บาทเท่านั้นนะคะเรียกว่าคุ้มมากๆตกห่อละไม่กี่บาทเองคุ้มจริงๆสำหรับกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะคะสอบถามสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ได้ที่0812901691ค่ะคุณผู้ฟังคะทุกวันนี้ความเครียดพาให้คนในทุกเพศทุกวัยไม่มีความสุขค่ะนอกจากนี้ความเครียดยังส่งผลเสียต่อสุขภาพจิตและกายของผู้หญิงยุคนี้อย่างมากแต่จะดีแค่ไหนหากคุณสาวๆสามารถปรับปรุงสุขภาพของตัวเองด้วยการทำตามเคล็ดลับด้านสุขภาพ6วิธีให้มีความสุขทั้งกายและใจทั้งอย่างห่างไกลโรคพร้อมกันมีอะไรบ้างวันนี้ในช่วงของรายการเรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันค่ะ6วิธีให้มีความสุขทั้งกายและใจอันดับแรกเลยนะคะใส่แผนการตรวจสุขภาพลงไปในแพลนทุกปีใส่แผนการตรวจสุขภาพประจำปีลงไปในแพลนของคุณทุกปีมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการรักษาสุขภาพที่ดีการตรวจสุขภาพจะช่วยให้คุณผู้หญิงระบุปัญหาสุขภาพได้ตั้งแต่เนิ่นๆและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีไม่ว่าจะเป็นการตรวจสุขภาพประจำปีการตรวจวัดความดันโลหิตหรือการตรวจสุขภาพจิตการดูแลสุขภาพให้แข็งแรงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งการจัดลำดับความสำคัญของการตรวจสุขภาพเป็นประจำถือเป็นการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อให้แน่ใจว่ามีสุขภาพที่ดีตลอดเวลาค่ะและวิธีที่2นะคะหัวเราะให้มากขึ้นเสียงหัวเราะถือว่าดีที่สุดในการสร้างความสุขช่วยลดความเครียดและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันสามารถสร้างขึ้นได้อย่างง่ายดายไม่ว่าจะเป็นการดูแสดงตลกการชมแสดงเดี่ยวไมโครโฟนการเล่นเกมการฟังนิทานขำขันหรือเพียงแค่พูดคุยกับเพื่อนๆการหัวเราะในชีวิตประจำวันสามารถส่งผลดีต่อสุขภาพของสาวๆและสร้างความสัมพันธ์กับคนรอบข้างดังนั้นอย่าลืมหาเวลาหัวเราะและเพลิดเพลินไปกับประโยชน์ที่คุณ

ผู้หญิงจะได้รับนะคะวิธีที่3ค่ะลดความเครียดให้ได้มากที่สุดความเครียดเป็นปัจจัยที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจดังนั้นการจัดการกับความเครียดอย่างมีประสิทธิภาพจะช่วยให้คุณรู้สึกมีความสุขมากขึ้นมีหลายวิธีในการลดความเครียดเช่นการฝึกสติการใช้เวลาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติหรือการพูดคุยกับเพื่อนและครอบครัวลองนำมาใช้ในชีวิตประจำวันจะช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นและใช้ชีวิตได้อย่างสมบูรณ์แบบค่ะและวิธีที่4เรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆตลอดเวลาการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆไม่เพียงแต่เป็นการพัฒนาตนเองเท่านั้นแต่ยังเป็นการดูแลตัวเองด้วยการก้าวออกจากกรอบความคิดเดิมๆแล้วลองทำสิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยทำมาก่อนซึ่งจะช่วยกระตุ้นจิตใจให้รู้สึกตื่นเต้นและเกิดความท้าทายใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือเพื่อพัฒนาตนเองการเข้าร่วมสัมมนาเพื่อเสริมทักษะต่างๆการเรียนภาษาการเรียนศิลปะหรือการพัฒนาทักษะทางอาชีพของคุณผู้หญิงเองเป็นต้นค่ะและวิธีที่5การพักผ่อนต้องเพียงพอค่ะการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการรักษาสุขภาพที่ดีนะคะสาวๆจึงไม่ควรละเลยการนอนเพราะไม่เพียงแต่ช่วยให้ร่างกายได้พักผ่อนและชาร์จพลังงานได้เต็มที่เท่านั้นแต่ยังช่วยฟื้นฟูร่างกายผิวพรรณส่งเสริมความสุขทางจิตใจและกระตุ้นให้เกิดผ่อนคลายนอกจากนี้ยังช่วยซ่อมแซมร่างกายทำให้รู้สึกสดชื่นและกระปี้กระเป๋าหลังตื่นนอนอีกด้วยค่ะค่ะและวิธีที่6ออกกำลังกายเป็นประจำและสม่ำเสมอการออกกำลังกายเป็นองค์ประกอบสำคัญช่วยกระตุ้นการผลิตสารเอนโดรฟินซึ่งจะช่วยให้คุณอารมณ์ดีเพิ่มระดับพลังงานและลดความเครียดได้ไม่ว่าจะเป็นการวิ่งเดินว่ายน้ำปั่นจักรยานเต้นรำหรือเล่นโยคะการออกกำลังกายเป็นสิ่งสำคัญต่อสุขภาพผู้หญิงแบบปฏิเสธไม่ได้จริงๆค่ะค่ะการดูแลตัวเองไม่ได้หมายความถึงการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมถึงการสร้างช่วงเวลาแห่งความสุขอีกด้วยการค้นหาความสุขในชีวิตประจำวันปลูกฝังทัศนคติเชิงบวกที่ส่งเสริมความเชื่อมั่นว่าชีวิตจะดีขึ้นหากสาวๆไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคและความท้าทายก็จะกลายมาเป็นกุญแจสำคัญของการดูแลตัวเองเพื่อให้ร่างกายและจิตใจมีความสุขอย่างเต็มที่ค่ะ

0: ดท้องแน่นท้องตื่นช้าถ่ายยาก
1: มีปัญหาเรื่องลำไส้ทำงานไม่เป็นปกติถ่ายลำบากแบบนี้ต้องใส่เลี่ยมจอยก่อนนอนสัก2เม็ด
0: ใส่เลี่ยมจอยเพื่อการปรับสภาพลำไส้เพื่อการระบาย2เม็ดก่อนนอนตื่นมาโล่งสบายเพราะขับถ่ายดีสุขภาพดีดูแลลำไส้ด้วยใส่เลี่ยมจอย
1: ไซเลียมจอยผลิตโดยโรงงานมาตรฐาน GMP เลขสารระบบอาหารที่161067655 0209
0: สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่081-290-1691
1: 081-290-1691
0: 081-290-1691

ใครว่าถ่ายยากแก้ไม่ได้ค่ะผู้ฟังที่มีปัญหาเรื่องของระบบขับถ่ายถ่ายยากลำบากเนี่ยนะคะต้องลองใช้ไซเลียมจอยดูนะคะค่ะไซเลียมจอยตัวช่วยกวาดล้างของเน่าของเสียในลำไส้ที่สะสมกันมานานแค่ทานก่อนนอนเช้ามาเนี่ยเรียกว่าโล่งสบายไม่มวนท้องปรับระบบให้ขับถ่ายเป็นเวลาด้วยนะคะหุ่นเบาตัวโล่งเคลียร์ของเสียในราคาที่ประหยัดค่ะต้องจัดด่วนเลยนะคะไซเลียมจอยตัวนี้ทาน1เม็ดก่อนนอนเพื่อปรับสภาพลำไส้นะคะและหากต้องการให้ระบายดีขึ้นเนี่ยทาน2เม็ดก่อนนอนได้เลยสำหรับไซเลียมจอยค่ะคุ้มมากๆนะคะไซเลียมจอยสั่งซื้อ2กระปุกราคา700บาทเราแถมให้ท่านฟรีอีก1กระปุกคุ้มจริงๆนะคะก็เท่ากับว่าเป็นโปรที่คุ้มและเวอร์มาก�นะคะจ่ายเพียง700บาทได้ถึง3กระปุกซื้อ2แถม1นั่นเองนะคะหากหมูฝั่งสนใจไซเลียมจอยเพื่อความโล่งสบายระบบขับถ่ายที่ดีนะคะโทรเลย0812901691ค่ะตัดสินใจกันได้หรือยังนะคะทุกผลิตภัณฑ์เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพหากคุณผู้ฟังสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนสอบถามรายละเอียดสั่งซื้อกับทีมงานลุงช้างได้เลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราไม่ว่าจะเป็นไซเลียมจอยยาย่าบริงน้ำมันงาดำสกัดเย็นโปรมิกซ์ออยล์และกาแฟลิซ่าเอ็มโกค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเป็นประจำขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านที่สั่งซื้อกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องวันนี้ร่ำลากันไปก่อนเนาะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยขอให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสุขภาพใจที่เข้มแข็งนะคะอิ๋วๆลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 GHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
3: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ0812901691 0812901691
4: เร่งข้าวของต้องวีซ่าข้าวของต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ท้องไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวท้องถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรซ์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวท้องไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเสพติด
5: วีซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแคแรนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามิน A อาซิเตตวีซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวีซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
6: ข่าวดีโฉมใหม่GG Cap New Light ทะเบียนยา G544/59 GG Cap New Light ถนอมดวงตา GG Cap New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกัน GG Cap New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GG Cap New Light สั่งเลย0947619922
1: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577477
7: ป่วยจนล้มไป
1: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองจิก

ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัย

0: ่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังรายการข่าวคน คนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน์
1: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีกรดอะมิโนที่จำเป็นต่อร่างกาย18ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่กิ่งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้น0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่ปัสสาวะบ่อยปัสสาวะไม่สุดต้องนี่เลยครับน้ำมันมะระขี้นกมะระจีนมะระหวาน3มะระผสม1น้ำมันงาดำสุดยอดของการรวมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ช่วยลดไขมันความดันเบาหวานบำรุงกระดูกข้อต่อเข่าเสื่อมช่วยขับสารพิษในร่างกายช่วยให้ปัสสาวะบ่อยหมดปัญหาพิเศษวันนี้ซื้อ2ขวดแถม1ขวดซื้อ4ขวดแถม3ขวดสนใจสั่งซื้อได้ที่0817577474
4: ขอเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทวันที่1-7พฤศจิกายน2569ชมคอนเสิร์ตดีลิเกดัง1พฤศจิกายนชมลิเกคณะสิงห์เสงี่ยม2พฤศจิกายนชมลิเกคณะบุญทรงธงชัย3พฤศจิกายนชมลิเกคณะแสงสว่างดาวร้าย4พฤศจิกายนชมลิเกคณะรุ่งฟ้ากฤษดาบารมี5พฤศจิกายนชมคอนเสิร์ตน้องโดนัท PTR Record 6พฤศจิกายนชมไม้เลื้อยแบน7พฤศจิกายนปิดท้ายงานด้วยร่วมวงย้อนยุคพันธุรัตน์ชะชะอย่าลืมวันที่1-7พฤศจิกายนนี้พบกันในงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อธรรมจักรณวัดธรรมามูลอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาทจองร้านค้าติดต่อน้องเก๋โทร0838686083
5: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากหน้าที่การงานดื่มกาแฟสมุนไพร AND สิครับกาแฟสมุนไพร AND ไม่มีน้ำตาลหอมกลุ่นด้วยรสชาติกาแฟแท้ผสมสมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อลดอาการเมื่อยล้ามือชาเท้าชาปวดแข้งปวดขาดื่มแล้วทำให้สดชื่นกระปรี้กระเป๋ากาแฟสมุนไพร AND ไม่ดื่มวันนี้แล้วคุณจะรู้ว่าดีได้อย่างไรสนใจสั่งซื้อโทรเลย0817577474
7: มีค่าควรถนอม AND Lutina สารสกัดจากดอกดาวเรืองลูทีนและโกจิบุรีเข้มข้น AND Lutina ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยป้องกันปัญหาโรคตาดูแลบำบัดโรคตาทุกชนิดเช่นโรคจอประสาทตาหลุดลอกหยุดรับภาพตาเสื่อมต้อหินต้อกระจกต้อเนื้อต้อลมอาการตาพร่ามัวแววตาขุ่นสายตาสั้นสายตายาวสายตาเอียงตาบอดสีตาบอดกลั่นคืนหรือภาวะเบาหวานขึ้นตาดวงตาสวยมันวาวเป็นประกายเพื่อดวงตาอันทรงคุณค่าควรถนอม 081-757-7474
8: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรืองานแต่งไม่ต้องทำอาหารให้เหนื่อยแรงติดต่อคุณวิชัยตุ๊ก

0: รักจางวันลอยกระทงครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักและเคารพครับเราพบกันเหมือนเช่นเดิมครับจบเพลงก็เข้าข่าวกันแล้วครับ
1: คุณกำลังฟังข่าวคนคนเสียงเอกโดยอเนกพันธุรัตน
0: ์ขอบคุณกับการติดตามรับฟังรายการครับขอบคุณกับผู้สนับสนุนรายการครับขอบคุณกับน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ที่หลายๆคนก็ยังไม่ได้รับเพราะเนื่องจากว่าผมกำลังรีบบรรจุส่งทยอยส่งให้นะครับก็ต้องบอกว่ามันเกินกว่าที่ผมจะต้องมานั่งคีย์ทีละชุดทีละชุดชุดละ3ขวด3ขวดครับแต่ก็จำเป็นจะต้องทำเพราะว่าท่านสั่งซื้อกันมาเยอะมากนะครับเดือนหน้านะครับวันที่11เดือน11มีโปรโมชั่นอีกนะครับสักเดือนละหนแล้วกันเนาะ11วันที่11เดือน11เรามีโปรโมชั่นแล้วฟังแล้วกันโปรโมชั่นอะไรน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% นั้นมีทั้งน้ำมันงาดำน้ำมันงาขี้ม่อนน้ำมันจมูกข้าวน้ำมันมะพร้าวน้ำมันกระเทียมและก็เยอะแยะรวม9ชนิดจะช่วยให้ท่านรับประทานแล้วหลับสบายหลับลึกไม่ต้องลุกเข้าห้องน้ำบ่อยๆนะครับกำจัดสารพิษในร่างกายช่วยลดเบาหวานความดันและไขมันช่วยบำรุงปอดบำรุงหัวใจบำรุงไตบำรุงตับครับเลือดลมและก็อาการชามือชาเท้าช่วยบำรุงกระดูกและข้อต่อบำรุงผิวพรรณครับลดปวดข้อปวดกระดูกปวดร้าวปวดไปทั้งตัวรับประทานน้ำมันรวม9ชนิดสกัดเย็น 100% ครับจะบางคนบอกลองสักขวดนึงดีจะกินต่อไปไม่ดีอ่ะถ้าคุณลองสักขวดไม่ดีอ่ะผมบอกได้เลยผมบอกแล้วสมุนไพรไม่ได้ดีแค่ตัวแค่ขวดเดียวท่านจะต้องกินต่อชุดที่2ชุดที่3อะไรก็เรื่องของคุณนะครับมันดีแน่ครับเพราะสมุนไพรทั้งหลายตัวเอามารวมไว้แค่รวมถึง9ชนิดดีนะครับนอกจากนั้นเรายังมี4ชนิดด้วยนะน้ำมันมะระขี้นกน้ำมันมะระจีนน้ำมันมะพร้าวน้ำมันหวานน้ำมันมะระหวานมะระขี้นกมะระจีน3น้ำมันตระกูล3น้ำมันตระกูลมะระขอโทษครับตระกูลมะระขี้นกมะระจีนมะระหวานส่วนใหญ่ก็ทำแค่มะระขี้นกแต่เราทำ3ตระกูลเลยร่วมด้วยน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% ครับบรรจุ60แคปซูลเช่นเดียวกันครับซื้อ2ขวดแถม1ขวดสำหรับมะระขี้นกแต่ถ้ามะระรวม9ชนิดซื้อขวดเดียวก็มีค่าขนส่งซื้อ2ขวดลดได้200ครับน้ำมันมะพร้าวครับน้ำมันมะพร้าวก็เหมือนเช่นเดียวกันนะครับที่จะดูแลท่านที่นอนหลับทำให้หลับดีขึ้นไม่ต้องลุกขึ้นฉี่บ่อยๆรักษาดูแลบำรุงกำลังบำรุงผิวพรรณครับชามือชาเท้าเสริมสร้างภูมิคุ้มกันบำรุงไขข้อกระดูกครับข่าวเสื่อมข้อเสื่อมนิ้วล็อกมีอย.เรียบร้อยเพราะนั้น60แคปซูลคุณรับประทานเช้า2เม็ดเย็น2เม็ดเท่านั้นแหละครับคุณจะกินกี่ขวดก็แล้วแต่ครับถ้าคุณกินตามเนี้ยได้ผล 100% สำหรับโรคหลายๆที่คุณได้รับเชื้อเข้าไปเนี่ยนะครับเราจะได้ช่วยกันสกัดนะครับสั่งซื้อมาที่0817577474 0817577474ครับเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินลกทันทีเครื่องบินเล็กเครื่องบินเล็กนะครับไม่ใช่เครื่องบินลกเครื่องบินเล็กตกที่กลางทุ่งนาชาวบ้านโชคดีบาดเจ็บแค่นั้นเองนะครับ
1: จะทำบุญขึ้นบ้านใหม่งานพิธีงานบวชหรือง
0: านบินเล็กก็ต้นสายไปเหตุไม่ได้บอกว่าบินไปไหนจะไปที่ไหนอะไรยังไงนะครับแต่มีข่าวลงว่าขึ้นบินได้แค่เพียง2นาทีเข้าใจว่าเครื่องยนต์ขัดข้องนะครับเวลา 11:30 วันที่13ตุลาคมมีรายงานเกิดเหตุเครื่องบินขนาดเล็กตกในพื้นที่บางละมุงชลบุรีบริเวณซอยทุ่งกลมตาลหมัน15ตำบลหนองปลือหลังขึ้นบินได้เพียงประมาณ2นาทีก่อนประสบอุบัติเหตุตกลงมาครับ ก็ยิงบินไม่สูงเท่าไหร่พบว่ามีนักบินได้รับบาดเจ็บ1รายมีบาดแผลใบหน้าแขนถลอกปอกเปิ่งเริ่มนำตัวส่งโรงพยาบาลใกล้เคียงขณะที่สาเหตุอุบัติเหตุครั้งนี้คาดว่าอาจเกิดจากเครื่องยนต์ขัดข้องอย่างไรก็ตามยังต้องรอผลการดูสาเหตุผลการพิสูจน์ตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ยืนยันข้อเท็จจริงอีกครั้งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุและรวบรวมข้อมูลเพื่อหาสาเหตุอุบัติเหตุอย่างละเอียดอีกครั้งครับเป็นเรื่องของประเด็นเกี่ยวกับเครื่องบินเล็กนะครับเครื่องบินเล็กก็แค่เพียงบาดเจ็บครับมาอีกข่าวหนึ่งครับเป็นประเด็นข่าวจากทางด้านหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับข่าวสดก็ยังบอกว่าทางด้านของวันนี้จะมีการโอนให้อีก 150,000 ครอบครัวครับเยียวยาน้ำท่วม 1.5 แสนครัวเรือนรอเลย 11 โมงออมสินโอนเงินเยียวยาน้ำท่วมครับในนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอดีตนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยบอกว่าปภ.และธนาคารออมสินได้ส่งข้อมูลและโอนเงินเยียวยาอุทกภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องวันนี้ธนาคารออมสินได้ทำการโอนเงินให้กับผู้ประสบภัยสำเร็จจำนวน 163,350 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 1,284,866 ล้านบาทล้านครอบคลุมพื้นที่37จังหวัดเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานคร

บริเวณด้านหน้าประตูระบายน้ำเปิดเผยว่าฟองสีขาวบนผิวน้ำเกิดขึ้นมาหลายวันแล้วก่อนหน้านี้จะมีปริมาณมากกว่าปัจจุบันโดยฟองและคราบต่างๆมักไหลไปรวมตัวกันบริเวณสะพานก่อนออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่วันนี้ปริมาณฟองลดลงจากช่วงก่อนหน้าขณะที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมคลองเล่าว่าในช่วงนี้มีการเร่งระบายน้ำจากคลองรังสิตออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณบ้านเรือนเพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเกือบ1เมตรและน้ำส่งกลิ่นเหม็นรุนแรงซึ่งอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาแก้ปัญหาและตรวจสอบคุณภาพน้ำเพื่อหาสาเหตุที่ชัดเจนต่อไปด้านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยพลพีเร่งสอบสารพิษปราจีนบุรีพบพิรุธ2บริษัทต้องสงสัยนอมินีประสานปปง.ตรวจเส้นทางการเงินนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงกรณีสารพิษรั่วไหลในจังหวัดปราจีนบุรีครับว่าหลังลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วมเมื่อประมาณ3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไปพบความผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ก็ได้มีการประสานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับให้ตรวจสอบและก็ดำเนินการกับโรงงานที่เกี่ยวข้องขณะที่กระทรวงมหาดไทยเองก็เดินหน้าตรวจสอบในมุมของมหาดไทยก็ไปเจอความเชื่อมโยงระหว่างชาวต่างชาติกับคนไทยโดยสงสัยครับว่าบริษัทนี้กลุ่มนี้โรงงานนี้เนี่ยอาจจะใช้คนไทยเป็นนอมินีหลังพบว่ามีผู้ถือหุ้นนามสกุลเดียวกัน2กลุ่มแล้วก็ถือหุ้นเนี่ยไขว้กันใน2บริษัทซึ่งมีความผิดปกติด้านการจดทะเบียนหรือว่าตัวเลขของทุนจดทะเบียนบริษัทหนึ่งเนี่ยเพิ่มทุนนะฮะจากการจดทะเบียนที่เป็นทุนเดิมเนี่ย5ล้านบาทเป็น100ล้านบาทอีกบริษัททุนจดทะเบียน300ล้านแล้วก็มีทรัพย์สินประมาณ570ล้านที่สำคัญทั้ง2บริษัทใช้บริษัทบัญชีและผู้จัดทำบัญชีรายเดียวกันขณะนี้ได้ประสานไปยังปปง.เพื่อตรวจสอบเส้นเงินและขยายไปถึงเรื่องของการถือครองที่ดินแล้วก็จะมีการประสานไปยังกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะในเรื่องของการจัดการกากขยะอันตรายพร้อมตรวจสอบความรับผิดทั้งทางอาญาและทางแพ่งคาดว่าจะสรุปประเด็นนอมินีและการถือหุ้นที่อาจผิดกฎหมายได้ภายในสัปดาห์นี้พร้อมรายงานนายกรัฐมนตรีเป็นระยะยืนยันจะไม่ละเว้นผู้กระทำผิดแม้เกี่ยวข้องกับนามสกุลที่มีชื่อเสียงในจังหวัดปราจีนบุรีโดยให้พิจารณาจากพฤติกรรมไม่ใช่ชื่อหรือสถานะของบุคคลรวมถึงจะมีการเยียวยาประชาชนผู้ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะชาวประมงและผู้เลี้ยงปลาที่ได้รับความเสียหายจากสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำทั้งนี้เตือนประชาชนไม่ควรบริโภคปลาที่ตายในแม่น้ำหรือสุกรที่ตายโดยต้องกำจัดซากตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์และขอให้ระมัดระวังในการเลือกซื้ออาหารขณะที่ในส่วนของสถานการณ์น้ำฝั่งตะวันออกอย่างที่ปราจีนบุรีสภาพบรรยากาศในเขตเทศบาลเมืองปราจีนบุรีตอนนี้น้ำลดลงมาแล้วนะครับแต่ยังพบว่าถนนบางสายยังมีน้ำท่วมขังอยู่บ้างแต่ว่ารถเล็กเนี่ยก็พอที่จะสามารถสัญจรไปมาได้แล้วแต่ตรงเส้นถนนทางเชื่อมระหว่างตัวอำเภอเมืองปราจีนกับตัวอำเภอศรีมหาโพธิ์เนี่ยถูกน้ำกัดเซาะจนถนนพังไป1ช่องการจราจรนะครับก็หลังน้ำลดเนี่ยก็คงต้องเข้าไปเร่งฟื้นฟูกันตอนนี้เนี่ยพอเริ่มนะครับมีน้ำลดลงในหลายจุดนะฮะสภาพก็จะคล้ายๆกรุงเทพกว่านั้นนี้คือจะไปเจอกองขยะวางอยู่ตามสะพานริมถนนจำนวนมากโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีคุณธนาทิพย์โคกมณีนะฮะซึ่งปัจจุบันเป็นรักษาการผู้ว่าปราจีนเนี่ยก็ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่รับผิดชอบในการบริหารจัดการขยะในพื้นที่อำเภอต่างๆแล้วก็มีการนำรถบรรทุกพร้อมกำลังคนเข้าไปขนย้ายขยะในแต่ละพื้นที่นะครับเอาไปฝังกลบเป็นการด่วนขณะที่น้ำในแม่น้ำปราจีนบุรีมีกลิ่นเน่าเหม็นจนปลาในแม่น้ำเนี่ยขาดออกซิเจนขยับไปดูน้ำฝั่งตะวันตกกันหน่อยครับสถานการณ์น้ำในแม่น้ำเพชรบุรีพบว่านะครับพื้นที่หมู่3ชุมชนชาวมอญที่วัดบางลำพูตำบลบางครกอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีตอนนี้ได้รับผลกระทบจากระดับน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนที่อยู่อาศัยประมาณ200หลังคาเรือนเพราะน้ำทะเลหนุนสูงนะครับบวกกับปริมาณน้ำในเขื่อนเพชรก็มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีก่อนหน้านี้มีฝนตกลงมาอย่างหนักต่อเนื่องกว่า7ชั่วโมงครับก็มีน้ำท่วมหลายแห่งนะครับทีนี้จังหวัดเพชรบุรีได้ประกาศให้พื้นที่9ตำบล46หมู่บ้านนะครับของอำเภอเขาย้อยเนี่ยเป็นเขตภัยพิบัติซึ่งล่าสุดที่เขาย้อยระดับน้ำเริ่มลดลงนะครับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วซึ่งเสียงสะท้อนจากประชาชนชาวเขาย้อยเนี่ยบอกว่าน้ำที่เจอเนี่ยนะครับท่วมหนักสุดในรอบ30ปี

0: นี้ก็เร่งทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่แล้วนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ฮะช่วงหน้ากลับมายังมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจรออยู่กับเคาะข่าวค่ำครับ
1: เบลซิกฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิน่าแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจ้า
2: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
3: น้องครับเปิดบัญชีให้พี่หน่อยเดี๋ยวพี่ให้ 3,000 ไม่ต้องทำอะไรเลย
4: แค่เปิดบัญชีใช่ไหมได้เงินง่ายๆแบบนี้ก็ดีนะ
5: หยุดก่อนบัญชีที่คุณเปิดอาจถูกนำไปใช้หลอกลวงและฟอกเงินจนคุณกลายเป็นบัญชีม้าโดยไม่รู้ตัวอย่าเห็นแก่เงินไม่กี่พันแต่ถูกปรับหลักแสนแถมเสี่ยงติดคุกเสียอนาคตเพราะการให้ยืมขายหรือเปิดบัญชีให้คนอื่นมีโทษจำคุกไม่เกิน3 ปีปรับไม่เกิน300,000 บาทอย่าขายอย่าเปิดบัญชีให้ใครด้วยความห่วงใยจากศูนย์ AOC 1441กระทรวงดีอี
6: เบลซิตฟอร์ดจากไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: ใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี
8: ้กลับมาเคาะข่าวกันต่อนะครับเกิดเหตุเครื่องบินเล็กตกกลางพงหญ้านักบินลูกครึ่งไทยเยอรมันบาดเจ็บ1รายเร่งตรวจสอบหาสาเหตุนะครับเหตุเกิดเมื่อช่วงสายวันนี้ครับเครื่องบินเล็กแบบเครื่องยนต์เดียวตกบริเวณพื้นที่ทุ่งกลมตาลหมันที่ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงชลบุรีครับส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ1รายทราบชื่อคือนายมาตินเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันซึ่งถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อรับการรักษาแล้วส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุนั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากการตรวจสอบภาพในที่เกิดเหตุเนี่ยพบเป็นเครื่องบินเล็กสีฟ้าขาวลักษณะเป็นเครื่องบินปีกสูงเครื่องยนต์เดียวติดตั้งใบพัดตกอยู่กลางพงหญ้าแล้วก็ต้นไม้ในพื้นที่รกร้างนะครับส่วนสาเหตุที่ทำให้เครื่องบินประสบอุบัติเหตุนั้นยังไม่สามารถระบุได้แน่ชัดต้องรอผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรวมถึงรายละเอียดของเส้นทางการบินและเรื่องของการบันทึกเหตุการณ์ก่อนเกิดเหตุมาประกอบเป็นข้อมูลนะครับขยับไปดูประเด็นการเมืองกันบ้างครับหลังฝ่ายค้านยื่นซักฟอก18รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยโดยไม่มีรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยเลยเป็นนัยยะทอดพันธมิตรให้พรรคเพื่อไทยหรือไม่อย่างไรวันนี้เองนายกนะครับได้มีการนัดหารือกินข้าวร่วมกับรัฐมนตรีเพื่อไทยที่ทำเนียบก็มีการพูดคุยกันเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับการอภิปรายไม่ไว้วางใจกันด้วยนะช่วงสายที่ผ่านมาที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลท่านนายกรัฐมนตรีท่านอนุทินชาญวีรกูลนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยวันนี้ได้รับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เชนคุณยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมคุณประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพม.และยังมี2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะฮะคุณวัชรพลขาวขำแล้วก็คุณปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รวมถึงรัฐมนตรีบางส่วนของภูมิใจไทยภายหลังการหารือกันประมาณ1ชั่วโมงนายกก็เดินมาส่งรัฐมนตรีเพื่อไทยขึ้นรถด้วยตัวเองนายกให้สัมภาษณ์ถึงการรับประทานอาหารร่วมกับรัฐมนตรีในสังกัดของเพื่อไทยแล้วก็บอกว่าไม่ได้มีประเด็นอะไรเป็นพิเศษเพียงแค่แจ้งให้ทราบว่าเดี๋ยวจะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็ขอให้ทุกกระทรวงเตรียมข้อมูลกันให้มากที่สุดเพื่อประชาชนได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนหากมีการอภิปรายพาดพิงหน่วยงานใดก็ให้รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงขึ้นชี้แจงโดยไม่ได้ขอเสียงสนับสนุนจากพรรคเพื่อไทยซึ่งไม่จำเป็นต้องขอเพราะหัวหน้าพรรคและหัวหน้าทีมพรรคเพื่อไทยยืนยันทุกอย่างอยู่แล้วพร้อมย้ำว่าพรรคภูมิใจไทยและพรรคร่วมรัฐบาลสนับสนุนซึ่งกันและกันขณะที่การลงมติเป็นเอกสิทธิ์ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ละคนซึ่งต้องเคารพตามหลักประชาธิปไตยมั่นใจว่าการทำงานร่วมกับเพื่อไทยไม่มีความขัดแย้งส่วนการปรับครม.ณขณะนี้นายกยืนยันว่ายังไม่ได้คิดนะครับขยับไปดูในส่วนของกระทรวงดีอีกันบ้างครับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วก็ยังมีอีกหมวกคือเป็นเลขาพรรคภูมิใจไทยซึ่งเป็นหนึ่งในรัฐมนตรีที่ถูกยื่นซักฟอกด้วยเนี่ยนะครับคุณชัยชนกบอกว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ทุกคนเตรียมความพร้อมส่วนที่บอกว่าตนเป็นลูกไม่กตัญญูยังไม่แน่ใจว่ามีประเด็นเกี่ยวข้องอย่างไรมีข้อเท็จจริงรายละเอียดหลักฐานแบบไหนหรือเป็นเพียงวาทกรรม บันเทิงทิปไตยนอกจากนี้ยังปฏิเสธข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านเรื่องของการเอื้อผลประโยชน์ผู้พ้องและครอบครัวและหากจะกล่าวหาเรื่องเขากระโดงอันนี้คุณชัยชนกบอกว่ามันเรื่องเก่าที่ผู้ถูกกล่าวหาไม่ใช่แค่พวกตนเองแต่ประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์เป็นกลุ่มเดียวที่มีเอกสารสิทธิ์และอยู่ในกระบวนการทางกฎหมายที่ยังพยายามพิสูจน์ทราบกันอยู่สำหรับกรอบเวลาในการอภิปรายฝ่ายค้านขอ5วันนะครับคุณชัยชนกบอกว่าน่าจะเยอะไปนะ5วันเนี่ยมีเรื่องให้อภิปรายกันเยอะขนาดนั้นเลยหรือเปล่ามีประเด็นอะไรใหม่ๆเป็นประเด็นที่มีข้อเท็จจริงอยู่บ้างหรือไม่อย่างไรส่วนกรณีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ที่จะนะฮะมีการไปตรวจสอบทรัพย์สินของสสภูมิใจไทยคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์นะสสชัยภูมิและสามีว่าเข้าข่ายบัญชีผิดปกติเหตุที่มารายได้ไม่สัมพันธ์กับการชำระหนี้แล้วก็ไม่ได้ระบุอาชีพสามีคุณชัยนกบอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เจ้าตัวนะครับคุณไอเดียคุณสุชาดาเนี่ยต้องไปชี้แจงด้วยตนเองนะฮะทั้งนี้คุณสุชาดาก็ไม่ได้มาปรึกษาอะไรนะฮะมีแต่ตอนที่ถามก่อนหน้านี้ซึ่งคุณสุชาดาก็ยืนยันไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสแกมเมอร์แต่อย่างใดดังนั้นทุกอย่างต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามต้องพร้อมที่จะถูกตรวจสอบและชี้แจงทุกอย่างขณะเดียวกันไม่ได้ให้ทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยไปดูแลเรื่องนี้เพราะทุกคนมีทีมส่วนตัวด้านรัฐมนตรียุติธรรมพลตรวจโทรุฑพลนวรัตน์กล่าวถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรียื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสร้างเสริมสังคมสันติสุขขอให้วินิจฉัยสิทธิได้รับนิรโทษกรรมและพ้นจากความผิดทั้งปวงตามพระราชบัญญัติสร้างเสริมสังคมสันติสุขโดยรัฐมนตรียุติธรรมบอกว่ายังไม่ทราบนะครับว่าคุณทักษิณได้ยื่นไปส่วนไหนอย่างไรนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยมันมีกฎหมายมีกฎเกณฑ์อยู่แล้วต้องให้คณะกรรมการดังกล่าวไปดูในรายละเอียดเพราะส่วนตัวไม่ทราบเรื่องนะครับวันนี้มีประเด็นเดือดของทางมหาดไทยนะฮะเดี๋ยวไล่เรียงกันแบบนี้แล้วกันเริ่มจากความเห็นของอดีตปลัดมหาดไทยปลัดเก่งสุทธิพงษ์จุนเจริญเผยรู้สึกอายปมโกงสอบท้องถิ่นตั้งคำถามดำเนินการกับผู้กระทำความผิดถึงที่สุดแล้วหรือไม่นายสุทธิพงษ์จุนเจริญอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ยอมรับว่ารู้สึกอับอายต่อกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นหลังพบความเสียหายเป็นวงกว้างตั้งคำถามการดำเนินคดีเอาผิดผู้เกี่ยวข้องถึงที่สุดแล้วหรือไม่พร้อมฝากผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่เกรงกลัวอำนาจมิชอบทั้งนี้ในช่วงที่ตัวเองดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทยเคยมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นและมีการตรวจสอบทุกครั้งอย่างตรงไปตรงมาแต่ก็ไม่พบความผิดปกติเช่นกรณีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบายแบบนี้ครับบอกว่าการสอบท้องถิ่นครั้งนี้มีขอบเขตกว้างขวางลึกซึ้งมีคนสอบได้เกือบหมื่นที่ถูกยกเลิกบัญชีพร้อมแสดงความกังวลในฐานะประชาชนว่าการดำเนินการกับผู้กระทำความผิดได้ทำอย่างถึงที่สุดแล้วหรือไม่เนื่องจากข้อมูลที่ปรากฏเป็นข่าวมีความเชื่อมโยงไปถึงบุคคลที่มีตำแหน่งสูงกว่าระดับอธิบดีขณะที่การตรวจสอบข้อมูลจากมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์โดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องจะมีรายละเอียดอีกมากที่ต้องติดตามคุณสุทธิพงษ์ยังกล่าวถึงกรณีการย้ายอดีตนายอำเภอบ้านสร้างจังหวัดฉะเชิงเทราไปเป็นนายอำเภอที่ลำสนธิลพบุรีบอกว่านายอำเภอคนนี้อยู่มา 4-5 ปีรู้จักพื้นที่ดีถึงอย่างไรก็ยังมีประโยชน์ถ้าไม่ไว้ใจก็อาจส่งผู้ตรวจหรือปลัดจังหวัดไปลงพื้นที่เพราะถึงอย่างไรก็อาวุโสกว่าเป็นผู้บังคับบัญชาตามสายกันอยู่แล้วส่วนอดีตผู้ว่าปราจีนก็เป็นผู้ว่าปราจีนมา 2-3 ปีแล้วอยู่กับนายอำเภอบ้านสร้างอย่างน้อย2ปีแล้วและจะมารู้สึกว่าไม่เหมาะสมเมื่อวันที่30กันยาต่อเหลือไม่ถึง24ชั่วโมงจะเกษียณก็ไม่สมเหตุสมผลนะฮะอดีตปลัดมหาดไทยคนนี้บอกว่าส่วนตัวรับไม่ได้นะครับแล้วก็ส่วนตัวก็ไม่รู้จักกับนายอำเภอคนนี้ด้วยด้านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลในฐานะรัฐมนตรีมหาดไทยก็ได้ชี้แจงต่อความเห็นของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณสุทธิพงษ์จุนเจริญเนี่ยแหละครับบอกว่าคำวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของกระทรวงมหาดไทยที่อดีตปลัดออกมาเปิดเนี่ยนะครับก็บอกว่าเป็นเรื่องที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยคนปัจจุบันต้องออกมาชี้แจงว่ากระทรวงมหาดไทยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือแย่ลงถ้าไม่ได้ทำอะไรผิดนะครับก็ไม่ต้องเสียกำลังใจแต่ถ้าทำผิดก็ต้องไปรับฟังคำสั่งสอนของอดีตปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะอดีตผู้บังคับบัญชาผู้ใหญ่พูดอะไรก็ฟังไว้ ถ้าเราทำดีอยู่แล้วก็อนุโมทนาสาธุแผ่ส่วนกุศลไปก็แค่นั้นเองด้านคุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยตอบโต้อดีตปลัดมหาดไทยโดยระบุว่าเป็นตนเองคงอายที่ดูถูกข้าราชการในการประชุมใหญ่และคงอายที่มีคนเรียกว่าปลัดหมื่นล้านรวมถึงโครงการต่างๆที่ทำในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่มีปัญหาและอยู่ระหว่างการตรวจสอบของปปช.ถามว่าหมายความว่าบริษัทดังกล่าวเกี่ยวข้องกับปลัดใช่หรือไม่นายพลบีกล่าวว่าลองไปดูบริษัทชื่อ SP อะไรสักอย่างส่วนอดีตนายอำเภอบ้านสร้างจะดีหรือไม่ประชาชนและข้าราชการในพื้นที่เป็นผู้ตัดสินนะครับคราวนี้ขอยกย่องครอบครัวชาวจังหวัดตรังกันหน่อยครับตัดสินใจบริจาคอวัยวะเด็กหญิงวัย7ขวบที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นบุญกุศลใหญ่ต่อลมหายใจให้อีกหลายชีวิตเลยนะครับที่โรงพยาบาลศูนย์ตรังครับทีมแพทย์จากสภากาชาดไทยดำเนินการผ่าตัดจัดเก็บอวัยวะจากน้องกล้วยเด็กหญิงวัย7ขวบชาวจังหวัดตรังนะครับเพื่อนำส่งต่อไปยังผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายการลำเลียงอวัยวะแบ่งเป็น2ชุดนะครับชุดแรกครับคือหัวใจนะฮะโดยถูกบรรจุลงไปในกล่องต่อมาทางมูลนิธิกุศลสถานตรังก็ร่วมกับทางตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองตรังได้นำขบวนรถพยาบาลมาลำเลียงอวัยวะจากโรงพยาบาลตรังไปยังสนามบินตรังเพื่อเดินทางต่อด้วยเครื่องบินส่วนบุคคลส่วนชุดที่2ครับประกอบด้วยไต2ข้างและดวงตา2ข้างอยู่ระหว่างการผ่าตัดจัดเก็บอวัยวะนะครับซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายไปยังสนามบินตรังอีกครั้งการบริจาคอวัยวะครั้งนี้สืบเนื่องจากน้องกล้วยวัย7ขวบได้รับบาดเจ็บสาหัสจากอุบัติเหตุและเสียชีวิตลงทางครอบครัวของเด็กน้อยได้ตัดสินใจบริจาคอวัยวะของน้องเพื่อส่งต่อโอกาสในการมีชีวิตให้แก่ผู้ป่วยรายอื่นนับเป็นการเสียสละครั้งสำคัญของครอบครัวท่ามกลางความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักสำหรับครอบครัวเตรียมจัดพิธีบำเพ็ญกุศลที่วัดยอทองอำเภอนายงต่อไปนะครับวันนี้รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับนำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกไปช่วยแม่ลูกและเด็กเมียนมาถูกบังคับขายของกลางคืนถูกทารุณใช้ช้อนหล่นไฟหน้าร่างกายนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้นำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองไปเปิดปฏิบัติการพิทักษ์กุหลาบตูมจับกลุ่มผู้ต้องหาในกระบวนการค้ามนุษย์และบังคับใช้แรงงานชาวเมียนมาที่บ้านพักในซอยรามคำแหง122เขตคันนายาวหลังจากทางชุดปฏิบัติการเนี่ยได้รับเบาะแสจากกลุ่มไทยไม่ทนนะครับนำโดยคุณเต้อาชีวะหรือว่านายอัครวุฒิไกรศรีสมบัติก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเหลือผู้เสียหายที่เป็นแม่ลูกชาวเมียนมาโดยแม่อายุ28ปีและบุตรสาวอายุ5ปีถูกผู้ต้องหาหลอกลวงว่าจะพาเข้ามาทำงานเป็นแม่บ้านในประเทศไทยและส่งเสียบุตรสาวให้ได้เรียนหนังสือแต่เมื่อพาหลบหนีผ่านเข้าเมืองมานะครับผ่านช่องทางธรรมชาติจากแม่สอดจังหวัดตากมายังบ้านพักในกรุงเทพผู้ต้องหากลับบังคับนะครับให้ผู้เสียหายและบุตรสาวเนี่ยตระเวนเร่ขายสินค้าขนมและก็ดอกไม้ตามสถานบันเทิงยามค่ำคืนนะครับแล้วก็มีการยึดเอกสารประจำตัวทำร้ายร่างกายด้วยการใช้ช้อนหล่นไฟเนี่ยแล้วก็ไปนาบตามร่างกายอย่างทารุณนะฮะจนผู้เสียหายเนี่ยทนไม่ไหวครับออกมาหลบหนีออกมาร้องขอชีวิตเนี่ยนะฮะร้องขอความช่วยเหลือโดยควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหมายจับได้2รายแล้วก็ช่วยเหลือเด็กสัญชาติเมียนมาเพิ่มเติมอีก5รายอายุระหว่าง11ถึง18ปีจากนั้นได้ขยายผลเข้าไปตรวจคนบ้านพักอีก1หลังนะครับในบริเวณใกล้เคียงที่มีความเชื่อมโยงทางเครือญาติและมีลักษณะการกระทำความผิดในรูปแบบเดียวกันโดยพบเด็กสัญชาติเมียนมาเพิ่มเติมอีก1รายอายุ12ปีซึ่งผู้เช่าบ้านเนี่ยนะครับอ้างว่าได้จ่ายเงินจำนวน 30,000 บาทให้กับมารดาของเด็กเพื่อรับตัวมาดูแลและทำงานบ้านนะฮะในส่วนของชุดปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองที่วันนี้นำโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์เนี่ยก็อธิบายนะครับว่าพฤติการของผู้ต้องหากลุ่มนี้เนี่ยเข้าข่ายความผิดตามหมายจับอย่างชัดเจนใน2ฐานความผิดเป็นอย่างน้อยนะครับ1ก็คือเรื่องของการร่วมกันค้ามนุษย์นะครับแล้วก็ยังมีประเด็นเรื่องของการบังคับใช้แรงงานเด็กโดยจากนี้เจ้าหน้าที่จะมีการเร่งสืบสวนขยายผลในทุกมิติทั้งการตรวจสอบเส้นทางการเงินรูปแบบการนำพา แล้วก็จะมีการดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดกันด้วยนะครับวันนี้หมดเวลาของรายการเคาะข่าวค่ำแล้วนะครับกลับมาพบกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับไม่เว้นวันหยุดราชการ 19:30 น.ถึง 20:00 น.แบบนี้สำหรับวันนี้ผมแจ็คสุพนันท์ ฤทธิ์มนตรีลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
7: ข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 17:22 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังอุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงวางพวงมาลาจากนั้นทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองทิศและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569ทางนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรว่าวันนวมินทรมหาราชเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ราษฎรมาตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่26กันยายน2566กำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทรมหาราชซึ่งแปลว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่สำหรับอุทยานเฉลิมพระเกียรติสร้างขึ้นบนที่ดินสนามม้านางเลิ้งเดิมซึ่งเป็นที่ดินในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะที่ทรงอุทิศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพื้นที่279ไร่ออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมตามแบบอย่างโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของทั้งสองพระองค์ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่าและน้ำรวมถึงเป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิงแห่งใหม่มีเส้นทางเดินวิ่งทางปั่นจักรยานสนามออกกำลังกายกลางแจ้งลานกิจกรรมและนันทนาการเวลา 17:42 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาไปยังพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธปฏิมาชัยวัฒน์ประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชปริวัฒน์พระพุทธรูปประจำพระชมวานของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหามาธิบดินทร์พระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐภคินีซึ่งประดิษฐานในพระที่นั่งบุษบกมาลาจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยาราชาวดีและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมหารามาธิบดินทร์
พระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐาภกินีซึ่งประดิษฐานที่พระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะทองลงยารองและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยพระสงฆ์89รูปสวดพระพุทธมนต์จบทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปปักที่จงกลทันมาศทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมแล้วทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรสำหรับพระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงธรรมทรงศีลพระราชวชิรธรรมโคสิตผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดระฆังโคสิตารามถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องมหาราชกถาจบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศทรงทอดผ้าไตร18ไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพระธรรมเทศนาสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิทรงหลังทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาแล้วทรงทอดผ้าไตรเที่ยวลา18รูปพระสงฆ์สดับปกรณ์จนครบ4เที่ยวแล้วทรงกราบพระพุทธปฏิมาชัยวัดประจำรัชกาลที่9พระพุทธมหาราชชอปริวัตรพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์และพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลของพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนาราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐาภกินีที่หน้าพระที่นั่งบุษบกมาลาทรงกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัครมรามาธิบดินทร์และพระอัฐิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมพระนาราธิวาสราชนครินทร์บดินทราเชษฐาภกินีที่หน้าพระแท่นพระนพพดลมหาเสวตฉัตรพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชสมบัติทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่อาณาราษฎรตลอดราชสมัยพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตราษฎรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่มั่นคงทั้งนี้เนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้พระบรมวงศานุวงศ์ข้าราชการและประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมรูปสมเด็จพระบุรพมหากษัตริยาธิราชแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทั้ง9พระองค์ที่ปราสาทพระเทพอิดรในพระบรมมหาราชวังเพื่อให้ประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าได้น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่ทุกพระองค์ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติตลอดมาทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในวันสำคัญของชาติโดยปราสาทพระเทพบิดรถือเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ที่แสดงถึงความผูกพันระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับประชาชนชาวไทยมาตลอดทุกยุคสมัยเนื่องในวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตอนพระราชดำริทรงฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพลิกคืนเรือโบราณเป็นเรือพระราชพิธีไว้เป็นมรดกแผ่นดิน

0: ียงฝีพายกระทบจังหวะเสียงเห่เรือก้องกังวานไปตามลำน้ำและเรือพระราชพิธีเคลื่อนผ่านสายน้ำอย่างพร้อมเพรียงคือภาพความงดงามของขบวนพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งเป็นวัฒนธรรมไทยอันเป็นเอกลักษณ์ของชาติหากความงดงามที่ปรากฏให้เห็นในปัจจุบันไม่มีการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบทอดราชประเพณีก็จะเลือนหายไปตามกาลเวลาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงตระหนักถึงคุณค่าของเรือพระราชพิธีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคพร้อมทั้งซ่อมแซมเรือพระราชพิธีที่อยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมให้มีสภาพสมบูรณ์ใช้งานได้ดังเดิมการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคไม่ใช่เพียงการซ่อมแซมเก็บรักษาเรือพระราชพิธีแต่ยังเป็นการสืบทอดและการรักษาองค์ความรู้งานช่างฝีมือไทยและภูมิปัญญาไทยโดยการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคเป็นการจัดขบวนเรือพระราชพิธีเพื่อการเสด็จพระราชดำเนินทางน้ำในพระราชกรณียกิจสำคัญต่างๆส่วนใหญ่เป็นการเสด็จพระราชดำเนินโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารเรือพระราชพิธีแต่ละลำล้วนมีเอกลักษณ์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ขนเรือจำหลักเป็นรูปหงส์เป็นเรือพระที่นั่งกิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งปัจจุบันเป็นเรือพระที่นั่งที่พระมหากษัตริย์ประทับซึ่งจะติดเครื่องสูงหักทองขวางกลางลำเรือมีบัลลังก์บุษบกหรือพระแท่นบัลลังก์กัญญาติดพระวิสูตรหรือพระม่านบริเวณปากหงประดับผู้จามรีห้อยปลายผู้เป็นแก้วผลึกจิรนัยและขนจามรีสีขาวคอหงคล้องพวงมาลัยดอกไม้ขนาดใหญ่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชขนเรือจำหลักเป็นพญานาคเจ็ดเสียรใช้เป็นเรือพระที่นั่งรองเรืออัญเชิญภาพพระกฐินหรือประดิษฐานพระพุทธรูปสำคัญเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงขนเรือเชิดเรียวสง่างามลงรักปิดทองมีหลายรูปงูตัวเล็กๆจำนวนมากมีรูปแบบแตกต่างจากเรือพระที่นั่งลำอื่นเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9ขนเรือจำหลักรูปพระนารายณ์ประทับบนพญาครุฑในส่วนชื่อเรือที่เติมสร้อยว่ารัชกาลที่9สื่อให้เห็นว่าเรือพระที่นั่งนี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เนื่องจากชื่อเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณได้สร้างขึ้นมาแล้วแต่ในสมัยรัชกาลที่3สะท้อนความสามารถของการสร้างเรือที่มีการประสานภูมิปัญญาดั้งเดิมกับเทคนิคและเทคโนโลยีของยุคสมัยใหม่ตลอดลำเรือทั้ง4ลำปรากฏผลงานประณีตศิลป์ที่รวมฝีมือช่าง10หมู่ทั้งการแกะสลักการเขียนลายไทยสะท้อนภูมิปัญญาดั้งเดิมการดูแลรักษาเรือพระราชพิธีได้ใช้วิธีการตอกหมันเรือโดยใช้วัสดุธรรมชาติเข้าไปอุดตามร่องระหว่างแผ่นไม้ก่อนยาแนวด้วยวัสดุสำหรับป้องกันน้ำช่วยรักษาเนื้อไม้และยืดอายุการใช้งานของเรือภูมิปัญญาเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงเทคนิคการสร้างและซ่อมเรือแต่คือองค์ความรู้ที่เชื่อมโยงจากรุ่นสู่รุ่น
1: บัดนี้เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์อยู่ในฐานะพร้อมแล้วขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตออกเรือพร้อมกับนำเรือเข้าเทียบท่าราชวรดิษฐ์พระพุทธเจ้าข้าขอรับด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะ
0: ในรัชสมัยปัจจุบันการจัดขบวนพยุหยาตราทางชลมารคประกอบด้วยเรือพระราชพิธี52ลำเรือพระที่นั่งเป็นศูนย์กลางมีเรือพระราชพิธีประเภทต่างๆทำหน้าที่นำขบวนคุ้มกันรักษาระเบียบและปิดท้ายริ้วขบวนโดยการเคลื่อนขบวนต้องอาศัยทั้งการฝึกฝนของฝีพายหนึ่งเสียงที่ขาดไม่ได้คือเสียงเห่เรือเสียงทำหน้าที่กำกับจังหวะการพายสร้างความพร้อมเพรียงให้แก่ฝีพายและเติมชีวิตให้แก่ริ้วขบวนและเป็นมรดกด้านวรรณศิลป์ที่มีความงดงามของภาษาและบทประพันธ์พระราชดำริในการฟื้นฟูขบวนพยุหยาตราทางชลมารคและทำนุบำรุงเรือพระราชพิธีทำให้มรดกทางวัฒนธรรมไทยคงอยู่เป็นเอกลักษณ์ของชาติส แสดงให้เห็นว่าเป็นชาติที่มีศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาและมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมตราบใดที่มีการสืบทอดตราบใดที่ฝีพายยังคงจับพายและเสียงเห่เรือยังก้องไปตามสายน้ำมรดกทางวัฒนธรรมนี้ก็ยังคงอยู่คู่แผ่นดินสืบไป
2: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควาทวรคัตติยราชนารีทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 9:28 น.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควาทวรคัตติยราชนารีเสด็จไปยังอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชและเป็นวันคล้ายวันสวรรคต13 ตุลาคม 2569โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยคณาจารย์บุคลากรนิสิตตลอดจนสมาคมนิสิตเก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์ชมรมมก.อาวุโสและหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมพิธีโอกาสนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควาทวรคัตติยราชนารีทรงมีพระเมตตาพระราชทานพระอนุญาตให้อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาประดิษฐานในพิธีบำเพ็ญพระกุศลในวันนี้ด้วยตลอดรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์รัชกาลที่9แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าเป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาและก่อกำเนิดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายกว่า 4,000 โครงการนอกจากนี้ยังทรงนำวิทยาการสมัยใหม่ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาปรับปรุงประยุกต์ให้เหมาะสมกับการพัฒนาประเทศโดยวิธีง่ายๆได้ประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงทั้งทรงคิดค้นสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมมากมายช่วยเหลือราษฎรของพระองค์ในท้องถิ่นต่างๆให้มีชีวิตความเป็นอยู่ร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มพระบารมีนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งต่อปวงชนชาวไทยอย่างอเนกประการพระเกียรติคุณเป็นที่ประจักษ์แก่นานาอารยประเทศรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีซึ่งตรงกับวันคล้ายวันสวรรคตเป็นวันนวมินทรมหาราชอันมีความหมายว่าวันที่ระลึกถึงพระมหาราชรัชกาลที่9ผู้ยิ่งใหญ่จากนั้นทรงร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในปีนี้ครบ10ปีแห่งการสวรรคตได้เชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์เกษตรศาสตร์ซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่42ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานให้เป็นเพลงประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาขับร้องและการขับบทร้อยกรองน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพลงถ้าคือพลังใจโดยนิสิตสาขาวิชาดนตรีไทยคณะมนุษยศาสตร์การขับร้องเพลงสดุดีพระเกียรติและบทเพลงพระราชนิพนธ์ความฝันอันสูงสุดโดยนิสิตวงเกษตรศาสตร์วินส์ด้วยผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569 วันนี้ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเขตดุสิตมีบุคคลสำคัญผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในวันนวมินทรมหาราชพุทธศักราช2569อาทิคณะองคมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีหน่วยราชการในพระองค์ผู้แทนผู้บัญชาการเหล่าทัพข้าราชการและคณะผู้บริหารสังกัดกระทรวงกรมและหน่วยงานต่างๆรวม299หน่วยงานอาทิคณะผู้บริหารสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกนำโดยพลเอกยุทธกรสุภาศูนย์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่กรมชลประทานกรมที่ดินกรมส่งเสริมการเกษตรกรมวิชาการเกษตรมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยมูลนิธิชัยพัฒนามูลนิธิอุบลราชในพระบรมราชินูปถัมภ์สำนักงานกปร.บริษัทบุญรอดบิวเวอรี่จำกัดสมาคมศิษย์เก่าจิตรลดาในพระบรมราชินูปถัมภ์กลุ่มเซ็นทรัลกลุ่มบริษัทคิงพาวเวอร์บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดและธนาคารกรุงเทพตลอดจนประชาชนทั่วไปที่นำพวงมาลัยและดอกไม้ไปกราบถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทยโดยมีเจ้าหน้าที่สำนักพระราชวังจิตอาสาและหน่วยแพทย์พระราชทานคอยอำนวยความสะดวกตลอดทั้งวันนอกจากนี้ที่คลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาได้มีการจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จากวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงมีพระราชดำริให้ก่อตั้งคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาแห่งนี้ขึ้นดำเนินงานแบบ3ประสานคือบ้านวัดและโรงเรียนหรือบวรเพื่อสุขอนามัยสิ่งแวดล้อมคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนปัจจุบันคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาขยายพื้นที่การให้บริการออกไปยังจังหวัดฉะเชิงเทราและได้ขยายการให้บริการด้านทันตกรรมเปิดเป็นศูนย์ทันตกรรมวุฒากาศอีกด้วยคณะบุคคลต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานายวิภาวินเมฆกระจ่างและคณะนายชาญชัยวรวงศ์และคณะวัดข้าวแท่นน้อยจังหวัดเชียงใหม่คณะนักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตคณะรัฐประศาสนศาสตร์รุ่น9และผู้นำทางสังคมธุรกิจและการเมืองรุ่น13มหาวิทยาลัยรังสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบพิตรพิมุขวัดโมลีโลกยารามและวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครวัดเทพปราสาทจังหวัดชลบุรีวัดพุทธาโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดพุทธวนารามจังหวัดมหาสารคามวัดพวงพยอมและวัดป่าตองจังหวัดน่านที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีสัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวพัฒน์กมลศักดิ์อาทรทรัพย์และนางสาวรัฐระดาพรลันธมและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดยานาวาวัดโมลีโลกยารามวัดทองธรรมชาติวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครวัดแสงอรุณจังหวัดเลยวัดประเสริฐทรงธรรมวัดธาตุมังคลารามวัดวิริยะกิจพิสารและวัดอัมพวันวิทยารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาและสดับปกรณ์ เวลา 17:00 นคณะศิษย์เก่าและนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรครอบครัวพาณิชย์และครอบครัวปวงมีธรรมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์รวมจำนวน10รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์ซึ่งมาจากวัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามวัดโมลีโลกยารามวัดชัยพฤกษมาลาวัดแก้วกรุงเทพมหานครวัดพุทธโมพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดสิงห์จังหวัดปทุมธานีและวัดศรีกุกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและเวลา 19:00 นนางสาวประภาดาถาวรเศษและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครและวัดประชุมโยธีรวมจำนวน8รูปราชสกุลหน่วยงานและประชาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นราชสกุลอิสระเสนาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท RRD Automotive ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดพระบาทมิ่งเมืองจังหวัดแพร่วัดชุมพลนิกายารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดวังวัดปรีดารามพระนครศรีอยุธยาวัดแคทรายวัดโกรกพระใต้จังหวัดนครสวรรค์วัดปรางกู่วัดราชพฤกษ์และวัดแจ้งจังหวัดชัยภูมิที่สวนพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นนายวิภาวินเมฆกระจ่างและคณะนางสาวกลอยใจปานเกษมและคณะราชสกุลประวิตรและสมาคมอาสาสมัครประชาสงเคราะห์กรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ประกอบด้วยวัดเขาสาลาอตุลธานาจาโรวัดป่าปราสาทศิลคุณวัดบ้านดาวัดป่าบ้านงิ้ววัดหนองคูโบดวัดป่าลำหาดและวัดพระธาตุเสด็จสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์
3: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี

กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474

0: 1,197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบบพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
4: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมร
8: ู้
9: สึกว่าถูกคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
4: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
0: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817804
7: าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
8: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับกนกพรคำริกบุตรค่ะ3หน่วยงานลงพื้นที่เคหะคลองจันทน์และเคหะร่มเกล้าวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมระยะยาวสักครู่มาติดตามค่ะ
13: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
14: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสียงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
15: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
16: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
15: มาเตรียมพร้อมกัน
17: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02 555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่7-Eleven
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายชยันต์เมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพร้อมด้วยนายไทวุฒิขันแก้วปลัดกรุงเทพมหานครและกรมชลประทานลงพื้นที่ตรวจติดตามและวางแผนแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่เคหะชุมชนคลองจันทน์เขตบางกะปิและเคหะชุมชนร่มเกล้าเขตลาดกระบังโดยปัจจุบันทั้งสองพื้นที่น้ำลดลงเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแต่ยังมีปัญหาเรื่องคราบโคลนขยะตกค้างซึ่งการแก้ไขปัญหาระยะยาวมีแผนจัดทำพื้นที่ปิดล้อมด้วยการเสริมคันกั้นน้ำโดยรอบให้สูงกว่าระดับน้ำในคลองปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในชุมชนก่อสร้างสถานีสูบน้ำขับเคลื่อนแผนงานอุโมงค์ระบายน้ำขนาดใหญ่กองทัพไทยนำรถบรรทุกสาร EM ฉีดพ่นบ่อบำบัดน้ำเสียชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังเร่งย่อยสลายน้ำเน่าเสียฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมหลังน้ำท่วมคุณนวลนภาสมัครสมานรายงานค่ะ
3: กองทัพไทยเร่งเดินหน้าฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมภายในชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังโดยภารกิจสำคัญครั้งนี้คือการบำบัดน้ำเสียและแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นที่ส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยของประชาชนในพื้นที่ซึ่งล่าสุดกองทัพไทยโดยกรมวิทยาศาสตร์ทหารบกได้นำรถบรรทุกสารจุลินทรีย์ชีวภาพหรือสาร EM ปริมาณ 6,000 ลิตรเข้าฉีดพ่นบ่อบำบัดน้ำเสียอย่างต่อเนื่องครอบคลุมพื้นที่เป้าหมาย7จุดภายในชุมชนเคหะร่มเกล้าโดยเน้นการฉีดโดยตรงบริเวณบ่อบำบัดน้ำเสียและลำรางภายในชุมชนซึ่งเป็นจุดสะสมของน้ำเน่าเสียหลังน้ำท่วมเพื่อใช้คุณสมบัติของสารจุลินทรีย์ชีวภาพในการช่วยย่อยสลายอินทรีย์วัตถุลดการเน่าเสียของน้ำลดกลิ่นไม่พึงประสงค์และช่วยปรับสมดุลของระบบนิเวศให้แหล่งน้ำกลับมาดีขึ้นการดำเนินการนี้เป็นส่วนหนึ่งของการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกองทัพไทยและเหล่าทัพรวมถึงหน่วยงานภาครัฐเพื่อช่วยการฟื้นฟูสภาพล้อมให้กลับมาสะอาดและปลอดภัยกองทัพไทยยังคงปฏิบัติภารกิจบำบัดน้ำเสียด้วยสารจุลินทรีย์ชีวภาพอย่างต่อเนื่องรวมทั้งติดตามประเมินผลสภาพน้ำในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนวลนภาสมัครสมานรายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมคุณนภาพรช่างโกนรายงานค่ะ
4: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงการเร่งช่วยเหลือและเยียวยาเกษตรกรจากอุทกภัยว่าขณะนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ48จังหวัดรวมกว่า 21,000 รายพื้นที่ความเสียหายกว่า 173,000 ไร่โดยดำเนินการผ่าน5มาตรการเร่งด่วนได้แก่การส่งเงินเยียวยาผ่านระบบดิจิทัลการพักหนี้และเสริมสภาพคล่องเร่งฟื้นฟูอาชีพฉีดวัคซีนปศุสัตว์และพืชรวมถึงการวางแผนการเพาะปลูกตามปริมาณน้ำพร้อมการรับมือความเสี่ยงใน3ด้านได้แก่ภัยธรรมชาติและสินค้าเกษตรเถื่อนอุปสรรคการค้าและมาตรฐานสิ่งแวดล้อมปัญหาต้นทุนแรงงานและหนี้สินโดยยึดแนวทางปฏิบัติ
5: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้ยหลางใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ0836931999 0836931999
6: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคา
7: ากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร0836931999 0836931999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

ไพเราะมากๆเลยนะครับสำหรับเพลงนี้ใต้เงาโศกขับร้องโดยไพวันลูกเพชรนะครับส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้กับผมดีเจสุภสิทธิ์อนันตศราดีเจไม่หล่อแต่หน้าตาดีหน้าซื่อๆตาใสๆแต่หัวใจเกินร้อยไม่หล่อแต่คมเนาะมาคมกับมิตรรักรายการญาติเพลงญาติยาทุกท่านบนคลื่นสถานีวิทยุกระจายเสียงมณฑลทหารบกที่13ลพบุรีคลื่นความถี่ AM 1197กิโลเฮิรตซ์ส่งเสียงไปถึงไหนส่งใจไปถึงนั่นครับในภาคกลางคืนนี้ส่งเสียงไปไกลทั่วทั้งประเทศนะครับแต่ว่าสุภสิทธิ์จะทักทายในย่านภาคกลางนะครับลพบุรีสิงห์บุรีชัยนาทอุทัยธานีนครสวรรค์เพชรบูรณ์อ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีนครปฐมนนทบุรีเขตกรุงเทพปทุมธานีสระบุรีนครนายกนครราชสีมาและอีกมากมายหลายจังหวัดที่ฟังได้ก็ส่งความรักความปรารถนาดีความห่วงใยไปเช็คเช่นเดียวกับจังหวัดข้างต้นนะครับหลายท่านนะครับที่ตามรับฟังสุภาษิตในภาคกลางวันด้วยและไม่ให้กำลังแรงใจในภาคกลางคืนต่อด้วยขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งหลายท่านนะครับก็มาเจอกันในยามค่ำคืนนะครับหลายท่านพักเอาแรงด้วยนะรุ่นคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนี่ยก็บอกว่าทานอาหารเย็นนะครับก็จะทานประมาณ6โมงเย็นหลายท่านทานก่อน6โมงเย็นอีกแล้วก็ได้พักผ่อนหย่อนใจนะเขาเรียกเอนหลังฮะหลับบ้างไม่หลับบ้างหลายท่านก็หลับนะอาบน้ำแต่งตัวนะพร้อมที่จะเข้านอนแล้วก็พักผ่อนหย่อนใจพอถึง21นาฬิกานะหลายท่านก็โทรศัพท์มันหรือหลายท่านตั้งนาฬิกาปลุกนะหลายท่านบอกโทรศัพท์ก็ตั้งนาฬิกาปลุกได้และหลายท่านบอกว่ามีนาฬิกาปลุกในตัวเองเลยพอถึง3ทุ่มนี้ก็ตื่นมาหมุนคลื่นนะหลายท่านไม่ได้ย้ายคลื่นไปไหนเลยคือหมุนและเปิดปุ๊บนะเจอสุภสิทธิ์ปั๊บบนคลื่นมทบ13ลพบุรีแห่งนี้นะครับขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งลึกๆ ก็ชื่นใจนะครับคือเรามาเจอกันทุกค่ำคืน3ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับชั่วโมงแรกเพลงเก่าใหม่ไวช้าคราเขากันไปชั่วโมงที่2กับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับและชั่วโมงที่3กับเพลงหลากหลายสไตล์นะครับนั่นคือเรามีความสุขร่วมกันในค่ำคืนนี้อย่างยาวนาน3ชั่วโมงด้วยกันนะครับหลายท่านฟังไปเป็นประจำแล้วหลายท่านเพิ่งหมุนคลื่นมาเจอสุภสิทธิ์ก็เชิญให้เป็นแฟนประจำของญาติเพลงญาติยาญาติยาทุกท่านมาเป็นแฟนประจำของสุภสิทธิ์กันแล้วกันนะ มาติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจซึ่งกันและกันและสุภสิทธิ์ก็พร้อมจะให้กำลังแรงใจญาติเพียงญาติยาทุกท่านเพราะว่าหลายท่านเครียดจากภารกิจการงานหลายท่านเครียดจากภาวะปัจจุบันมากมายหลายสาเหตุด้วยกันมาผ่อนคลายให้สบายอกสบายใจทลายความเครียดกับเพลงเพราะๆและก็สาระดีๆเรื่องราวของสุขภาพดีกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตศรานะครับมาพร้อมกับผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์และวิชั่นนะครับยาแก้กระสายตรารุ่งฟ้าโอสถและก็วิสอนผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาตลอดจนถึงกาแฟเทียนฉ่ายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยและมีมาเพิ่มเติมนะหลายท่านโทรศัพท์มาสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์สุภสิทธิ์ก็ลืมว่าเราก็มีเหมือนกันงาดำสกัด 100% ผสมคอลลาเจนปวดก๊อบแก๊บตามข้อตามเข่าเนี่ยที่บ้านนั่งก๊อบแก๊บก๊อบบำรุงผมบำรุงเส้นผมบำรุงผิวพรรณเนี่ยเล็บนะกระดูกเนี่ยก็งาดำสกัด 100% ผสมคอลลาเจนเป็นแคปซูลเจลนะครับกระปุกละ300บาทเป็นแคปซูลเจลบรรจุถึง60แคปซูลนะครับ
บริษัทจัดจำหน่าย860เหลือเพียง300บาทนะกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับสุภสิทธิ์นะครับแล้วก็บารากินกสกัดนะแล้วก็มีเจียวกุหลาบแล้วก็มีน้ำมันมะพร้าวสกัดนะดูแลเบาหวานความดันไขมันนะเป็นหลักเลยล่ะนะแล้วก็ดูแลกายฟื้นฟูร่างกายนะกับงาดำสกัดผสมคอลลาเจนงาดำสกัดผสมคอลลาเจนและก็บารากินกสกัดผสมเจียวกุหลาบแล้วก็น้ำมันมะพร้าวเป็นแคปซูลเจลทานง่ายทานสะดวกทาน3ทาน2แคปซูลก่อนนอนถ้าเกิดว่าต้องการให้ได้ผลเร็วได้ผลไวก็เพิ่มหลังอาหารเช้า2แคปซูลเจลนะครับกระปุกละ300บาททั้ง2ชนิดเลยบางครั้งเนี่ยสุภสิทธิ์ไม่ได้พูดบ่อยไม่ได้พูดเน้นย้ำแต่ว่าจะเพียงยาฟังและจำได้ก็สั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับเพราะว่าสุภสิทธิ์นั้นมุ่งเน้นในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ไม่ว่าสูตร1สูตร2แล้วก็ Fair Trade Check Coffee และวิสันเป็นหลักแต่ว่างาดำสกัดแล้วก็งาดำสกัด 100% ผสมคอลลาเจนแล้วก็วารากินกสกัดผสมเจียวกุหลาบแล้วก็น้ำมันมะพร้าวเนี่ยสุภสิทธิ์นำมาเพื่อให้ญาติเพียงญาติยานะครับเป็นบริการเพื่อจะต้องไม่ไปซื้อที่ไหนฮะเพราะรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพก็มีดูแลนะครับตัวนั้นก็สั่งซื้อเพิ่มเติมกับสุภสิทธิ์ได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดบางครั้งโทรมาแล้วสุภสิทธิ์ลืมไปอะไรไปก็บอกกล่าวเล่าขานแต่ว่าที่นำมาจากบริษัทยิ่งใหญ่อลังการระดับพรีเมียมนะครับเป็นอันว่ามาเพื่อบริการยัดเพียงยัดยาโดยเฉพาะนะครับนี่คือผู้สร้างสรรค์รายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้นะครับและเพลงชั่วโมงแรกนี่เพลงค่อนข้างเก่านะครับเพื่ออนุรักษ์ให้เป็นบทเพลงอมตะคู่บ้านคู่เมืองกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับก่อนจะบอกเก่าเล่าขานเรื่องสรรพคุณของวิสันดูแลดวงตากาแฟเทนชัยกาแฟและสูตร1สูตร2สูตร1สุภสิทธิ์และวิชันสูตร2รุ่งฟ้าโอสถฟังเพลงนี้กันก่อนครับพนมนพพรกับเพลงที่ชื่อว่าหนุนขอนต่างแขนครับ

0: วิซอนประกอบไปด้วยสารดังต่อไปนี้ 1. ซิตัสไฟโอวานอยด์ช่วยในเรื่องการดูดซึมวิตามินซีทำให้การทำงานของวิตามินซีมีประสิทธิภาพดีขึ้นมีสารแอนตี้ออกซิเดนต์ 2. มีสารเบคเคอเรนสารสกัดจากเบคเคอเรนนี้จะมีสารไซโทยานีนช่วยบรรเทาอาการเมื่อยล้าเมื่อใช้สายตานานๆ 3. มีเบต้าคาร์โบไนเป็นโปรวิตามิน A ที่จะเปรียบเทียบวิตามิน A เมื่อร่างกายต้องการช่วยบำรุงสายตา 3. มีสารโกจิเบอรี่เอ็กซ์แท็กหรือสารสกัดจากเกากี้มีสารซีแซนทีนและลูทีนสูงมากที่จะช่วยป้องกันและปรับสภาพแสงกรองแสงสีน้ำเงินที่เป็นอันตรายต่อดวงตาที่เกิดจากการดูทีวีโดยไม่เปิดไฟหรือจากการใช้สมาร์ทโฟนนานๆนั่นเองนะครับป้องกันการเสื่อมของเลนตาและจอภาพเรติน่าจากการทำลายของอนุมูลอิสระ 5. มีเกรฟซิสแอคแท็กหรือสารสกัดจากเมล็ดองุ่นจะมีสารโอเพสช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดบริเวณดวงตาดังนั้นจะทำให้ตาฟื้นฟูอย่างรวดเร็วช่วยชะลอการเสื่อมของโรคจอประสาทตาเสื่อม 6. ลูทินเอสเตอร์เป็นสารแคโรทีนอยด์สีเหลืองซึ่งจะพบปริมาณสูงบริเวณเรติน่าเกี่ยวกับการรับภาพซึ่งจะช่วยดูดซับแสงสีน้ำเงินในการมองเห็นช่วยสร้างสารต้านอนุมูลอิสระในการป้องกันเยื่อแก้วตาหรือเรติน่านั่นเองครับลำดับที่7มีโปรวิตามิน Aสำคัญต่อการทำงานของเรติน่าซึ่งเป็นส่วนของดวงตาเกี่ยวกับการรับภาพในการมองเห็นนะครับสรรพคุณจึงเห็นผลอย่างรวดเร็วโดยมีซิงค์ซัลเฟตเป็นตัวประสานทำให้ออกฤทธิ์อย่างรวดเร็วนะสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์ครับ0836931999 0836931999
1: ท่านผู้ฟังครับวันนี้ขอแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จรูปชนิดผงตราเทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมถูกใจคนคอกาแฟแน่นอนสิ่งสำคัญเราใส่ใจในทุกส่วนประกอบเป็นอย่างดีโดยใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวอีกทั้งยังประกอบไปด้วยสารสกัดมากมายที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีมีทั้งสารสกัดจากถังเช่าสารสกัดจากโกจิเบอรี่สารสกัดจากเมล็ดงาดำสารสกัดจากกระชายดำสารสกัดจากเจียวกู้หลานสารสกัดจากใบแปะก้วยสารสกัดจากโสมสารสกัดจากเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคานิทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาจินีนแอลกูตามีนแอลกูตาไทโอนไลโคปีนลูทีนวิตามินซีวิตามินเอน้ำตาล 0% พอเราได้ใช้สตีวิโอลไกลโคไซด์เป็นวัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพื่อรสชาติของกาแฟมีความกลมกล่อมหวานแบบธรรมชาติลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่เลขสารระบบอาหารเลขที่13-2-00795-2-0495ราคากล่องละ250 บาทซื้อ4 กล่องแถม 1 กล่องสนใจสอบถามและสั่งซื้อกับดีเจสุภสิทธิ์บริการจัดส่งให้ท่านถึงบ้านฟรีนะครับ0836931999เทียนฉายคอฟฟี่มีคุณค่ามากกว่าก
2: าแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี้ใส่สารสกัดระดับพรีเมียมใส่จริงของแท้นะครับของแท้ตังถังเช่าก็ใส่จริงๆนะตังถังเช่านี่กิโลละเป็นล้านเลยนะครับบอกว่าก่อนดื่มหลังดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่เนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับท่านที่ไม่เคยดื่มเนี่ยอยากให้ดื่มสั่งครั้งแรกสัก2 กล่องนะครับว่าเป็นจริงไหมนะฮะสมคำล่ำลือสมคำโฆษณาไหมถ้าเกิดว่ามันได้ผลดังสุภาษิตโฆษณาประชาสัมพันธ์แล้วอย่านิ่งนอนใจรีบสั่งซื้อตามโปรโมชั่นนะครับนั่นคือ4แถม1 5กล่อง 1,000 บาทตกกล่องละ200 บาทนะครับที่ดีและประเสริฐสีไม่ใช่โชคช่วยนะ พราะว่าเราใส่สารสกัดอันนั้นจะเต็มระดับพรีเมียมทริปเปิลเอ A3 ตัวใช้กาแฟอาราบิก้าคั่วบดจากประเทศสเปนรสชาติหอมหวานอร่อยกินยั่วยวนใจใช้น้ำมันรำข้าวแทนครีมเทียมปราศจากไขมันทรานส์คอเลสเตอรอลติกิสลายใช้สารสตีวีออลไกโคไซด์ให้ความหวานแทนน้ำตาลตรงนี้แหละไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บเบาหวานความดันไขมันโลหิตใจทุกโรคนี้ดื่มได้ดื่มดีอร่อยด้วยมิได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคภัยไข้เจ็บมีเซลมอนคอเลสเตอรอลเปปไทด์จากทะเลลึกจากทะเลลึกประเทศฝรั่งเศสนะฮะจะสังเกตได้ว่าหลายท่านก๊อปแก๊ปก๊อปแก๊ปตามข้อตามข่าวตามกระดูกรักษามาหลายวิธีรักษามานานไม่ดีไม่หายสักทีดื่มกาแฟเทนชัยกาแฟไปเรื่อยๆหายโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวหุ่นเพลิดเพลินสมใจเสียตาดีผมหนาขึ้นมีใบเป็กเวสกัดส่งเสริมความจำมีตังหนังเช่าจากทิเบตประเทศจีนกิโลละเป็นล้านเฮลินจีสมกอลีปัญญาอายุวัฒนามุนปีครับเมื่อมันจะลำไส้หิวเซเลนเดอร์เลยมีปัญหารบทับขับถ่ายดื่มกาแฟที่ใช้กาแฟนะครับไปช่วงเช้า5นาที10นาทีต้องเข้าห้องน้ำกันละครับแล้วก็ไม่ได้เข้ากันบ่อยฮะคือเข้าแล้วก็เสร็จเด็ดขาดไปเลยถ่ายวันละครั้ง2ครั้งนะครับคือระบบขับถ่ายดีขึ้นและสารสกัดทั้งหมดที่บอกเก่าแล้วขาดนำมาชงกับน้ำร้อน120ซีซีจะละลายเกลี้ยงจนหมดสิ้นไม่ติดช้อนติดถ้วยดื่มฟินมีความสุขเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตได้ร่างทองกลับมาสวยหล่อจากภายในสู่ภายนอกแข็งแกร่งแข็งแกร่งจากภายในสู่ภายนอกเป็นกาแฟแก้วเด็ดอร่อยด้วยยอดเยี่ยมด้วยดื่มวันละแก้ว2แก้ว3แก้วตามใจปรารถนาของท่านนะครับดื่มทุกวันดีทุกวันกับกาแฟเทนชัยคอฟฟี่หวานจุติลิ้นอร่อยจุติใจครับแล้วก็วิสันผิดพันธ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสัน7ตัวยา7พระมัศจรรย์นะครับกล่องละ900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันนะครับตกกล่องละ600กว่าบาทแล้วก็ที่มาแรงแซงทางโค้งที่จริงแรงมานานแล้วนะสำหรับสูตร1สุภาษิตลิวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถเนี่ยสมัยตั้งแต่เป็นคุณแผนนางพิมพ์สูตร1สูตร2ประกอบทุกวันนี้เปลี่ยนชื่อสูตร1เป็นสุภาษิตลิวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถขึ้นทะเบียนยาใหม่นั่นคือเข้มข้นกว่าเก่านะได้ผลอย่างยอดเยี่ยมมีทะเบียนยานะผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มข้นและมีการใช้แสงมีการตรวจโอ้โหทุกที่วินิจใช้วิจัยแบบว่าเข้มข้นจึงออกมาเป็นตัวยาสูตร1สุภาษิตลิวิชั่นสูตร2นุ่งฟ้าโอสถมิตรเวียนยานะครับนั่นคือสูตร1ยาบำรุงร่างกายตาสุภาษิตลิวิชั่นครับประกอบด้วยกระชายดำเนี่ยกระชายดำและสุนพันธุ์อื่นๆ30ชนิดทั้งหมด30ชนิดครับรวมทั้งกระชายดำด้วยก็คือว่ากระชายดำตัวเดียวเนี่ยสรรพคุณเป็นยาสูงมากนะฮะเขาบอกว่าคนบนดอยเนี่ยมีกระชายดำตัวเดียวนี่รักษาโรคภัยแค่เจ็บอะไรได้ทุกอย่างเลยแล้วก็ทำให้มีเรื่องมีแรงกำลังวังชานะดังนั้นเด็กบนดอยเนี่ยเกิดมาหัวเรียงกันเป็นนะลำดับเลย นะคือนะขยันกันจังเลยนะลูกดกเต็มดอยเนี่ยแล้วก็มีเรื่องมีแรงเดินข้ามดอยกัน 2-3 ดอยยังไม่เหนื่อยเนี่ยแต่เราใส่สารนะตามตำรับยาแพทย์แผนไทยเข้าไปอีกให้ครบ30ชนิดเนี่ยฟื้นฟูร่างกายบำรุงร่างกายอย่างยอดเยี่ยมเลยนะฮะบำรุงร่างกายหญิงชายวัยทองวัยกลางคนให้แข็งแกร่งแข็งแรงกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงมีเรี่ยวมีแรงสู้ไม่ถอยหนีไม่เป็นปรับฮอร์โมนเพศชายหญิงให้เกิดความสมดุลทานได้ตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปจนปัจจุบันนี้อายุ100ปีก็ยังทานอยู่นะครับหลายท่านมีเบาหวานกำดันไขมันหลายท่านบอกยังไม่เป็นเลยก็ไปทานควบคุมจะได้ไม่เป็นกันนะครับแล้วก็ปวดหัวไมเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มเครียดนอนไม่หลับนะก็ไปทานแล้วจะดีขึ้นเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดท่านชายฉี่ไม่ลงโถฉี่ไม่พุ่งฉี่รักขากันเองกระปัดฉี่รักขากันเกงกระปัดสวะไม่อยู่เนี่ยสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยเนี่ยต่อมลูกหมากมีปัญหานะไปดูแลด้วยสูตร1สุภาษิตลิวิชั่นท่านหญิงครับเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองนะที่จริงทานดูแลร่างกายมาได้ตั้งแต่อายุ20เช่นเดียวกันแต่ส่วนมากจะมาทานในช่วงเข้าสู่วัยกลางคนวัยทองนะครับเพราะตอนนั้นร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงอยู่ จึงลืมดูแลร่างกายพอเข้าสู่วัยกลางคนเลือดจะเป็นลมจะมันว้าวุ่นทางร่างกายและจิตใจตรงนี้แหละก็มาทานแล้วก็ทำให้ร่างกายดีขึ้นเข้าสู่วัยทองวุ่นวับทั้งร่างกายและจิตใจนะหมดฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วคือปล่อยหมดประจำเดือนก็กลับมาหิวย่นหย่อนยานเนี่ยป่าแป้งยังไม่ติดเลยเอามาทานแล้วจะดีขึ้นนะทาน2แคปซูลฮะหลายท่านบอกว่าทั้งหญิงและชายเข้าสู่วัยทองโอกาสกระดูกผุกระดูกพุ่นสูงก็มาทานสูตร1สุภาษิตและวิชันเนี่ย2แคปซูลก่อนนอนนะทานทุกวันดีทุกวันเป็นยาอายุวัฒนะด้วยนะครับกระปุกละ350บาทฉลากสีแดงนะครับรู้จักกับสูตร1แล้วมารู้จักกับสูตร2ด้วยสูตร2ยาแก้กระสายตราลุกฟ้าโอสถนะเป็นยาแก้กระสายทั้งปวง24ชนิดที่มาก่อกินตามร่างกายของเราเป็นเงาตามตัวและก็บรรเทาอาการปวดเมื่อยไปดูแลที่ต้นเหตุเลยนะครับแล้วก็เป็นยาระบายอ่อนๆเป็นยาอายุวัฒนะครับปวดเมื่อยตามร่างกายปวดแขนปวดขาปวดหลังปวดไหล่ปวดคอปวดเอวปวดข้อปวดกระดูกนะฮะแล้วก็ชาปรือมือปลายเท้าด้วยทานแล้วกินข้าวได้นอนหลับแน่นอนนะฮะที่ปัสสาวะกระปิดกระปอยผิวหนังสีเหลืองอ้วนไปผอมไปสัดส่วนเกินท้องกลมตั้งแต่โมขับเมื่อมันในลำไส้ก็จะดีขึ้นนะครับฤทธิ์ดวงทวารหนักนะโอกาสเป็นได้สูงเลยสำหรับท่านที่ท้องผูกเป็นพระดึกวันนี้มากล่อมอุจจาระของท่านหรืออาจมของท่านให้ไม่เหลวไปและไม่แข็งไปให้ระบบขับถ่ายดีขึ้นเขากินข้าวได้นอนหลับระบบขับถ่ายดีไม่ปวดไม่เมื่อยชีวิตมีสุขทำให้ผิวพรรณดีสมองดีดูสดใสดวงกวัยเขาบอกเป็นยาอายุวัฒนะตรงนี้แหละครับทาน3แคปซูลก่อนอาหารเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาทฉลากสีน้ำเงินเรียกว่าสูตร2รุ่งฟ้าโอสถบรรจุ60แคปซูลถ้าหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันหนักแล้วคือรายแรกท่านติดเตียงรายท่านป่วยเรื้อรังรายท่านก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้รายท่านเป็นเกาต์รูมาตอยรายท่านนอนเป็นผักเลยไม่มีเรี่ยวมีแรงไม่มีกำลังบังชาวันนี้นะครับมีเรี่ยวมีแรงนะสามารถช่วยเหลือตัวเองได้วีนะวีผมอาบน้ำปรับแป้งเองได้ทานข้าวเองได้เลยท่านมีเรี่ยวมีแรงสามารถไปนะครับสามารถไปหุงข้าวหุงปลารับหน้าลูกหลานได้ด้วยนะครับแต่ท่านยกแขนขาขึ้นก้าวขาก็ขึ้นไปได้ก็ได้เนี่ยนะครับเมื่อทานสองสูตรร่วมกันสูตร1ไปทานก่อนนอน2แคปซูลสูตร2เอาไปทานเอาไปทานก่อนอาหารเช้า3แคปซูลก่อนอาหารเย็น3แคปซูลจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วกระปุกละ350บาท2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรีแถมเยอะมากดีมากนะครับมีที่วิญญาณมีคุณภาพสูงและปลอดภัยจะสั่งเป็นสูตรเดียวก็ได้6กระปุกก็ได้หรือจะสั่งผสมกันมาก็ได้นะครับโทรมาที่สุภสิทธิ์นะครับยัดเพียงยัดยาครับหลายท่านจะซื้ออะไรก็แล้วแต่สั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับหลายท่านมี LINE มี Facebook สั่งซื้อทาง LINE Facebook ได้หรือโทรศัพท์มาที่สุภสิทธิ์ได้นะครับที่083 693 1999พรุ่งนี้ประมาณ 7:00 น.เป็นต้นไปและสั่งซื้อได้ทั้งวันทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับโทรมาที่083 6931999ลูกค้าเก่าของใกล้จะหมดลูกค้าใหม่สั่งซื้อเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อเอาไปทดลองก็เชิญนะครับ0836931999ครับ

พงศ์ศรีวรนุชครับกับเพลงที่ชื่อว่าวิมานในฝันตามไปด้วยสุรพลสมบัติเจริญครับเป็นโสดทำไมส่งมอบให้ญาติเพลงญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: กินมาหลายอย่างแล้วใช่ไหมป้า
1: จ้าม
0: าเจอวิซอนเข้าดีไหม
1: เจอวิซอนเข้าเล่นไปแค่สองกล่องแรกก็รู้เรื่อง
0: หลาย
1: เที่ยวแล้วจ้ะ
0: ค่ะผมจำได
1: ้หลานมันเอาไปกินในกล่องนี้หลานเอาไปแบ่งไปกินมึงกินไม่ได้หน่อยมั้งตาตังไม่อีกเออ
0: โอ้โห
1: เอาตังก็ที่กล่องก็มีเอากล่องไป
0: ลูกหลานประทับใจกี่กล่องเลย
1: ตั้งกลุ่มหนึ่งตั้งแปดหลังอ่ะก
0: ็
1: กินก็แบ่งกันกินมาเนี
0: ่
1: ย
0: โอ้ดีจังเลยตอนนี้ตาสว่างสว่างสวยชัดเจนเป็นตาวัยรุ่นกันทั้งหมู่บ้านเลยตอนเนี้ย
1: ตาอาฉันนะมันเป็นต้อเนื้อนะ
0: เป็นต้อเนื้อครับ
1: มันก็จ้ามันก็คายมามันออกมาจากตาดำเยอะเลยมันขาวๆอ่ะ
0: ครับโอ
1: ้แล้วกินเข้าไปมันก็ไม่คันไม่คืนน้ำตามันก็ไม่มีไง
0: เมื่อก่อนมีไหมเมื่อก่อนคันด้วย
1: มีคันด้วยน้ำตาด้ว

0: ันคายออกมาเยอะเลยมาอยู่ตรงหัวตาเขาขาวแล้วปากก็มาผ่าขาซะ
1: มั่นใจเน
0: า
1: ะมั่นใจว่าแพงไหมกลายเป็นว่าไปกินแล้วดี
0: ไม่แพงจ้าไม่แพงกินแล้วได้ผลไม่แพงเลย
1: มันได้ได้ผลเนาะยาคนอื่นเขากินกันเยอะๆเนาะ
0: จ้าลูกหลานก็มาแบ่งไปกินกันคนละกล่องคนละครึ่งกล่องก็สั่งแล้วไปเอากล่องไปบอกป้าสั่งเยอะ
1: ป้าน้อมวิชานำเน
0: าะจ้าจ้า
1: ครับเดี๋ยวผมส่งให้นะครับป้าครับที่กล่องครบ700บาทสวัสดี
2: ครับโอเคแล้วบอกไม่มีแรง
3: ไม่มีกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่นี่โผล่เพลแล้วนอนไม่หลับอีกนะ
2: อ้าวเขาบอกนอนไม่หลับอีกเขากินแล้วนอนหลับดีเขาบอกมันชื่นใจดี
3: แล้วก็ชื่นใจแล้วเขาเป็นไงบ้างล่ะพี่ทั้งพี่ทั้งเพื่อนพี่อ่ะ
2: พี่เขาเพิ่งได้กินก็ดีเขาบอกดีเขาว่าเขาบอกดีเขาว่าดูดีอ่ะแต่พี่อ่ะดีแล้ว
3: ดีแล้วเนาะเนาะมีเรี่ยวมีแรงไม่ปวดไม่เมื่อย
2: จ้าจ้าจ้า
3: เนาะ
2: ไม่ปวดไม่เมื่อยมีแรง
3: ผม
2: ไปช่วยดี
3: พี่บอกผมหนาขึ้นไหมเหรอผมหนาขึ้นด้วย
2: เออผมหนาขึ้นเนาะ
3: เออเอ
2: าจริงหนาขา
3: จริงเนาะ
2: ไม่คือว่าที่หนาคือมันไม่ร่วงไง
3: ไม่ร่วงเนาะ
2: เราสระมันก็ไม่ร่วงไงวีเวิร์มก็ไม่หลุดไงเหนื่อยหนา
3: แล้วมีคนมาทักว่าผิวขาวดังกบต้มอะไรเงี้ยมีคนมาทัก
2: มีคนบอกไม่ออกแดดเลยเนี่ยขาวจังเลยเขาว่าแล้วพี่ก็บอกกินยาไอ้กินเนี่ยกาแฟนี่แหละ
3: กาแฟเทนชัยกาแฟนะพี่นะอยากให้คนกินเยอะๆไหมอยากคนกินเยอะๆไหมพี่ไปทุนจันงาม
2: โอ้โหนี่พี่ฟังก็เห็นจริงเยอะเห็นปะของพี่ก็เดี๋ยวสั่งยาดูลองกินก่อนให้เพื่อนลองกินก่อนดีไหมอะไรเงี้ย
3: ครับหมอพี่เชียร์จริงๆเลยเนาะนะครับ
2: นี่ลูกชายพี่เอาพี่ไปกินกล่องที่โรงงานโอ๊ยพี่ก็บอกผมสั่งตื้อไหนกันเนี่ยเขาจะสั่งให้พี่คนสั่งแล้วตอนนี้สั่งเยอะ
3: โอ้โหสาธุขอบคุณ
2: เพื่อนเพื่อนลูกชายก็บอกโอ้โหหอมฟุ้งไปหมดเลยลูกชายก็บอกดีแม่ครับถ่ายดีจังผมชอบว่าจะสั่งเดี๋ยวสั่งให้
3: ครับเนาะลูกชายทำงานโรงงานนะครับเนาะคนรุ่นใหม่เนาะคนหนุ่มยังมาดื่มกาแฟเทียนฉายเลยเนาะสุดยอด
2: โอ้สุดยอดเขาบอกหอมจังกินนิดเพราะว่าใครชงที่ไหนไม่หอมมันอันนี้เลยครับว่าไงโอ
3: ้สิบกล่อง2,000 บาทนะพี่นะเดี๋ยวผมจะส่งให้นะครับพี
2: ่
3: ไอทุนครับขอบคุณครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
4: ดีจ้าคุณสุประสิทธิ์วันนี้เจ๊หมูได้ส่งพระพุทธรูป1องค์ที่คุณสุประสิทธิ์นะจ๊ะให้ความเป็นสิริมงคลแก่ท่านลูกค้าเพื่อตอบแทนน้ำใจของท่านนะจ๊ะแม่คุณชื่ออะไรจ๊ะ
5: ชื่อแม่บุญเหลือพ่วงพูน
4: แม่บุญเหลืออยู่ที่ไหนจ๊ะ
5: ทับน้ำหมู่5
4: อยู่ทับน้ำหมู่5นะจ๊ะเป็นคนสวยประจำตำบลนะจ๊ะเ มื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เห็นแม่ยิ้มก็สวยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วลูกสาวมาซื้อยาตาใช่ไหมเห็นแม่พี่บุญเหลือเรา
5: ด้วยกาแฟด้วย
4: อ๋อวันนี้กาแฟหมดนะจ๊ะต้องมาซื้อกาแฟของคุณสมบัติอร่อยแม่เทียนฉายกาแฟ
5: อร่อยอร่อยหอมมากเลย
4: อ๋อนะจ๊ะก็ส่งเสริมทางด้านตาด้วยนะจ้าก็พอดีท่านมีพระพุทธรูปคือเกี่ยวกับพระพุทธชินราชนะจ๊ะตอบแทนน้ำใจของท่านลูกค้านะจ๊ะด้วยความรัก
5: อ๋อซื้อเต็มหมูประจำ
4: จ้าขอบคุณคุณสุภสิทธิ์นะจ๊ะที่ให้กำลังกายกำลังใจแก่ท่านลูกค้านะจ๊ะอย่างมีความสุขชอบฟังจริงหรือเปล่าคุณสุภสิทธิ์พูดเพราะไหม
5: เพราะ
4: จ้าท่านเป็นนายทหารอากาศก็พูดเพราะเลยนะจ๊ะ
5: เขาบอกรูปร่างเขาไม่หล่อแต่น้ำใจดี
4: จริงด้วยจริงด้วย
5: ฟังทุกวัน
4: จริงด้วยขอบคุณค่ะตัวจริงก็หล่อใครหล่อค่ะขอบคุณนะคะเหมือนพระเอกหนังเรื่องบุฟเฟ่ต์สันนิวาสเลยค่ะ

ฉพาะเพลงหวานสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าพิษรักพิษณุโลกนะครับเพราะมากๆเขาบอกว่าอินเนอร์มาเต็มเสียงร้องนี่สุดยอดมากนะครับน่าเสียดายเสียชีวิตไปแล้วนะครับสันติดวงสว่างพิษรักพิษณุโลกนะครับก่อนหน้านี้มีบทสัมภาษณ์ป้าน้อมวิชานำซึ่งท่านดื่มกาแฟทินแฉกคอฟฟี่ด้วยทานวิสซอนด้วยตลอดจนถึงพี่เพทูลจันงามนะดื่มกาแฟทินแฉกคอฟฟี่ทานวิสซอนด้วยแล้วก็ร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองด้วยป้าบุญเหลือทับน้ำนะครับที่ไปซื้อทั้งกาแฟทินแฉกคอฟฟี่และวิสซอนดูแลดวงตาเป็นประจำนะครับเดี๋ยวปิดเบรกในชั่วโมงแรกนะครับทีมงานนายโยงนภูมิณนงกับเพลงที่ชื่อว่าอวยพรทำไมนะครับแต่ว่าสุภสิทธิ์ในอวยพรจากน้ำใสใจจริงจริงๆนะฮะส่วนคอเพลงลูกทุ่งนะครับไปติดตามรับฟังในชั่วโมงที่3ด้วยนะครับชั่วโมงหน้าเว้นวรรคกับเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆนะครับอย่าหมุนคลื่นไปไหนนะครับจากหลังจากจบเพลงนี้แล้วไปพักดื่มน้ำดื่มกาแฟทินชายคอฟฟี่เข้าห้องน้ำห้องท่ากันก่อนนะครับเพลงลูกสันเพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆรอท่านอยู่ในชั่วโมงหน้านะครับ

0: ปิดเพลง
1: เฮ้ยพอแล้วพอแล้วจบที่หลังจะพูด
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: ช่วยจนล้มไปคน
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
5: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
6: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
8: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
12: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
3: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
14: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
7: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรง
0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย 22:00 น.กับกนกพรคำริกบุตรค่ะรัฐเตรียมแก้กฎหมายคุมเข้มสถานบริการหลังฝ่ายปกครองบุกจับผับเถื่อนในถนนข้าวสารสักครู่มาติดตามค่ะ
15: สนับสนุนโดย
16: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
15: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
17: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
15: หรอใช้ยากไหมล่ะ
17: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
15: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
17: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
15: อืมดีจังโอเคเลย
18: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
19: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: คุ้มจริงวิ่งไกลเติมครบ500บาทได้คะแนนเชลโก้พลัสคูณ2ตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
3: นายพาราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายภูมิสารเกษมสุขเลขาธิการคณะกรรมการปปท.และพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลประชุมกำหนดมาตรการปราบปรามสถานบริการผิดกฎหมายแบ่งเป็นระยะสั้น30วันดำเนินคดีทางวินัยและอาญาขั้นเด็ดขาดกับเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องหรือปล่อยปละละเลยระยะกลางใช้ถนนข้าวสารแซนด์บ็อกซ์เป็นโมเดลต้นแบบดึงผู้ประกอบการร่วมหาในเดือนพฤศจิกายนนี้นำสถานบริการและโรงแรมที่ผิดระเบียบขึ้นมาอยู่บนดินอย่างถูกต้องก่อนขยายผลไปทั่วกรุงเทพและระยะยาวแก้กฎหมายล้าสมัยให้สถานบริการเป็นมาตรฐานเดียวกันกระทรวงกลาโหมเผยกระแสตอบรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570ยอดสมัครเกินกว่า50%ของเป้าหมายแล้วคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
4: กระทรวงกลาโหมเปิดเผยกระแสตอบรับโครงการพลทหารอาสาประจำปี2570เป็นไปอย่างคึกคักโดยยอดผู้สมัครสะสมณวันที่12ตุลาคมมีจำนวนสูงถึง 13,627 นายคิดเป็น 54.51% ของเป้าหมายทั้งหมดเพราะวันที่12ตุลาคมมีผู้สมัครเพิ่มถึง303นายการสมัครเข้าเป็นพลทหารอาสาในปัจจุบันไม่ใช่เพียงการทำหน้าที่รับใช้ชาติแต่เป็นการเปิดเสียโอกาสสำคัญเพื่อสร้างอนาคตได้แก่การมีรายได้และหลักประกันที่มั่นคงรวมเงินเดือนเบี้ยเลี้ยงประมาณ 15,000 บาทต่อเดือนจะรับการฝึกฝนวินัยร่างกายและจิตใจให้มีความเข้มแข็งมีจิตสาธารณะได้รับการส่งเสริมการศึกษาเพิ่มวุฒิเพิ่มทักษะตลอดจนวิชาชีพและยังเป็นเส้นทางเลือกในอนาคตที่ต่อยอดได้ทั้งในสายงานทหารข้าราชการบริษัทเอกชนหรืออาชีพอิสระทั้งนี้ผู้สนใจยังสามารถสมัครออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงทางเว็บไซต์ www.rcm.rta.mi.th โดยจะมีการคัดเลือกครั้งที่1ในวันเสาร์ที่28พฤศจิกายนนี้วิริยะจันทรารายงาน
3: กองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF เปิดตัวหนังสือ Shaping the Future of Asia ในการประชุม IMF World Bank มีนางคริสตารีนากอเกวากรรมการผู้จัดการ IMF กล่าวเปิดงานนำเสนอ3ประเด็นสำคัญที่จะกำหนดอนาคตเศรษฐกิจเอเชียคือการเพิ่มโอกาสการจ้างงานผู้หญิงการส่งเสริมการทำงานในวัยสูงอายุและพัฒนาทักษะแรงงานส่งเสริมให้ประชาชนได้รับประโยชน์จาก AI อย่างทั่วถึงและการบูรณาการทางเศรษฐกิจในภูมิภาคซึ่งการรักษาการเติบโตของเอเชียในอนาคตจำเป็นต้องอาศัยการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรการใช้ประโยชน์จาก AI และการเสริมสร้างความร่วมมือภายในภูมิภาคเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลก
5: ประตูระบายน้ำคลองลัดโพหนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรตั้งอยู่บริเวณคุ้งน้ำบางกระเจ้าจังหวัดสมุทรปราการช่วยย่นระยะทางการระบายน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาม
6: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถางเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุ้ยหลางใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินีนแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
7: วิซอน ผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
8: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
9: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
10: ไม่อยากป่วยไม่อยากอ่อนแออยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

กับเสียงร้องของมนแคนแก่นคูนนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าหนีบ่ม้มฮะแปลเป็นภาษาภาคกลางก็แปลว่าหนีไม่พ้นฮะทุกคนหนีไม่พ้นฮะไม่ได้พูดถึงเรื่องเกิดแก่เจ็บตายนะพูดถึงเรื่องราวของความรักเนี่ยเนื้อคู่กันแล้วก็หนีไม่พ้นกันนะฮะมันก็ดีหรือไม่ดีเอ่ยนะขึ้นอยู่กับความรักซึ่งกันและกันไว้วางใจกันนะฮะหนีไม่พ้นนะฮะเรื่องราวของบุพเพสันนิวาสถ้าแปลเป็นภาษาภาคกลางนะบุพเพสันนิวาสเนื้อคู่กันแล้วคงไม่แคล้วกันไปได้นะครับส่งมอบพยัดเพลงญาติญาติที่รักและเคารพทุกท่านครับสวัสดีสวยๆอีกครั้งครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่2กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนันตสลายนะครับหลังจากฟังชั่วโมงแรกผ่านไปแล้วบอกกล่าวเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถหนักแล้วทาน2สูตรร่วมกันกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่กาแฟดีกาแฟเด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตและผลิตภัณฑ์เพื่อดูแลดวงตาฟื้นฟูดวงตากับวิซอนและก็งาดำสกัดผสมคอลลาเจนก๊อบแก๊บตามร่างกายนะตามข้อตามกระดูกนะเป็นสารสกัดนะงาดำในรูปของแคปซูลเจลกระปุกละ300บาทบรรจุ60แคปซูลจากราคา860บาทเหลือ300บาทและก็มารากินกสกัดผสมเจลกู้หลานและก็น้ำมันมะพร้าวเนี่ยเรื่องราวของความงามแล้วก็ดูแลเบาหวานความดันไขมันเนี่ยกระปุกละ300บาท60แคปซูลเจลนะครับนี่คือผู้สร้างสรรค์รายการให้เราได้เจอกันทุกช่วงเวลาที่สุภสิทธิ์ได้พูดได้คุยได้ทักได้ถ่ายได้ส่งเพียงเพราะให้ยัดเพียงยัดยาทุกรายการนะครับฟังรายการตรงนี้แล้วช่วยกันกินช่วยกันใช้ทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์จะเป็นพระคุณอย่างสูงยิ่งนะครับเดี๋ยวมีข่าวสารมาบอกกล่าวเล่าขานคงรู้จักกันดีสำหรับฮาลินโซโล่นะครับฮาลินโซโล่นะครับก็มีผลชนะสูตรของฮาลินโซโล่จากจอร์เจียออกแล้วไม่พบสารพิษในร่างกายแต่ยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตได้นะครับวันนี้นะครับจากกรณีนายบวรทัศน์เป็นสุขหรือฮารุนโซโลอายุ26ปียูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังเสียชีวิตอยู่ภายในโรงแรมประเทศจอร์เจียโดยเพจ Facebook ของพี่ชายนะครับชื่อว่าโคสมอสนะครับได้แจ้งความคืบหน้ากรณีนายฮารุนโซโลนะครับนายบวรทัศน์เป็นสุขที่เสียชีวิตณประเทศจอร์เจียรายละเอียดระบุว่าแจ้งความคืบหน้าจากกรณีการเสียชีวิตของน้องฮารุนโซโลณประเทศจอร์เจียตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาครอบครัวยังคงติดตามสอบถามและประสานงานกับเจ้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องเพื่อขอทราบข้อเท็จจริงและความคืบหน้าเกี่ยวกับการเสียชีวิตของน้องฮารุนเราไม่เคยนิ่งนอนใจหรือเพิกเฉยต่อเรื่องนี้และยังคงรอคอยคำตอบที่ชัดเจนมาโดยตลอดนะครับล่าสุดนะฮะวันที่6ตุลาคม2569นะครับหลายวันมาแล้วนะครับสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาได้รับแจ้งข้อมูลเพิ่มเติมจากทางการจอร์เจียเกี่ยวกับกรณีการเสียชีวิตของนายบวรทัศน์เป็นสุขหรือฮารุนโซโลโดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. ผลชันสูตรทางการแพทย์และผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการชันสูตรทางการแพทย์ระบุว่าไม่พบร่องรอยการถูกทำร้ายร่างกายส่วนผลการตรวจทางเคมีและพิษวิทยาจากเลือดพบสารเอทิลแอลกอฮอล์ในความเข้มข้นร้อยละ 0.33 โดยไม่พบเมทิลแอลกอฮอล์และก็อ
อิสโพรพอพไพส์แอลกอฮอล์หรือเอ็กซิโตนนะครับนะครับเรื่องราวของภาษาทางการแพทย์เนาะนอกจากนี้ผลการตรวจสารเสพติดสารออกฤทธิ์ต่อจิตและก็ประสาทรวมถึงสารกำจัดแมลงกลุ่มออร์แกนโนคอรีนหรือออร์แกนโนฟอสฟอรัสได้ผลเป็นลบหรือไม่พบสารดังกล่าวตามรายการที่ตรวจนะครับอย่างไรก็ตามทางจอร์เจียยังไม่สามารถสรุปสาเหตุการเสียชีวิตของน้องได้อย่างชัดเจนในขณะนี้โดยจะต้องดำเนินการสืบสวนสอบสวนทางอาญาให้ครบถ้วนก่อนจึงจะสามารถสรุปผลได้ต่อไปความคืบหน้าเกี่ยวกับสิ่งของส่วนตัวของน้องขณะนี้ทางการจอร์เจียยังไม่สามารถส่งมอบสิ่งของส่วนตัวของน้องคืนให้กับครอบครัวได้เนื่องจากยังอยู่ระหว่างกระบวนการสืบสวนสอบสวนทางอาญาโดยเมื่อสามารถรับสิ่งของคืนได้แล้วเจ้าที่สารทูตเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาจะเดินทางไปรับสิ่งของดังกล่าวด้วยตนเองและจะดำเนินการโดยเร็วที่สุดเมื่อได้รับแจ้งจากทางการจอร์เจียจนถึงวันนี้ทางครอบครัวยังคงรอคอยคือความชัดเจนเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิตของน้องและข้อสรุปจากกระบวนการสืบสวนสอบสวนอย่างเป็นทางการนะครับนี่คือเรื่องราวที่มาอัปเดตให้ญาติเพียงญาติยาได้รับทราบนะฮะนะครับจากข้อความของพี่ชายของฮารุนโซโลนะครับเราเป็นอันว่ายังไม่ชัดเจนแน่นอนแต่ที่แน่ๆเนี่ยไม่มีการลอบทำร้ายแล้วก็ได้ไม่ได้พบสารที่เป็นพิษต่อร่างกายของฮารุนโซโลนะครับก็ต้องสอบสวนหาความจริงกันต่อไปนะครับนี่คือเรื่องราวอัปเดตให้ญาติเพียงญาติยาได้รับทราบกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับกับผมสุภสิทธิ์อนันตสาราในค่ำคืนนี้ในชั่วโมงที่2นะครับฟังชั่วโมงที่2แล้วก็ฟังในชั่วโมงที่3ด้วยนะครับเราจะเจอกัน3ชั่วโมงนะครับชั่วโมงที่2นี้เพลงลูกทุ่งอีสานเพราะๆทั้งนั้นเลยที่เตรียมไว้ให้ญาติเพียงญาติยาได้รับทราบรับฟังกันนะครับและที่สำคัญครับญาติเพียงญาติยาครับทุกสิ่งทุกอย่างนั้นนะผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนั้นพร้อมจะดูแลสุขภาพของท่านเพียงท่านโทรสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์ได้ทุกๆวันไม่เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับสูตรหนึ่งสุภสิทธิ์เลวิชั่นยาบำรุงร่างกายชายหญิงวัยกลางคนวัยทองให้แข็งแกร่งแข็งแรงท่านมีประวัติความดันไขมันก็เอาไปทานได้ทันดีเขาสู่วัยทองเนี่ยท่านชายท่านหญิงจะรู้ว่าดีว่าสมรรถภาพทางเพศเสื่อมถอยร่างกายเนี่ยมันท้อมันถอยมันต้อมันแต้เนี่ยถ่ายกันเลยแล้วจะดีขึ้นเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดเบาหวานกำดันไขมันนะก็มาบิดมาเบียนเนี่ยขจัดไปดูแลควบคุมด้วยสุญญสุนภัยสุดหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชั่นครับปวดหัวมิเกรนภูมิแพ้หอบหืดหายใจไม่เต็มอิ่มนะก็ทานสุดหนึ่งสุภสิทธิ์และวิชั่นนะครับเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดครับทาน2แคปซูลก่อนนอนส่วนสูตร2เป็นยาแก้กระสายบรรเทาการปวดเมื่อยกระดูกทับเส้นประสาทลูกโกอินาโกยน้อยก็อดกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับเนี่ยต้องทานกันแล้วก็เป็นช่วยให้เป็นยาระบายอ่อนๆด้วยไม่ถ่ายหนักถ่ายสะดวกสบายและท่านท้องผูกเป็นพละดึกถ่ายยากถ่ายลำบากเนี่ยทานสูตร2นะครับเลือดลมดีอะไรก็ดีไปหมดก้าวขาไม่ออกขึ้นบันไดไม่ได้เนี่ยทานสุด2ชาปรือมือไปทาปวดเมื่อยตามร่างกายทานสุด2ครับทาน3แคปซูลก่อนทานเช้าเย็นจะดีขึ้นอย่างรวดเร็วหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันหนักแล้วคืออะไรหลายท่านติดเตียงป่วยเรื้อรังเการุมาตอยนอนเป็นผักไม่มีเรี่ยวมีแรงมีโครงการผ่าตัดเข่าผ่าตัดข้ออะไรเนี่ยกระดูกผุกระดูกพรุนมาทานเลยเพื่อเสริมเพื่อเติมให้ร่างกายของท่านดีขึ้นกระปุกละ350บาททั้ง2สูตรนะครับ2กระปุก700บาทส่งให้ฟรี3กระปุก 1,000 บาทส่งให้ฟรี4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทตกกระปุกละ233บาทถ้าซื้อตามโปรนะครับ
มีทะเบียนยาคุณภาพสูงและปลอดภัยได้สูญพันธุ์ไปถึง115ชนิดถ้าทานสองส่วนร่วมกันส่วนกาแฟเทนชัยกาแฟนี่โอ้โหนะฮะได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องและยาวนานนะครับเพราะว่าแยกเพียงยาจากไปทานแล้วมันดีเห็นผลไวได้ผลจริงเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตและที่สำคัญกาแฟเพื่อสุขภาพเนี่ยไม่กระทบต่อโรคภัยแค่เจ็บเบาหวานกับด้านไขมันโรคหัวใจทุกโรคนี้ดื่มได้ไม่ได้ไปรักษาโรคแต่ไม่กระทบต่อโรคเพราะสารสกัดระดับพรีเมียมคัดสรรมาเป็นอย่างดีที่คนทั่วโลกที่ต้องการเราไม่ได้ใส่กันมั่วตัวนะสารลำดับ1ถึง24เนี่ยล้วนแต่แพงทั้งหมดทั้งสิ้นตังทั้งเช้าอย่างเดียวกิโลละเป็นล้านละของแต่ละอย่างแพงๆหลักล้านมาจำหน่ายหลักร้อยเนี่ยถือว่าคุ้มค่าคุ้มเงินสุดๆและยาเพียงยาเอาไปดื่มแล้วมันได้ผลดีมากได้ร่างทองกลับมาร่างทองนี้คือร่างกายแข็งแกร่งแข็งแรงด้วยและผิวพรรณดีมีออร่าสวยหล่อจากภายในสู่ภายนอกนะกล่องละ250บาทไม่แพงเลยนะ2กล่อง500บาทส่งให้ฟรี4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่องส่งให้ฟรี5กล่อง 1,000 ถ้าทานประทับใจสั่ง5กล่องได้ 1,000หลายท่านบอกว่าสั่งทีละ2กล่องก็ยินดีไม่เสียค่าจัดส่งแต่ประการใดและวิซอนผิดพันธุ์เพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวคุณดวงตาต้องยกให้กับวิซอนนะครับกล่องละ900บาททานได้1เดือนประสบการณ์เข้ามา10ปีแล้วนะวิซอนเนี่ยท่านมีปัญหาเรื่องราวของดวงตาทานอย่างชัดเจนแน่นอนนะดวงตามีคู่เดียวในโลกนะครับหลายท่านแพงก็ทำมาแล้วถูกก็ทำมาแล้วแต่ว่าตามไม่ดีขึ้นมาทานวิสันสักกล่องแล้วประทับใจและซื้อตามโปร4กล่อง 2,700 ตกกล่องละ600กว่าบาทนะครับมีจำหน่ายตามร้านต่อไปนี้ครับร้านเจ๊หมูป่าโมกอ่างทองครับขายดีทุกวันร้านป้าเพลินป้าองค์ใกล้วัดตันอินบาปะหันร้านสุกิจเภสัชพระพุทธบาทร้านนพรัตน์สแก้วลพบุรีร้านสิริชัยเภสัชท่ารถตู้บขส.สิงห์บุรีร้านทงอยู่โอสถหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองสิงห์บุรีร้านโบเภสัชโคกสำโรงร้านขังยาชุมชนโคกสำโรงนะครับมีครบทุกอย่างครับและก็บ้านพี่บรรจงทันประโยชน์หมู่บ้านหนองนาพัฒนานิคมมีกาแฟเทนชัยกาแฟเป็นหลักจีงวนจันช่องแก่แต่ครีนนครสันมีวิสันเป็นหลักใกล้ที่ไหนก็ซื้อที่นั่นซื้อกันเยอะๆถ้าไกลแล้วสั่งซื้อโดยตรงกับสุภสิทธิ์นะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999มีงาดำสกัดจำหน่ายด้วยนะครับแล้วก็งาดำสกัดผสมคอลลาเจนนะกระปุกละ300แล้วก็มีมะระคินกสกัดนะดูแลเบาหวานกับดันเขมันผสมสารที่ดีมีประโยชน์นะนั่นก็คือเจียวกู้หลานและน้ำมันมะพร้าวด้วยกระปุกละ300สุภสิทธิ์จำหน่ายนะมีเฉพาะที่สุภสิทธิ์นะตามร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายไม่มีนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์จะขอประกาศชื่อยาเพียงยายาบางส่วนที่สั่งซื้อทุบีฟันเวชภัณฑ์กันเข้ามานะครับคุณลุงสวัสดิ์อินทโกสุมตำบลโคกพุทธาอำเภอโพทองจังหวัดอ่างทองลูกค้าเก่าเจ้าประจำกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทนะครับลูกค้าใหม่ครับท่านประยุทธ์พรามโชติตำบลบ้านกลางศรีประจันสุพรรณบุรีบอกสั่งครั้งแรกเลยเชื่อสุภสิทธิ์มั่นใจและเชื่อได้ว่าดีแน่นอนครับสั่งสูตร1สุภสิทธิ์และวิชั่น6กระปุกสูตร2ลูกฟ้าโอสถ6กระปุกกาแฟเทนชัยกาแฟ2กล่อง 3,300 บาทนะครับขอบคุณที่ไว้วางใจสุภสิทธิ์นะครับคุณชัยวัฒน์งามบุญสืบโตนไผ่ลิงพระนครศรีอยุธยานะครับสูตร1 1กระปุกสูตร2 1กระปุก700บาทนะครับคุณลิ้นพรมโจตำบลหนองกระทุ่มอำเภอทับทันอุทัยธานีกาแฟเทนชัยกาแฟ2กล่อง500บาทคุณแพรวนิธิลาภตำบลคลองบัวอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองกาแฟเทนชัยกาแฟ2กล่อง500บาทคุณบุญชูขำวงตำบลอบธมอำเภอสามโก้อ่างทองกาแฟทินชัยกาแฟ5กล่อง1,000บาทคุณบุญชงคุณป้าบุญชงรุ่งเรืองศรีตำบลบางพรับโพทองอ่างทองกาแฟ2กล่องสูตร2 1กระปุก850บาทคุณวิชัยเฉลยโฉมตำบลโคกม่วงภาชีพระนครศรีอยุธยาลูกค้าเก่าจะประจำกาแฟทินชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าอุไรไกรอนันต์ตลาดน้ำอยุธยาไผ่ลิงพระนครศรีอยุธยาครั้ง2ครั้งแรกสั่งไปอย่างละกระปุกนะสูตร1สูตร2อย่างละกระปุกครั้งนี้สั่งสูตร1สุภสิทธิ์เดวิชั่น3กระปุกสูตร2รุ่งฟ้าสด3กระปุก 1,400 บาทพี่วันนีวิวันธมงคลถนนเทศบาล1 2พี่น้องสุพรรณบุรีกาแฟเทนชัยกาแฟ5กล่อง 1,000 บาทครับตลอดจนถึงคุณป้าบุญช่วยยุทธทิวัฒน์นะ
ท่านทานสุดหนึ่งสุดสองเนี่ยเป็นประจำบอกประทับใจมากดีมากตำบลฐานสังบางประหันพระนครศรีอยุธยาสั่งสุดหนึ่งสุดสองเป็นประจำนะวันนี้สั่งเต็มโปรได้สุดหนึ่งสามกระปุกสุดสองสามกระปุก1,400 บาทคุณสมจุ้ยเจริญครับคุณพี่สมเนี่ยลูกค้าเก่าเจ้าประจำสั่งเยอะมากเป็นประจำทั้ง2สูตรเลยคราวนี้สั่งสูตร2รุ่งฟ้าโอสถ6กระปุก1,400 บาทอยู่ตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับรุ่งฟ้าโอสถ6กระปุก1,400 บาทคุณชุบเผาพยัคฆ์บ้านจระเข้น้อยตำบลจระเข้ใหญ่อำเภอบางประมาสุนบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทครับคุณพี่ดาวสวรรค์เฮนรี่ตำบลป่าตาลอำเภอเมืองลพบุรีกาแฟเทนชัยคอฟฟี่5กล่อง 1,000 บาทคุณป้าเสนออินสิริตะวันศรีพรานแสวงหาอ่างทองกาแฟทินชัยคอฟฟี่2กล่อง500บาทครับที่เหลือยกย่อยไปประกันในวันพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวจะมีบทสัมภาษณ์ของพี่มารีสร้อยระยาด้วยนะครับซึ่งทานสุด1สุด2ของสุภสิทธิ์ในบทสัมภาษณ์เป็นสุด1คุณแผนนักพิมพ์สุด1สุด2เข้าใจตรงกันนะครับว่าสุด1นั้นก็คือยาบำรุงกายตาสุภสิทธิ์รีวิชั่นสุด2ลูกฝาโอสถแล้วก็มีเจมูกป่าโมกให้บทสัมภาษณ์ด้วยนะครับหลังจากจบเพลงนี้ครับไผ่พงศธรครับอ้ายต้องเฮ็ดโตแบบไหนส่งมอบให้ญาติเพลงญาติยาที่รักและเคารพทุกท่านครับ

0: สวัสดีครับพี่มารีสร้อยระยะ
1: จ
0: ้
1: าน
0: ะครับสังคุยกันนั่งพิมพ์สุด1สุด2นะครับพี่นะกินแล้วเป็นยังไงบ้างครับผม
1: มันรู้สึกว่ามันดีหมดแล้วนะ
0: ครับ
1: เกาก็มันไม่มีอาการแล้วอ่ะ
0: โอ้เกานี่ก็หาทางรักษากันยากน่าดูเลยนะพี
1: ่ใช่ปกติแล้วจะปวดกินอะไรแถลงหน่อยโหปวดมาก
0: เนาะ
1: แล้วจะหายไปยังไงก็ไม่รู้มันไม่มีความรู้สึก
0: โอ้วิเศษมากๆโรคเกาลูกมันต่อยเนี่ยก็หายากันแทบแย่นะครับพี่เนาะ
1: แล้วได้นี่อีกกดไหลย้อนก็เป็น
0: ครับ
1: เป็นแล้วก็หายไปอีก
0: หายไปโดยปริยายเลย
1: ใช่ไม่มีอาการอะไร
0: พี่ทานมาสักกี่กระปุกแล้วแต่ถึงดี
1: โอ้หลานนับไม่ทวนแล้วเน
0: าะ
1: หลายเที่ยวหลายเที่ยว
0: นะเนาะแล้วดีเนาะพอใจไหม
1: มากเลยล่ะพอใจเลย
0: เป็นที่พอใจพี่เนาะนะครับเดี๋ยวสุภสิทธิ์ส่งให้นะครับพี่นะ
1: จ้า
0: ที่อยู่เดิมนะครับพี
1: ่ที่เดิมค่ะพี่เดิม
0: ขนส่งมหาราชครับผมขอบพระคุณครับพี่ครับเดี๋ยวส่งให้นะครับ
1: จ้า
0: ดูข่าวเก่าจะประจำสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: จ้าสวัสดีจ้า
2: คุณจินดาวมณีคุณชนิดานะจ๊ะแฟนคลับตัวจริงทันกาแฟเตียนฉ่ายกาแฟมานี่เป็นร้อยกล่องเลยมั้งได้เลยนะร้อยกล่องเออเป็นไงกาแฟเตียนฉ่ายกาแฟดีไหมจ้าคุณอ่ะ
3: กินดีมาก
2: รสชาติดีนะ
3: รสชาติดี
2: เพราะว่ามีเบอร์รี่บำรุงสายตานะ
3: แล้วผมเข้าไม่ดับก็ไม่ร่วง
2: ใช่เพราะว่าเป็นมีสมุนไพรใส่เข้ามาด้วยนะแล้วคุณอยู่ที่ไหนกันจ้าเนี่ยอำเภอ
3: โพทอง
2: อำเภอโพทอง
3: ตำบลยางชาย
2: ตำบลยางชายนะจ๊ะคนขยันของตำบลเลยนะเนี่ยมีสามีขับรถมาเราใจดีไปโน่นแล้วนะจากกันมานานคุณสุประสิทธิ์พูดดีไหม
3: พูดดีมาก
2: เจ้าฟังใช่ไหมล่ะ
3: จ้ะ
2: ฟังแล้วสบายใจใช่ไหม
3: ฟังทุกวัน
2: จ้ะขอบคุณนะจ้ะอ่านจริงไหม
3: จริงจ้ะ
2: นะจ้ะขอบคุณจ้ะขอบคุณเดี๋ยวส่ง
3: เลยแล้วไม่มีเนี่ย
4: ต้องเว้นมาเดือนเดียวเนี่ย
3: แค่นั้นดิ
2: เอาได้สิเดี๋ยวมา
3: ส่งมาเลย
2: เดี๋ยวส่งตามให้เลยนะขอบคุณนะเอาห้ากล่องนะกล่องขอบคุณนะจ๊ะยินดีรับใช้ร้านเจ๊หมูจ้ะรับใช้นะจ๊ะ
3: yeah.
2: ขอบคุณคุณสุภสิทธิ์มากนะที่ส่งกาแฟมาให้คนสวยรับประทานกันนะให้สดชื่นแข็งแรงแบบนี้นะตาดีสมองดีนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะ

0: าเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900 บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิง

0: หญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ Life Visions ทะเบียนยาเลขที่ G648/68 ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0836931999สุภสิทธิ์ Life Visions ดูแลคุณทุกช่วงวัย
1: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

ไม้พิรมพรนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าฮักหัวใจเจ้าเด้ออีลาก่อนหน้านี้แต่ละไทยครับนิรันดร นะครับแล้วก็ฟังสปอตของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนะครับญาติพึ่งญาติยาครับต้องการอะไรจะมากจะน้อยสุภาษิตพร้อมจะส่งให้ท่านถึงบ้านเก็บเงินปลายทางทั่วทั้งประเทศและท่านสะดวกโอนมาก็เชิญเชิญนะครับจดหมายเลขดีเจสุภาษิตไว้ได้หรือยังครับนะจดไม่ได้อย่างไรเตรียมประกาศที่สอกระดาษเข้าไว้ในชั่วโมงหน้าเราจะบอกอีกนะครับ0836931999จดไม่ทันไม่เป็นไรเลยท่านมี Facebook มี LINE ของสุภาษิตก็สั่งซื้อได้ทางหลายทาง Facebook เช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสูตร1สุภาษิตและวิชั่น2ลุงฟ้าโอสถกาแฟทินฉายคอฟฟี่วิซอนงาดำสกัดผสมคอลลาเจนแล้วก็มาราคินอกสกัดผสมอะไรเอ่ยลืมอยู่เรื่อยเลยสุภาษิตเนี่ยผสมเจียวกุหลาบน้ำมันมะพร้าวนะฮะลดเบาหวานความดันเคมันนะครับก็ทุกผิดพันเวชภัณฑ์ครับนะโทรมานะครับ0836931999นะครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้นะครับ เรื่องราวของชีวิตและปัจจุบันเปลี่ยนแปลงกันมามากมายนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับพ่อแม่เนี่ยส่งลูกให้เรียนสูงๆได้นะครับพ่อแม่ส่งลูกให้เรียนสูงๆได้ต่อมาเนี่ยลูกจบสูงๆออกมาก็ไม่สามารถจะเลี้ยงเขาบอกว่าทำงาน1คนเนี่ยสามารถเลี้ยงได้ทั้งบ้านและก็เดี๋ยวนี้ทำงานทั้งบ้านเลี้ยงเด็กคนเดียวยังยากเลยนะครับบ้านไหนมีคนแก่สมัยก่อนเขาบอกเหมือนมีของล้ำค่าปัจจุบันเขาบอกบ้านหลังไหนมีคนแก่เหมือนมีภาระไม่อยากให้คิดแบบนั้นนะครับดังนั้นญาติเพียงญาติยาทุกท่านครับต้องพึ่งพาตัวเองแล้วก็ดูแลตัวเองเป็นสำคัญนะครับเพราะว่าโลกมันเปลี่ยนไปเร็วมากจริงๆนะครับอโรคยาปรมาลาภากว่าไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐและต้องดูแลตัวเองเป็นหลักฟังสุภาษิตแล้วตรงไหนต้องโรคตรงยาโทรเข้ามาเลยนะครับ0836931999ครับปิดเบรกในชั่วโมงแรกกับแม่ห้างมหาเสน่ห์ลูกแพรไหมไทยอุไรพรนะครับแล้วไปพักสักครู่ครับชั่วโมงหน้าเพลงหลากหลายสไตล์อีก1ชั่วโมงสร้างความสุขความสำราญให้ญาติเพลงญาติยาอย่างได้อย่างแน่นอนนะครับอีกสักครู่เจอกันครับ

0: พลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จทล AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: ไทยใด
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
6: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
7: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
8: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
9: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
10: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
11: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
12: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
7: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
6: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
13: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก ยาหอมผสมดอกหอมมะลิโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
7: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย
13: 0983299909ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
3: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส
9: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไหมครับจากสสส.
14: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมาจึงเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวส์เนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีต ัวอย่างเช่นเว็บไซต์สำนักข่าวปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลทำให้เราเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงจะเห็นได้ว่าข่าวปลอม
15: มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24 in 1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดหลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
16: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
17: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648ทับ68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
18: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083-693-1999 083-693-1999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ
19: ป่วยไม่อยากออนแอร์อยากมีร่างกายแข็งแรงติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับดีเจสุภสิทธิ์อนันตศาลา

วัสดีสวยๆครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงที่3กับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพกับผมสุภสิทธิ์อนัตตาสลานะครับขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์จนถึงช่วงที่3แล้วนะครับสุภสิทธิ์บอกกล่าวเล่าขานเรื่องราวของผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปอย่างครบถ้วนแล้วญาติเพียงญาติหลายท่านสงสัยไม่เข้าใจสามารถจะสอบถามพวกแม่ใจสอบถามให้สิ้นสงสัยแล้วก็สั่งซื้อทุกผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์กับดีเจสุภสิทธิ์เพิ่มเติมจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้นะครับ0836931999ไม่ว่าจะเป็นสุดยอดสุนทรภูมิร่างกายตราสุภสิทธิ์หรือวิชั่นอยากแก้กระสายเส้นบรรเทาการปวดเมื่อยนะเป็นยาระบายอ่อนๆกับสุนทรแก้กระสายเส้นตรารุ่งฟ้าโอสดนะทั้ง2สูตรในกระปุกราคาเดียวกันคือ350บาทซื้อนะ2กระปุกนะบอกว่าหนักแล้วทาน2สูตรรวมกันเนี่ยคือว่ากระปุกละ350บาท2กระปุก700 3กระปุก 1,000 4กระปุก 1,400 บาทแถมให้2กระปุกส่งให้ฟรี4แถม2 6กระปุก 1,400 บาทถูกกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมีที่เป็นยามีคุณภาพสูงและปลอดภัยนะครับตกกระปุกละ230กว่าบาทเท่านั้นเองถูกมากดีมากนะครับสูตร1บำรุงร่างกายสุภสิทธิ์และวิชั่นสูตร2รุ่งฟ้าโอสถจะสังเกตได้ง่ายคือสูตร1กระปุกสีแดงสูตร2กระปุกสีน้ำเงินนะครับและก็วิสซอนผิวพรรณเพื่อดูแลดวงตาตอบโจทย์เรื่องราวของดวงตาทั้งหมดด้วยวิสซอนครับคือคนโตเนี่ยทานวันละเม็ดนะครับเป็นแท็บเล็ตเป็นเม็ดยาตัวยาล้วนๆเลยละ800มิลลิกรัมคนวัยรุ่นนะเด็กเนี่ยอายุ12ปีขึ้นไปเนี่ยทานเม็ด1เท่ากับคนโตถ้า7ถึง12ขวบเนี่ยทานครึ่งเม็ดสตรีมีครรภ์ท้องแก่เนี่ยท้องอ่อนท้องแก่ยังไม่คลอดเนี่ยห้ามทานนะครับห้ามทานวิสซอนนะคลอดแล้วค่อยทานนะครับ1กล่อง900บาททานได้1เดือน2กล่อง 1,800 บาททานได้2เดือน3กล่อง 2,700 บาทแถมให้อีก1กล่องทานได้เป็น4เดือน120วันคุ้มค่าคุ้มเงินนะครับส่วนกาแฟที่ใช้คอฟฟี่กับสารสกัดทั้งหมด24ชนิดล้วนแต่ดีล้วนแต่เด็ดอร่อยด้วยเป็นกาแฟเพื่อสุขภาพสำหรับผู้รักสุขภาพรักชีวิตกล่องละ250บาท2กล่อง500 2กล่องเนี่ยก็ส่งให้ฟรีแล้วนะครับ4กล่อง 1,000 บาทแถมให้1กล่อง5กล่อง 1,000 ตกกล่องละ200บาทยาเพียงยาครับจะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นแล้วก็ลดแล้วก็แถมนะครับจดหมายเลขดีเจสุภสิทธิ์ไว้หลายท่านจดได้ตั้งแต่ชั่วโมงแรกหลายท่านได้จดได้ในชั่วโมงที่2ชั่วโมงที่3นี้หลายท่านบันทึกเทปฮะบอกโทรศัพท์ก็บันทึกเสียงได้ก็บันทึกแล้วก็เอาไปจดนะครับแล้วก็โทรเข้ามาสอบถามและสั่งซื้อกับสุภสิทธิ์นะครับจำหน่ายช่องทางคือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้หรือทาง Facebook เนี่ยหลายท่านก็สั่งทาง LINE สั่งทาง Facebook แต่ว่าเว็บไซต์อะไรเหล่านี้ไม่ได้สั่งทางนั้นนะครับสั่งทาง LINE ก็ได้ทาง Facebook ก็ได้หรือโทรศัพท์เข้ามาก็ได้จะมากจะน้อยเราก็ส่งซื้อตามโปรโมชั่นเราก็ลดก็แถมนะครับขอบพระคุณญาติเพียงญาติทุกท่านที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์อาจจะบอกกล่าวเล่าขานไม่ครบไม่ถ้วนคือญาติเพียงญาติของสุภสิทธิ์หลายท่านก็ฟัง1ชั่วโมงก็หลับ2ชั่วโมงก็หลับหลายท่าน3ชั่วโมงยังตาแป้ว บอกให้กำลังแรงใจสุภสิทธิ์ฟังแล้วเพลิดเพลินเจริญใจหลับบ้างหลับบ้างก็ไม่เป็นไรฮะตื่นบ้างหลับบ้างก็ไม่เป็นไรหลายท่านตั้งอกตั้งใจฟังน่ารักมากๆขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งเพราะสุภสิทธิ์ก็จัดรายการทั้งภาคกลางวันและภาคกลางคืนนะครับขอบคุณพี่วันดีสิริประภัยหันตราพระนครศรีธยาป้าเพลินป้าโอแก้วตันเอ็นป้าประหันป้าจุบันข้อปุลุงสมหมายป้าสวงช่างทองบ้านสทงป้าประหันตลอดจนถึงป้าเล็กบางขันหมากป้าเล็กโคโคเท่าป้าเล็กโกมลวัตรีนรงชโยทองชโยอังทองป้าชวีโพธิสภาพบวมงาทาวงไม่ทราบว่าหลับไปหรือยังพี่เสน่ห์แจงอ่อนงามตัวป่าตาลเพิ่มมารุบรีพี่ละเอียดธีรันรุ่งตะวันเข้ามาอุเพลไทยพระนครศรีอยุธยาพี่กัญญาสุนทรวิบูลโพรังนกโพทองอ่างทองพี่เพทูลจันงามโพทองอ่างทองป้าบุญสมวินาวันหมู่บ้านดอนยอบ้านหมอสระบุรีป้าแปลงรถเสียงก้าวตากฟ้าป้าทวินนุมณีหมู่บ้านวรดาสองนิคมสร้างตัวเองเพิ่มมารุบุรีเมื่อก่อนมีเบาหวานกำดันไขมันไปหาคุณหมอคุณหมอให้ยามา
เท่าไหร่ก็ไม่ลดคุมอาหารแล้วทานยาก็ไม่ลดพอมาดื่มกาแฟเทียนฉายคอฟฟี่ลดทุกตัวเลยคุณหมอชื่นชมนะครับคุณลุงพันมาธารลักษณ์ตำบลบ้านอีดอำเภอเมืองทองและญาติเพียงญาติยาทุกท่านที่ความไว้เนื้อเชื่อใจดีเจสุภสิทธิ์นะครับหลายท่านจดหมายเลขสุภสิทธิ์ไว้บอกว่าตัวเองนั้นนะครับก็สั่งซื้อแล้วทานดีแล้วก็อยากให้ญาติสนิทพี่สายเพื่อนได้แข็งแกร่งแข็งแรงก็ให้เบอร์ท่านเหล่านั้นไปด้วยหลายท่านโทรเข้ามาหาสุภสิทธิ์ก็บอกได้รับการแนะนำต่อๆกันมาขอบพระคุณอย่างสูงยิ่งสุภสิทธิ์ขอรับประกันว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่สุภสิทธิ์โฆษณาประชาพันธ์และกระจัดจำหน่ายในผลิตภัณฑ์เวชภัณฑ์ในรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพนี้เป็นของดีมีคุณภาพสูงราคาไม่แพงของดีต้องลองไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นครับให้กำลังใจครับทุกท่านเลยหลายท่านขับรถหลายท่านพ่อค้าแม่ขายหลายท่านเป็นตำรวจทหารเข้าเวรเข้ายามคุณหมอคุณพยาบาลเจ้าที่สาธารณสุขแม้กระทั่งขณะนี้หน่วยกู้ภัยต่างๆก็ไม่ได้หลับได้นอนแม้กระทั่งรปภ.ยามที่เฝ้าตามสถานที่โรงงานต่างๆทุกคนมีความสำคัญเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องจักรนะฮะคือจะเล็กจะใหญ่แต่ก็ต้องทำงานและก็ที่สำคัญทุกฝ่ายทุกหน้าที่ทุกภารกิจมีความสัมพันธ์เท่าเทียมกันหมดให้กำลังใจทุกท่านนะครับกับรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพไปเพลิดเพลินเจริญใจกับเพลงเพราะๆนะครับแล้วมีบทสัมภาษณ์แล้วมีเพลงเพราะๆรอท่านอยู่อีกมากมายหลายเพลงเลยนะครับเริ่มต้นด้วยยอดรักสลักใจกับเพลงที่ชื่อว่ายอดรักนักร้องตามไปด้วยสุนารีราชสีมาพูดกับภาพครับและมีน้าโยงน้าพวงน้านงด้วยนะครับช่อยไออีแต๋วรอท่านอยู่นะครับ

0: โอ้พี่พยุงสวัสดิ์ประทีปเดิมพี่ตาเป็นอะไรครับพี่
1: ตามันเขาบอกว่าไปห้าหม้อเขาบอกคุณในลูกตามันติมันเสื่อม
0: คุณตาเสื่อม
1: แล้วก็มันใหญ่แล้วก็มันจะเป็นเนื้องอกปูกงหัวตาเหมือนแบบมันเป็นแบบเนื้องอกอ่ะ
0: ครับ
1: เป็นเหมือนมันเดือยไก่อ่ะ
0: มันเดือยไก
1: ่มันรุ่งดินรุ่งดินจ้ะมันแดงแล้วมันจะหมอกพอเย็นบ่ายหน่อยน่ะมันจะมองอะไรไม่ค่อยเห็นถ้าอากาศคลุมคลึ้มแล้วไม่ต้องคุยกันเลยชนไปเลย
0: เดินชนเลยครับ
1: ใช่แ
0: บบกินวิสอน
1: แล้วบริษัทไล่บริษัทเลยกินมานานเนกะเลกุ๊บ
0: นะครับ
1: ก็บอกเลย
0: อ๋อแล้วก็ไม่ถูกกินแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ก็มันจะดีมันจะกินดีแต่อีเนื้องอกเนื้อปูดเนี่ยมันไม่ยอมหาย
0: ไม่ยอมหาย
1: มันจะเป็นเนื้อแดงจับเขา
0: แล้วพอกินวิสซอนเข้าไปแล้วเป็นยังไงได้บ้างครับพี
1: ่ก็นะจากที่แบบตาทั้งคืนนะดูโทรทัศน์นะก็ต้องใส่แว่นไม่งั้นปากนะเมื่อนมันวาดไอ้ที่เขาทารุดจะพูดกันฉับภาษาชาวบ้านนะ
0: ครับลิปติก
1: ทารุดเนี่ยเมื่อมันติดกระมูกเลยมองดูอะแล้วก็ภาพมันจะเป็นภาพซ้อนไปซ้อนมาแล้วก็มันจะเห็นเป็นแท่งลงเป็นแท่งเขี้ยวสุเขี้ยวอะแต่ดูเขี้ยวนะแล้วจะมองแบบเดี๋ยวนี้ดูโทรทัศน์ไม่ต้องใส่แว่นนะจ๊ะดูนะแต่มันไม่รู้เรื่องหรอกก็เอาแว่นใส่ตามาใส่ครับจะขึ้นจะเห็น
0: เห็นเน
1: าะแบบมันก็น้ำคานอ่ะใส่แว่นใส่ตาบางทีมันก็ปวดเบ้าตาแบบ
0: เนาะ
1: ทีนี้ก็แบบก็กินเยี่ยมหมดไปต้องหมดไปตั้งนานแล้วนะ
0: พอกินไปแล้วดีไหมครับพี่และไอ้ที่มันเป็นอะไรนะเป็นงอนหรือเป็นเนื้องอก
1: มันงอนเป็นงอนมันเดือยไก่มันแลบเหมือนเนื้องอกอะ
0: ที่
1: มันเหี่ยวลงไป
0: มันเหี่ยวลงไป
1: แล้วเหี่ยวมันหดเข้าไปข้างในเราไม่รู้มันหดหรือมันจะเหี่ยวนะ
0: หายไปว่า
1: แค่แดงมันไม่แดง
0: เหมือนหายไปเลย
1: มันหดตัวมั้ง
0: ครับ
1: ทีนี้มันไม่แดงอะ
0: ทานมาหลายอย่างแล้ว
1: แทนตอนนี้ก็เคยกิน
0: แล้วพอทายของเราที่พี่มั่นใจไหมครับคุณพี่พยุงนะ
1: มั่นใจสิถึงได้ฟัง
0: คิดว่าดีไหมคิดว่าดีไหมดีเนาะไม่แพงนะพี่เนาะพอราคาพอมาพอไป
1: แพงมันไม่แพงเราเคยซื้อแพงกันนี
0: ้โอ้โหครับพี่เนาะขอบพระคุณอย่างสูงเลยเนาะสั่งมา4กล่องนะครับ
1: จ
0: ้
1: า
0: สามกล่องแถมด้วยกล่อง 2,700 บาท
1: เราไปไม่ได้มันลำบากลูกบ้าน
0: โหสุดยอดมากความคิดนี้ดีมากเลยครับพี่
1: ก็กูยังไงให้กูแก้กูไปได้ไหวให้ตากูดียังไงกูไปได้อยู่แล้วกูเดินไม่ได้กูจะพักไปก็เลยพูดกับมันอย่างนี
0: ้โอ้เป็นความคิดที่ดีมากเลยครับคุณพี่เนาะเมื่อก่อนไปรักษาหมอที่โรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าครับพี
1: ่ไปผู้คอจมูกก็ไป
0: ครับ
1: เขาก็บอกทำอะไรไม่ได้บูนในลูกตามันบูนในลูกตามันเสื่อมบอกตาไม่ได้พักผ่อนเมื่อนเราไม่ค่อยได้หลับได้นอนบอกกินฉันงมแห้วตั้งกระซ่องทุ่ม
0: ครับ
1: กลางวันฉันก็มาทำงานอย่างอื่นแบบสั่งแบบบริบทไม่ดีกินทีนี้ไม่ดีกินไม่ใช่กินพ่นกับพ่นนะฉันจะกินเยอะๆเลยให้มันรู้เลยไอ้พ่นกล้องพ่นกล้องมันจะไม่ได้พ่น
0: ใช่
1: ฉันคิดอย่างนี
0: ้ครับ
1: แต่เนี้ยกล้องไม่พ่นนะไม่ใช่ชมนะ
0: พี่อยู่ที่ตำบลปลายน้ำอำเภอศรีประจันต์จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพี
1: ่
0: ขอบพระคุณอย่างสูงเลย
2: ที่พี
0: ่เอาเทียนฉายกาแฟเอาไปดื่มแล้วนะครับ
2: ค่ะ
0: ดื่มมากี่วันแล้วนะครับประมาณกี่วันแล้ว
2: ตั้งแต่วันที่21นะลูก
0: ก็ประมาณ7วันนะครับพี่นะดื่มวันละกี่ซองเอ่ย
2: บางวันก็ถ้าอยากก็2ซองถ้าหากว่าตอนบ่ายพี่ไม่อยากพี่ก็ไม่ทานพี่แค่ทานเช้าอย่างเดียว
0: แล้วก็รู้สึกว่าทานแล้วเป็นอย่างไรบ้างครับพี
2: ่ดีมากเลยค่ะเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วก็ตาเคยเป็นเส้นได้เหมือนการ์ตูนดิ้นไปดิ้นมาก็หายนะพี่สังเกตดูตัวเองนะอันนี้หายจริงๆหายแล้วเข่าพี่อ่ะตอนก่อนที่พี่ยังไม่ได้ทานกาแฟนะพี่ไปซื้อยาขวดละ170มาทานเพราะกลางคืนพี่นอนไม่ได้เลยปวดหัวเข่ามากแล้วพี่ก็ลุกมาทานแล้วพอพี่ทานกาแฟเข้าไปพี่เลิกตัวนั้นเลยยาอันนั้นน่ะพี่ก็เลยพอได้ทานกาแฟของน้องไปดูเหมือนครับ2-3วันพี่รู้สึกดีขึ้นนอนหลับสบายกลางคืนไม่ปวดพี่ก็เลยหยุดทานยาตัวนั้น แล้วพี่ก็หายปวดหัวเข่าก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นนอนหลับสบายแล้วก็ทานข้าวเป็นเวลาแต่ก่อนเนี่ยพอพี่ทานข้าวเสร็จโอ้ยพี่ทานนู่นทานนี่จุกจิกมากเห็นอะไรไม่ได้เห็นอะไรก็ใส่ปากน้ำหนักพี่ต้อง65พอมาทานกาแฟของน้องกินข้าวแล้วไม่ค่อยอยากอะไรเลย
0: ไม่หิวบ่อยว่างั้นเถอะนะครับไม่จุกจิ
2: บไม่หิวจ้าไม่จุกพี่ใจสั่งแล้วสั่งเผื่อหนูด้วยนะนี่สั่งมาแล้วซื้อที่พี่ได้เลย
0: พี่คิดว่าแพงไหมครับ250 บาทนะครับพี
2: ่ไม่แพงหรอกน้องถ้าหากว่ามันกินแล้วมันสุขภาพเราดีเนี่ยมันก็ไม่แพงพี่ก็บอกเขาว่าเนี่ยมันมีตัวยา24 ตัวยานะกินเหอะมันดีก็ถ้าว่าดีเราก็กินต่อพี่ก็บอกเขาอย่างนี้แต่ว่าสำหรับตัวพี่เนี่ยดีสำหรับตัวพี่เนี่ยนะดีและพี่ผู้ชายเขาก็บอกว่าดีเนี่ยมันดีแล้วนอนหลับลึกดีพี่ก็บอกเขาอย่างเงี้ยเมื่อเช้านะแล้วหัวเข่าที่เคยก๊อบแก๊บก็ไม่เป็นแล้วนอนหลับสบาย
0: ตลาดบางลี่เนี่ยแถบบางลี่สองพี่น้องจะมาขอแบ่งปันซื้อจากพี่ได้ไหมครับพี
2: ่ได้ได้ค่ะ
0: น้อง
2: ได้เลย
0: พี่สนใจบอกหน่อยได้พี่สนใจนามสกุลอะไรนะครับ
2: เล้าสมศรีค่ะ
0: พี่สนใจเล้าสมศรีอยู่ตรงนี้ครับ
2: อยู่ชายคลองเลยเขาจะรู้จากบอกเคยขายอาหารตามสั่งอ่ะ
0: ครับ
2: เพราะพี่เนี่ยเป็นคนที่เชื่ออะไรไม่ง่ายนะพี่ฟังมาทุกสิ่งทุกอย่างดูทีวีดูพี่ไม่เคยซื้อของใครทานแต่สำหรับตัวพี่มันดีมากจริง
0: ๆ
2: นะพี่ไม่ดีค่ะพี่ไม่ได้โกหกและไม่ได้มาแกล้งพูดว่าแกล้งชมไม่ดีแล้วจะไปชมว่าดีเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมน้อง
0: ครับผมพี่ครับอยากให้คนฟังทานเหมือนพี่ไหมครับพี่
2: อยากอยากให้ทั่วประเทศเลยอยากให้ทานเหมือนพี่สุขภาพจะได้ดีเหมือนพี่ร่างกายแข็งแรงเหมือนพี่ตอนเนี้ยพี่สบายมากนอนหลับทานก็เป็นเวลาแล้วก็ไม่ค่อยอยากทานจุกจิกแล้วเนี่ยต้องมาทานกาแฟน้องไปเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องทานทุกวันพี่บอกเลยว่าพี่ติดมากเลยอ่ะติดกาแฟมากนะวันไหนพี่ไม่ได้กินเนาะโหหงุดหงิดมากแล้วกินทานของน้องไปนะใจไม่สั่นไม่เป็นอะไรไม่เวียนหัวไม่ปวดหัวไม่งงไม่มึนกินทานสบายมากสองคนเนี่ยทานทุกวัน
0: ครับก็ทานดีก็ทานต่อไปเรื่อยๆนะครับคุณพี่นะ
2: ค่ะจ้า
0: สวัสดีแล้วก็อย่างอื่นก็จะดีๆตามมาหมดครับผม
2: จ้าจ้าสำพรปากนะน้องนะ
0: ขอบพระคุณนะครับที่มาแบ่งปันประสบการณ์ให้กับญาติเพื่อนญาติญาติได้รับทราบกันนะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ขอบพระคุณมากครับพี่สมใจครับ
2: ค่ะค่ะขอบคุณ

0: หลับแล้วไงว่าหลับตื่นๆหลับตื่นๆไม่รู
1: ้ไม่รู้ว่าเป็นผู้ผู้ชายเหรอ
0: คนหลับจะไม่รู้ได้ไงว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายขนาดเมียฉันนอนหลับอยู่ฉันยังดูไม่รู้ว่าเป็นผู้หญิงผู้ชาย
1: อ๋อ

0: ล้วเดี๋ยว
1: ทำไม
0: แกรู้ได้ยังไงว่าขโมยมีหัวแกไปอยู่บ้านฉันไง
1: เอ้าทำไมขโมยไม่มีหัว
0: อ้า
2: ทำไม
1: อ้าวไม่งั้นเขาจะเรียกหัวขโมยเหรอ
0: ขโมย

0: โอ้ตาเองไม่เข้าใจเขาเนี่ย
1: ตาเองอีกอ่ะโยงโยงพอแล้ว
0: ก็พอเลย
1: เสียดายข้าวที่กินไปเมื่อกี
0: ้ลืมใจอ่ะ
1: ถ้าเขาเอาโทรศัพท์กับฟิปลับมาคืน
0: เสียเงินสักหมื่นฉันก็ยอมจ่าย
1: โอ้โห
0: จ่ายไปเลย
1: จ่าย
0: จ

0: มยกางเกงในไปด้วยเหรอ
1: ไม่ใช่ของฉัน
2: ไม่ใช่ฮะ
1: ไม่ใช่
0: แล้วเคยใส่กางเกงในเนี่ย
1: ไม่เคย
0: เอ้าแล้วเขาเอากางเกงในมาจากไหนกันนี่

0: เอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24-in-1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่เมล็ดงาดำกระชายดำเจียวกุหลาบใบแปะกล้วยโสมเห็ดลินจือและสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนอกจากนี้ยังมีแซลมอนคอลลาเจนเปปไทด์เบต้ากลูแคนจากยีสต์แอลคาเนทีนแคลเซียมแมกนีเซียมแอลอาร์จินินแอลกลูตามีนแอลกลูตาไทโอนไลโคปินวิตามินซีและวิตามินเอน้ำตาล 0% เราใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลลิ้มรสกาแฟกับกาแฟตราเทียนฉายคอฟฟี่สนใจติดต่อ083-693-1999 083-693-1999
1: วิซอนผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาด้วยส่วนประกอบของสารซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์สารสกัดจากแบล็คแครนเบต้าแคโรทีนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากดอกดาวเรืองและเมล็ดองุ่นที่ดูดซึมได้อย่างรวดเร็วผสมผสานกับวิตามินเออาซิเตวิซอนผ่านการตรวจรับรองจากอย.จึงมีคุณภาพและปลอดภัยรับประทานวันละ1เม็ดก่อนหรือหลังอาหารเด็กและสตรีมีครรภ์ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์บำรุงดวงตาวิซอนราคากล่องละ900บาทซื้อ3กล่องเพียง 2,700 บาทแถมทันที1กล่องจัดส่งฟรีทั่วประเทศโทร083-693-1999 083-693-1999
2: เหนื่อยง่ายอ่อนเพลียไม่มีแรงโดยเฉพาะวัยกลางคนวัยทองอย่าปล่อยให้ร่างกายอ่อนล้าไปทุกวันถึงเวลาบำรุงร่างกายภายในด้วยยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นอุดมด้วยสารสกัดกระชายดำและสมุนไพรเพื่อสุขภาพช่วยบำรุงร่างกายทั้งหญิงและชายเสริมความแข็งแรงลดอาการเหนื่อยล้าอ่อนเพลียเพิ่มความสดชื่นกระปี้กระเป๋าชะลอวัยชะลอความเสื่อมเสริมฮอร์โมนและภูมิคุ้มกันในร่างกายยาบำรุงร่างกายตราสุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นทะเบียนยาเลขที่ G648/68ราคากระปุกละ350บาทสอบถามและสั่งซื้อได้ที่083-693-1999สุภสิทธิ์ไลฟ์วิชั่นดูแลคุณทุกช่วงวัย
3: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์0836931999 0836931999 พร้อมจัดส่งเก็บเงินปลายทางทั่วประเทศ

0: บนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

ฟังเพลงโจ๊ะโจ๊ะมันมันนะครับคนที่บ้านไม่ว่าใช่ไหมตั๊กกะแตนชลดานะครับก่อนหน้านี้มนแคนแก่นคูนกับเพลงที่ชื่อว่าคอยน้องที่ช่องเมกท่านผู้ฟังที่รักและเคารพทุกท่านครับและเวลาก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการลูกทุ่งบำรุงสุขภาพในค่ำคืนนี้แล้วขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังให้กำลังแรงใจสุภาษิตด้วยดีเสมอมาและหวังว่ากำลังแรงใจตรงนี้จะมีตลอดไปเรื่อยๆนะครับก่อนจากกันไปขอทุกท่านปากเป็นเงินใจเป็นทองสมองเป็นเพชรไม่ว่าจะพูดจะคิดจะทำอะไรก็ขอให้ประสบความสำเร็จรุ่งเรืองร่ำรวยเป็นเศรษฐีมาเศรษฐีทุกท่านครับส่งท้ายด้วยสันติดวงสว่างกับเพลงที่ชื่อว่าผ่านเกณฑ์คนจนนะครับขอทุกท่านนอนหลับฝันดีพรุ่งนี้เจอกันใหม่ราตรีสวัสดิ์ครับ

0: ยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถเป็นตำรับยาที่ทรงคุณค่าจากรุ่นสู่รุ่นยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถทะเบียนยาเลขที่ G524/68 เป็นยาแก้กระสายบรรเทาอาการปวดเมื่อยเป็นยาระบายอ่อนๆสตรีมีครรภ์หรือให้นมบุตรและเด็กห้ามรับประทานยาแก้กระสายเส้นรุ่งฟ้าโอสถกระปุกละ350 บาทสามารถสอบถามและสั่งซื้อที่หมายเลขโทรศัพท์083693
1: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
3: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์ซอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
4: ของไทยไทยใด
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
7: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
12: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่
13: เดินไปเดินมา10 รอบก็เดินได
14: ้มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10 คอเลยครับ
8: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
4: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
10: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายอัศเจรีย์หัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกแล้วเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัปโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเสิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเอง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟคนิวได้นั่นก็คือการที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นความจริงและตั้งคำถามเสมอไม่แชร์อะไรโดยที่ไม่ตั้งคำถามเพียงเท่านี้เราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป

เอดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงนรินลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงนรินศิลปินลิเก

0: ันจากผู้ใช้จริง
1: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
0: ่ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
1: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
0: ข้าว89
1: ค่ะไปข้าวเจ้า
2: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
3: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายตั้งแต่ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
4: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
1: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไปสี่ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
2: สั่งมา15กระสอบครับก็รู้สึกว่ามันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไปนะครับ
3: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
4: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
1: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
2: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
3: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
2: กระสอบสีเขียว
4: ของมารวยทีวี
1: ใช่
5: จริงๆนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
7: 081-290-1691 081-290-1691
8: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม081-290-1691 081-290-1691
9: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฝันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย081-290-1691 081-290-1691

0: 13ตุลาคมวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรน้อมรำลึกในพระผาหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารายการข่าวคนคู
1: ่หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: สวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่หมูกับช้าง
0: ข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: ดำเนินรายการโดย
1: โคศกลูกทุ่ง
0: ลุงช้างไทยทิพ
1: โอศกลิเก
0: โชเล
1: ่ไททิพโอสดเดี๋ยวละ
0: มาแย่งผมพูดตอนต้น
1: ฟังกัน
0: วันนี้เป็นวันนวมินทรมหาราชคุณผู้ฟังครับล้อมรำลึกถึงกันเนาะ10ปีแล้วไวเหลือเกินนะพระองค์ทรงจากประสบนิกรชาวไทยไปนะครับแล้วก็ครบ10ปีปุ๊บน้ำท่วมเลยหลายที่เลยนะเนี่ยแล้วล่าสุดเนี่ยสมุทรสงครามสมุทรสาครก็แหมมากันเต็มพิกัดเลยเหมือนกันนะ
1: ลงใต้แล้วล่ะ
0: ลงใต้เลย
1: บุรีราชบุรี
0: ครับผม
1: เริ่มท่วมกันแล้วว
0: ันนี้ฝนฟ้ามันจะตกเยอะเหรอคุณปีดาไม่กล้าไปไหนเนี่ย
1: อยู่หรือไง
0: อยู่บ้านไม่ไปไหนอ่ะเนี่ย
1: หกตูมลพบุรี
0: ในภาคเหนือร้อยละ40เนี่ยนะ
1: ก็ไม่เยอะนะ
0: แค่กำแพงเพชรที่เดียวที่ตกหนักครับ
1: มีกำแพงเพชร
0: ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก
1: ็ร้อยละ40
0: เออนครราชสีมาบุรีรัมย์แล้วก็สุรินทร์แค่นั้นเอง
1: อืม
0: ภาคกลางร้อยละ60โอ้แกกลัวฝนเน
1: า
0: ะ
1: ภาคกลางก็มีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทอง
0: พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรี
1: นครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงคราม
0: ส่วนภาคตะวันออกครับโอ้โหเยอะนะ
1: ร้อยละ60ของพื้นที่
0: ปราจีนบุรีเสียชีวิตหลายท่านนะครับฝนก็ตกหนักโดยเฉพาะนครนายก
1: ปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรี
0: และจังหวัดตราดนะครับภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็ร้อยละ60ครับ
1: มีฝนตกหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลา
0: และนราธิวาสวันนี้เขาย้อยน้ำท่วมนะจ๊ะสาวเขาย้อย
1: บุรีใช่ไหม
0: เออเขาย้อยน้ำท่วมเนี่ยผมอ่านพยากรณ์อากาศเมื่อเช้าเนี่ยนะ
1: เป็นห่วงนะระวังจะลอยกับน้ำไปนะ
0: กลัวจะลอยไปด้วยอมหมากไว้ยังให้หลุด
1: ทำไมอมไว้ทำไม
0: จะกินหมากไงกลัวหมากจะลอยน้ำไปภาคใต้ฝั่งตะวันตกก็ร้อยละ60พังงาภูเก็ตกระบี
1: ่3จังหวัดเนี่ยนะ
0: สตูลไม่ตกนะจ๊ะ
1: ส่วนกรุงเทพเป็นยังไง
0: กรุงเทพและปริมณฑลก็
1: ร้อยละ60ของพื้นที่เนี่ย
0: คลาผม
1: พยากรณ์อากาศนะ
0: พยากรณ์อากาศกันไป
1: วันนี้นะ
0: ครับทักทายคุณผู้ฟังที่วสป.711ลพบุรีครับ
1: สวัสดีชาววสป.ด้วยความคิดถึงทุกท่านทุกคนเนี่ย
0: จส.1กรุงเทพ AM 657ครับ
1: สวัสดีชาวกทม.และปริมณฑล
0: เสียงจากค่ายจักรพงศ์ครับปราจีนบุรีครับ
1: 855ค่ายจักรพงศ์ปราจีนบุรีและภาคตะวันออกนะ
0: รวมไปถึงตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลครับ
1: สวัสดีชาวจังหวัดสตูล 91.75 FM
0: ตำรวจตะเวนชายแดนที่จังหวัดกาญจนบุรีครับ
1: 97.75 FM กาญจนบุรี
0: แล้วก็ตำรวจตะเวนชายแดนที่ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
1: 92.50 FM
0: แล้วก็ยังมีคลื่นวิทยุโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9จังหวัดนครนายกครับ
1: 89.75 FM นะ
0: ตำรวจภูธรภาค6อุตรดิตถ์ครับ
1: อุตรดิตถ์ก็ 90.50 นะ FM
0: คร
1: ับ
0: ผมรวมไปถึงจทล.ลพบุรีนะครับ
1: 1197เนี่ยนะ
0: ครับผม
1: ฟังกัน
0: และมายังนี้เป็นประจำประจำนะครับ
1: ฟังได้ทั้ง AM แล้วก็ FM นะ
0: ครับในช่วงนี้ว่ากันว่าหลายท่านนะฮะที่ประสบปัญหาน้ำท่วมนี่ปากท่อก็ท่วมนะแล้วก็ที่ไหนนะเดี๋ยวที่นครนายก
1: จังหวัดนครนายกชาวบ้านถึงกับผวาเนี่ย
0: ทำความสะอาดหลังน้ำลดลงไปเจออะไรนั่นน่ะ
1: เจอกระสุนปืนคอ81นะ
0: เออใครเอาไปวางไว้ตรงนั้นน่ะ
1: ยิงกันตั้งแต่สมัยต้นนุ่นหรือเปล่า
0: ไม่รู้เหมือนกันนะเมื่อวานนี้ศูนย์วิทยุเมืองนครนายก
1: ได้รับแจ้งจากทางด้านนายกฤษดาคุ้มภัย
0: ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่4บ้านเจดีทองอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกบอกว่า
1: ได้พบลูกระเบิดภายในบ้านพักหมู่ที่4
0: ตำบลท่าช้างอำเภอเมืองนครนายกครับ
1: จึงได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจอะไรนะ
0: ตำรวจ EOD
1: ของสภ.เมืองนครนายกไปตรวจสอบกัน
0: ใครโทรมาเน
1: า
0: ะนี่สวัสดีครับเห็นไห
1: ม
0: ฟังเราอยู่จะลองดูว่าไอ้ของคนมันสดหรือแห้ง
1: จัดกันสดๆเป็นๆ
0: กลางวันเนี่ยสดแต่กลางคืนนี่แห้งกลางวันนี่สดๆแต่กลางคืนอย่าโทรมาแห้งนะนะครับเดี๋ยวลุงช้างโทรกลับนะ
2: จาก
0: ที่ไหนล่ะเนี่ย
2: จากนากระลอก
0: จากที่ไหนนะ
2: จาก
0: พ
2: น
0: ั
2: สน
0: ิ
2: คมอ๋อ
0: พนัสนิคมเดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะ
1: นากระลอกเนี่ยนะ
0: นากระลอกพนัสนิคมเดี๋ยวคอยฟังเสียงตัวเองด้วยนะจ้าเดี๋ยวโทรกลับเดี๋ยวโทรกลับจ้า
2: จ
0: ้าพนัสนิคมก็น้ำท่วมเหมือนกันเลย
1: นากระลอกเนี่ยนะ
0: ครับใครที่สั่งของไว้แล้วของช้าอย่าไปโวยวายเลยครับ
1: ทำไมเออ
0: ส่งไปหมดแต่น้ำท่วมก็ไปไม่ได้ดิ
1: ไปรษณีย์ไปไม่ถึงเพราะว่ามีแต่รถใช่ไห
0: มเขาเอาไว้ที่ไปรษณีย์นั่นแหละไม่ต้องห่วงเดี๋ยวน้ำลงเขาเอาไปให้เอง
1: เดี๋ยวเขาก็เอาไปให้อ่ะนะ
0: ทีนี้ก็เจ้าหน้าที่เอวดีก็ไปตรวจสอบเพราะว่าเป็นลูกยิงระเบิดคอ81สภาพนี่ยังใหม่กลิ๊กเลยนะ
1: ใหม่กลิ๊กเลยอ่ะ
0: ใช้ได้น้ำหนักดีนะประมาณ3กิโลรัศมีที่ลงประมาณ50เมตร
1: ต่อมาเจ้าหน้าที่หน่วยอะไรนะ
0: หน่วย EOD ตรวจสอบสภาพหัวยิงระเบิดปืนคอ
1: แล้วก็
0: 81นะครับ
1: แล้วเป็นยังไง
0: นำแผงตะกร้าพลาสติกเป็นสีน้ำเงินบรรจุทราย
1: แล้วก็นำหัวยิงลูกระเบิดปืนคอ81เนี่ยนะ
0: ลงไปแล้วก็นำไปทำลายในแหล่งที่เหมาะสมต่อไป
1: นั่น
0: จากการสอบสวนนายพัทรพงษ์อายุ39ปีก็บอกว่า
1: ตนเนี่ยเป็นยังไง
0: เป็นหลานของชายของนางสุพรรณีเจ้าของบ้าน
1: เป็นหลานของเจ้าของบ้านบอก
0: ว่าได้มาทำความสะอาดบ้านกูหน่อยเว้ยไอ้หนู
1: เรียกนายกอีกแล้ว
0: อีกแล้ว
1: ไ
0: ม่เปลี่ยนนายกเปลี่ยนจะไม่ชื่อหนูพ
1: ี่
0: หน
1: ู
0: เปลี่ยนชื่อใหม่เหรออ้
1: าวเขาชื่อก็มานานแล้ว
0: ใช่ไหมป่าเรียกวัดเขาเรียกมานานแล้วนะไอ้หนูเนี่ยเราไม่ถูกกันด้วยตอนเนี้ย
1: ไม่ถูกกันไง
0: โอ้ทำให้ป่าเรียกวัดตั้งพรรคการเมืองกันแล้วเนี่ย
1: นานมีพรรคหนึ่งแล้วประเทศไทย
0: อย่าลืมเลือกพรรคผมนะ
1: พักผ่อนนอนหลับไง
0: ถูกต้องเขาใช้ปืนฉีดน้ำทำความดันสูงล้างทำความสะอาดรอบบริเวณบ้าน
1: แล้วก็ฉีดไปโดนลูกระเบิดปืนคออ
0: ยู่ใต้โต๊ะข้างบ้านด้วยความใจตนก
1: ตกกระจาย
0: ก็ได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านกำนันประสานตำรวจมาช่วยกู้ดอย
1: มาเก็บกู้กันไปเลยนะ
0: รัศมีการทำลายล้างเนี่ยกระสุนไอ้หัวกระสุนเนี่ยนะ
1: 50เมตรใช่ไ
0: ห
1: ม
0: 50เมตรก็คือหน้า50หลัง50
1: โอ้
0: ซ้าย50
1: โอ้
0: ขวา50
1: โดยรอบเนี่ยนะ
0: โดยรอบก็100เมตรนั่นแหละครับเวลาเขาไปทำลายเนี่ยเขาจะเอาตะกร้าแล้วก็ใส่สายเขาไว
1: ้
0: กันมันกระแทกกระทันนะแล้วก็เอาไอ้ระเบิดเนี่ยใส่ตะกร้าแล้วเอาสายกบแล้วก็คอยก็ต้องใส่ชุดป้องกันตัวหน้าด้วยนะแล้วเอาไปสถานที่ที่เรียกว่าเป็นสนามยิงปืนสนามขว้างระเบิดของทหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำลาย
1: เอาไปทำลาย
0: ก่อนจะทำลายเขาตะโกนว่า
1: ว่าไง
0: จุดระเบิดเข้าที่กำบังแต่นี่มีเพื่อนผมคนหนึ่ง
1: เป็นไง
0: มันพูดผิดไง
1: พูดว่า
0: เข้าที่กำบังจุดลูกระเบิด
1: 3 2 1
0: ตุ้มไอ้คนจุดอยู่ไหนก็ไม่รู
1: ้นั่นตุ้มไปแล้ว
0: ใครไปเจออย่างนี้อย่าไปทำเองอย่าไปจับนะครับอยู่ห่างๆไว
1: ้ต้องให้คนก็มีความสามารถ
0: ครับ
1: เจ้าหน้าที่เก็บกู้เขามีนะ
0: ใช่บอกเขาผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.ใช้เป็นประโยชน์ซะบ้าง
1: นั่น
0: ไม่ใช่มารวมหัวกันนั่งกินอะไรก็ไม่รู้ขวดนิดเดียวนั่งล้อมวงกันอยู่นั่นน่ะทำงานบ้างสิ
1: ทำงานกัน
0: เออ
1: ว่ากันไป
0: บ้านเจ้าช่องนะเขาเดือดร้อนเห็นไหมล่ะแล้วตื่นเช้ามาอย่าลืมดูแลนะสายตาเราเนี่ยสำคัญนะ
1: สายตาดวงตาเนี่ยนะ
0: อู้ยายาบิงเนี่ยมาแล้วร้อยกระปุกครับวันนี้
1: เป็นแบบชาดิแคปซูลเนี่ยนะ
0: ครับ
1: รับประทานดูแลเรื่องของดวงตากันเนี่ย
0: เช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็2เม็ดเลยเสร็จปาปดาหรือบอกไอ้จะเอาดีแค่ก็ได
1: ้เป็นแบบซอฟเยลเนี่ยนะ
0: นุ่มๆกลืนง่ายดีขวดนึงมันนี่แค่30เม็ดเองนะ
1: แต่แนะนำไม่ซื้อ2ขวดแ
0: ท้ถึงจะได้60เม็ด
1: ขาย650บาท2ขวดเนี่ย
0: 2คนตายายซื้อคนละ2ขวดเลย4ขวด
1: จะเป็น4ขวดเนี่ยนะ จ่ายเท่าไหร่1,300
0: ก็แถมให้อีกขวดหนึ่งได้5ขวดเลย
1: ซื้อ4ได้5ขวดเลย
0: ราคาเดียวกันโปรโมชั่นเดียวกันกับโปรมิกซ์ออย
1: ซื้อ2แถมซื้อ4แถม1เหมือนกัน
0: ครับแต่โปรมิกซ์ออยต้องกินก่อนนอนนะ1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู
1: เรื่องของตับเรื่องของไตเนี่ยนะ
0: ใช่ส่วนใหญ่ก็จะกินอาหารเค็มเกินบ้างกินเยอะปริมาณเยอะเกินกินเหล้าอะไรเงี้ยนะนะครับแล้วโดยเฉพาะมื้อก่อนนอนกินกันดีจังเลย
1: นาน
0: ไม่มีประโยชน์แล้วครับมื้อก่อนนอนอย่าไปกินเชื่อผมดิผมเคยกินแล้ว
1: เป็นไง
0: ผงออกจนถึงกรุงเทพเลยนะทีเนี้ย
1: ผงกลางนะ
0: มันกินแล้วเบาหวานความดันไขมันโรคไตกลางค่ำกลางคืนไตจะได้พักผ่อนมั้งไม่มี
1: พอกินแล้วมันก็นอนแล้ว
0: มันจะขับของเสียออกที่มันรับไม่ได้
1: ไม่ได้ขยับขยื่นเดียด
0: าเพราะนั้นก่อนนอนถ้ามันหิวก็ชงโกโก้ซู
1: โกโก้เด
0: ้อร้อน
1: สบายใจ
0: ครับ
1: อืม
0: เมื่อวานพี่น้องที่ทุ่งสงนี่สั่งซื้อกันเยอะเลยนะ
1: ทุ่งสงนครศรีธรรมราชเนี่ยนะ
0: บอกว่าโอ้โหลุงช้างเอ้ยชอบใจตรงที่มันมีฮาลาลด้วยนี่แหละที่สตูลก็เหมือนกันพี่ปั้นบอกอร่อยเลิศสมคำล่ำลือ
1: พี่ปั้นสตูลเนี่ยนะ
0: พออสนันพออสนันอยู่ละงูอีกโ
1: อ
0: ้ตอนนี้แขกเต็มบ้านเลยงวดหน้าสั่งสีกองเลยนะลุงช้าง
1: สั่งไปให้แขกกินด้วย
0: ครับ
1: คนไทยก็กินได้นะ
0: มุสลิมก็ดื่มได้มีฮาลาลผมก็เป็นพุทธนี่แหละแต่ผมก็ดื่มวันละ3แก้วอ่ะ
1: ตัวชอบเลยล่ะ
0: นี่ผมหมดไปแก้วนึงพวกเอาฟอกัสใส่ให้ด้วยนะ
1: นานฉี่พุ่งแล้วตาเดีย
0: ใครที่ฉี่มีพุ่งก็กินฟอกัสเลยนะ
1: รับประทานฟอกัสนะ
0: 390บาท
1: กล่องเขียว
0: กล่องเดียว
1: เยี่ยวคล่อง
0: ไอ้โกโก้นี่2กล่อง500อย่าไปซื้อกล่องเดียว
1: ซื้อ2กล่องไปเลย
0: กล่องเดียว300อ่ะ
1: ซื้อ2กล่อง500บาทโกโก้นะ
0: ครับ
1: โกโก้ชู
0: เมื่อวานนี้ฝนถล่มเขาย้อยครับ
1: น้ำท่วมหนักเนี่ย
0: จอประกาศ9ตำบลเขตภัยพิบัติเร่งตรวจสอบหลักเกณฑ์หน่อย
1: แล้วก็ประกันภัยพิบัติแห่งชาติหรือไม่เนี่ย
0: หรือไม่เนี่ย
1: เอาหลักเกณฑ์มา
0: อย่าให้เป็นที่บนที่8ริ้วนะ
1: เพราะเขาประกันไปแล้วนี่
0: ใช่เขาประกันแล้วรัฐบาลเขาประกันให
1: ้
0: ก็คราวที่แล้วที่ว่าไอ้ท่อพญานาค
1: ครับ
0: ท่อซิ่งล้มทับลุงวัย76เสียชีวิตตำรวจไปบันทึกข้อความว่า
1: เป็น
0: อุบัติเหตุ
1: ไม่ใช่จากการ
0: ไม่ใช่อุทกภัยนี่หลักเกณฑ์นั้นมันประกันมันก็ไม่ได้เขาก็เลยต้องไปร้องเรียนศูนย์ดำรงธรร
1: ม
0: ตอนนี้ความคืบหน้าเป็นอย่างไรบ้างก็ไม่รู้เนี่ย
1: เดี๋ยวมีข่าวเราจะนำเสนอกันนะ
0: น่าจะได้เนาะใช่
1: ตอนนี้ดูเรื่องของน้ำก่อน
0: ฝนตกหนักในเขตอำเภอเขาย้อยระดับน้ำนี่สูงนะมวลน้ำไหลท่วมบ้านเรือนประชาชนท่านรองผู้ว่าราชการพักกพลระดมกำลังทุกภาคส่วนช่วยเหลือชาวบ้านเตรียมประกาศ9ตำบล46หมู่บ้านพื้นที่เขตภัยพิบัติน
1: ั่นสิ
0: ความก็เร่งตรวจสอบเข้าหลักเกณฑ์รับการช่วยเหลือ โครงการภัยพิบัติแห่งชาติหรือไม่ครับเป็นไง
1: น้ำท่วมเนี่ย
0: ครับ
1: ตอนหนักเขาย้อยอย่างเงี้ยนะ
0: ใช่
1: ไหลบ้านเข้าบ้านจากที่ต่ำไปที่สูงอะนะ
0: สมทบกับมวลน้ำที่ไหลมาจากปากท่อด้วย
1: ราชบุรีนี่ปากท่อเนี่ย
0: ขอบคุณน้องสาวจากปากท่อด้วยนะเมื่อวานนี้ก็สั่งซื้อสินค้ามานะวิทยุเอ่ยไทยทิพย์โอสดแล้วก็ไทยแคลพัทด้วยนะบอกฟังลุงช้างกับลุงชอเล่ทุกวันเลยอยู่ปากท
1: ่
0: อ
1: สวัสดีนะ
0: ครับ
1: ปากท่อราชบุรีเน
0: ี่ยเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยท่านบอกมาชื่นช
1: ม
0: จังหวัดเพชรบุรีนะบริหารการจัดงานจัดการน้ำได้เร็วดีนะฉันว่าอย่างนั้นแต่ที่เนี้ยเมื่อวานเนี้ยที่มวลน้ำขนาดใหญ่ไหลลงมาจากหนองชุมพลเหนืออำเภอเขาย้อยเข้าสู่คลองบางเข็
1: ม
0: ตำบลบางเข็มอำเภอเขาย้อย
1: ไหลปริมาณน้ำจำนวนมากกระแสน้ำเป็นยังไง
0: ไหลแรงแล้วก็เชี่ยวกรากเชีย
1: วไหลไปทั่วหมู่บ้านอย่างรวดเร็วด้วย
0: ระดับน้ำสูงขึ้นจะรถยนต์ทั่วไปเนี่ย
1: ไม่สามารถสัญจรผ่านไปมาได้
0: ก็ต้องเอาเชือกขึงไว้เห็นไห
1: ม
0: นะเอาไว้คนที่จะเดินต้องดึ
1: งเชือก
0: เดี๋ยวไหลไปตามน้ำเนาะ
1: เดี๋ยวไหลไปตามน้ำเลย
0: มวลน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนในระดับสูงมีกระแสน้ำไหลเชี่ยวนะ
1: ทั้งพื้นที่หมู่4บ้านวัดโพหมู่2เนี่ยนะ
0: บ้านบางเข็มพัฒนาหมู่6บางล่างบางเข็มเขาย้อยเพชรบุรีเป็นห่วงสาวเขาย้อยแล้วสิเนี่ย
1: สาวเขาย้อย
0: เพชรบุรีว่าอีก2วันนี่ไม่โทรมาขอเพลงเลยน้ำท่วมแล้วมั้ง
1: ไปกันน้ำหรือเปล่าเป็นห่วงนะ
0: เป็นห่วงนะจ๊ะ
1: ก็เดือดร้อนกว่า300กว่าหลังคาเรือนน่ะนะ
0: ทุกประเทศทุกไม่ใช่ทุกประเทศทุกจังแทบจะทุกจังหวัดเลย
1: น้ำ
0: แต่ตอนนี้ข่าวอยุธยาจะเป็นเงียบจังไม่รู
1: ้เขาก็กันน้ำกันอยู่เนี่ย
0: เขาไม่เล่นข่าวเลยนะกลัวคนในอยุธยาก็จะเดือดร้อนมากกว่านี้
1: จะตายจะตกตกกระจายนะ
0: เออช่วยบอกหน่อยเจ้ไอ้หนู
1: เอาเรียกนายก
0: เรียกนักข่าว
1: อ
0: ันเดียอย่าลืมนะฮะไบโอดีเอนไซม์ยานิดแคปซูลนะครับ
1: เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนเนี่ยนะ
0: เบาหวานปากท่อ1คาราเบลเลยนะปากท่อลาบเลีย
1: 1คาราเบลก็ 2,000 บาทแถม1กระปุกนะ
0: คลาผม
1: ไบโอดีเติมเต็มให้กับร่างกายกัน
0: สร้างโปรตีนให้กับร่างกายนะครับ
1: เม
0: ื่อวานนี้กรุงเทพเตือนชาวบ้านเขตสายไหมคลองสามวาให้เฝ้าระวังน้ำเพิ่มวันนี้นะ
1: น้ำเพิ่มสูงขึ้นนะ
0: ครับเมื่อคืนนี้ครับกรุงเทพแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน
1: บริเวณริมคลองในพื้นที่สายไหมเนี่ย
0: เขตคลองสามวาให้เฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ระดับน้ำในคลองอย่างใกล้ชิดครับ
1: ติดตามก็หน่อยเนื่องจากก็กรุงเทพเนี่ย
0: มีแผนบริหารการจัดการน้ำโดยรับน้ำจากคลอง6วาสายล่างจังหวัดปทุมธานี
1: เข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานคร
0: ซึ่งอาจส่งผลระดับน้ำในคลองที่เชื่อมต่อกันเพิ่มสูงขึ้นพื้นที่เฝ้าระวังมีที่ไหนบ้างครับเนี่ย
1: 1ชุมชนริมคลอง2
0: ชุมชนริมคลอง2
1: แ
0: ขวงสายไหมแขวงคลองถนนแล้วก็เขตสายไหมนะ
1: 2ก็ชุมชนริมคลองพญาสุเรน
0: ก็จะมีแขวงสายไหมแขวงอเงินแขวงสายไหมแขวงสามวาตะวันตกแล้วก็เขตคลองสามวาครับ
1: 3ก็จะเป็นชุมชนริมคลองสามวา
0: แขวงคลองสามวาตะวันตกแขวงสามวาตะวันออกเขตคลองสามวาครับ
1: จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนติดตามข่าวสาร
0: และประกาศแจ้งเตือนจากกรุงเทพมหานครและสำนักงานเขตอย่างต่อเนื่อง
1: พร้อมสังเกตการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำในคลองด้วยนะ
0: โดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ริมตลิ่งนะครับริ มคลองพื้นที่ลุ่มต่ำนะ
1: หากพบว่าสถานการณ์ผิดปกติเนี่ย
0: สามารถแจ้งสำนักงานเขตในพื้นที่เพื่อ
1: จะได้ให้การช่วยเหลือนะ
0: ในทันท่วงทีนะครับ
1: สูบน้ำไงช่วยเหลือเนี่ย
0: ก็ช่วยเหลือก็ต้องสูบน้ำดิน
1: ี่มันขังนานแล้วนี่
0: ขังนาน
1: น้ำเริ่มเปลี่ยนสีแล้ว
0: ครับอย่าลืมนะฮะกาแฟลิซ่าเอ็มกาแฟลิซ่าเอ็มโก
1: ดื่มแล้วใจไม่สั่นน้ำลายไม่เหนียวเบาหวานไม่ขึ้นนะ
0: สดชื่นตลอดทั้งวันฮะ
1: ทั้งสองสูตรเลย
0: วันนี้ร้านสุภชัยฟาร์มาซีที่ชัยนาทนะ
1: ว่าไง
0: สั่งกาแฟลิซ่าเอ็มสูตรดั้งเดิมไป1ลังครับผมกำลังเตรียมการให้เดี๋ยวอ่านข่าวเสร็จแล้วไปเลย
1: เป็นลังนะ
0: เป็นลัง
1: ไทยทิพย์โอสด
0: 100กระปุกร้อยกล่องร้อยกระปุกยาไม่ใช่ยาย่าบิงแกเอาดีแค่แล้วก็มรกขินะ
1: ปลาขี้นกนะ
0: แล้วก็งามดาหงาดำ
1: หงาดำเนี่ยเห็นแล้ววงหมดแล้ว
0: แกงคนแต่เช้าเลยแล้ววันนี้แกได้ข่าวไปกรุงเทพมา
1: ไปมาแล้ว
0: เหยียบอังกะปีเปล่า
1: ไม่มีแล้ว
0: ไปดูน้ำท่วมไง
1: ไม่ไปท่วม
0: หนูก็ไปช่วยน้ำท่วมเนี่ยเห็นไปกรุงเทพมา
1: ไปธุระมา
0: ครับที่บางคลาครับกู้ภัยต้องเคลื่อนย้ายร่างชายที่เสียชีวิตเนี่ยนะโดยใช
1: ้เรือ
0: ลากลุยน้ำท่วมสูงเลย
1: ระยะไกลตั้ง2กิโลเมตรเนี่ย
0: เพื่อที
1: ่เอาไปวัดเนี่ยนะ
0: นำศพไปที่วัดนะครับ
1: สงสารคนตายเนาะ
0: ที่8ริ้วชุดบางคลาครับ
1: แล้วก็มาตายช่วงน้ำท่วมซะด้วย
0: กู้ภัยทำการเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตวัย85ปี
1: บริเวณหมู่2บ้านป่าไผ่เนี่ยนะ
0: ตำบลท่าทองหลาง
1: อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
0: เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตนั้นเป็นความยากลำบากท่ามกลางความมืด
1: และก็ระหว่างทางเคลื่อนย้ายในน้ำขึ้นสูงนะ
0: ต้องใช้เรือเข้าไปลากศพออกมาครับ
1: ซึ่งระยะทางการลากเข้าออกที่เกือบ2กิโลเมตรนะ
0: กว่าจะถึงรถแล้วก็นำศพไปยังวัดโพคล้าโดยมีเด็กน้อยเดินลุยน้ำนำหน้าศพมาด้วย
1: สงสารเน
0: าะแม้เส้นทางในเคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตนั้นน้ำจะท่วมสูงแค่ไหนสิ่งที่หนักกว่าความเหนื่อยล้าคือความรู้สึกที่อยู่ในใจของญาติผู้เสียชีวิต
1: ระหว่างนำร่างกำลังเคลื่อนย้ายไปยังที่นั้นนะ
0: ด้านหลังนั้นก็คือสิ่งชีวิตหนึ่งซึ่งเดินทางมาถึงปลายทางแล้วครับ
1: ภารกิจคือการนำร่างจากผู้จากไปเนี่ย
0: ไปสู่อ้อมกอดของครอบครัวอย่างสมเกียรติที่สุดแม้ระยะทางจะไกล
1: แม้ว่าจะมีเวลาเป็นเวลาช่วงกลางคืนด้วย
0: แม่น้ำจะท่วมสูงครับ
1: แต่หัวใจของทุกคนเนี่ย
0: กู้ของกู้ภัยเนี่ยนะยังคงมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับ
1: นำร่างไปวัดเนี่ยนะ
0: นึกอะไรไม่ออกบอกกู้ภัยนะ
1: กู้ภัยทำได้ทุกอย่างเนี่ย
0: ครับผม
1: จับงูก็ได้
0: ใช่จับเมียหลวงไม่ได้
1: จับเมียหลวงไม่ได้ไง
0: ให้จับเมียหลวงหน่อยเมียไอ้จับเมียน้อยหน่อยเมียหลวงจ้างจับเมียน้อยไม่ได้
1: จับไม่ได้ไง
0: ทำไมมึงจับไม่ได้ ก็เขาให้ตังค์ผมนะเมียน้อย
1: อ
0: ผมก็เลยทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไปไงนะ
1: ไม่รู้ไม่ชี้ไง
0: ครับ
1: อืม
0: ใครที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานรีบไปพบแพทย์พบหมอนะจ๊ะ
1: หาหมอซะหมอก็จะได้ให้ยาเบาหวานมากินนี
0: ่พอยาเบาหวานมากินแล้วอย่าลืมโทรหาลุงช้างกับลุงหมูเขานะ
1: ลุงช้าง
0: เออ
1: เอามาลากินนกไปให้กินหน่อยสิเล่า
0: ต้องเอาที่มีรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างด้วยนะ
1: จะมีคำว่าลุงช้าง 100% ส่งไปให้สัก2กระปุกสิเล่า
0: ตัวแทนมีเยอะแยะนะ
1: มีที่ไหนบ้างนะ
0: โอ้โหอย่าบอกเลยเยอะ
1: เยอะแยะไง
0: เดี๋ยวไม่ได้อ่านรายชื่อวัดอีก
1: สองกระปุกก็600อะนะ
0: 4กระปุกไปเลย
1: ซื้อ4กระปุกก็แถม1กระปุกจ่าย 1,200 เนี่ย
0: ครับกินคู่กับยาโรงพยาบาลได้นะ
1: ควบคู่กันไปนะมาลากินนกเนี่ย
0: โอ้ดีวันนี้เดี๋ยวก็ไปร้านสุภชัยแล้ว
1: เอาไปส่งให้นะคอยเดี๋ยว
0: ร้านเจ๊หมูก็มี
1: เจ๊หมูป่าโมกนี่เขามีขายทุกอย่างเนี่ย
0: ครับหรือจะไปที่บ้านสมุนไพรลุงช้างโคกตูมก็ได
1: ้โคกตูมวันนี้ขายทั้งวันไม่ไปไหนนะ
0: ครับ
1: ไปซื้อกัน
0: น้ำท่วมที่บางน้ำเปรี้ยวยังวิกฤตนะครับวัดบัวลิ้มเนี่ยถูก3แม่น้ำล้อมรอบเลยนะ
1: พระสงฆ์3รูปติดเกาะนะ
0: ขาดแคลนน้ำดื่มแล้วก็อาหารเอาช่วยกันหน่อยแ
1: ท้อยู่กันน้ำขาดน้ำ
0: นะมันมีน้ำเนี่ยมันกินไม่ได้อะ
1: น้ำ
0: ได้รับข้อมูลจากนายเจตบุญธรรมลูกศิษย์พระบดีกาบนเทียนเจ้าวาดวัดบางน้ำเปรี้ยวว่าจะนำข้าวสารอาหารแห้งและวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารเดินทางไปมอบไปกับวัดบัวลิ้ม
1: หมู่ที่2ตำบลโยธยา
0: โยธกา
1: โยธกา
0: อำเภอบางน้ำเปรี้ยว
1: จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยนะ
0: ซึ่งกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักจากสถานการณ์น้ำท่วมครับ
1: โดยรอบกับน้ำล้อมวัดสภาพคล้ายกับ
0: เหมือนกันเลยรถลาม้าช้างหมดสิทธิ์เข้าออกต้องใช้เรืออย่างเดียว
1: ไปสัญจรผ่านไปมาไม่ได้ในรถ
0: มันลึกแน่น้ำลึกนะ
1: อยู่กันที่ขอบ
0: วัดบัวลิ้มเนี่ยตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เส้นทางน้ำของปราจีนบุรีและนครนายกไหลเข้ามานะครับ
1: แล้วก็เป็นงานแม่น้ำบางประกงด้วย
0: น้ำบางประกงทำให้ปริมาณน้ำ
1: เ
0: ข้าท่วมพื้นที่ตั้งแต่ช่วงแรกที่เกิดสถานการณ์น้ำท่วม
1: ของอำเภอบางน้ำเปรี้ยวแล้วก็ยังมีน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันเนี่ย
0: ครับ

0: ริมเนี่ย
1: โดยตลอดสองข้างทางพบว่าบ้านเรือนประชาชนถูกน้ำท่วมเต็มพื้นที
0: ่บางหลังอะบางหลังอะ
1: น้ำท่วมเกือบถึงหลังคา
0: สะท้อนให้เห็นถึงความรุนแรงของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่
1: พอไปถึงวัดครับผู้สื่อข่าวพบเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างโรจนธรรมสัตหีบจังหวัดชลบุรี
0: นำข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มเนี่ย
1: วัตถุดิบสำหรับการประกอบอาหารมามอบให้ทางวัดครับ
0: อ้าว
1: มอบเตามอบถ่านอย่าลืมมอบไฟแช็กด้วยนะหรือถังแก๊สก็อย่าลืมนะที่จุดด้วยนะ
0: ช่วยกัน
1: ครับขอบคุณนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคงโพรงอากาศบางน้ำเปรี้ยวนำคณะเจ้าหน้าที่ไปมอบผ้
0: า
1: เสื้อชูชีพไปถวายพระเนื่องจากบริเวณด้านหลังวัดยังมีระดับน้ำลึกเกิน2เมตรครับ
0: เพื่อป้องกันอันตรายหากพระสงฆ์จำเป็นก็จะต้องลงพื้นที่น้ำท่วมบริเวณนั้นเนี่ย
1: ครับสำหรับสิ่งของที่นำมามอบไปทางวัดประกอบด้วยข้าวสารอาหารขนมหมูย่างน้ำดื่
0: ม
1: ปลาหมึกซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้มีใจบุญบริจาคนะ
0: นำมาช่วยเหลือพระสงฆ์และก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วม
1: ด้านเจ้าวาดวัดบัวริมบอกว่าวัดได้รับผลกระทบน้ำท่วมมานานกว่า10วันแล้ว
0: ขังอยู่นานเนี่ย
1: ครับขอขอบพระคุณนะคนที่มีจิตใจดีทางวัดจึงต้องขอความช่วยเหลือจากญาติโยมเดินทางนำตาอาหารมาถวายพระเนาะ
0: แล้วก
1: ็ให้บางคนมาช่วยตัดหญ้าแห้งติดมือเข้าไปด้วย
0: เอ
1: าไปเลี้ยงวัวให้วัว3ตัวเนี่ย
0: นานวัวติดอยู่ที่สระที่วัดเลยข้างโบสถ์
1: วัดเขาเลี้ยงวัวไว้3ตัว
0: ชาวบ้านเขาไว้เลี้ยงไว
1: ้
0: มันไม่มีที่ไป
1: เขาไปถวายวัดวัดก็เลี้ยงไว
0: ้วัวเนี่ยนะ
1: ครับก็ถ้าปล่อยไว้ไปก็ตกลงเชื่อดิเห็นไหมนะน้ำท่วมบริเวณอย่างก็ทะเลเลยนะทั้งน้ำแม่น้ำปาจีนน้ำนครนายกแล้วก็น้ำบางปะกงครับเดือดร้อนกันหมดแล้วแถวนี้เลยซื้อปุ๋ยผมทั้งนั้นเลยเนี่ย
0: ปุ๋ยหอมฟุ้งลุงช้างตราพญาเสือนะ
1: แถบนี้นะอย่าลืมนะซื้อปุ๋ยผมงวดหน้าแล้วบอกผมด้วย
0: เป็นไง
1: ลูกค้าเก่าผมมีรายชื่ออยู่แล้วนะผมลดราคาพิเศษให้ด้วยนะ
0: ลดให้โดยเฉพาะถ้าซื้อ2ตันเนี่ย
1: ครับ
0: แถมให้14ลูกอ่ะนะ
1: เฉพาะเดือนตุลาคมเนี่ย
0: นั่นสิ
1: เดี๋ยวปีหน้าค่อยว่ากันใหม่เนาะปีนี้คงจะล่มหมดแล้วล่ะไม่เหลือแล้วข้าวที่ใช้ปุ๋ยลุงช้างเนี่ยมันทนฝนทนน้ำได้แค่7วันนี่มันเกิน7วันมัน10แล้วอ่ะถ้ามันรอดเนี่ยผมว่าสุดยอดเลยนะใช่ไห
0: ม
1: ที่ปราจีนบุรีน้ำท่วมเนี่ยสังเวยไปแล้ว25ศพเนี่ย
0: 7อำเภอจบบาดาลเนี่ย
1: คุณสุภมาศเนี่ยรัฐไม่ใช่รัฐมนตรีแกเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน
0: า
1: ะ
0: ไปทำการช่วยเหลือลงลุยน้ำเนี่ย
1: เข้าไปลุยด้วยตัวดูแลด้วยตัวเองเลย
0: ระวังจะลอยน้ำไปนะ
1: สุภมาศอิสระไม่ลอยแล้วตัวแกขนาดนี้เห็นไหมเออไม่จมน้ำวิหุ่นเท่าโชเล่เลยเออตกน้ำไม่ไหลอ่ะตกไฟไม่ไหม้
0: ลอยเลย
1: ลอย
0: ลอยไปกับน้ำเนี่ยนะ
1: ท่านจะลงพื้นที่ปราจีนบุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยมอบถุงยังชีพ
0: และสิ่งของจำเป็นให้แก่พี่น้องประชาชนที่ประสบภัย
1: ความเร่งรัดงานฟื้นฟูเยียวยาหลังน้ำลดนะครับปราจีนบุรีนะ
0: ท่านก็ลงไปรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รักษาการแทน
1: ชื่อดังในกำลังชื่อดังนะคุณชนาทิพย์เนี่ยนะพร้อมกับท่านนายกอุ๊นายกอบจนะ
0: ใช
1: ่แล้วก็สสเขตปราจีนบุรีเขต1ดร.กนกวรรณนะครับแล้วหัวหน้าส่วนราชการก็ร่วมการต้อนรับครับ
0: ในการต้อนรับนะ
1: ครับก็
0: ขอบคุณรัฐมนตรีเนี่ย
1: ครับปวดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงเป็นกล้ามเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้น
0: หรือจะเป็นนิ้วล็อกให้รับประทานไทยทิปโอสดสูตรดั้งเดิมนะ
1: ครับกล่องละ200บาทซื้อสัก3กล่องนะ
0: ไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
1: แต่ถ้าเมื่อยเนื้อไม่ตัวแบบปวดเส้นเอ็นตึงก็รับประทาน
0: แบบชนิดแคปซูลนี่ก็กระปุกละ300บาท
1: ครับรับประทานกันอย่างน้อยสัก2กระปุกจะได้ไม่เสียค่าส่งนะ
0: 2กระปุกก็600
1: ไม่เสียค่าส่งนะครับ
0: ซื้อ5กระปุกก็
1: แถมกระปุกหนึ่ง
0: แถมให้หนึ่งกระปุกนะ
1: กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมก็รับประทาน
0: ทางด้านของไทยแคลพัดนะ
1: สองกระปุก500ครับสี่กระปุกพันแถมให้กระปุกหนึ่ง
0: นานดูแลเรื่องของกระดูกเนี่ยนะ
1: กระดูกก๊อบแก๊บใส่หมวกแก๊บจะไปตีก๊อบไม่ปวด
0: อ้าวรับประทานน้ำมันงาดำกัน
1: ก่อนนอนกินเฉพาะก่อนนอนนะ
0: น้ำมันงาดำเนี่ย
1: 300บาทราคาเดียวกันโปรโมชั่นเดียวกันกับ
0: ทางด้านของมะระขี้นกนี่แหละ
1: ซื้อ4แถม1เหมือนกัน
0: เหมือนกัน
1: ฟอกัสกล่องเขียวๆกล่องเดียว
0: จะได้เยี่ยวคล่องเนี่ยนะ
1: 390บาทครับ
0: ฟอกัสนะ
1: ไม่ออกถ่ายไม่ออกผายแต่ลมเหม็นที45ตำบล
0: เอารับประทานทรายเลื่อมจอยแบบชนิดแคปซูล
1: หรือจอยมิกฟู้ดก็ได้แบบชงน้ำดื่มนะ
0: อันนี้เป็นแบบผงชงน้ำดื่มนะ
1: ครับ
0: อัน
1: ซื้อสองซื้อสองแถมหนึ่งเหมือนในห้าวนะ
0: โอ้
1: แล้วก็ยาบรรเทาดิสิดวงทวารของ
0: ไทยทิพย์โอสดนะ
1: รับประทานเพื่อ
0: บรรเทาอาการฤทธิ์ศีลดวงทวารขายยังไงอ่ะ
1: ก็ปุกละ350 3กระปุก

0: หนึ่ง
1: โอ้อ่
0: ะมีเวลาสัก 5-6 นาทีจะได้สักกี่วัดมันมาอีก2วัดแล้วเนี่ย
1: วัดกฐินเนี่ยนะ
0: โอ้วัดหนองนาหนึ่งพัฒนานิคมวัดผู้น้อย มาอีก2วัดอ้าวอ่านเลย
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีวันที่31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขลงตำบลขาวสมอครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเม้าตำบลโคกสรุดอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลเขา3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา7พฤศจิกายนวัดวิมุตติยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพัยตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระโตนอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองสาวธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมาศตำบลพรหมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดเนินทานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบัญชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลาดนิยมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบล4คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดวังเวินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปลัวอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลอำเภอบวกเหล็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลโกโก
0: ้เดี๋ยวโทรกลับนะครับ อ้าวต
1: ่อ22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลโกโก้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดพุเรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนม่วงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดโกชัยเจริญธรรมตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดบ้านครัวตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอสระบุรี22พฤศจิกายนวัดพุน้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดหนองนาตำบลพัฒนานิคมอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีนะ
0: โอ้โหคนนี้เก่งนะเนี่ย
1: เป็นไง
0: อ่านได้ครบจบท้วนกระบวนความเยอะ ใครที่ประกันทำประกันรถไว้เนี่ยเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมเนี่ย
1: เป็นไง
0: สามารถโทรปรึกษาสายด่วนสคบได้นะเพื่อรักษาสิทธิ์และพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่เข้มงวดตรวจสอบพ่อค้าแม่ขายด้วยใครอย่าฉวยโอกาสโขกราคานะเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านเนี่ยนะรวมทั้งเร่งจ่ายเงินเยียวยาจากรัฐบาลให้ถึงมือชาวบ้านโดยเร็วที่สุดนะจ๊ะนี
1: ่
0: รัฐมนตรีเขาว่ามานะ
1: สุภมาศเนี่ยนะ
0: ครับผ
1: ม
0: ด้วยความขอบพระคุณมันอย่างสูงเลยเดี๋ยวเราคืนเวลาให้สถานีก่อนเนาะแป๊บนึง
1: นั่น
0: นะครับไปฟังสปอร์ตเพราะๆจากรายการหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาในช่วงต่อไปนะอย่าหมุนขึ้นหนีไปไหนนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านี่อุตรดิตถ์ก็มานะครับโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าก็มาเสริมด้วยชั่วโมงนี้ไปแล้วเดี๋ยวมาช้า

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้หมอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร1610676550211
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: เลือกน้ำมันงาดำสกัดเย็นก็เหมือนเลือกปลาสดนะครับถ้าอยากได้รสชาติและคุณค่าจริงๆมันต้องสดเท่านั้นน้ำมันงาดำสกัดเย็นผลิตใหม่ทุกครั้งไม่เก็บนานไม่ค้างสต็อกเราไม่ทำเพื่อรอขายแต่ทำให้พอดีกับยอดขายทุกหยดจึงเต็มไปด้วยความสดใหม่เหมือนปลาที่เพิ่งขึ้นจากเรือครับคุณค่าธรรมชาติครบถ้วนทั้งกลิ่นรสและประโยชน
3: ์เพื่อสุขภาพคุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
4: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
5: ข
4: อเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
6: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
7: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
8: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
9: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
10: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
11: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
12: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
13: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
8: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
4: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081-757-7474
14: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อม ลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805577ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
10: การบริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่ค่ะ

0: ุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
1: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
2: ์หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอ

มงานโดยโชเล่9เหรียญติดต่อการแสดงได้ที่โทร081924 4377โทร081924

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยคิดโอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: หากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่ 10-1-03756-5-007 สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: กลับมาชั่วโมงที่2ครับคุณผู้ฟังครับ
1: พบกันฟังกัน
0: 10ปีแล้วนะครับวันนี้ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจากพวกเราไปน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นี่ครับ10ปีแล้วเนี่ยวันนี
1: ้10ปี
0: ครับก็เรียกว่าคนไทยเนาะทั่วประเทศเลยนะครับทั้งอยู่ต่างประเทศด้วยแหละ
1: สำหรับคนไทย
0: ครับ
1: ผูกพันกับท่านเนี่ย
0: ครับท่านทำอะไรให้เราเยอะแยะอย่างบริการจัดการน้ำนี่นะ
1: เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นี
0: ่ครับ
1: ขุนการขุนด่านประการชนนี
0: ่ครับ
1: เยอะแยะหมดนะ
0: ครับก็เกี่ยวกับท่านพระองค์ทรงเก่งทุกเรื่องเนี่ยแต่ที่ว่าท่านหนักสุดก็น่าจะเป็นเรื่องของการชนรับประทานนี่แหละเนาะจากการเล่นกองหินกองทรายสมัยทรงพระเยาว์นะ ก็เป็นการจินตนาการเนี่ยนะครับ
1: อ
0: ่ะมากลับมาชั่วโมงนี้ครับ
1: มากันแล้ว
0: เรื่องของข่าวนะครับเรื่องของกิจกรรมต่างๆของงานกฐินเราก็ค่อยๆพูดกันไป
1: ประชาสัมพันธ์กันไป
0: ครับชั่วโมงนี้เราต้อนรับจากคลื่นวิทยุโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกนะครับ
1: 89.75 FM นะ
0: ครับผม
1: สวัสดีชาวนครนายกและใกล้เคียงด้วย
0: รวมไปถึงคลื่นวิทยุจากตำรวจภูธรภาค6จังหวัดอุตรดิตถ์ครับ
1: 90.50 เนี่ยนะ
0: ครับ
1: FM ฟังกัน
0: ไม่รู้ว่าหลวงพ่ออ
1: ุตรดิตถ์เนี่ย
0: หลวงพ่ออยู่ขอนแก่นฟังคลื่นไหนไม่รู้นะโทรมาเมื่อสักครู่เนี่ยเยอะเลยนะ
1: ทางหลายรายการเนี่ย
0: ทางโปรมิกออยกาแฟลิซ่าเอ็มโกไทยทิปโอสดโกโก้
1: โอ้หลวงพ่อสั่งมา
0: เยอะเลยครับหลวงพ่อ
1: เดี๋ยวส่งไปให้นะ
0: ก็ไม่รู้ถวายอะไรท่านก็ถวายสบู่ไปแล้วกันเพราะเราซื้อกาแฟลิซ่าเอ็มโก4ถุงไง
1: ครับ
0: ลิซ่าเอ็มโก4ถุง 1,000 บาทรับทันที
1: สบู่หาฟงจากลุงช้าง
0: เดี๋ยวพี่น้องอุตรดิตถ์งงนะ
1: งงไงตกใจ
0: ตกใจมาไงวินเนตบูเนี่ยเออกาแฟลิต้าเอ็มถุงสีแดงรุ่นดังรุ่นเดิมถุงละ490เนี่ยนะ
1: น่า
0: สองถุงเนี่ยเนาะ900บาทรับทันที
1: ซาบูหาฟงจากลุงช้าง
0: ไปซื้อที่ร้านไม่ได้นะ
1: ไม่ได้ต้องสั่งจากช้างเท่านั้น
0: ช้างไปซื้อที่ร้านก็ได้เยอะแยะไปอย่างวันนี้ก
1: ็
0: ร้านสุภชัยฟาร์มาซีสั่งมัน1ลังนะ
1: เดี๋ยวไปส่งให้ถึงที่เลย
0: จัดรายการเสร็จแล้วไปนะลุงนะ
1: นาน
0: ลุงสุภชัยนี่ก็ชอบส่งภาพกำลังภายในมาให้ดูเหมือนกัน
1: อ๋อ
0: คนรุ่นเราเขาเดียวพวกเราอะเนาะ
1: ศึกษาหาความรู้ไว
0: ้ก็ต้องหาประเภทภาพวิวทิวทัศน์สวยๆดอกไม้งาม
1: ๆ
0: ส่งมาให้พวกเราได้ดูสบายโอ้สบายตากัน
1: ไหวดึกเดียดา
0: ครับ
1: อายุเยอะแล้ว
0: ครับ
1: โรคภัยไข้เจ็บก็เยอะนะ
0: หรือว่ายายไปห้าไปฝากสักกล่องนึงเนี่ย
1: เอาขอบคุณที่ติดตามและฟังแล้วก็สั่งซื้อสินค้าในรายการของเราเนี่ยนะ
0: ครับ
1: สั่งซื้อกันได้ทุกอย่างเลย
0: ไม่ว่าจะเป็นการดูแลสายตาด้วยยาย่าบิงหรือดีแคร์
1: อันนี้จะมี2อย่างนะทั้งแบบชนิดแคปซูลแล้วก็ซอฟเยลนะ
0: พนัสนิคมเมื่อกี้ก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ต่างหลายรายการ
0: เยอะหลายรายการเลยนะดีแคร์ไทยทิปโอสดน้ำมันงาดำมะระขี้นกแล้วอะไรนะหลายอย่างนะเมื่อกี้เนี่ยเนาะพนัสนิคมที่โทรมาตอนชั่วโมงที่แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็หลวงพ่อจากขอนแก่นในเมืองเลยนะ
1: เมืองขอนแก่น
0: เลยในตัวเมืองขอนแก่นเลยฟังเราได้อะ
1: ลืมถามว่าฟังคลื่นไหน
0: นั่นน่ะสิ
1: จตลอหรือว่าอะไร
0: หรือว่าทาง
1: ประจิน
0: ไม่มันมีคลื่นสถานีวิทยุที่ขอนแก่นอยู่คลื่นหนึ่งในห้างชนวัฒน์เขาจัดอยู่ไง
1: โอ้
0: หรือเขาจะโยกมาให้เราหรือวิ
1: ไม่รู้นะ
0: ฟังดีเหมือนกันนะ
1: กราบนมัสการด้วยนะที่สั่งสินค้าของเรา
0: ถ้าฟังช่วงกลางคืนน่าจะฟังที่วสปหรือจตลนั่นแหละ
1: ฟังก็ได้เลย
0: ครับ
1: บตปก็สามทุ่มถึงเที่ยงคืนนู่น
0: จตลก็เที่ยงคืนถึงตีสามนะ
1: กรุงเทพเราก็มีนะ
0: จสอหนึ่งในตั้งแต่สองทุ่มครึ่งถึงตีห้าน
1: ะนี่จะฟังกันยาวเลย
0: ครับ
1: ฟังกันไป
0: ฟังไปข่าวดีมั้งไม่ดีมั้ง
1: ก็แล้วแต่ข่าวที่
0: เราข่าวเราได้รับรองว่าเราไม่ได้ใส่ใครนะ
1: ม
0: ายังไงก็ไปอย่างนั้นไม่มีการวิพากษ์วิจารณ์ใดๆทั้งสิ้น
1: อ
0: ย่างข่าวนี้ก็บอกไรเดอร์หนุ่มวัย32ปีครับ
1: ขับขี่รถจักรยานยนต
0: ์ขับอีท่าไหนไม่รู้ไปชนท้ายรถบรรทุก10ล้อทั้งนั้นเนี
1: ่ยเสียชีวิตคาที
0: ่ยังแถมถูกมอเตอร์ไซค์วิ่งมาชนซ้ำที่ร่างกับอีก
1: อุบัติเหตุซ้ำซ้อนเนี่ย
0: ตาย2ต่อเลยแล้วเนี่ย
1: โอ้ยน่าสงสารแกเน
0: า
1: ะ
0: ข่าวนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
1: ทางด้านของ
0: โกโก้ซู
1: โกโก้นะ
0: อร่อยเลิศประเสริฐสีโกโก้ดีต้องมีที่นี่นะจะบอกให
1: ้โกโก้
0: 2กล่อง500บาทดื่มแล้วจะชื่นใจโกโก้ไทยชูดุงช้างเอ่ย
1: ตั้งซื้อกัน
0: 0891 290 081 290 1691เอามาดิรายงานตัวดิรายงานตัวชื่ออะไรดีเจอะไรเอาถ้างั้นก็ออกไปก่อน ห่วงกิน ยังไม่ห่วงกินอีกนะ
1: ฝากไปแล้ว
0: ที่นนทบุรีเดลุงโชเล่
1: มีข่าวเรื่องของอุบัติเหตุเนี่ย
0: ไรดูไรเดอร์หนุ่มวัย32ขวบ
1: นั่นสิ
0: ขี่รถจักรยานยนต์ไปทงชนท้ายรถ10ล
1: ้อ
0: เสียชีวิตคาที่แถมถูกมอเตอร์ไซค์ชนซ้ำแล้วก็คนขับมอเตอร์ไซค์มาชนหนีไปเลย
1: เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางกรวยจังหวัดนนทบุรี
0: พร้อมเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงเดินทางเข้าไปตรวจสอบเหตุดังกล่
1: า
0: วหลังจากได้รับแจ้งว่ามีรถจักรยานยนต์ชนท้ายรถ10ล้อมีผู้เสียชีวิต
1: บางกรวยนะป้าล้มคิดถึงนะบางกรวยเนี่ยป
0: ้
1: าล้มบางกรวยเนี่ย
0: เหตุเกิดบนสะพานข้ามแยกบางสีทองนะ
1: ถนนศรีนครินเนี่ย
0: นครอิน
1: นครอินนครอิน
0: ตำบลบางสีทองอำเภอบางกรวย
1: จังหวัดนนทบุรี
0: ไปประสานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลสถาบันนิติเวชวิทยาศาสตร์ร่วมตรวจสอบด้วยครับ
1: ที่เกิดเหตุก็พบร่างของนายดา
0: อายุอานามกว่า32ปีมีอาชีพเป็นไรเดอร
1: ์นอนเสียชีวิตที่ข้างอะไหล่รถของรถบรรทุกอะนะ
0: รถ10ล้อเนี่ยเขามียางอะไหล่ใช่ไหมเล่
1: า
0: ไปหนุนหัวกับยางอะไหล่เขานะ
1: อ
0: ัน กายการรถจักรยานของผู้เสียชีวิตยี่ห้อยามาฮ่ารุ่นแกนฟิลาโน่ทะเบียนกทม.สภาพด้านหน้ารถเนี่ย
1: พังยับเยินจอดอยู
0: ่ส่วนคู่กรณีเป็นรถบรรทุก10ล้อยี่ห้อมิตซูบิชิทะเบียนภูเก็ตครับ
1: จอดอยู่ที่บริเวณเชิงสะพานห่างจากจุดเกิดเหตุไป100เมตรน่ะ
0: โดยพบว่าที่ด้านท้ายมีร่องรอยความเสียหายและเศษชิ้นส่วนของรถจักรยานยนต
1: ์ติดคาอยู่รวมทั้งยางอะไหล่ของรถบรรทุก10ล้อหลุดหายไป
0: เอ้าใครทำหลุดไปไว้น่ะ
1: ไม่รู้อ่ะนะ
0: คุณเสกสรรเนี่ยอายุ36ปีคนขับรถบรรทุก10ล้อบอกว่า
1: ขณะที่ขับรถออกมาจากบริษัทถนนพุทธมณฑลสาย2
0: เพื่อมุ่งหน้าไปยังปลายทางย่านบางเขนขณะที่ขับรถขึ้นมาบนสะพานก็มีความรู้สึกว่า
1: อะไรมาชนทางด้านท้ายรถอย่างแรง
0: หลังจากนั้นก็นำรถลงไปจอดบริเวณด้านล่างเพื่อความปลอดภัย
1: พร้อมกับลงมาดูทางด้านท้ายรถก็พบว่าอ้าว
0: มีร่องรอยถูกชนแล้วก็ยางอะไหล่รถหลุดหายไป
1: ขนาดยางอะไหล่ยังหาย
0: ไม่ใช่เบาๆเนาะก็เดินขึ้นมาดูบนสะพานถึงได้พบคนขี่รถจักรยานยนต์นอนแอะแมะอยู่กับรถจักรยานยนต์ที่มีความเสียหาย
1: พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์ว่ายังไง
0: หลังเกิดเหตุมีชาวบ้านเขาบอกว่ารถจักรยานยนต์สีแดงเนี่ยจนล่างกระเด็นมาเจ็บเนี่ยเสียหลักเนี่ยตรงเนี้ยมันขี่มาเร็ว
1: เร็วนะ
0: ก่อนที่จะลุกขึ้นมาแล้วยกรถจักรยานยนต์หลบหนีไปคันนี้มาชนท้ายเขาว่า
1: หนีไปแล้ว
0: เขาชนรถ10ล้อนอนตายอยู่ไอ้นี่มาชนซ้ำที่อีก
1: ทำให้เสียชีวิตนะ
0: ทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ทำการสอบปากคำคนขับรถบรรทุก10ล้อเบื้องต้นนะ
1: เบื้องต้นก็ตรวจสภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณที่เกิดเหตุอีกครั้งนึง
0: หลังคนขับรถบรรทุกให้การว่าโอ้ใครโทรมาเน
1: า
0: ะ
1: ถูกรถจักรยานยนต์พุ่งชนอย่างแรงเนี่ยนะ
0: เดี๋ยวผมโทรกลับนะเดี๋ยวผมโทรกลับกำลังออกอากาศอยู่ครับ
2: ไปทิปไอ้กล่อง
0: โอ้ไม่ฟังผมเลยผมกำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวผมโทรกลับ
2: ครับผม
0: ครับ
1: ส่วนร่างผู้เสียชีวิตก็บอกให้เจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึงเนี่ยนะ
0: ครับ
1: นำส่งไปที่นิติเวชนิติวิทยาศาสตร์เพื่อดูแลกันต่อไปเนี่ยนะ
0: โอ้โหอุบัติเหตุเยอะนะช่วงเนี้ยนะ
1: เรื่องของอุบัติเหตุเนี่ย
0: อุบัติเหตุเยอะจะลืมส่งให้ครับ
1: เรื่องของการ ใช้รถใช้ถนนนะ
0: จะไม่ส่งรายการในปราจีนบุรีซะแล้วดูที่น
1: ะส่งกันไปซะครับทางด้านของสมุนไพรไทยทิปโอสดนะปวดก้าวรูมาตอยกระดูกทับเส้นจะเป็นนิ้วล็อกเนี่ย
0: ทานสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทครับ
1: สูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาทซื้อ3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ5กล่องเดี๋ยวแถมให้กล่องนึงนะ
1: ส่วนท่านที่มีปัญหาปวดเส้นเอ็นตึง
0: เมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนั่งนานยืนนานเดินนานอะไรเงี้ยนะ
1: ก็รับประทานแบบชนิดแคปซูลเนี่ยอันนี้กระปุกก็300บาทนะ
0: ครับผมเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับเดี๋ยวโทรกลับนะเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับพ่อคุณ ว่าคนก็บอกว่าจะไม่ต้องรับไม่ต้องรับกับเสียงมันดังนะแล้วผมสติสตังอยู่กับเนื้อกับตัวนะกระดูกพุนกระดูกพุนรับประทาน
1: ทางด้านของไทยแควพัดนะ
0: ครับผม2กระปุก500บาท2กระปุก500บาท
1: 2กระปุก500
0: 4กระปุกนี่ 1,000 นะ
1: 4กระปุก 1,000 ก็แถมให้1กระปุกด้วยนะ
0: ครับผมเมื่อกี้ลุงพ่อก็สั่งเน
1: า
0: ะ
1: สั่งซื้อมนุนขอนแก่นนู่นนะ
0: ขอนแก่นเนี่ยครับ
1: ซื้อหลายอย่างซะด้วยนะ
0: เอาแรงงานตัวหน่อยดีเจ
3: ตารารีเตเต
0: สวัสดีคุณผู้ฟัง
3: สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหนูชื่อพันเตเป็นหลานลุงช้างวันนี้จะมาบอกคุณผู้ฟังว่าท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นปวดเมื่อยตามร่างกายสามารถใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถได้นะครับมีตัวแทนจำหน่ายมากมายโทรสอบถามลุงช้างได้ที่081-290-1691ครับ
0: แล้วโทรหาลุงโชเล่ล่ะ
3: 081-924-4377ครับ
0: ครับผมอ๋อนี่นี่ปาจีนบุรีถั่วแล้วกำลังโหลดอยู่จ้ากำลังโหลดอยู่นะ
4: หนูยังว่าให้ลูกช้างมีส่งไม่หนูเลย
0: กำลังโหลดลืมเมื่อกี้เนี้ย
4: จ้า
0: ถามดีดีอยู่ของปาจีนบุรีบอกทำไมไม่ส่งมาสักทีล่ะกำลังโหลดอยู่
1: ช่วง10โมงนะ
0: เออใจล่มๆหน่อยสิไม่ใจร้อนจังเลย
1: ไปยังไงเ
0: นี่ยอันนี้ไปได้ครึ่งเดียวนะพุ่งไปได้ครึ่งเดียวนะ
1: อ้าวว่ากันไปนะ
0: ครับผมรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะแต่วันนี้ของเราไม่ได้ไปไหนนะทีมงานอยู่กับเย่าเฝ้ากับเรือนนะครับน้องเตน้องเตจะใส่บาตรตอนเช้าอะถวายขันข้าวทำไง
5: ว
0: ัน
5: น
0: ี้
5: ย
0: ัง
5: ไม่ได
0: ้
5: ใส่
0: นั่นแหละก็ถวายขันข้าวให้ฟังหน่อยสิ
5: ขันนะ
0: ขันอนโมไม่ต้องนะอนโม3จบรู้กันเขาเรียกน้ำโมครบสูตรอ้าวขันข้าว
5: ขันข้าวของข้าพระเจ้าขาวเหมือนดอกบัวยกขึ้นทูลหัวใส่บาตรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยจิตจำนงมุ่งไปนิทานขอให้พบดวงแก้วขอให้แคล้วหมู่มาขอให้พบพระศรีอานัปชโยโหตุ
0: บอกปู่ปอกไอ้ปู่ชั่วเล่บอกจำไว้นะจำไว้
1: จำไม่ได้อะไม่เคยท่อง
0: กันดีมาคุณย่าฟังกันอยู่เนาะคุณย่าคุณย่าสีอยู่แปดริ้วนะแล้วคุณย่าอัมพันอยู่ของหงนะรถพ่วง18ล้อเบรกไม่อยู่ครับ
1: อ๋อเบรกไม่อยู่เป็นไง
0: พุ่งชนลายน้องเตพุ่งชนลาย
5: ไหน
0: เนี่ย
5: พุ่งชนจักรยานยนต์เหยียบร่างเด็กหญิง15เสียชีวิต
0: คาที่
5: เจ็บหนัก2ราย
0: อ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยเรียนทำไมโรงเรียนเนี้ย
1: บ
0: ั
1: ตร
0: เสียชื่อโรงเรียนใช่มั้งเนี่ยโรงเรียนอะไรนะ
5: อัสสัมชัญคอนเวนท์ลพบุรีค่ะ
0: อ่านหนังสือได้อย่างนี้เลยเหรอน่ะที่ไหนที่จังหวัดอะไรเนี่ย
5: จังหวัดชลบุรี
0: อ่านให้จบเลยสุดอะไร
5: สุดสลดรถพ่วง18ล้อเบรกไม่อยู่พุ่งชนมอเตอร์ไซค์จอดรอให้ทางรถพยาบาลเหยียบร่างหญิงเด็กหญิง15ปีเสียชีวิตคาที่เจ็บหนักอีก2รายรถจักรยานยนต์สภาพยับเยิน3คัน
0: โอเคไปนั่งรอเดี๋ยวจะพาไปเซเว่นแล้วนะพอแล้ว
5: ไปเร
0: ีย
5: นก่อน
0: ไห
5: ม
0: อะไรนะ
5: ไปเรียนก่อนไหมอ่ะตอนที่ยังอ
0: ่
5: ะ
0: ตอนที่ยากกันแหละอ่ะสิ
5: ยังอ
0: ่ะตอนเที่ยงโอเคตอนนี้ปู่จะอ่านข่าว2คนละไป แม่จริงๆขอได้จัดรายการหน่อยจะมาแทนปู่มันแล้วเนี่ย พี่ดมวิดาตกงานหมดช่วงเนี้ย
1: น่าน
0: ที่เมืองพัทยาครับตำรวจก็ได้รับแจ้งมีรถพ่วง18ล้อ
1: พุ่งชนรถจักรยานยนต์3คันมีคนเจ็บแล้วก็คนเสียชีวิต
0: เหตุเกิดตรงสถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุงถนนสุขุมวิท
1: ฝั่งขาเข้าชลบุรีหลักกิโลเมตรที่
0: 134หมู่3ตำบลบางละมุงอำเภอบางละมุง
1: จังหวัดชลบุรีหลังรับแจ้งก็ไปสำรวจและก็ตรวจสอบกัน
0: พร้อมด้วยหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์เมืองพัทยาครับ
1: ที่เกิดเหตุเป็นยังไง
0: เพราะว่าอุบัติเหตุดังกล่าวได้ทำให้เกิดจราจรติดขัดยาวเหยียดนะ
1: ยาวเลย
0: ตรวจสอบเบื้องต้นพบรถพ่วงบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์18ล้อ
1: 18ล้อเนี่ย
0: ทะเบียนชัยเมียง
1: เชียงใหม
0: ่สภาพเสียหลักลงข้างทางบริเวณใต้รถพ่วงรถเนี่ย
1: เป็นไง
0: พบร่างผู้เสียชีวิตเป็นเด็กหญิงอายุ15ปีสภาพถูกล้อรถพ่วงเหยียบทับร่างจนเสียชีวิตคาที่ครับ
1: น่าสงสารเน
0: า
1: ะ
0: นอกจากนี้ในที่เกิดเหตุรถจักรยานยนต์สภาพได้รับความเสียหายยับเยิน3คัน
1: แล้วก็ยังพบคนได้รับบาดเจ็บนี่ถูกนำส่งโรงพยาบาลพัทยาปฐมคุณไปแล้ว
0: ไปก่อนหน้านี้2รายได้แก่1นายพัชรพลเผ่าผาสุข
1: อายุ20ปีคนหนึ่งชื่อว่านายอนนท์งามจิรชัย
0: อายุ35ปีทั้ง2คนได้รับบาดเจ็บสาหัสครับ
1: สาหัส2คน
0: นายเม็กนามสมมติหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวเล่าให้ฟังว่า
1: ก่อนเกิดเหตุเนี่ยตนได้จอดรถจักรยานยนต์ไว้ที่บริเวณ
0: สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุงจากนั้นก็เห็นรถจักรยานยนต์2คันขี่ตามมา
1: ถนนสุขุมวิทพอมาถึงจุดกลับรถ
0: รถจักรยานยนต์ทั้ง2คันก็ได้ขี่ชะลอรถเพื่อให้ทางรถพยาบาลซึ่งเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินขอทางหน่อยครับขอทางหน่อยครับ
1: กำลังจะเลี้ยวออกจากจุดกลับรถหยุดเทิร์นนะนะ
0: จังหวะนั้นรถพ่วง18ล้อขับตามหลังมาเกิดเบรกไม่อยู่
1: พอเบรกไม่อยู่ก็พุ่งชนรถจักรยานยนต์ทั้ง2คันดังโครม
0: จนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและก็เสียชีวิตดังกล่าว
1: แถมยังพุ่งชนรถจักรยานยนต์ทั้งตนซึ่งจอดอยู่ข้างถนน
0: ได้รับความเสียหายไปด้วย
1: ไม่น่าจอดอยู่ทั้งนั้นเลยเนาะ
0: ดีแล้วรอดตายมันควายผิด
1: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ
0: ทำการสอบปากคำพยานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียดพร้อมเชิญตัวคนขับรถ18ล้อมาทำความมาคุยกันมาสอบปากคำกัน
1: นอกจากนี้ยังทำการตรวจจากกล้องวงจรปิดที่เกิดเหตุ
0: เพื่อสรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้ต่อไปครับ
1: อุบัติเหตุจากการใช้รถใช้ถนนเนี่ยนะ
0: รถติดกันมีหน้าสันดาโลเลยคุณผู้ฟัง
1: หลายรายการเลย
0: รถพยาบาลจะเลี้ยวอยู่เทินสักหน่อยไอ้รถคันนี้มันเบรกแตกเนี่ย
1: เบรกแตกแล้วไอ้รถจักรมอเตอร์ไซค์ก็อยู่ด้านหน้าโดนชนไปด้วย
0: ครับผม
1: ไม่น่าไปจอดติดไฟแดงเลยเน
0: า
1: ะ
0: ครับอย่าลืมดูแลสายตานะตื่นเช้ามาล้างหน้าแปรงฟันก็ยาหญ้าบิงก็ได้ดีแคร์ก็ได้2เม็ด
1: ยาหญ้าบิงนี่จะเป็นแบบแคปซูลนะ
0: ดีแคร์จะเป็นซอฟเยลครับ
1: ดีแคร์นี่ก็ขาย2กระปุก650บาท
0: 4กระปุกแถม1กระปุกเหมือนกันเลยกับโปรมิกออย
1: ราคาเท่ากันเหมือนกันโปรเหมือนกันนะ
0: ดูแลเรื่องของไตก็ต้องโปรมิกออยนะครับ
1: เรื่องตับเรื่องไต
0: ครับ
1: ดูแลกัน
0: ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูนะ
1: ไม
0: ่ใช่ยานะแม่นะเดี๋ยวจะบอกว่าเป็นยาน
1: ั่น
0: มันต้องรับประทานเป็นประจำแล้วก็ลดอาหารเค็มๆหน่อย
1: เค็มมากมันไม่ดีอยู่แล้วละร่างกายเราเนี่ย
0: ก่อนนอนก็จะไปกินอะไรเลยครับไม่ได้ประโยชน์หรอกมื้อก่อนนอน
1: อ
0: ่ะถ้ามันหิวทนไม่ไหวก็ชงโกโก้ชูดื่มไปแล้วกัน
1: ทานโกโก้กันร้อนๆให้แจ๋วไปเลย
0: หรือจะกินตอนเช้ากลางวันเย็นก็ได้เราแบบผมไม่ได้หรอก
1: โกโก้กินได้ตลอดนะ
0: ผมกินทั้งวัน 3-4 แก้วนั่นเมื่อกี้ก็รอไปแก้วนึงแล้วเล่นเล่นไปแก
1: ้
0: ว
1: โกโก้โกโก้ชูนะ
0: 2กล่อง500บาทจ้ะ
1: กล่องเดียวก็300บาทนะ
0: ใช
1: ่2กล่องนี้ไม่ต้องเสียค่าจัดส่งด้วย
0: กล่องเดียวก็ไม่เสีย
1: ไม่เสีย300เนี่ยนะ
0: ลองดื่มดูแล้วท่านจะรู้ว่าอร่อยเลิศประเสริฐสีโกโก้ชั้นดีจะมีที่ไหนที่รายการลุงช้างนี่ยังไง2กล่องไซส์500รีบสั่งมาให้ผมพูดเหมือนเดิมไหม
1: พูดไม่เหมือนนะนะ
0: คุณรู้ได้ไง
1: ว่าไป
0: อ้าวโทรหาลุงช้างครับ
1: 081290-1691
0: โทรหาโชเล่ครับ
1: 0819244377นะ
0: ครับเมื่อวานนี้ไปเจอกับดวงแก้วดวงเจอกับใครนะสอนราม
1: สอนราม
0: รับปากแล้วงานไหว้ครูของชมรมลิเกลพบุรีปีหน้ามาแสดงแน่นอนขึ้นป้ายไปแล้วด้วย
1: วันที่10และ10มิถุนายนวัดศรีสุทาวาสนะ
0: ครับ
1: สอนรามสอนเทพก็เปิดงาน
0: ครับหนีไม่รอดหนุ่มขี่รถจักรยานยนต์มาจอดหน้าร้าน
1: เป็นยังไงล่ะ
0: แล้วลงมาถามเจ้าของร้านว่าเจ๊เบียร์ลังเท่าไหร่เนี่ย
1: หลังจากนั้น
0: ไม่รอคำตอบเลย
1: ยกขึ้นรถไปดื้อๆนะ
0: โอ้อีตาบ้า
1: อ๋อยกขึ้นรถแล้วก็ขับหนีไปดื
0: ้อๆเออตังค์ก็ไปจ่ายดูสินั่นพระจันทร์สวยเด่น
1: ลืมจ่ายหรือเปล่า
0: ไม่ลืมแล้วขโมยขี้ขโมย
1: ขโมยเบียร์ก็เป็นลังๆมาให้โชเล่หรือเปล่า รออยู
0: ่คราวนี้ได้รับการสนับสนุนจากมลคินกและน้ำมันงาดำสกัดเย็นนะครับ
1: ทั้ง2อย่างนี่จะราคาเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: 2กระปุกก็600บาท
0: ไม่เสียค่าส่งหรอก
1: ซื้อ4กระปุกก็แถมให้1กระปุกด้วย
0: ครับจ่าย 1,200 นะ
1: 1,200 ได้5กระปุกเลย
0: มะระขี้นกกินคู่กับยาเบาหวานของโรงพยาบาลได
1: ้รับประทานมะระขี้นกนี่แหละ
0: น้ำมันงาดำสร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข
1: ้อกระดูกมันลั่นก๊อบแก๊บก็รับประทานน้ำมันงาดำนี่
0: ก่อนนอนก่อนนอน2เม็ดนะครับ
1: 2เม็ดนะ
0: กระปุกก็ได้เดือนกินมันละครั้งพอน
1: ะ
0: มีรายงานว่าภาพจากกล้องวงจรปิดหน้าร้านของชัน
1: บริเวณถนนโพนนิสัยติดกับถนนประชาอุทิศตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
0: สักครู่เดี๋ยวลุงช้างจะโทรกลับนะครับกำลังออกอากาศอยู่จ้าอยู่ที่ไหนเนี่ย
6: โอ้อยู่ที่ชัยนาท
0: โอ้ฟังซี่เดี๋ยวจะไปชัยนาทแล้วเนี่ย
1: ชัยนาทเนี่ย
6: โอ้ยายชาปูนอยู่ชัยนาทเนี่ย
0: โอเคเดี๋ยวโทรกลับนะ
1: ชาปูนเรื่องไง
0: ครับผม
1: กินปูนแล้วบ้างอ่ะเนี่ย
0: ช่างปูนช่างปูน
1: ชาปูนไง
0: ชาปูน
1: อย่าไปกินมะนาปูนมากินไม่ได
0: ้คนรวยแล้วไงเคี้ยวๆแล้วบ้วนทิ้งคนจนที่ไหนแล้วอาจารย์ศิลป์ที่คนพระอาจารย์ศิลป์ที่นักแหล่นักเทศเคี้ยวๆแล้วก็บ้วนทิ้งพวกเศรษฐีกินแล้วไม่คืน
1: เนี่ยนะ
0: กินเคี้ยวแล้วไม่คืนเหมือนคนสูบบุหรี่สูบแล้วก็ไม่คืนผลพุ่ยไปพุ่ยทำไมก็ไม่รู
1: ้เรื่องของคนติดบุหรี่ติดหมากเนี่ยนะ
0: เมื่อวานเนี่ยตอนสักห้าโมงเย็นเนาะ
1: เป็นไงอ่ะ
0: มีคนมาจอดรถเดินเข้าไปซื้อเบียร์กับเจ้าของร้านที่นั่งอยู่ในร้าน
1: แต่จู่ๆก
0: ็ยกลังเบียร์ก็ไปลังหนึ่ง
1: แล้วก็ขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปอย่างรวดเร็ว
0: ท่ามความมึนงงเจ้าของร้านที่ไม่ทันตั้งตัว
1: งงแท
0: ้หลังเกิดเหตุเจ้าของร้านก็นำคลิปจากกล้องวงจรปิด
1: ผ่านสื่อออนไลน์
0: เอาไปโพสต์
1: ผ่านสื่อออนไลน์
0: พื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อขอความช่วยเหลือ
1: แล้วก็ติดตามตัวผู้ก่อเหตุและล่าสุดเป็นยังไง
0: ตำรวจชื่อตัวได้รับเบาะแสจากพลเมืองดีว่าผู้ต้องสงสัยโชคเบียร์ร้านค้าของชำเนี่ยนะก็เร่งติดตามตัวที่รู้แล้วใครอ่ะ
1: แล้วก็ไปจับกุมตัวในนัตพงศ์หรือในกุ้งนะ
0: บริเวณหน้าบ้านพักในพื้นที่ตำบลหนองขอนกว้างอำเภอเมืองอุดรธานีครับ
1: เบื้องต้นในนัตพงศ์ก็ให้การรับสารภาพนะ
0: ผมเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุเองมีอะไรเปล่า
1: ก่อเหตุคนเดียวด้วย
0: ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปมีอะไรเปล่า
1: ไปก่อเหตุแล้วก็ยืมรถมาจากเพื่อนนี่นะ
0: ถามแล้วว่าเจ้าของร้านไม่ตอบถามมาเบียร์หลังเท่าไหร
1: ่
0: ไม่ตอบใช่ไหมเล่า
1: เขาก็ขายของยังยุ่งอยู่นะ
0: ยกไปเลยหลังหนึ่ง
1: ผลสุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวน
0: ดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: ติดคุกก็ได้ลักของ
0: หลังมีขวด
1: หลังหนึ่งก็ได
0: ้
1: 24ขวดเนี่ย
0: รู้ได้ไง
1: อ๋อผมเห็นคนข้างบ้านเดี๋ยวไปซื้อมาเมื่อวานเนี่ย24ขวดนะนะ
0: ต้องแช่เย็นเนาะ
1: แช่ให้เย็นนะนะ
0: ยังใส่น้ำแข็งอยู่นะ
1: ถ้าแช่เย็นแล้วไม่ต้องใส่เป็นบุ้นแล้วโหชื่นใจนะคนก็บ้านเขากินกันอยู่นะ
0: เอาจากไหนเนาะไม่ได้ฟังรายการเราแล้วมั้งเนี่ย
1: สั่งของกันนะ
0: สวัสดีครับ
7: โทรสั่งยาค่ะ
0: อยู่ที่ไหนเอ่ย
7: อาหารเสริมค่ะ
0: อยู่ที่ไหนจ้าอยู่ที่ไหน
7: อยู่ปลาจีนสีมโหสถค
0: ่
7: ะ
0: อ๋อเดี๋ยวโทรกลับน้ำลงยางสีมโหสถนะ
8: ลงแล้ว
7: ลงแล้วค่ะ
0: สักครู่เดี๋ยวโทรกลับนะกำลังออนแอร์อยู่นะครับผม
1: เดี๋ยวส่งไปให้
0: คราวที่แล้วก็ซื้อปุ๋ยผมไปเหลืออีก4ลูก
1: โอ้สีบโคสดเนี่ย
0: ข้าวกำลังเขียวเลยลูกช้างน้ำทั่วหมดแล้ว
1: น่าสงสารเนาะ
0: เดี๋ยวงวดหน้าผมลดราคาให้
1: สองตันแถมให้ไปเลย14
0: ลูกเอาช่วงนี้แถมให้14ลูกนะ
1: แถมให้เขาไป
0: ครับ
1: ด้วยเขาน้ำท่วมด้วยอ
0: ่
1: ะ
0: ชายวัย53ไปเดินเล่นอยู่ถูกรถเก๋งชนจนปลิวไปบนถนนเลยนะ
1: แกไม่น่าไปเดินเล่นเลยเนาะ
0: พูดเป็นกระดาษเป็นใบไม้เลยนะแล้วรถพ่วงเหยียบศีรษะซ้ำครับพี
1: ่โดนรถอัมบิกันอ่ะ
0: เสียชีวิตคาที่ไม่รู้เสียตอนไหนเนี่ย
1: โอ้น่าสงสารแก
0: ตอนรถเก๋งชนหรือรถพ่วงเหยียบก็ไม่รู้เนี่ย
1: 2-3อุบัติเหตุเลย
0: ครับที่มาบตาพุระยองครับแต่รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยว่าเกิดเหตุรถชนคนเดินเท้าเสียชีวิตอยู่กลางถนน
1: ภายในซอยร้านต๊อกเหรอ
0: ครับตำบลห้วยโป่งอำเภอเมืองระยองครับ
1: หลังรับแจ้งก็ไปสำรวจตรวจสอบพร้อมด้วยทีมแพทย์และก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยเน
0: ี่
1: ย
0: ที่เกิดเหตุพบชายอายุวัยประมาณ53ปี
1: เสียชีวิตอยู่กลางถนนเนี่ย
0: สภาพศพได้ถูกล้อรถทับบริเวณศีรษะ
1: คดีจากการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยนะ
0: ทราบว่าผู้เสียชีวิตมีประวัติป่วยเป็นโรคซึมเศร้า
1: แล้วก็ก่อนเกิดเหตุก็เดินเล่นอยู่บริเวณริมถนนใกล้กับบ้านพักเนี่ย
0: จากนั้นก็ถูกรถเก๋งไม่ทราบยี่ห้อหมายเลขทะเบียนขับมาด้วยความเร็วสูงพุ่งชน
1: พุ่งชนก็ยังจังจนล่างกระเด็นแล้วก็ไปอยู่กลางถนน
0: เนี่ยเป็นจังหวะเดียวกันที่มีรถบรรทุกพ่วงขับหลังตามหลังมาเหยียบซ้ำที่ศีรษะ
1: ไม่น่าตามไปแล้วรถพ่วงนี่เนาะ
0: สองเด้งเหมือนมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้ไง
1: หลังเกิดเหตุแล้วรถคู่กรณีทั้งสองคัน
0: อยู่ทำไมล่ะครับไปตามไปเบียดไปเบียดวิ่งนำหน้าไปนะ
1: หลบหนีไปอย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตาม
0: เนื่องจากบริเวณที่เกิดเหตุค่อนข้างมืดไม่มีคนเห็นเหตุการณ
1: ์แล้วก็ไม่มีกล้องวงจรปิดจุดดังกล่าว
0: เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็จะได้ลงพื้นที่ตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียง
1: เพิ่มเติมเพื่อเล็งหาเบาะแสของรถทั้งสองคัน
0: แล้วจะได้ติดตามตัวผู้ขับขี่มาสอบสวนดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมาย
1: โอ้น่าสงสารแกไปน่าเดินข้างถนนเลยเนาะชนซ้ำอีกนะ
0: หวาดเสียวจริงๆ
1: แ
0: ล
1: ้วแล้วชนแล้วหนีไปไหนอ่ะสองคนไปหาตำรวจกันซะนะ
0: ไปหาระเบียบไปดิ
1: ให้เขาจับไประ
0: วังนะหนีมากๆเดี๋ยวโดนละม่อมนะ
1: จับได้โดยละม่อมเนี่ยนะ
0: ครับผม
1: หนีไปกัดเจ้าระเบียบเนี่ยนะ
0: ใช่
1: ว่ากันไป
0: คุณผู้ชายแล้วฉี่ไม่พุ่งไม่จวดปวดฉี่บ่อยๆเนี่ยกินฟอกัด
1: รับประทานฟอกัสนะ
0: กล่องเขียวๆนี่เนี่ย
1: กล่องเดียวเยี่ยวคล่องเด
0: ้390บาท
1: ซื้อ2กล่องก็ได้
0: 700บาท
1: แต่ถ้าซื้อ3กล่องเนี่ย
0: 1,000 บาทครับ
1: รับประทานฟอกัสกันนะ
0: หรือจะฉี่ไม่พุ่งแล้วก็ยังไม่ออกอีกทายไม่ออกผายแต่ล้มเหม็นที4 5ตำบลนี
1: ่อันนี้รับประทานสายเลื่อมจอยแบบชนิดแคปซูลกัน
0: หรือจะชงน้ำดื่มเนี่ยชงน้ำดื่มเห็นผลเร็วนะ
1: อันนี้ก็จอยมิกฟู้ดนะ
0: แม่แม่รู้จักแล้ว350บาทขวดนึงนะ
1: เป็นแบบผงเป็นแบบผง
0: ซื้อ2กล่องเลย
1: 2กล่องก็
0: 700บาทแถมให้อีกกล่องนึง
1: ซื้อ2แถม1นะ
0: ใช่เลี่ยมจอยมิกฟู้ดราคาเดียวกันไอ้ห้าวก็ราคาเดียวกันไอ้ห้าวคืออะไรไม่บอกอยากรู้ต้องโทรมาหลังใหม
1: ่สั่งซื้อกัน
0: ครับส่วนเรื่องอลิซีดวงโทร

0: สูตรดั้งเดิมเนี่ยนะ2กล่อง2ถุงอ่ะ
1: อื้อๆ
0: 900บาทถุงเดียว490
1: ใช
0: ่2ถุง900บาทรับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง
0: 1ก้อน
1: เอาไป
0: ซื้อ5ถุง 2,000 ให้2ก้อนเลยนะ
1: 2ก้อนเลย
0: ถ้าเป็นกาแฟลิต้าเอ็มโกถุงละ380 2ถุง7004ถุง
1: 4ถุงก็ 1,000 บาท
0: รับทันที
1: สบู่หอมฟูงจากลุงช้าง1ก้อนเหมือนกัน
0: วิทยุเหลืออีก2เครื่องนะครับหมดแล้วว
1: ิทยุทานซิสเตอร์
0: ใครฟังอยู่รีบสั่งจองให้ผมด้วยนะทำไมหมดเร็วจังไม่รู
1: ้ก็ขายดีคนก็ฟังวิทยุกันแล้ว
0: เออผมก็ไม่ได้รีบสั่งมาเขาจะฟังอะไรกับ2คนนะเนาะวิทยุเปิดเพลงเบาๆ
1: จะฟังข่าวช้างกับหมู2คนเนี่ยนะ
0: แน่นอนที่สุดครับ
1: วิทยุนะ
0: ครับผม
1: สั่งซื้อกันได
0: ้อ้าวเหลือเวลาอีกประมาณสักกี่นาที7-8 นาทีได้ไหม
1: ได้
0: อ
1: ้
0: าวงานบุญงานกุศลงานกฐินกันนะ
1: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีทุกวัดเนี่ยนะ
0: ครับ
1: เลือกเอากันแล้วกัน 1,000 2,000 อะไรกันแล้วแต่ศรัทธาของท่านจะออกลงทานติดต่อทางวัด22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนกฐินสามัคคีวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดราชนิยมธรรมหรือวัดหนองขยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบสถ์ตำบลกงทะดูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมังอำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบลสี่คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดวังเวินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปรูอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลอำเภอบวกเหล็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลโกโก้อำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดผู้เรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดโกชายเจริญธรรมตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดบ้านครัวตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายน วัดผู้น้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดหนองนาตำบลและอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีวันที่31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมครอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรีวันที่1พฤศจิกายนวัดคลองมาตำบลโคกสรุดอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันคบุรีจังหวัดชัยนาท31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าบงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาว3ยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี 1พฤศจิกายน

0: 3นักสองผู้ประหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกบ่อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดน้อยนาดีตำบลและอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตโนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสะกระโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตะงาอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมาสตำบลพรหมาสอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านชีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี29 30 31 31ตุลาคมนะ
1: สาธุ
0: ได้บุญอื้อเลยไง
1: ไปดูลิเกกันด้วย
0: ลิเกเด็กโชคดีมีสุขทำการแสดง
1: ครับ
0: สองคือสองวันนะ
1: ครับตอนนี้ยังไม่ตื่นเลยนอนกินนมอยู
0: ่น้องคุณน้องเธอเนี่ยนะ
1: ครับขอบคุณเจ้าภาพทุกท่านเลยนะที่ติดต่อลิเกโชเลชารักเข้ามานะครับ
0: มีงานติดต่อกันนะ
1: ครับสงกรานต์ติดแล้วกลางคืนกลางวันยังว่างอยู่นะ
0: 13เมษายนนี่ก็เล่นวัดหน่วยวัดบันกล้วยวัด
1: ครับ
0: ลำพลาม
1: เพราะว่าสมุทรสาครเนี่ยต้องลงลุยประชาการน้ำท่วมขังถนนพระราม2นะบอกให้ระบายน้ำหน่อยช่วยกันหน่อยเพราะจะรับมือน้ำทะเลหนุนสูงตั้งแต่วันนี้กับวันพรุ่งนี้2วันนะฮะ
0: น้ำ
1: 13ที่ตีทะเลจะหนุนนะฮะ
0: น้ำทะเลหนุนเนี่ย
1: ครับถนนพระราม2ก็เดือดร้อนอยู่แล้วครับท่านต้องรีบเร่งระบายน้ำนะฮะมีสถานการณ์น้ำท่วมขังบนถนนพระราม2ยังคงเป็นปัญหาเร่งด่วน
0: จังหวัดสมุทรสาครจะแก้ไขผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนนะ
1: ประกอบกับปริมาณน้ำฝนที่คลองตกลงมาในพื้นที
0: ่ส่งผลให้ล้นท่วมผิวจราจรบริเวณ
1: หน้าวัดเกตมณีศรีวรารามตำบลบางโทรัต
0: อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
1: ฝั่งขาเข้ากทมนี่แหละครับ
0: น้ำท่วมปัญหาเนี่ย
1: โดยปัญหาดังกล่าวมันขึ้นต่อเนื่องกันทุกวันในช่วงเวลาน้ำทะเลหนุน 4-5 วันที่ผ่านมา
0: แม้ว่าก่อนหน้านี้
1: จะมีการระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขแล้ว
0: แต่การผลการปฏิบัติงานก็ยังเป็นผลเพียงแค่
1: 20-30% เห็นผลนะนะ
0: โอ้
1: ทำให้ต้องรีบเร่งปรับมาตรการและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเดี๋ยวเขาย้ายนะผู้ว่า
0: อ
1: ันไม่ดีนะ
0: ย้ายผู้ว่าไง
1: นายอำเภอโดนย้ายมาแล้วผู้ว่าทำไ
0: ม
1: ย้ายไม่ได้
0: ก็ว่ากันไปนะ
1: ทำไปทำมานั้นผู้ว่าลำทนที่บอกว่าผมขอย้ายเอง
0: ต่อนายอำเภอ
1: บอกว่าผมขอย้ายเองผมอยู่มา5ปีแล้ว
0: เอ้
1: าพวกนี้ก็หนีน้ำท่วมไปด้วยนายอำนาจเจริญศรีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนะ
0: ก็นำคณะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบนถนนพระราม2อีกครั้ง
1: ตรวจสอบความคืบหน้าและประเมินผลดำเนินการตามขั้นตอนนะครับ
0: เรื่องของน้ำท่วมเนี่ย
1: เดี๋ยวน้ำทะเลจะหนุนอีกแล้ว
0: น้ำทะเลก็หนุนน้ำเหนือก็ไหลลงอีกนะ
1: ชาวบ้านไปเจอครับรถกระบะจอดนานผิดปกติ
0: ออไปไงผงะเลยไง
1: ไปเจอร่างของจ่าใน10ตำรวจหรือจ่าสิบตีก็ไม่รู้แหละ
0: วัย37ปีเสียชีวิตคารถเนี่ย
1: จอสตอเนี่ยเนาะ
0: เอ๊ะเป็นยังไง
1: จ่าใน10ตำรวจหรือว่าจ่า
0: ตำรวจ
1: สิบตีป่ะไม่รู้
0: ตำรวจตำรวจ
1: ครับเป็นตำรวจอ่ะ
0: ตำรวจ
1: เมื่อวานนี้ตอนเย็นหลังลบธงชาติได้ถึง15นาทีครับ
0: เป็นยังไงอ่ะ
1: ตำรวจจากสภ.กำมลาจังหวัดภูเก็ต
0: อ๋อเมืองภูเก็ตเนี่ยตำรวจได้รับแจ้งจากพลเมืองดีเนี่ย
1: ว่ามีรถยนต์จอดบริเวณจอดรถตลาดมะพร้าวตำบลกำมลาอำเภอกระทู
0: ้มีคนเสียชีวิตในรถนะ
1: ครับ
0: แล้ว
1: ไปตรวจสอบ
0: แล้วคนเสียชีวิตเนี่ย
1: อ๋อเป็นตำรวจยศจ่าสิบตำรวจอรรถพล
0: ตำแหน่ง
1: ผู้บังคับหมู่ธุรการสภ.กำมะลาน
0: างเสียชีวิตบริเวณที่นางคนขับภายในรถกระบะ4ประตู
1: ทะเบียนนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นรถของผู้เสียชีวิตเองนั่นแหละ
0: อ
1: ๋
0: อเสียชีวิตในรถตนเอง
1: จากการตรวจสอบพบเต่าอ้างโล่เลยซื้อหมูย่างมากินอีกแล้วมั้งเนี่ยเออซื้อหมูกระทะมากินในรถยังไงจ้า
0: เต่าอั้งโล่เนี่ยวางอยู่ที่เท้าด้านหลังเนี่ยนะ
1: เจ้าหน้าที่ก็ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและแพทย์นิติเวชเข้าตรวจสอบ
0: พร้อมกับเก็บรวบรวมพยานหลักฐานเอาไว้
1: ก่อนจะมอบหมายเจ้าหน้าที่มูลนิธิกุศลธรรมภูเก็ตนำร่าง
0: ไปส่งที่โรงพยาบาลวัชระภูเก็ต
1: เพื่อชันสูตรพลิกศพอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
0: ข้าที่จากการสอบถามเพื่อร่วมงานเนี่ย
1: ผู้เสียชีวิตพักอาศัยอยู่ที่บ้านพักเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.กำมะลาเพียงลำพังนะครับ
0: โดยก่อนที่จะพบเห็นครั้งสุดท้ายก็ตอน9โมงเนี่ย
1: ของวันเดียวกันนะไม่มีใครเห็นอีกเลย
0: กระทั่งมีผู้แจ้งในช่วงเย็นเนี่ยนะ
1: นอนเสียชีวิตอยู่ในรถเสร็จแล้วนี
0: ่มีเตาอั้งโลด้วย
1: จะซื้อหมูกระทะไปกินในรถหรือเปล่า
0: ตั้งใจแต่ลมควันนะนะ
1: ก็บอกว่าคนแถวนั้นบอกว่าผู้เห็นเสียชีวิตจอดรถบริเวณดังกล่าวตั้งแต่ช่วงเย็นนะ
0: จอดเอาไว
1: ้ติดเครื่องยนต์แล้วก็นั่งอยู่ในรถนั่นแหละ
0: แล้วก็ตอนแรกก็เข้าใจว่าเจ้าตัวเนี่ยนะ
1: นั่งเล่นโทรศัพท์อยู่ในรถละมั้ง
0: เห็นว่านานผิดปกติแล้ว
1: มาซึ่งต้องไปดูว่าไปยืนดูเอ๊ะนี่เสียชีวิตแล้วเนี่ย
0: เสียชีวิตไปแล้ว
1: ครับทางนี้เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐาน
0: แล้วก็รอผลการชันสูตรเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัด
1: โดยจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไปจริงๆในปัญหาก็มีไว้มนุษย์แก้นะไม่ยอมแก้ปัญหาเอง
0: ผลสุดท้ายลมควันฆ่าตัวตาย
1: ไปตัดถึงชีวิตฆ่าตัวตายเนี่ยหรือ ก็ไม่สามารถจะไปประเมินการได้ว่าเขาฆ่าตัวตายจริงหรือเปล่าหรืออาจจะถูกฆ่าอย่างอื่นมาแล้วก็มานั่งในรถ
0: นาน
1: แล้วก็เอาเตาอั้งโลมาติดอะไรเงี้ยคนเราเนี่ยฆ่าตัวตายในการวิธีการเตาอั้งโลมันต้องดิ้นทุรนทุรายเนี่ย
0: มัน
1: ต้องเอาตัวรอดโดยสัญชาตญาณมนุษย
0: ์น่าสงสารเน
1: าะต้องดูตอนเดี๋ยวเขาจะผ่าดูว่ามีกินยานอนหลับหรือเปล่าด้วยถ้ากินยานอนหลับแล้วมันหลับไปเลยแล้วจนโดนควันลมอย่างเงี้ย
0: ม
1: ันก็เป็นไปได้เขาต้องผ่าดูถ้าไม่มียานอนหลับอะไรเนี่ยมันเป็นไปยากนะเราวิพากษ์วิจารณ์อะไรไปไม่ได้สันนิษฐานอะไรก็ไม่ได้เพราะเราไม่ได้อยู่ที่เกิดเหตุมาเล่าให้ฟัง
0: คุยกันเนี่ยนะ
1: จ้าเดี๋ยวที่จอทลอเดี๋ยวที่วอสปอร์ต711ไปฟังกันต่อที่
0: จอทลอ1197กันนะ
1: แล้วก็ที่นู้นทุ่งสง
0: ทุ่งสงนครศรีธรรมราช
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เจอกัน
0: นั่นเ
1: ด้ส่วนที่ปราจีนบุรี
0: เดี๋ยวก็ฟังเพลงไปครึ่งชั่วโมง
1: ไม่รู้ใครจัดดีซะด้วย
0: จัดเพลงไง
1: เป็นห่วงสาวเขาย้อยนะน้ำท่วมแล้วเขาย้อย
0: ลอยไปกันน้ำเลยละมั้งนะ
1: ชั่วโมงนี้โชคดีมีเงินใช้
0: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ

0: แพทย์แผนไทยสำหรับท่านที่เป็นฤทธิ์สีดวงลดการอักเสบลดบวมบริเวณปากทวารขับถ่ายง่ายหยุดอาการถ่ายเป็นเลือดท้องผูกเรื้อรังท้องเสียบ่อยปรับความสมดุลทำให้ระบบไหลเวียนของเลือดลมดีขึ้นไม่ต้องทรมานลองใช้ยาฤทธิ์สีดวงทวารตาไทยทิพย์โอสถที่มีส่วนประกอบของเพชรสังฆาฏอัคคีทวารใบครูและตัวยาอื่นๆที่จะช่วยปรับธาตุและความสมดุลของร่างกายยาฤทธิ์สีดวงทวารตราไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณ1ขวด30แคปซูลโทรเลย
1: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ0825912591
3: ด้วยจนล้นไปคน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
3: ไทยได
4: ้สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ฤทธิ์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
2: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทโปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าสู้คนแก่
10: เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้มาซื้อผู้ผาวิทโปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิบพอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทโปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทโปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยึดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก ยาหอมผสมดอกหอมมะลิโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
7: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
13: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
7: โมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
13: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
7: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
13: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย098-329-9909
14: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
15: ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูมอนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
16: คุณเคยไหมกับการอ่านวลีพาดหัวข่าวบนสื่อออนไลน์แล้วคลิกเข้าไปพบว่าเนื้อหาภายในไม่ตรงกับข้อความพาดหัวข่าวเหตุการณ์ดังกล่าวมักพบได้บ่อยเนื่องจากผู้เขียนข่าวพยายามสร้างสรรค์ข่าวลวงเพื่อให้เกิดการแพร่กระจายของข่าวสารในวงกว้างและหวังรายได้จากการโฆษณาที่จะตามมาในปี2561โดยเฉลี่ยคนไทยใช้อินเทอร์เน็ตทุกวันถึง 90% ในเวลาเฉลี่ยถึง9ชั่วโมง11นาทีต่อวันและอยู่กับโซเชียลมีเดีย3ชั่วโมง11นาทีใช้โซเชียลมีเดียถึง51ล้านคนมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแอคเคาท์ 10.5 บัญชีต่อคนซึ่งสูงติดอันดับ5ของโลกและกว่า 40% ที่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากช่องทางสื่อออนไลน์จะเห็นได้ว่าโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลต่อสังคมเป็นอย่างมากเนื่องจากการรับรู้ข้อมูลข่าวสารบนหน้าจอโทรศัพท์ทำให้สามารถรับข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและรวดเร็วแต่ในความสะดวกสบายของเทคโนโลยีนั้นก็ยังมีจุดอ่อนที่ซ่อนอยู่เนื่องจากข่าวออนไลน์บางส่วนไม่ได้รับการกลั่นกรองคุณภาพและความถูกต้องของข่าวซึ่งแตกต่างจากข่าวแบบดั้งเดิมเช่นหนังสือพิมพ์ที่การเผยแพร่ทุกครั้งต้องผ่านกระบวนการตรวจสอบและรับผิดชอบเนื้อหาโดยบรรณาธิการนอกจากนี้ข่าวสารออนไลน์ยังเป็นช่องโหว่ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ไม่หวังดีหาผลประโยชน์หรือสร้างความวุ่นวายก่อให้เกิดความแตกแยกเกลียดชังขึ้นในสังคมโดยการสร้างข่าวปลอมหรือเฟคนิวที่กำลังเป็นปัญหาอย่างมากในปัจจุบันเนื่องจากเป็นการนำเสนอข่าวที่ไม่เป็นจริงและนำไปสู่ความเข้าใจผิดส่งผลให้เกิดความเสียหายในหลายๆด้านโดยเฉพาะการแชร์ต่อออกไปทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นวงกว้างยกตัวอย่างข่าวปลอมเช่นนักแสดงขับรถชนดับ3ศพหรือถูกจับกลางกล้องถ่ายซึ่งแท้จริงแล้วเป็นเพียงฉากหนึ่งในละครหรือข่าวการเมืองที่ต้องการสร้างความเสียหายให้กับฝั่งตรงข้ามและข่าวสุขภาพที่นำเสนอว่าสมุนไพรรักษาได้ทุกโรคจากการศึกษาข้อความใน Twitter 126,000 ข้อความพบว่าเฟคนิวสามารถแพร่กระจายรวดเร็วกว่าข่าวจริงถึง100เท่าและมักถูกรีทวีตมากกว่าข่าวจริงถึง 70% จากข้อมูลและตัวอย่างข่าวปลอมจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมล้วนสร้างความสับสนและความขัดแย้งในสังคมทำให้เกิดการหลงเชื่ออีกทั้งข่าวปลอมยังสามารถสร้างได้อย่างแนบเนียนจนเราไม่ผิดสังเกตและสามารถกระจายได้ในเวลาอันรวดเร็วและเป็นวงกว้างดังนั้นการจัดการกับข้อมูลที่ไม่เป็นจริงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันทุกภาคส่วนรวมถึงเราที่ควรเป็นหูเป็นตาในการระงับข่าวปลอมที่หมดไปจากสังคมออนไลน์ในตอนต่อไปเราจะพาทุกคนไปรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้เรารู้เท่าทันและไม่ตกเป็นเหยื่อของข่าวปลอมอีกต่อไป
17: ฟื้นฟู สภาพทางสังคมเป็นศูนย์ช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดผู้ที่ผ่านการบำบัดให้สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสริมสร้างความเข้มแข็งทางร่างกายและจิตใจปรับทัศนคติฝึกระเบียบวินัยฝึกอบรมอาชีพเพื่อไม่ให้กลับไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีกมาร่วมส่งเสริมและสร้างสรรค์คนดีสู่สังคมกันนะคะ

ดังเมืองลิงจังหวัดลพบุรีโชเล่พงษ์นรินทร์ลิเกข่าวคนคู่หมูกับช้างลิเกข่าวคู่ดังช้างกับหมูลิเกดังทางอากาศโชเล่พงษ์นรินทร์ศิลปินลิเก

0: ทร0819244377โทร0819244377
1: จากผู้ใช้จิต
2: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร
1: ่ข้าวหอมมะลิเรา20ไร่และอีก20
2: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
1: ข้าว89
2: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
3: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
4: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายได้ใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
5: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่นะอย่างที่พามาดูเนี่ย
2: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งไป4ลูกใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
3: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีซึ่งจะใส่ไป
4: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่มันหมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
5: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ดึงรวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล้ว
2: มันก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
3: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
4: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
3: กระสอบสีเขียว
5: ผมมารวยทีวี
2: ใช่
1: จริงๆนะขอบคุณนะแม
6: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
0: 0812901691 081290169120ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
7: รู้ลึกทั่วไทยรู้ไกลทั่วโลก

ากคุณเป็นอีกคนหนึ่งที่มีอาการข้อเข่าบวมปวดตามข้อโอ้โรคนี้เป็นแล้วทรมานปัญหากระดูกไหลข้อดูแลด้วยไทยแคลพลัสสินค้าคุณภาพของไทยทิพย์โอสถไทยแคลพลัสประกอบด้วยแคลเซียมจากสาหร่ายที่มีคุณภาพสูงผสมคอลลาเจนจากปลามีแมกนีเซียมและวิตามิน B1 B2 B6 B12 และวิตามิน D3 ที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันช่วยบำรุงกระดูกและฟันให้แข็งแรงนอกจากนี้ไทยแคลพลัสยังมีวิตามิน C และสารสกัดอันทรงคุณค่าที่ช่วยดูแลข้อบำรุงกระดูกปรับความสมดุลสร้างภูมิคุ้มกันดูแลกระดูกและไขข้อวันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารไทยแคลพลัสอย.เลขที่10-1-037-56-5-007สนใจสั่งซื้อไทยแคลพลัสอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจากไทยทิพย์โอสถโทรเลย0812901691 0812901691

0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ
1: ข่าวคนคู่
0: หมูกับช้าง
1: ข่าวคู่ดัง
0: ช้างกับหมู
1: ดำเนินรายการโดย
0: โฆษกลูกทุ่ง
1: ลุงช้างไทยทิพย
0: ์โฆษกลิเก
1: โชเล่ไทยทิพย์โอสด
0: สวัสดีครับลุงโชเล่
1: สวัสดีครับลุงช้าง
0: พบกันชั่วโมงที่3นะชั่วโมงนี้ต้อนรับคุณผู้ฟังที่
1: ยอทล1197จังหวัดลพบุรี
0: วันนี้เป็นวันหยุดราชการนะครับวันนวมินทรมหาราช13ตุลาคมวันคล้ายวันวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารายการ
1: ข่าวคนคู
0: ่หมูกับช้างข่าวคู่ดัง
1: ช้างกับหมู
0: กลับมาพบกันเนาะก็เป็นวิธีการบ้างแหละ
1: ก็เข้าจินจอทล1197แล้ว
0: ครับ
1: ฟังกัน
0: เอาใครโทรเข้ามาบอกหน่อยสิแถวบ้านเป็นไงบ้างน้ำลดวาวาสอกมาหรือยัง
1: น้ำปริ่มน้ำท่วมอะไรก็ส่งข่าวกันมา
0: หลังเขื่อนชัยนาทเป็นไงท้ายเขื่อนท้ายเขื่อนเมื่อวานผมไปเหนือเขื่อนมาน้ำเบาลงแล้วไม่ถึงอีกประมาณสักแขนหนึ่งอะริมตลิ่งที่สะพานเดชาดีวงอะนะน้ำห่างจากริมตลิ่งประมาณแขนหนึ่งประมาณ80เซนนะ
1: เห็นว่าวันนี้จะไปไง
0: วันนี้ไปชัยนาท
1: วันนี้ไปชัยนาทไง
0: จะไปดูเขื่อนชัยนาทหน่อยว่าเป็นยังไงน้ำท่าอุดมสมบูรณ์ไหมเผื่อจะได้ปลามากิน
1: ลุงคิงเป็นไงบ้างล่ะลุงคิง
0: ลุงชิงลุกไหวเปล่าลุกฉี่คล่องเปล่าลุงชิงอ่ะ
1: แ
0: ถวดักขนนเป็นไงบ้าง
1: ดักขนนถ้าฉี่ไม่ออกก็นึกถึงฟอกัสนะ
0: บอกโทมัสบอกนะลุงชิงนะ
1: แกฟังอยู่ไหมเล่านะ
0: ฟังแกเป็นโรคติดจอทล
1: อชอบฟังจอทลอเพราะก็อยู่ที่จอทลออ
0: ยู่ตั้งแต่อายุ18จนอายุ60อ่ะ
1: โอ้โหเกษียณเลยไง
0: เกษียณน่ะ
1: เก่งเนี่ยลุงชิง
0: พอเกษียณแล้วจะมีมาเยี่ยมมั่งไม่มีฮะกินเหล้าขาวเหล้าความหลังรักตังเมียอยู่นั่นนะ
1: ประมาณเนี้ยนะ
0: ครับ ลุงชิงกับป้าป้าเกษรก็ไปแล้วเนาะลุงอะไรคนหนึ่งนะ
1: ลุงทรงนะ
0: ลุงทรงลุงทรงยังอยู่ไหม
1: ไม่รู้อ่ะ
0: ลุงทรงยังอยู่ลุงทรงนะครับพันน่ะ พี่แต้วก็ไปแล้วเจ้าหน้าที่จอทลอยนะแม้กระทั่งลุงสันเนี่ยนะ
1: ลุงสันเนี่ย
0: ครับเดี๋ยวป๋าแดนชัยฟังอยู่นะเดี๋ยววันนี้ผมจะส่งยาไปให้กินเอามาเอางาดำให้ด้วย
1: พี่แดนชัยสนธยา
0: ช้างไว้กู81แล้วว่ามึงส่งยาให้กูกินบ้าง
1: สนธิชาดูแลแกดีๆนะ
0: มีเมียเด็กก็อย่างนี้แหละครับลูกจะนินทาใครแล้วพวกเราอะมาวันนี้มาบอกเล่า90กันนะว่าทีมงานเราไม่ได้ไปไหน
1: วันนี้ไม่ได้สัญจรไปไหนอยู่ที่ตำบลเขาตำบล
0: โคกตูม
1: โคกตูมโคกตูม
0: ไม่แน่นะพรุ่งนี้ถ้าไม่น่าวัดประดับขนูเลยแก่งคอยจะดูว่าก็จะไปไหนจะไปแก่งคอยหรือจะไปน่าวัดประดับแก่งคอยนี่เป็นตลาดคลองถม
1: คลองถม
0: ครับพี่น้องอุตรดิตถ์ยังอยู่ด้วยกันนะอุตรดิตถ์นะ
1: ฟังได
0: ้ฟากท่าฟังได้ไหมฟากท่าบ้านโคนบ้านบุงไร่อ้อยฟังได้นะครับอำเภอตรอนอำเภอพิชัยอุตรดิตถ์อำเภอลับแลคิดถึงนะไม่ไปนานมากแล้วเนี่ย
1: กระดิ่ง 90.50 เนี่ยนะ
0: ครับ
1: FM เนี่ย
0: ใช่
1: ฟังกัน
0: สั่งแล้วส่งข่าวหน่อยสิบอกไอ้คนบ้านเรามันชัดรายการอยู่เนี่ย
1: น่า
0: ลองฟังดูสิหน้า
1: บางคนสุโขทัยเนี่ยนะ
0: บ้านยุติดกันเนี่ย
1: ติดกันก็อุตรดิตถ์เนี่ยนะ
0: ครับแล้วก็ที่ติดกับร้านนพรัตน์ร้านนพรัตน์หน้าโรงหนังทหารบอกร้านนี้มีโกโก้ขายนะ
1: ที่ทันสมัยในร้านเนี่ย
0: เหมือนกับร้านเจ๊หมูป่าโมกก็มีโกโก้ขาย
1: เจ๊หมูเขามีทุกอย่างของเราอยู่
0: ร้านไหนยังไม่มีบอกมานะโกโก้อร่อยเลิศประเสริฐศรีโกโก้ชั้นดีจะมีที่ไหนนอกจากรายการลุงช้างนี่ยังไงรีบสั่งเร็วไว2กล่อง500เอ่ยเห็นไหมผมพูดทุกชั่วโมงเลย
1: พูดได
0: ้แต่ไม่เหมือนกันจ้าชั่วโมง
1: 3ชั่วโมง3ครั้งนี่ไม่เหมือนกันอย่างนึงอ่ะนะ
0: ส่วนใครที่จะดูแลสายตาเรามีทั้ง ยาย่าบิงมีทั้งดีแคร์นะ
1: ถ้ายาย่าบิงนี่เป็นแบบชนิดแคปซูล
0: ปลูกกระป๋า100มี60เมตร
1: 2กระปุก 1,500 บาทเนี่ย
0: ถ้าเป็นดีแคร์กระปุก30เมตรกระปุกก็400
1: อันนี้เป็นแบบซอฟเยล2กระปุกก็650บาท
0: ซื้อทำไมแล้วกระปุกแพง
1: ซื้อ2กระปุกก็650บาท
0: ใช่
1: ซื้อ4กระปุกอ่ะ
0: แถมปุกนึง
1: 1,300
0: ถ่ายเท่ากันบอกวิ่งออยเลย
1: เหมือนกัน
0: ดูแลตายขนาดหลวงพ่ออยู่ขอนแก่นไม่แน่ใจมาฟังคือไหนเนี่ยขอนแก่นน่ะ
1: นั่นสิ
0: คือไหนช่วยบอกหน่อยสิ
1: หลวงพ่อจากขอนแก่นเนี่ยนะฟังได้ยังไง
0: ตอนนี้อยู่กับเรา8คืนเนี่ย
1: ฟังกัน
0: 8คืน8สถานีไม่ได้ไล่เลี้ยงเลยมีใครฟังละบ้างก็ไม่รู
1: ้
0: แต่ที่แน่ๆเลยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นโจทย์ใหญ่เลยนะที่อยากจะมาบอกเล่า90พี่น้องนครนายกพี่น้องอุตรดิตถ์เพราะยังไม่เคยทราบข่าวสารยกเว้นที่พี่ชัยถ้าพี่ชัยเขามาซื้อที่ศรีนครกัน
1: ซื้อได
0: ้ศรีนครก็ร้านเจไตเส้นกงหวดตลาดศรีนครนะ
1: โอ
0: ้ไปซื้อกันได้เลยไทยทิพย์โอสถนะเส้นกงหวดร้านเจไตอยู่ศรีนครนะครับ
1: ไปซื้อกัน
0: ครับเป็นกาวเป็นรูมาตอยเป็นกระดูกทับเส้น
1: หรือจะเป็นนิ้วล็อกก็รับประทานสูตรดั้งสูตรเดิม
0: กล่องละ200บาท
1: เวลาทั้งซื้อก็3กล่องไม่ต้องเสียค่าจัดส่ง
0: ซื้อ5กล่องเดี๋ยวแถมให้กล่องนึง
1: แถมให้เขาไป
0: แต่แม่ไอ้หนูเอ้ยเป็นปวดเนื้อปวดตัวปวดเส้นเอ็นตึงว่ะ
1: อ้าวชนิดแคปซูลเนี่ย
0: กระปุกละ
1: 300บาทเนี่ย
0: ซื้อสัก2กระปุกก็เสียค่าส่งไม่เล่า
1: ไม่เสียค่าจัดส่งเนี่ย
0: เอาซื้อ5กระปุกเลย
1: 5กระปุกก็แถมไป1กระปุกกันนะไทยทิพย์โอสถทั้ง2สูตรเนี่ยนะ
0: กระดูกผุกระดูกพุนกระดูกเสื่อมเล่า
1: เอารับประทานไทยแคลพัดนะ
0: ครับ
1: ไทยแคลพัดนี่2กระปุก500
0: 4กระปุก 1,000
1: เรื่องของกระดูกเนี่ยนะ
0: ครับ
1: สั่งซื้อกัน
0: กอบแก๊บแล้วเจ็บจิ๊ดๆๆถ้ากอบแก๊บไม่เจ็บไปกินงาดำอ
1: ันนี้ต้องน้ำมันงาดำเนี่ย
0: สร้างความหล่อลื่นในกระดูกและข้อจริงๆประโยชน์มันเยอะแยะนะ
1: น้ำมันงาดำเนี่ย
0: ไม่ได้ผสมน้ำมันลำข้าวเนี่ยงาดำล้วนๆเลยมันเห็ดอิทธิฤทธิ์อิทธิเดชดีกว่าผสมนู่นนี่นั่นมันก็เจือจางไปสิสองกระปุก600บาทไม่เสียค่าส่งสี่กระปุก1,200แถมกระปุกหนึ่ง
1: แถมให้นะ
0: ครับ
1: สี่กระปุกอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วมันงาดำนี่ก็ราค
0: าเด
1: ีย
0: วกันครับ
1: ทางด้านของมระคีนกนะ
0: ครับ
1: สองกระปุกก็600
0: สี่กระปุก1,200แถมกระปุกหนึ่งเหมือนกัน
1: สำหรับแล้วมันงาดำแล้วก็ทางด้านมระคีนก
0: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: จากไหนจากไหนละจ๊ะเนี่ย
2: บางเลนค่ะ
0: บางเลนนครปฐมนี่ฟังนี่กำลังออกอากาศอยู่เดี๋ยวโทรกลับกำลังออกอากาศอยู่เปิดดังๆได้ยินเสียงตัวเองไหมน่ะ
2: ได้ยินค
0: ่
2: ะ
0: เดี๋ยวโทรกลับนะ
1: ฟังอะไร
0: อยู่บางเลนบางเลนเดี๋ยวโทรกลับจ้าบางเลนก็ทำบุญกับผมมา500บาทคุณแม่ของเราเนี่ยนะ
1: ต่างซื้อสินค้าแล้วก็รวมทำบุญซื้อวิทยุด้วย
0: อยู่บางภาษีนะครับ
1: ใ
0: ครที่มีความสามารถร้องเพลงไทยลูกกรุงนะ
1: ไอ้ลูกกรุงเหรอ
0: เตรียมเนื้อเตรียมตัวสมัครกันได้เลยนะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเขาจะไปประกวดกันที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ลพบุรีครับ
1: เริ่มวันไหนเนี่ย
0: วันเสาร์แรกของเดือนพฤศจิกายนน่ะ
1: เดือนหน้าเลยวันเสาร์แรก
0: โชเล่ก็ไปจัดรายการแทนผมแล้วกัน
1: ไปด้วยกันนะ
0: ผมไม่อยู
1: ่ไปเมืองการไง
0: ไปเมืองการ5 6 7อ่ะ
1: หนีกันอีกแล้ว
0: โอ้ยผมจะไปนั่งจัดรายการอยู่ปตอ.นั่นน่ะไอ้ตชดนั่นแหละ
1: เมืองการเลยแหละ
0: เมืองการนะ
1: 97.75 เนี่ยนะ
0: ครับ
1: เ
0: ดี๋ยวอย่าลืมดูแลลุงช้างเลยนะกินไม่จู่หรอกกินข้าวแค่มื้อละจานแค่นั้นเนี่ยกินเยอะที่ไหนเล่าน
1: าน
0: จานดาวเทียมน่ะ
1: จานดาวเทียมเนี่ยกินเข้าไปเถอะใส่ให้เต็มกับพุงไปเลย
0: ถ้ากินแล้วไม่ถ่ายผายตะลมเหม็นที4-5ตำบลล่ะ
1: อันนี้รับประทานไซเรียมจอยนะ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นแบบชนิดแคปซูลเนี่ย
0: ใช
1: ่
0: นะครับแต่จอยมิกฟู้ดเป็นผงชงน้ำดื่ม
1: นี่เป็นผงนะ
0: ขายราคาเดียวกัน
1: ฟู้ดเนี่ยนะ
0: ราคาเดียวกัน350 2กล่อง700เมื่อกี้สีมโหสถสั่งแค่ปุกเดียวเอง
1: ปุกเดียวไง
0: จะได้
1: ไม่เป็นไรฮะปุกเดียวกับปุกเดียว
0: ครับไม่เสียค่าส่งหรอกเหมือนในห้าว
1: เหมือนกันเลยไง
0: เหมือนกันแต่ถ้าใครเลี้ยงน้องแมวน้องหมาเลี้ยงหมูหมากาไก่มันแผลรักษาไม่หายเดี๋ยวเอาเพชรดีแคร์ไปพ่นเป็นสเปรย์นะ
1: เป็นพ่นเป็นสเปรย์ไง
0: โอ้ยตอนนี้เขาขายดิบขายดีนะส
1: ่
0: วนใหญ่จะขายขวดกลางกับขวดใหญ่ข ขวดเล็กนะตัวเล็กๆแมวตัวหนึ่งหมาตัวหนึ่งบางทีไก่ไปตีมาได้แผลมาไม่หาย
1: เป็นบาดแผล
0: ครับหมูหมากาไก่ได้หมดสัตว์เลี้ยงทุกชนิดวัวควาย
1: ใช้เพชรดีแคร์นะ
0: ฉีดพ่นเลยครับเป็นสเปรย์นะ
1: ใช้ง่าย
0: เดี๋ยวโทรมาหาลุงช้างเขาจะได้โทรหาโทรกลับหมอเขาจะโทรกลับนะครับตัวจรรยาบรรณแพทย์เขาไม่ให้เบอร์กันหรอกโทรหาลุงช้างกันแล้วกันเนาะ
1: นั่นเ
0: จ081 290 1691 0812 290 1691ฟังกันเยอะแยะเลยโดยเฉพาะแถวแถวบางพึ่งบางพึ่งบ้านหมี่เนี่ยนะ
1: บางพึ่งมหาสอนบางโพเนี่ยนะ
0: ครับฟังกันเยอะแล้วก็ท้ายตลาดตลาดลพบุรีรวมไปถึงนู่นสตูลนะ
1: จังหวัดสตูลภาคใต้เนี่ย
0: ตำรวจภูธรภาค9พออสนันสลามอลิกุมครับหมดหรือยังบอกแขกมาอยู่เรื่อยเลยนะ
1: โอ้แขกมากิน
0: ให้กินโกโก้
1: โกโก้ชูเนี่ยนะ
0: ชูโกโก้เลี้ยงตลอดเลยลูกหลานเยอะนะสวัสดีครับ
3: ตังยาค
0: ่
3: ะ
0: จากที่ไหนเอ่ย
3: ภูธรค่ะ
0: เดี๋ยวจัดรายการเสร็จจะโทรกลับนะเปิดวิทยุฟังเสียงตัวเองเลยตอนเนี้ยนะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: เดี๋ยวโทรกลับนะจ๊ะจ้าคือแม่ใช้ลูกคือมีหลายคนแล้วนะที่พ่อแม่ใช้ให้ลูกหลานมึงโทรสั่งยาให้กูหน่อยไว้อู้นั่นปวดหลังจังเลยปวดเอวจังเลย
1: ให้ลูกให้หลานโทรสั่งเพราะแกไม่ค่อยดีบ้างอะไรบ้างไงแต่ไม่เป็นไร
0: แล้วหลานก็รู้ดีไงมีสั่งหรอก
1: เป็นไง
0: ไปเปิดแพลตฟอร์มในส้มมั่งในแดงมั่งในดำมั่งในเหลืองมั่งแพลตฟอร์มมาสีต่างๆผมไม่เอ่ยชื่อหรอกพอได้มาปุ๊บได้อะไรมาก็ไม่รู้ไม่ตรงปกรูปลุงช้างเบอร์โทรลุงช้างก็ไม่มีแล้วราคานะเห็นกับของถูกไงเห็นกับของถูก
1: ฉลาบ
0: ครับแล้วเป็นไงทีนี้กินเข้าไปโอ้ยไม่สมคำล่ำลือเลยตาช้างโกหกไอ้โทรมาล่าผมฟังผมโกหกที่ไหนล่ะซื้อทุกครั้งอย่าลืมที่ดูรูปลุงช้าง
1: เบอร์โทรลุงช้าง
0: และคำว่า
1: ลุงช้าง 100% นะ
0: เนี่ยตัวแทนจำหน่ายเยอะแยะเดี๋ยววันนี้ดักล้อตีหัวได้เลยที่ชัยนาท
1: ไปซื้อกัน
0: ครับผมไม่บอกหรอกผมวิ่งสิ้นขันของบันหมี่เลยสิ้นสายเสีย
1: วันนี้เอาสินค้าไปส่งที่ร้าน
0: เยอะเลยเยอะเลยเยอะมากเมื่อวานนี่ผมเลยชัยนาทไปถึงนครสวรรค์นพานเดชาแล้วลุงช้างเอายามา100ขวด100กล่องกาแฟ1ลังงาดำด้วยดีแคร์ด้วยแม่อีตอนจะออกจากบ้านไม่บอก
1: เราก็ไม่ได้ถามกันนะนะเลยก็เดี๋ยววันนี้ไปส่งกันแล้วกัน
0: ไปซะเลยเดี๋ยวจะไปกินปลาหน้าวัด
1: แถวไหนอ่ะ
0: ลุงพ่ออะไรเราทางที่จะไปวัดสิงห์ลืมชื่อลุงพ่อซะแล้ว
1: ลุงพ่อลิงดำเมื่อไรนะ
0: ใช่นั้นอุทัยธานี
1: อุทัยไง
0: ใครนึกได้บอกหน่อยสิที่ลุงพ่อพระอาจารย์ของกรมหลวงชุมพรน่ะลุงพ่อก็ไม่ใช่ลุงพ่อเกษมสิลุงพ่อวัดมะขามเท่า
1: หลวงปู่สุกอะ
0: หลวงปู่สุก
1: หลวงปู่สุกกันนะหลวงพ่อดังเนี่ยหลวงปู่สุกเนี
0: ่ยแถวนั้นมีร้านอาหารติดริมน้ำเลย
1: โอ้ชอบกินอาหารป่าไง
0: เมื่อวานก็ได้ปลากายมาครึ่งตัว
1: โอ้ซื้อหมาไง
0: ขอเขาสิตำรวจภูธรภาค2บุกตึกร้างเมืองพัทยากวาดล้างกลุ่มคนเร่ร่อน
1: มั่วสุมเสพยาเสพติดในตึกร้างเนี่ยนะ
0: ครับโอ้ยคนเยอะแยะเลยนะพวกไม่มีที่กินที่อยู่ตึกร้างอะเยอะนะพวกสร้างทำไมเนี่ยสร้างพวกนี้พวกอะไรเขาเรียกฟอกเงินใช่ไหม
1: ไม่มีใครอยู่ด้วย
0: ไม่มีใครอยู่สร้างไปจะได้รู้ว่ามีเงินเข้าเงินออกนะ
1: เอาไว้พวกเล่ร่อนเดี๋ยวไปเสพยาเสพติดกันเนี่ยนะ
0: ครับผลตำรวจตีนันทวุฒิสุวรรณละอองรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค2ครับและก็รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองชลบุรี
1: ฝ่ายปกครอง
0: ตำรวจท่องเที่ยวปลัดฝ่ายปกครองรวมกว่า100คนครับปล่อยแถวและรวมกว่าล้าง
1: สิ่งผิดกฎหมายทั่วประเทศตามนโยบายของ
0: บิ๊กลานครับบิ๊กลานพลตำรวจสำราญนวลมา
1: ผบ.ตร.
0: เป็นอุปนายกสมาคมมวยสมัครเล่นไทยนะตอนเนี้ยพอเผลอนาบินต่อยชนะได้เป็นตำรวจเลยนะไอ้เจ้าที่วิ่งชื่ออะไรบิวใช่ไหม
1: บ ิว
0: ภูริพลอะไรนะ
1: นั่นดินั่นก็เป็นตำรวจอยู่แล้ว
0: ตำรวจอยู่แล้วตอนนี้กลับไปบ้านเป็นร้อยตำรวจตีแล้ว
1: แล้วก็กลับไปรับเงินรางวัลที่ญี่ปุ่นอีก
0: นะเออทำไมญี่ปุ่นเขาให้รางวัลนี่นะ
1: เออ
0: บริการปล่อยแถวมอบนโยบายแล้วเจ้าหน้าที่ก็แบ่งกำลังปูพรมกระจายกำลังลงพื้นที่
1: ตึกล้างจำนวนทั้งหมด10ตึกภายในซอยเทพประสิทธิ์เมืองพัทยา
0: หลังได้รับเบาะแสจากชาวบ้านว่าบริเวณดังกล่าว
1: มีคนเล่ร่อนใช้เป็นที่พักอาศัย
0: มั่วสุมยาเสพติดเกรงว่าจะเป็นอันตรายต่อพื้นที่ประชาชนในพื้นที่ครับ
1: จากการจู่โจมเข้าตรวจค้นพบตึกล้างเป้าหมายเนี่ย
0: สูงประมาณ6ชั้นครับถูกปล่อยรกร้างมาหลายปี
1: แล้วก็พบกลุ่มคนเล่ร่อน
0: เข้ามาจับจองอาศัยหลับนอนอยู่ตามห้องต่างๆ
1: ของตัวอาคารทั้งหมดทั้ง10อาคารเนี่ยนะ
0: สบายนะไม่ต้องจ้างเงินไม่ต้องเสียเงินซื้อตึกเลยเน
1: า
0: ะ
1: ตึกร้างเนี่ยนะ
0: เออไม่เสียค่าเช่าด้วยนะ
1: แต่มันไปเสพยาเสพติดกันเนี่ย
0: โอ้โหทั้งหมด24รายอยู่ดูฟัง
1: ควบคุมเอาไว้ได้เนี่ยนะ
0: ไม่ได้บ้านก็ไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื
1: ้อ
0: ตรวจสอบเพราะว่า23รายมีผลการตรวจปัสสาวะ
1: เป็นสีม่วงเสพติดในร่างกาย
0: มีสารเสพติดในร่างกายครอบครองยาเสพติด2ราย
1: มี2รายแล้วก็กระทำความผิดจากหมายจับอีก1ราย
0: ควบคุมตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายครับ
1: ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจว่ายังไง
0: ส่วนที่กำลังกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายและอบายมุขทุกรูปแบบในครั้งนี
1: ้เป็นไปตามนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
0: ที่ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทั่วประเทศระดมกำลังออกกวาดล้าง
1: สิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบ
0: ซึ่งมันมีตำรวจภูธรภาค217สถานีครับ
1: และก็จุดสำคัญก็คือพื้นที่เมืองพัทยา
0: ควบคุมผู้กระทำผิดไว้ได้พร้อมของกลางเป็นจำนวนมาก
1: ของกลางมีผู้ต้องหาเนี่ย
0: ตำรวจภูธรภาค9ส่งผลงานมาได้เลยนะตอนนี้เราออกอากาศภูธรภาค9
1: ภาค9
0: ชุมพรแล้วก็ภาค6อุตรดิตถ์นะครับพอเผื่อเดี๋ยวเดือนหน้าก็มีกำแพงเพชรกับพิจิตรอีกนะภูธรภาค6เหมือนกันนะ
1: มีสถานีตำรวจด้วยนะ
0: เขามาจีบผมแล้วเจ้าของสถานี
1: ทั้งตำรวจทั้งทหารนี่ออกบทเ
0: นี่ยทหารด้วยตำรวจด้วย
1: เราเนี่ยนะ
0: ใช่เดี๋ยวเราก็จะไปออกที่ห้องขังเนี่ย ไปทำตัวดีๆนะติดคุกอะ
1: เป็นไง
0: ทำตัวไม่ดีเดี๋ยวเขาจะไล่ออกมาซะนะ
1: เออจะหมดอนาคตกันเลยนะ
0: หมดอนาคตนะเอ๊กินไอ้ห้าวแล้วเป็นเสียงเป็นอย่าง
1: น
0: ี้เนี่ย
1: เสียงจะแห้ง
0: เลยนะเดี๋ยวๆๆนะพูดไปก่อนเดี๋ยวผมดื่มโกโก้แป๊บนึง
1: สำหรับโกโก้ชูนี่ก็สั่งได้นะกล่องนึงก็300แต่ถ้าซื้อ2กล่องก็500นะโกโก้ชูผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีสารโปรตีนนั่นก็คือไบ
0: โอ
1: ดี
0: ร้อยแคปซูล690บาท
1: ไบโอดีนี่นะ
0: ครับ
1: เต็มให้กับร่างกายกันซื้อ4กระปุกก็1คาราเบล
0: แถม1กระปุกครับ
1: จ่าย 2,000 บาทเท่านั้นนะ
0: หนุ่มออสซี่กับคำสารภาพยอมรับว่าซ่อนเร้นศพสาววัย17
1: ปัดฆ่า
0: ผักผมไม่ได้ฆ่าผมไม่ได้ภาคผู้เยาว
1: ์ไม่ได้ภาคผู้เยาว์นะ
0: ครับผู้สื่อข่าวรายงานที่ศาลจังหวัดพัทยามีการพิจารณาคดีอาญาเลขดำระหว่างพนักงานอัยการจังหวัดพัทยาเป็นโจทกับนาย
1: อะไรเนี
0: ่
1: ย
0: ไซมอนปีเตอร์คาร์แมนเนี่ยผมอ่านเก่งไหม
1: สัญชาติออสเตรเลียเนี่ยนะ
0: เป็นจำเลยในคดีการเสียชีวิตของนางสาวทันชนก
1: อายุ17ปีเป็นคนจังหวัดกาฬสินธ
0: ุ์ถูกพบว่าเป็นศพภายในกระเป๋าเดินทางสีดำบริเวณป่าริมถนนริมทางรถไฟในพื้นที่เมืองพัทยา
1: เมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา
0: ล่าสุดศาลได้นำคดีเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองสิทธิ
1: ์
0: พร้อมอ่านและอธิบายฟังคำฟ้องให้จำเลยรับทราบ
1: อีกครั้งหนึ่งนะ
0: โดย
1: นายไซมอนเนี่ย
0: ได้เปลี่ยนคำให้การจากเดิม
1: คือปฏิเสธข้อกล่าวหาม
0: าเป็นรับสารภาพเฉพาะ
1: ความผิดที่ซ่อนเล้น
0: ย้ายหรือทำลายศพ
1: เพื่อปิดบังการตายหรือเหตุแห่งการตายเนี่ย
0: ที่แรกปฏิเสธทุกเรื่องราว
1: อันนี้รับสารภาพเป็นบางข้อหาเนี่ยนะ
0: รับครึ่งไม่รับครึ่งนึงนะ
1: อย่างไรก็ตามจำเลยก็ยังคงปฏิเสธข้อหาฆ่าบุตรโดยเจตนา
0: โดยอ้างว่าเหตุการณ์ที่ทำให้หญิงสาวเสียชีวิตเกิดขึ้นระหว่างการต่อสู้และตนกระทำไปเพื่อป้องกันตัวไม่ได้มีเจตนาน
1: ี่หัวหมอซะด้วยนะ
0: ออ
1: ต่อสู้กับผู้หญิงแล้วผู้หญิงตายเนี่ย
0: ส่วนข้อหาเกี่ยวกับการพากผู้ยาวนั้น
1: เป็นยังไง
0: จำเลยยังคงให้การปฏิเสธอ้างว่าไม่ทราบว่าผู้เสียชีวิตมีอายุต่ำกว่า18ปี
1: ทั้งหมดเนี่ยข้อหาเข้าสู่ฝ่ายจำเลยเนี่ย
0: ต้องพิสูจน์ในชั้นศาลครับ
1: ต้องไปพิสูจน์กัน
0: อ้าวก็เป็นเรื่องของ
1: จำเลย
0: จำเลยนะ
1: พลาดผู้เยาว์นี่ปฏิเสธเนี่ย
0: ครับ
1: แต่ยอมรับว่าฆ่าและซ่อนเล้นศพนะ
0: ก็โหก็ฆ่าเนี่ยพลั้งมือก็ถือว่าฆ่าให้รู้ไว้เจ้าด้วย
1: ยังปฏิเสธอีกนะ
0: ยังปฏิเสธอีกเด็ดบังหูด้วยกัน
1: ใจเย็นๆไปทำอะไรก็ไม่ได้ก็อยู่ในคุกแล้ว
0: ข่าวตัวเข้าคุกไปทำตัวให้ดี
1: ไม่ดีก็เดี๋ยวเขาไล่ออก
0: เขาจะขังรวมกับคนไทยไหม
1: เขาก็ต้องรวมกันนะแต่จะอยู่แดนไหนก็ว่ากันไป
0: โดนกินนมน้าแน
1: ่ไม่รู้ใครกินใครอีกถ้าหากกันนะ
0: รถกระบะพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางทิ้งรถแล้วก็หนี
1: อ้าว
0: กลับมาอีกทีนึงมาในชุดเสื้อผ้าเปลี่ยนชุดใหม่เลยนะ
1: รถใครเนี่ยประมาณนั้น
0: ร้ายจริงๆเลยหนู
1: เรียกนายกอีกแล้ว
0: อีกละปี 2:30 นาทีเมื่อเช้าวันที่13วันนี้
1: ช่วงเช้านี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาร
0: ับแจ้งเหตุรถกระบะเสียหลักชนเสาไฟฟ้าส่องสว่างริมทางได้รับความเสียหาย
1: บนถนนเลียบทางรถไปบริเวณโค้งไผ่ทองเนี่ย
0: มุ่งหน้าชลบุรีตำบลหนองปลือบางละมุงชลบุรีครับ
1: อ้าวเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บางละมุงก็ไปสำรวจตรวจสอบที่เกิดเหตุ
0: พบรถกระบะยี่ห้อโตโยต้ารีโวทะเบียนชลบุรีสภาพพังยับ
1: ใกล้กันก็พบเสาไฟฟ้าส่องสว่างข้างทางเนี่ย
0: ถูกชนจนเสียหายแต่ไม่พบคนขับ
1: พบเพียงรถจอดทิ้งเอาไว้คนขับหนีไปแล้ว
0: ไม่รู้ไปไหน
1: ไฟหน้ายังเปิดอยู่เลยนะ
0: สอบสวนนางสาวเอผู้เห็นเหตุการณ์กล่าวว่าตนเห็นรถกระบะคันนี
1: ้ขับมาด้วยความเร็วสูงนะ
0: ก่อนจะได้ยินเสียงเบรกยาอี
1: ๊แล้วก็เสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าข้างทางอย่างจัง
0: ตุ้ม
1: แล้วก็เข้าไปช่วยเหลือที่
0: ครับ
1: แต่ว่าคนขับไม่พูดอะไรนะ
0: ก่อนจะลงจากรถแล้วก็เดินหายตัวไป
1: ก็คาดว่ามีคนรับออกจากจุดเกิดเหตุไปแล้ว
0: จากนั้นไม่นานก็ชายสูงอายุคนหนึ่งที่มาที่เกิดเหตุ
1: มาใหม่อ่ะนะ
0: มายืนยันว่าไม่ใช่รถไม่ผมไม่ใช่คนขับนะ
1: ผมไม่ได้เป็นคนขับ
0: หลังจากเวลาผ่านไป20นาทีคนขับคนแรกก็กลับมาที่เกิดเหตุอีกครั้งนึง
1: แล้วมายังไงอ่ะ
0: เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เรียบร้อยแล้ว
1: พร้อม
0: จ
1: ะใหม่
0: มาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ประกันนะ
1: เอาประกันมาด้วย
0: แล้วก็มอบพนักงานสอบสวนสภ.บางละมุงไปมอบตัวไปพบ
1: พนักงานสอบสวนเนี่ย
0: เบื้องต้นคนขับให้การเพียงว่าตนใจตนก
1: ตกใจ
0: ก็เดินทางหนีกลับบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนจะกลับมารับทราบข้อกล่าวหา
1: แล้วก็ให้ทรัพย์สินทางราชการเสียหายเนี่ยนะ
0: ส่วนสาเหตุที่รถและหนีออกจากที่เกิดเหตุเจ้าตัวบอกว่
1: า
0: ผมไม่ให้ข้อมูลกับใครๆทั้งสิ้นผู้สื่อข่าวยิ้มยุ่งครับผม
1: ไม่ให้ข้อมูล
0: เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมให้การกับตำรวจเลยกว่า
1: อย่างไรก็ตามพนักงานสอบสวน
0: ก็ควบคุมตัวไปทำบันทึกประจำวันและดำเนินคดีตามขั้นตอนของ
1: กฎหมายกันต่อไปเนี่ยนะ
0: วังก็มี
1: อุตส่าห์กลับไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วย้อนกลับมาใหม่
0: ใช่
1: คนที่อยู่ในเหตุการณ์ก็จำได้อะเนอะ
0: ครับ
1: เป็นเรื่องเป็นข่าวกันเนี่ยนะ
0: เป็นเรื่องเป็นราวเป็นข่าวเป็นข่าวดูแลไตนะครับทุกระยะก็ต้องโปรบิ๊กออยล์
1: โปรบิกออยนะ
0: ไม่ใช่ยานะฮะก
1: ิน
0: ก่อนนอน1เม็ดเพื่อการบำรุง2เม็ดเพื่อการฟื้นฟู
1: เรื่องของตับเรื่องของไตก็รับประทานกัน
0: กินกันเยอะโดยเฉพาะกีฬาของหลาย
1: ตับจะแข็งเนอะ
0: เขาก็รู้นะรู้การฆ่าปริมาณแอลกอฮอล์ในเหล้าเลยนะเขาทำวิธีการฆ่าโดยการใส่โซดากับน้ำแข็งเข้าไป
1: ประมาณเนี้ยนะ
0: เพื่อลดดีกรีของเหล้า
1: คุณก็รู้เหมือนกันเน
0: า
1: ะ
0: เคยเห็นคุณกินอยู่ชวนผม

0: ไปเรื่อยเนี่ย
1: ข้างบ้านข้างบ้านข้างบ้าน
0: ข้างบ้าน
1: ทุกคนข้างบ้านผมเนี่ย
0: เป็นไงอีกอ่ะ
1: ผัวเมามาอย่างว่าอย่างนี้แหละ
0: เออ
1: เมาเดินสะเงาะสะแงะมาเมียเท้าเอวอยู่หน้าบ้านตีสี่กว่า
0: อ่ะเออแล้วไงไง
1: เฮ้ยมึงไปกินเหล้าที่ไหนมา
0: เออ
1: ไปกินบ้านเหล้าไปกินเหล้าใบแก้วมา
0: โอ้บ้านเพื่อน
1: เออบ้านเพื่อนเพื่อนมึงชื่ออะไรชื่อแก้ว
0: ม
1: ันเลี้ยงอย่างดีเลย
0: อ
1: ู้ยกินกับมันเมาแอมาเลย
0: เมามาม
1: ึงอย่าโกหกกู
0: ม
1: ึงโกหกที่ไหนเล่ามึงถ่ายแก้วได้เลยกูจะไปถ่ายยังไงแก้วนอนกับกูเมื่อคืนเนี้ย
0: เบียดอนกับเพื่อนซะแล้วไอ้แก้วไม่น่าเลย
1: มันนอนอยู่บ้านเบียตัวเองไม่รู้เรื่องเลย
0: ไม่น่าไปกินเหล้าเลยเน
1: า
0: ะ
1: ฝนฟ้าจะมาอีกแล้วนะครับ
0: เอากลับทางด้านของสมุนไพรนะ
1: ครับเดี๋ยวโทรกลับนะ9136นะเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับ
2: จะบอกว่าน้ำไม่ท่วมแล้วเขาย้อยอ่ะ
1: ฟังอยู่ให้เขาย้อยอ่ะ
0: โอ้ผมเลือกแกลอยน้ำไปแล้ว
1: รู้ขายมาก่อนนะก่อนจะลอยน้ำ
2: ไม่มีพวกกันเลยโทรบอก
1: อ๋อท่วม
2: จะจับไฟฟ้าที่ว่าฉันไม่ท่วม
1: อ๋ออย่าลืมขายมุมขายมากด้วยนะ
2: ไหวละ
1: เอาแค่นี้ก่อนจัดรายการอยู
0: ่
2: โอเค
0: สาธุมาบอกนึกว่าไปตามน้ำเลยมันยังไม่ไป
1: ต้องบอกลุงคดคิดถึงไงนะ
0: โอ้ลุงคดไง
1: วันนี้เราไม่ได้ไปไหนนะครับพ่อค้าไม่ได้ไปไหนนะไม่ได้สัญจรนะครับ
0: อยู่ที่โคกตูมก็ไปซื้อกันได้แถวนั้นนะ
1: กรมอุตุนิยมวิทยาบอกประกาศฉบับสุดท้ายแล้วนะ
0: มีอะไรอ่ะ
1: จับตา24ชั่วโมงข้างหน้าฝนตกหนักถึงหนักมากครับประกาศให้รู้แล้วนะ
0: นาน
1: เมื่อเช้านี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย
0: วันนี้
1: มีผลกระทบวันนี้แหละครับ
0: เออ
1: ปริมาณบริเวณประเทศไทยจะมีฝนตกหนักบางแห่งอ่ะไม่ได้ตกทั่วนี
0: ่แล้วก็มีผลกระทบต่างภาคต่างๆดังนี้นะ
1: ครับทั้งนี้เนื่องจากว่าในช่วงปลายฤดูฝนต้นฤดูหนาวเนี่ยบริเวณความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมา
0: ปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้เนี่ยนะ
1: ประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันตะวันออกเฉียงใต
0: ้
1: พัดนำความชื้นมานะครับก็จะมีเรื่องอย่างนี้กรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าภาคเหนือกำแพงเพชรหนักตื้อเลยครับ
0: ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1: นครราชสีมาบุรีรัมย์และศรีสุรินทร์ครับ3จังหวัด
0: ภาคกลางก็มีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทอง
1: พระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐม
0: สมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1: ภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและ
0: จังหวัดตราดนะ
1: ภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์สุราษฎร์ธานียะลาน
0: ราธิวาสพังงาภูเก็ตและจังหวัดกระบี่นะ
1: สตูลไม่มี
0: สตูลนี่
1: ไม่ต้องห่วงนะป้าตายนะ
0: ป้าตายกินสตอไปเลย
1: เออ
0: คนสตูลเมืองใต้เนี่ยนะ
1: ครับผม
0: ตกต้นตาลนี่
1: ต่อตำตูดนั่นบันตาตีตกตันตาต่อตำตูดตาตีตายใต้ต้นตาลญาติมารอรับศพสาวชีวิตกลับบ้านเกิดพอเปิดโรงจะดูหน้ากันนั่นแหละ
0: ถึงกับช็อกเลย
1: โรงพยาบาลเอาร่างใครก็ไม่รู้มาให้อ่ะ
0: ดีแกไป
1: ตาย
0: ผิดคน
1: นี่ไปจัดงานให้เรียบร้อยเนาะ
0: เออ
1: ครับ
0: มีแบบนี้ด้วย
1: เกิดเหตุไม่คาดคิดขึ้นที่วัดบ้านตะเมาะ
0: ตำบลลำดวนเนี่ย
1: จังหวัดสุรินทร์นะครับ
0: ครอบครัวของญาติพี่น้องนางสาวอ้อยเนี่ยนะ
1: นางสาวอ้อยจันนุบินอายุ46ปีเสียชีวิตจากโรคหัวใจขาดเลือด
0: โอ้ยน่าสงสารเน
1: า
0: ะ
1: ญาติก็รอรับร่างจากจังหวัดระยองเพื่อจะกลับมาทำประกอบพิธีทางศาสนา
0: ก็ต้องเผชิญกับความตกใจอย่างหนักเน
1: ี่ยพอเปิดลงออกมากลับเพราะว่าร่างที่อยู่ภายในเป็นชายอายุ50ปี
0: ไม่ใช่ผู้หญิง
1: เอออ
0: ้าวแล้วทำไงล่ะ
1: ท่านกวางงองูประมาณ200กว่าตัวครับ
0: โอ้หลายงงทีเดียว
1: ตื่นตระหนกแล้วก็งุนงงของญาติผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ครับ
0: ไม่น่าผิดพลาดเลยนะ
1: ขณะเดียวกันเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ผ่าน Facebook ส่วนตัว
0: จนมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก
1: ทั้งแสดงความใจตนกตกใจแล้วก็เห็นใจครอบครัวที่ต้องเผชิญกับ
0: เหตุการณ์ไม่คาดขวัญเกิดขึ้นแห่งการสูญเสียเนี่ยนะ
1: ครับเจ้าหน้าที่กู้ชีพผู้ลำเลียงศพจากระยองบอกว่า
0: เปิดเผยว่ายังไง
1: ในชั้นต่อรับศพได้นำเดินการตามเอกสารของโรงพยาบาล
0: แล้วก็
1: มีญาติผู้ชีวิตเสียชีวิตมารับศพด้วย
0: มาด้วยคร
1: ับ ขณะนั้นร่างถูกห่อด้วยถุงซิป
0: อ๋อห่อไว้แล้ว
1: ครับ
0: ญาติว่าไง
1: จึงสอบถามถึงเหตุผลและขอเปิดดูใบหน้า
0: แต่ไม่
1: ได้รับแจ้งว่าเป็นศพที่ติดเชื้อไม่อนุญาตให้เปิด
0: เขาไม่อนุญาตให้เปิดเนี่ย
1: พร้อมยืนยันว่าศพที่นำออกมาถูกต้องแน่นอน
0: โอ้
1: น แม่ยากจะทักท้วงกับภูมิศรีชีวิตรูปร่าง

0: อ้วนท้วมแต่ล่างที่เห็นในตัวนิดเดียว
1: อย่างไรก็ตามเนี่ย
0: เจ้าหน้าที่ก็ยังต้องคงยืนยันว่า
1: เป็นศพที่ถูกต้องนะ
0: อีตาบ้าเขาบอกไม่ใช่มึงยังว่าใช่อีก
1: เออไปบอกเป็นศพที่ถูกต้อง
0: ตั้งนำร่างมาที่วัดแล้วก็เตรียมประกอบพิธีเปิดถุงออกมา
1: พอเปิดถุงออกมา
0: โอ้ยตายแล้ว
1: ผมตายวิญญาณมาเป็นผู้หญิงเนี่ย
0: ทีนี้ไอ้คนขับรถมาจะว่ายังไงอ่ะ
1: อันนี้เป็นผู้ชายเนี่ย
0: เออ เดี๋ยวไปก็ได้ครับพี่แล้วเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวผมอยากเอาไปคืนเอาไปคืน
1: ทรงผิดอ่ะ
0: แล้วศพญาติเราไปอยู่ไหนอ่ะ
1: ก็ต้องตามหา
0: ดิแล้วญาติไอ้คนเนี้ยไม่หาศพญาติตัวเองไอ้หนู
1: เรียกนายกเออก็ต้องเอาศพไปเปลี่ยนดิ
0: ครับอ้าวอ่านกระถินหน่อยหมดเวลาแล้วเนี่ย
1: กระถินสามัคคีกัน
0: โอ้มาใหม่อีก2วัน3วันเหร
1: อ
0: พี่น้องที่อุทัยธานีนะครับตายหมดแล้ว
1: เป็นไง
0: ข้าวตายเรียบร้อย
1: อ้าวก็ตาย
0: แก่ไม่เต็มที่ขายหนีน้ำเท่าไหร่ก็เอาพ่อ
1: ก็ว่ากันไปเห็นใจกันนะพวกเราคนไทยด้วยกัน
0: ที่อำเภอทับทันนะ
1: บ
0: ้านหนองกลางดง
1: อ้าวว่ากันไป
0: ครับ
1: เอาเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกันนะวันที่31ตุลาคมวัดบางพึ่งตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดท่าโขงตำบลเขาสมอคอนอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดคลองเมาตำบลโคกสรุดอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดโคกพรมตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบางน้อยนายตำบลบางหลวงอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม1พฤศจิกายนวัดท่าช้างใต้ตำบลท่าช้างอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรี1พฤศจิกายนวัดหอระฆังตำบลบางขุดอำเภอสันกบุรีจังหวัดชัยนาท31ตุลาคมวัดหนองแจ้งตำบลหนองมะค่าโมงอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรี1พฤศจิกายนสำนักสงฆ์ถ้ำจำปาตำบลขาวสารยอดอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบำรุงธรรมตำบลบ้านใหม่อำเภอและจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1พฤศจิกายนวัดคอยเหนือตำบลบ้านคอยอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดผู้ปะหังตำบลยางหักอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี7พฤศจิกายนวัดวิมุตตยารามบางพลัดกรุงเทพมหานคร15พฤศจิกายนวัดเทพอัมพายตำบลบางขามอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดมีเจริญตำบลหนองปลาไหลอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรี8พฤศจิกายนวัดธรรมสังเวชตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี8พฤศจิกายนวัดสันติวนารามตำบลดงละครอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก8พฤศจิกายนวัดโคกหม้อตำบลโพกระต้นอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดโคกกระเทียมตำบลโคกกระเทียมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี14พฤศจิกายนวัดห้วยนาดีตำบลท่าตะเกียบอำเภอท่าตะเกียบจังหวัดฉะเชิงเทรา15พฤศจิกายนวัดป่าขาวพานทองตำบลและอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรี15พฤศจิกายนวัดบางรีตำบลบางรีอำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดตะโหนดตำบลหัวไผ่อำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรี15พฤศจิกายนวัดตาลานเหนือตำบลตาลานอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา15พฤศจิกายนวัดหนองเสาธงตำบลสากะโจมอำเภอดอนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรี15พฤศจิกายนวัดดอนทองตำบลดงตางาวอำเภอดอนพุธจังหวัดสระบุรี15พฤศจิกายนวัดพรหมมาศตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดเนินฐานตำบลเสือโฮกอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท15พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลบ้านคีอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดบางซอตำบลบางตะเคียนอำเภอ2พี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรี22พฤศจิกายนวัดหนองจอกตำบลลางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดศรีสุทาวาสตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดราชสถาธรรมตำบลบางขันหมากอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดห้วยหอมตำบลห้วยหอมอำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์15พฤศจิกายนวัดเวรุวันตำบลนิคมสร้างตนเองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดลาดนิยมหรือวัดหนองขแยงตำบลและอำเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา22พฤศจิกายนวัดมะปรางหวานตำบลพรหมมาศอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี22พฤศจิกายนวัดมหาสอนตำบลมหาสอนอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรี7พฤศจิกายนวัดห้วยบงตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี8พฤศจิกายนวัดโบกตงธนูตำบลกงธนูอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี15พฤศจิกายนวัดกล้วยตำบลขมัง อำเภอในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันที่8พฤศจิกายนวัดคุ้งนาบุญตำบลสี่คลองอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่14พฤศจิกายนวัดวังเวินตำบลหลุมข้าวอำเภอโคกสำโรงจังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดไผ่พันมือตำบลดอนปลูอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรี7พฤศจิกายนวัดเชิงหวายเตาปูนกรุงเทพมหานคร8พฤศจิกายนวัดเหวราชวนารามตำบลและอำเภอหมวกเหล็กจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดป่าสักตำบลโกโกอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีวันที่1พฤศจิกายนวัดโคกมะขามตำบลตลาดน้อยอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี31ตุลาคมวัดห้วยจันตำบลโคกตูมอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดพุเรียบตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรี1พฤศจิกายนวัดใหม่โพทองตำบลชอนน้อยอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรีวันที่7พฤศจิกายนวัดลำพญาอำเภออินบุรีจังหวัดสิงห์บุรีวันที่15พฤศจิกายนวัดโกชายเจริญธรรมตำบลรางหวายอำเภอพนมทวนจังหวัดกาญจนบุรี22พฤศจิกายนวัดบ้านครัวตำบลบ้านครัวอำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรี22พฤศจิกายนวัดผู้น้อยตำบลชอนม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีวันที่8พฤศจิกายนวัดหนองนาอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลพบุรี1พฤศจิกายนวัดบ้านกล่ำตำบลธรรมบูรณ์อำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท8พฤศจิกายนวัดท่าช้างตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองจังหวัดชัยนาท29 30 31ตุลาคมเชิญเที่ยวงานประจำปีปิดทองหลวงพ่อพระศรีอานวัดบางลี่ตำบลบางลี่อำเภอท่าวุ้งจังหวัดลพบุรี
0: สุดยอดเลยเนี่ยมาได้เวลาพอดีเลย
1: งานบุญนะ
0: งานบุญนะ
1: ถิ่นสามัคคี
0: สองคนเราได้บุญเออโชเล่ได้มากกับผมหน่อย
1: เป็นไงได้มากกว่า
0: อ่านทุกวัดเลยประกาศทุกวัดเลยนี่เยี่ยมยอดขอรัตนานิมนต์พระเดชพระคุณเจ้าวาดทุกวัดนะครับถ้ามีเวลาว่างก็ขอเชิญฉันเพลงที่บ้านโชเล่นะครับ40กว่าวัดอ่ะ
1: 40กว่าวัดเลย
0: โอ้
1: ยยิ่ง50กว่าวัดเลย
0: เออ
1: เพิ่มมาเมื่อกี้2วัด
0: ยิ่งกว่าจัดงานทำบุญกลางบ้านทำบุญประจำจังหวัดด้วยนะ
1: ถ้าโชเล่มีงานอย่างนี้ละรวยเลย
0: โอ้โหนี่
1: โชเล่ชาติละ
0: ได้ปีหน้าแน่นอนคิวงานอ่านอย่างนี้สนุกเลยนะ
1: พอดีใครจะหางานก็หากันนะโชเล่ชาติละ
0: อยากเล่นอยากเล่น
1: อยากหา
0: ครับอันนี้เวลาหมดแล้วนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันในวันต่อไปเนาะขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้
1: ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
2: เพลงไพเราะข่าวฉับไวทันใจผู้ฟังที่นี่จะทะลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ082591 2591ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบบพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
4: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
5: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
4: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่081-757-7474
6: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
7: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
8: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
9: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
10: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได
11: ้ซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับสิพอเลยครับ
6: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
4: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร081-757-7474
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่ง ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
8: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้ว
13: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
8: โมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนาน
13: ครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
8: เรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโน
13: โปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย
12: 0983299909ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูคาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูกหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
14: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
15: คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส.
16: หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกันหรือทำให้มาเชื่อมโยงกันเช่นงานวิจัยเผยสมุนไพรครอบจักรวาลรักษาได้ทุกโรคแล้วโยงไปขายของระดับที่3เนื้อหาชี้นำการเขียนข่าวเนื้อหาข้อมูลจริงโดยจงใจบิดเบือนหรือใส่ร้ายให้เข้าใจผิดโดยการชี้นำไปในทางใดทางหนึ่งมักพบในข่าวการเมืองระดับที่4เนื้อหาที่ผิดบริบทคือการที่เอาสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรูปข้อความคำพูดแต่เอามาใช้แล้วพูดถึงอีกเรื่องนึงเช่นการเอารูปภัยธรรมชาติในต่างประเทศแล้วมาเขียนบอกว่าเกิดขึ้นที่ประเทศไทยระดับที่5เนื้อหาแอบอ้างคือการรายงานข่าวแบบปกติแต่อ้างไปยังบุคคลหรือแหล่งข่าวที่ไม่จริงยกตัวอย่างเช่นผู้นำประเทศกล่าวว่าข่าว CNN รายงานว่าแต่แท้ที่จริงแล้วผู้เขียนข่าวแอบอ้างเป็นแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือไปเองระดับที่6เนื้อหาหลอกลวงเป็นการปลอมหรือตัดต่อภาพเสียงวิดีโอที่เป็นภาพข่าวจริงหรือแม้แต่กระทั่งการเอาโลโก้ของสำนักข่าวที่น่าเชื่อถือมาใส่แต่ดัดแปลงหรือตัดต่อเพื่อสร้างเรื่องหลอกลวงระดับที่7เนื้อหากุขึ้นมา จึงเป็นขั้นที่รุนแรงที่สุดของเฟคนิวส์เนื่องจากเป็นข่าวที่กุขึ้นมาทั้งหมดเป็นข้อมูลเท็จ 100% ผู้เขียนมีเจตนาที่จะหลอกลวงหรือใส่ร้ายจากผู้ไม่หวังดีตัวอย่างเช่นเว็บไซต์สำนักข่าวปลอมหรือการปลอมเป็นบุคคลทำให้เราเข้าใจว่าข่าวนั้นเป็นเรื่องจริงจะเห็นได้ว่าข่าวปลอมหลากหลายรูปแบบอยู่รอบตัวเราและไม่ยากเลยที่เราจะ
2: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
17: ข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
18: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่มแมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรายแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีนไรส์ปลอดภัยจากสารเคม
19: ีเร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า 80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60 cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100% ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
20: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
21: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
22: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหมิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังคณีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำข่าวดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและโรคหัวใจกินยาหมอเท่าไหร่น้ำตาลก็ไม่ลดสมุนไพรจิราแก้ปัญหาเบาหวานไขมันความดันและป้องกันโรคหัวใจจิราแคปซูลลดน้ำตาลและไขมันตัวร้ายเพียงวันละ2แคปซูลเช้าและเย็นสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมน้ำหนักติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ปุ้มสันธนีโทร0855179025 0855179025จิราให้สารอาหารลดน้ำตาลและไขมันส่วนเกิน

สวัสดีตีสามค่ะคุณผู้ฟังคะข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีติดตามรับฟังกันได้เป็นประจำทุกวันตีสามถึงตีสี่แบบนี้นะคะที่นี่สถานีวิทยุจทล AM สตูดิโอ1197กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะติดตามรับฟังเรื่องราวข่าวสารเหตุบ้านการเมืองฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีสำหรับเรื่องราวของผู้สนับสนุนรายการสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันป้องกันโรคหัวใจและหลอดเลือดจิรามีผักเชียงดามีเจียวกู่หลานมีอบเชยมีพริกไทยดำแล้วก็มีเห็ดลิ้นจืดสกัดในปริมาณที่พอเหมาะพอดีกับการดูแลสุขภาพของท่าน2แคปซูลเช้าและเย็นเป็นประจำส่วนทางด้านของ BGM Soft Gel บำรุงสายตาค่ะดูแลแก้ปัญหาเรื่องของดวงตาทุกอย่างเลยเบาหวานขึ้นตาวุ้นในตาเสื่อมจอประสาทตาเสื่อมหรือเป็นต้อแล้วลอกไม่ได้กิน BGM Soft Gel วันละเม็ดก่อนอาหารเช้าเท่านั้นกระปุกหนึ่งมี100เม็ดกินไป3เดือน10วันคุณผู้ฟังคะนะคะอันนี้คือเรื่องของสุขภาพร่างกายส่วนเรื่องของเกษตรกรยุคใหม่ชีวิตปลอดภัยห่างไกลจากสารเคมีเรามาเริ่มต้นที่หนาข้าวกันก่อนตอนนี้วัคซีไรต์อย่างเดียวค่ะข้าวเล็กฉีดวัคซีไรต์อย่างเดียวเก็บให้หมดกันเรียกันนอนกันราฮอร์โมนจับใบเราไม่ใช้แล้วค่ะมันเปลืองฉีดวัคซีไรต์อย่างเดียวผลที่ได้คือข้าวจะเขียวแตกกอใบตั้งไม่มีแคระแกรนเหลืองเตี้ยไม่กินปุ๋ยไม่เป็นใบขาวไม่เป็นหนอนกอพอได้ประมาณสัก 45-50 วันหรือ50-60 วันแล้วแต่อายุข้าวข้าวหนักข้าวเบาฉีดวัคซีไรต์กับวีซ่าเร่งรวงนะคะวีซ่า1ฉีดก่อนท้องค่ะแล้วก็วีซ่า2ฉีดตอนรวงก้มเพิ่มแป้งเพิ่มน้ำนมไล่ความชื้นนี่ระหว่างทางไม่ต้องสิ้นเปลืองค่ะกันเพลียกันนอนกันราฮอร์โมนจับใบไม่ต้องใช้แต่ถ้าพลาดพลั้งไปมีหนอนเราใช้วีโต้ปราบหนอนค่ะเพลียไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดจัดการได้ทุกอย่างเลยในนาข้าวพืชไร่เหมือนกันต้องการให้งามงามคือเก็บยอดเก็บใบนะอยากให้งามฉีดวัคซีนนิดหนึ่งวัคซีนหนึ่งอย่างเดียวแต่ถ้าอยากให้ดกวัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวค่ะดกติดดีไม่มีหลุดร่วงช่อมะม่วงก็จะไม่เป็นราดำนี่แหละแล้วก็กันข้าวดีดข้าวเด้งไม่ให้ร่วงลงนาเราก็มีวีซ่าขั้วเหนียวนะแล้วก็วีซ่า2ที่ฉีดข้าวตอนรวงก้มเนี่ยเอาไปฉีดพืชลงหัวหรือพืชที่ต้องการแป้งค่ะเผือกมันแห้วมันแก้วฟักทองกล้วยมะม่วงถ้าต้องการแป้งเพิ่มขนาดเพิ่มรสชาติเพิ่มน้ำหนักให้กับเกษตรกรด้วยค่ะทั้งหมดนี้เป็นสมุนไพร 100% ฉีดพ่นเสร็จเก็บกินได้เลยพริกที่ใบหงิกๆเป็นกุ้งแห้งวัคซีน2กับวีซ่าคู่เหนียวเลยค่ะทำไมต้องฉีดคู่กันฉีดวัคซีน2อย่างเดียวก็โอ้โหดอกให้พรึบเลยเดี๋ยวร่วงเพราะนั้นเอาวีซ่าคู่เหนียวไปช่วยลดการหลุดร่วงชอบมะม่วงไม่เป็นราดำนะคะราดำที่มะม่วงเนี่ยนะอะไรก็เอาไม่อยู่วัคซีน2กับวีซ่าคู่เหนียวนี่แหละปราบหนอนปราบหนูปราบรามาครบค่ะใช้ได้เลยโดยเฉพาะสมุนไพรปราบหนูเด็ดสุดในยุคนี้ไม่มีใครเกินแล้วค่ะยุคนี้ต้องสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีเท่านั้นผสมให้ได้100ซีซีน้ำ20ลิตรฉีดในนานะคะพืชไร่ไม้ผลปล่อยไปกับน้ำหยดก็ได้ค่ะไม่ต้องกังวลเรื่องรสชาติมีหลายท่านสงสัยฉีดปราบหนูไปแล้วโดนข้าวได้ไหมอ่ะแล้วหนูมันกัดอะไรก็กัดข้าวกัดข้าวไม่ฉีดต้นข้าวแล้วจะให้ไปฉีดต้นอะไรใช่ปะ
คำถามที่แบบปุ้มเหนื่อยจะตอบจริงๆนะโดนข้าวได้ไหมไม่โดนข้าวแล้วจะไปฉีดตรงไหนล่ะฉีดคันนาแล้วมันอยู่ในนาไหมหนูอะและอีกคำถามหนึ่งก็คือฉีดไปเมื่อคืนเนี้ยเช้ามาเนี่ยรอยตีนหนูเต็มหมดมันรอยเข้าหรือรอยออกจะไปรู้ได้ไงอ้าวถ้ามันหนีมันก็ต้องทิ้งรอยไว้ป่ะอย่าไปดูรอยสิดูซิว่าข้าวมันโดนกัดอีกไหมถ้ามันมีรอยกัดใหม่แสดงว่าสมุนไพรปราบหนูปุ้มห่วยแต่ถ้ามันไม่มีรอยกัดใหม่แล้วมีรอยเท้าเนี่ยแสดงว่ามันหนีนะคะมีคุณลุงทองเต็มจิตใจมั่นบอกว่าเจอรูหนูตรงคันนานะฉีดเข้าไปเลยฉีดเข้าไปในรูหนูเลยไม่ต้องฉีดเข้าไปในรูหนูก็ได้ฉีดรอบๆ มันก็ออกไปหมดแล้วล่ะค่ะบนฝ้าเพดานในบ้านมีหลายคนถามบุ้มว่าฉีดบนฝ้าแล้วมันจะออกทางไหนแล้วบุ้มถามคำหนึ่งว่ามันมาทางไหนก็ไม่รู้อ่ะน่ะขนาดฝ้าทึบๆมันยังเข้ามาได้อ่ะเดี๋ยวมันก็ออกไปจนได้เพราะมันอยู่ไม่ได้มันหายใจไม่ออกเราไม่เหม็นค่ะก็มีคำถามมาอีกอ่ะไม่เหม็นแล้วมันจะหนีได้ไงเราไม่หนีแต่หนูหนีมันหายใจไม่ได้ค่ะมันกัดแทะไม่ได้แล้วทำไมเราไม่เหม็นก็เราไม่ใช่หนูนะได้ทุกที่ยกเว้นหนูตลาดหนูตลาดก็ได้แค่ดูแลแผงของเราทุกวันอาจจะต้องฉีดในแผงของเราในตู้เก็บของของเราและฉีดกันทุกวันเว้นไปวันสองวันเดี๋ยวมันตะลุยบุกตู้เราแผงเรากระจุยหมดหนูตลาดมันร้ายใช้เถอะของเขาดีจริงๆอะไรที่แช่น้ำอยู่ตอนเนี้ยวัคซีเน่กับปราบราส่วนนาข้าวยกให้วัคซีไรกับปราบราไอ้ที่แช่น้ำอยู่เนี่ยเรียกให้ฟื้นคืนกลับมาได้โทรหาปุ้มเลย0855179025นี่เบอร์ปุ้มนะ0855179025นะคะส่วนใครที่อยากจะคุยไลน์อยากจะเมาส์อยากจะส่งภาพอะไรก็ส่งมาได้เลยค่ะต้นมงต้นไม้นาข้าวที่แบบว่าโอ้โหดีจังเลยให้ลูกหลานถ่ายแล้วส่งมาให้ดูค่ะนะคะรับส่วนลดไปด้วยเลยนะเมื่อวานนี้ตั้งแต่17นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณอุทยานเฉลิมพระเกียรติเขตดุสิตกรุงเทพและเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชณพระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังนะคะเมื่อวานนี้ 17:43 พระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันนวมินทรมหาราชวันสำคัญเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็เหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยเช้ามาก็ทำบุญตักบาตรช่วงกลางวันก็มีจิตอาสาร่วมกิจกรรมสร้างประโยชน์ให้กับสังคมเนื่องในวันนวมินทรมหาราชนะคะแล้วก็มีข่าวที่หลายท่านให้ความสนใจสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเลื่อนการออกรางวัลงวดวันที่16ธันวาคมนะคะ16ธันวาคมนะมีการออกประกาศแจ้งการเลื่อนกำหนดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลสำหรับงวดประจำวันที่16ธันวาคมแล้วก็กำหนดวันออกรางวัลต้อนรับปีใหม่2570นะคะงวดประจำวันที่16ธันวาคมเนี่ยจะเลื่อนไปเป็นวันที่17ธันวาคมเนื่องในวันที่16ธันวาคมเนี่ยมีหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงนะคะก็จะเลื่อนไป1วันจากวันที่16ธันวาคมเป็นวันที่17ธันวาคมนะคะแล้วก็ในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะวันที่1มกราคมเนี่ยเป็นวันปีใหม่ก็จะเลื่อนไปเป็นวันเสาร์ที่2มกราคมค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นกำหนดการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลในเดือนธันวาคมแล้วก็เดือนมกราคมซึ่งเดือนมกราคมเนี่ยก็จะเลื่อนหมดเลยนะปกติวันที่16มกราคมเนี่ยเป็นวันครูไม่ออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลอยู่แล้วจะเลื่อนไปออกเป็น17มกราคมเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวติดตามรายละเอียดนะคะสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะประกาศแจ้งเลื่อนอย่างเป็นทางการในวันที่14ตุลาคมนี่ค่ะส่วนงวดนี้ก็ออกปกติเหมือนเดิมไม่สัญจรนะเดี๋ยวถ้ามีเลขเด็ดก็จะมารายงานวันนี้เพิ่งวันที่14ค่อยๆหาไปก่อนพระนครศรีอยุธยาชุมชนริมคลองเมืองอยุธยาน้ำเริ่มลดแล้วชาวบ้านเร่งฉีดล้างโคลนสูงเกือบเมตรอ่ะคุณผู้ฟังไอ้เรื่องโคลนเนี่ยนะไม่มีที่ไหนหนักเท่าเชียงรายแล้วเนาะปีก่อนนี้ที่เชียงรายนี่คือแบบโหชั้นล่างทั้งชั้นโคลนทั้งนั้นเดินไม่ได้เลยติดแทบจะถึงหลังคาอันนั้นที่เชียงรายแต่ที่พระนครศรีอยุธยานี่น้ำเริ่มลดหลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาประกาศลดการระบายน้ำนะคะชุมชนริมคลองเมืองพระนครศรีอยุธยาก็เริ่มเห็นพื้นบ้านแล้วท่วมมาตั้งแต่ปลายกันยาชาวบ้านเร่งฉีดน้ำล้างคราบโคลนออกจากพื้นก่อนที่มันจะแห้งติดแล้วล้างไม่ได้ค่ะขณะที่ภาพรวม16อำเภอนี่ก็ยังท่วมอยู่ 68,000 กว่าครัวเรือนในพระนครศรีอยุธยานะคะตอนนี้ชุมชนริมแม่น้ำเจ้าพระยาหลายคลองสักแล้วก็คลองสาขาทั้งหลายเนี่ยยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมถึงแม้ว่าจะมีการปรับลดการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนพระราม6น้ำบริเวณท้ายเขื่อนก็เริ่มลดลงประชาชนหลายพื้นที่ยังคงได้รับความเดือดร้อนนะคะยังใช้ชีวิตด้วยความลำบากอยู่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพระนครศรีอยุธยาก็รายงานว่าปัจจุบันมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ16อำเภอ205ตำบล 1,352 หมู่บ้าน68ชุมชน 68,401 ครัวเรือนนี่ค่ะบริเวณชุมชนริมคลองเมืองหมู่1ตำบลท่าวาสุกรีอำเภอพระนครศรีอยุธยาเป็นชุมชนที่ได้รับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำป่าสักบ้านเรือนประชาชนหลายหลังถนนทางเข้าออกชุมชนยังคงมีน้ำท่วมระดับน้ำยังสูงกว่าตลิ่งประมาณ 50-60 เซนติเมตรโดยทางเทศบาลพระนครศรีอยุธยาก็ได้จัดทำสะพานไม้ให้ประชาชนเดินสัญจรไปมาในชุมชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนะคะระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดสังเกตจากคราบน้ำที่ปรากฏตามบ้านเรือและพื้นผิวต่างๆบางจุดเนี่ยเริ่มมองเห็นพื้นบ้านแล้วค่ะนะคะชาวบ้านก็พยายามที่จะล้างทำความสะอาดขจัดคราบดินโคลนต้องทยอยค่ะเพราะว่าถ้าปล่อยไว้จนแห้งเนี่ยมันจะล้างได้ยากมากคุณผู้ฟังค่ะนะคะต้องใช้เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงล้างพื้นบ้านทั่วมาตั้งแต่27กันยายนน่ะแต่ละบ้านนี่เมตรกว่ากันทั้งนั้นเลยค่ะแล้วก็เริ่มที่จะลดลงช่วงประมาณวันที่12ตุลาคมตั้งแต่6โมงเย็นระดับน้ำค่อยๆลดลงเรื่อยๆทีละ10เซน15เซนนะคะลดลงไปจนพื้นบ้านเนี่ยโผล่ขึ้นมาแล้วนะตอนมานี่โหพรวดเดียวเป็นเมตรอะเนี่ยค่ะพอจะลงก็วูบลงไปเลยชาวบ้านบอกเมื่อวานยังแช่น้ำอยู่เลยวันนี้เห็นพื้นแล้วนะคะตอนนี้ยังมี21ตำบล98หมู่บ้าน54ชุมชน 11,701 ครัวเรือนที่ยังได้รับผลกระทบอยู่ตอนนี้อันนี้พระนครศรีอยุธยาค่ะเมื่อวานนี้มีเหตุระทึกขวัญค่ะเครื่องบินเล็กตกที่บางละมุงชลบุรีขึ้นบินไปได้2นาทีประมาณ11โมงครึ่งเคร
ครื่องบินขนาดเล็กตกในพื้นที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังจากขึ้นบินได้2นาทีมีนักบินได้รับบาดเจ็บ1รายมีบาดแผลที่ใบหน้าและแขนถลอกสาเหตุก็น่าจะมาจากเครื่องยนต์ขัดข้องเจ้าหน้าที่ก็พยายามตรวจสอบหาสาเหตุนะคะศูนย์วิทยุหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยาได้รับแจ้งเหตุเครื่องบินเล็กตกใกล้กับสนามบินเล็กบูรพาทิตย์ภายในซอยทุ่งกลมตาลหมันหมู่15หมู่8พัทยาบางละมุงชลบุรีเจ้าหน้าที่อาสาสมัครก็ไปเจ้าหน้าที่ตำรวจก็รีบมาที่เกิดเหตุเป็นทุ่งหญ้าติดกับโรงโม่ปูนค่ะอยู่ห่างจากท้ายรันเวย์สนามบินเล็กประมาณ100เมตรซากเครื่องบินเล็กขนาด1เครื่องยนต์2ที่นั่งพุ่งตกใส่กำแพงโรงรับซื้อของเก่าได้รับความเสียหายกลิ่นน้ำมันคลุ้งไปทั่วค่ะกำแพงและหลังคาร้านรับซื้อของเก่าก็ได้รับความเสียหายไปด้วยนักบินได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายค่ะชื่อมิสเตอร์มาร์ตินฮูเบอร์อายุ32ปีเป็นลูกครึ่งไทยเยอรมันบาดเจ็บแขนซ้ายท่อนบนหักมีบาดแผลฉีกขาดที่บริเวณใบหน้าขนาดใหญ่กู้ภัยต้องรีบปฐมพยาบาลแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์บอกว่ากำลังยืนล้างจานอยู่หลังบ้านเห็นเครื่องบินเสียการทรงตัวลักษณะคล้ายกับเครื่องยนต์ดับแล้วก็พยายามจะบินร่อนกลับไปลงจอดแต่สุดท้ายเสียหลักหน้าดิ่งกระแทกพื้นอย่างแรงเสียงดังสนั่นหวั่นไหวชาวบ้านรีบวิ่งไปช่วยเหลือนักบินนะคะเขาบอกว่าอยู่ตรงนี้มาไม่เคยเจอกับเหตุการณ์แบบนี้เลยขณะที่เจ้าของโรงรับซื้อถุงพลาสติกเก่าซึ่งมีพื้นที่บางส่วนได้รับความเสียหายจากเครื่องบินตกกระแทกเข้าตัวกำแพงแล้วก็โครงหลังคาได้รับความเสียหายโชคดีที่ไม่หลุดไปโดนหลังคาบ้านมีเพียงกิ่งไม้ที่หักไปโดนตัวบ้านเสียหายเล็กน้อยนี่ค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุและอุบัติการของอากาศยานก็เปิดเผยว่าเบื้องต้นได้มีการกันพื้นที่เพื่อทำการพิทักษ์อากาศยานส่วนสาเหตุต้องรอเจ้าหน้าที่ชุดใหญ่รวมถึงวิศวกรการบินลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็สอบถามข้อมูลจากนักบินเพื่อหาสาเหตุในการตกครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังนี่ค่ะก็ขอให้ปลอดภัยนะคะทลายแก๊งค้ามนุษย์รวบ2ผู้ต้องหาบังคับใช้แรงงานเด็กแม่แท้ๆขายลูกแลกเงิน 30,000 สังคมไทยนายวรสิทธิ์ม.ท.4 รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะคะแถลงผลการปฏิบัติการพิทักษ์กุหลาบตูมทลายขบวนการค้ามนุษย์บุกค้นบ้านย่านรามคำแหงได้2ผู้ต้องหาช่วยเหลือเด็กเมียนมาได้6รายพฤติกรรมสุดโหดเลยบังคับเด็กขายพวงมาลัยใช้ช้อนร้อนๆนาบแขนเพื่อเป็นการสั่งสอนเนี่ยค่ะแม่แท้ๆขายลูกให้กับแก๊งค้ามนุษย์แลกกับเงิน 30,000 แล้วก็มีการสวมสิทธิ์บัตรประชาชนด้วยค่ะนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยถึงปฏิบัติการพิทักษ์กุหลาบตูมว่าสืบเนื่องมาจากกรมการปกครองได้รับการร้องเรียนจากกลุ่มไทยไม่ทนผ่านนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้นายรณรงค์ทิพย์สิริรองอธิบดีกรมการปกครองนำชุดปฏิบัติการพิเศษสืบสวนจนขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหา2รายเริ่มมาจากมีหญิงชาวเมียนมาวัย28ปีพร้อมลูกสาว5ขวบเข้าร้องเรียนบอกว่าถูกนางอรนุชผู้ต้องหาเนี่ยชักชวนหลบหนีเข้าเมืองผ่านช่องทางธรรมชาติมาทางอำเภอแม่สอดโดยอ้างว่าจะให้ทำหน้าที่แม่บ้านแล้วก็ให้ลูกได้เรียนหนังสือแต่มาถึงกลับถูกยึดเอกสารถูกทำร้ายร่างกายถูกใช้ช้อนเผาไฟร้อนๆแล้วก็นาบที่แขนลูกสาว5ขวบถูกบังคับให้ออกไปขายขนมขายพวงมาลัยตามสถานบันเทิงแทนที่ลูกจะได้เรียนเห็นไหมเขาให้มาเป็นแม่บ้านลูกจะได้เรียนหนังสือแต่สุดท้ายไม่ใช่เลยก็เลยหาทางหลบหนีออกมาเจ้าหน้าที่
นำกำลังเข้าตรวจคนเป้าหมาย2จุดในซอยรามคำแหง122จับกลุ่มผู้ต้องหาได้2รายนายอุกฤษอายุ28กับนางสาวอรนุชอายุ24ช่วยเหลือชาวเมียนมาถูกบังคับใช้แรงงาน6รายเป็นเด็กนะคะตรวจค้นบ้านหลังที่2เป็นของญาตินายอุกฤษกับนางอรนุชนี่ล่ะค่ะเจอเด็กเมียนมาวัย12ไม่มีผู้ปกครองดูแลญาติสารภาพว่าแม่แท้ๆเอามาขายแลกกับเงิน 30,000 ตรวจสอบสิทธิทางทะเบียนพบว่าผู้ต้องหาหญิงถือบัตรบุคคลต่างด้าวค่ะผู้ต้องหาชายถือบัตรบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนผู้ต้องหาหญิงนี่ขึ้นด้วยเลข7ผู้ต้องหาชายขึ้นด้วยเลข0ขณะที่ญาติก็มีบัตรประชาชนนะเจ้าหน้าที่กำลังขยายผลค่ะว่าได้บัตรมายังไงทุจริตสวมสิทธิ์ทางทะเบียนในพื้นที่ชายแดนหรือไม่นี่ค่ะเบื้องต้นก็รับข้อหาร่วมกันค้ามนุษย์บังคับใช้แรงงานเด็กที่อาจจะเกิดอันตรายจากนี้ไปเด็กทั้ง6คนอยู่ในความดูแลของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจก่อนดำเนินการตามกฎหมายค่ะทางด้านนายวรสิทธิ์ ม.ท.4 ก็ยืนยันว่ารัฐบาลพร้อมปราบปรามขบวนการต่างด้าวที่ผิดกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากพบว่าได้มาซึ่งสิทธิ์โดยไม่ถูกต้องก็จะถอนสถานะและดำเนินคดีถึงที่สุดด้วยค่ะไปที่เรื่องราวของการส่งศพผิดที่ปุ้มเล่าให้ฟังเมื่อช่วงกลางวันนะคะคือจากระยองอ่ะคุณผู้ฟังรับมาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองกู้ภัยก็เจ้าหน้าที่มูลนิธิก็พาไปส่งถึงจังหวัดสุรินทร์นู่นเนี่ยค่ะกู้ภัยเขาเติมน้ำมันนะเขาไม่ได้เติมน้ำนะพอไปถึงทางบ้านทางครอบครัวก็เตรียมวัดเตรียมสถานที่ที่วัดไว้เลยค่ะพอรถไปจอดปุ๊บยกร่างลงมาจะทำการเปลี่ยนเสื้อผ้าเปิดมาจากผู้หญิงกลายเป็นผู้ชายอ้าวแล้วญาติที่เป็นผู้หญิงที่เสียชีวิตไปไหนล่ะอีตอนที่จะรับมาเนี่ยญาติก็เอ๊ะจะขอเปิดแต่ทางโรงพยาบาลบอกว่าเปิดทำไมศพติดเชื้อไม่ต้องเปิดรับรองไม่ผิดแล้วไงต้องเอากลับไปเปลี่ยนแต่ในระหว่างทางที่จะกลับเนี่ยเขาก็นัดเจอกันไม่ต้องไปถึงระยองค่ะทีนี้ที่น่าเศร้าเลยก็คือว่าไอ้ที่ส่งศพผิดเนี่ยนะล่าสุดเนี่ยร่างตัวจริงก็ถึงวัดกันหมดแล้วแหละกู้ภัยบอกว่ารีบต้องไปเคสด่วนก็เลยเป็นประเด็นกลายเป็นดราม่าเลยค่ะส่งศพผิดคนเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักบนโลกออนไลน์อะบ่าย 2:30 นเมื่อวานนี้ค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปที่วัดบ้านตะเมาะตำบลลำดวนอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์ค่ะบรรยากาศก็โศกเศร้าเหลือญาติพี่น้องครอบครัวมาร่วมงานศพผู้เสียชีวิตคือนางสาวอ้อยจันนุบินอายุ46ปีค่ะมารดาบอกว่าอันนี้ถูกแล้วนะคะมาถึงจริงแล้วประมาณ 3:00 เมื่อวานเนี้ยค่ะครอบครัวก็รู้สึกสบายใจเตรียมประกอบพิธีทางศาสนาแล้วก็จะมีกำหนดชาปนกิจในวันพฤหัสบดีคุณแม่บอกว่าก็ไม่ได้ติดใจเอาความกับเจ้าหน้าที่นะเขาอุตส่าห์มาส่งให้อ่ะแต่ก็ได้แต่จุดธูปบอกว่าอโหสิกรรมไม่โกรธเคืองกันเหตุการณ์ครั้งนี้ก็จะเป็นบทเรียนครั้งต่อไปก็ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าใช่หรือไม่ญาติขอตรวจก็ต้องให้ดูเพื่อที่จะไม่ให้ผิดพลาดซ้ำนะคะหลังจากที่ร่างมาถึงเขาก็ประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมส่วนโรงพยาบาลต้นเรื่องสื่อบอกว่าผู้สื่อข่าวไปที่โรงพยาบาลปลวกแดงพิจารณาเอาข้อมูลที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลนะถ้างั้นถามนายชัยยงคูเพนวิจิตรการประธานมูลนิธิกู้ภัยปลวกแดงก็บอกว่ากู้ภัยขอน้องรับผิดละกันในนามของประธานมูลนิธิกู้ภัยปลวกแดงเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของโรงพยาบาลเนื่องจากโรงพยาบาลปลวกแดงเนี่ยดำเนินการจัดทำห้องเก็บศพ
และมอบหมายให้กับมูลนิธิกู้ภัยเป็นผู้ดูแลในวันที่ไปรับร่างผู้เสียชีวิตมีเจ้าหน้าที่ประจำแต่เกิดเหตุมีอุบัติเหตุเข้ามากระทันหันเจ้าหน้าที่อีกคนก็เลยมาปฏิบัติหน้าที่แทนขณะที่ญาติของผู้เสียชีวิตกำลังจะรับร่างมันก็เลยผิดพลาดส่งผิดไม่ใช่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเจ้าหน้าที่กู้ภัยนั่นแหละหลังจากมูลนิธิทราบเรื่องก็รู้สึกเสียใจเป็นอย่างมากแล้วเร่งดำเนินการแก้ไขทันทีนำร่างผู้เสียชีวิตที่ถูกต้องพร้อมลงศพอีกหนึ่งใบบรรทุกไปกับรถกู้ชีพไปส่งให้เจอกันครึ่งทางค่ะประธานมูลนิธิกู้ภัยปลวกแดงก็ขอน้อมรับผิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าจะปรับปรุงการทำงานเพิ่มความรอบคอบในการตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ในลักษณะเช่นนี้โรงพยาบาลไม่เกี่ยวค่ะนะคะแต่ที่เศร้าใจก็คือว่าจัดงานศพคืนแรกตรงกับวันเกิดของผู้วัยชนพอดีค่ะชาวบ้านเดินทางมาญาติพี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่มาร่วมแสดงความเสียใจครอบครัวก็จัดงานมีเค้กมา

0: ดูให้ดีค่ะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าบังเอิญจัดการอะไรไปแล้วนี่มันจะยุ่งวุ่นวายกันมากกว่านี้เนาะเดี๋ยวพักกันครู่นึงค่ะฟังสิ่งที่น่าสนใจแป๊บเดียวเดี๋ยวกลับมาเล่าข่าวต่อจดเบอร์ปุ้มด้วยนะคะ0855179025 0855179025พักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: หนอนศัตรูตัวร้ายทำลายทั้งพืชไร่และนาข้าวหยุดการกัดกินของหนอนด้วยวีโต้ปราบหนอนวีโต้ปราบหนอนน้ำมันสกัดจากสมุนไพรเข้มข้นช่วยตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ผสมวีโต้กับวัคซีเนอย่างละ50 ซีซีในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นกับพืชไร่ไม้ผลและพืชผักได้ทุกชนิดและผสมวีโต้กับวัคซีไรซ์ใช้ฉีดพ่นในนาข้าวหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ปราบหนอนเห็นผลไวไม่ต้องใช้สารจับใบเกษตรกรปลอดภัยจากสารเคมีผลผลิตที่เก็บเกี่ยวได้ไม่มีสารพิษ 100% สนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025
2: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
1: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
0: กลับมาฟังข่าวกันต่อค่ะคุณฟังค่ะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคุณพ่อมาขอความยุติธรรมจากคุณปวีณาลูก8 ขวบเจ้าหน้าที่นิติเวชบอกว่าถูกกระแทกรุนแรงขั้วลำไส้ขาดเลือดคั่งในท้องตำรวจต้องไปเค้นสอบแม่กับพ่อเลี้ยงเมื่อวานนี้ที่สถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจนางปวีณาหงสกุลประธานมูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรีพาในเออายุ47 ปีเดินทางมารับศพลูกชายวัย8 ขวบที่เป็นออทิสติกพูดไม่ได้หลังจากได้รับแจ้งร้องเรียนทาง Facebook เมื่อ11ตุลาคมที่ผ่านมาโดยผู้เป็นพ่อระบุว่าลูกชายเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำหลังย้ายไปอยู่กับแม่แท้ๆและพ่อเลี้ยงที่จังหวัดอุดรธานีได้เพียงแค่1 เดือนก่อนที่ฝ่ายแม่จะอ้างว่าเด็กป่วยเป็นไข้แล้วก็ชักจนเสียชีวิตเร่งรีบจัดงานศพเพื่อเตรียมเผาในวันที่13ตุลาคมปฏิเสธไม่ให้พ่อเข้ามายุ่งเกี่ยวพ่อก็ฐานะยากจนไม่มีเงินค่าเดินทางจะไปส่งศพลูกชายจะไปชันสูตรก็เลยมาขอความช่วยเหลือจากคุณปวีณาค่ะหลังจากที่ได้รับเรื่องคุณปวีณาก็ประสานไปยังพันตำรวจเอกสรายุทธ์ฉ่ำผิวผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีให้คุณพ่อเนี่ยไปพบที่สถานีตำรวจภูธรน้ำโสมแล้วผู้กำกับก็นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไปอายัดศพเด็กไว้ก่อนขณะที่กำลังบำเพ็ญกุศลอยู่ที่วัดแล้วก็มาชันสูตรปรากฏว่ามีรอยฟกช้ำเป็นจ้ำบริเวณหน้าท้องแก้มซ้ายหน้าอกแผ่นหลังแขนและขาค่ะมูลนิธิคุณปวีณาก็สนับสนุนค่าเดินทางแล้วก็ส่งรถอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งนำร่างน้องเข้ากรุงเทพเพื่อชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดเมื่อคืนที่ผ่านมาหลังจากชันสูตรแล้วนางปวีณาก็โทรศัพท์ไปสอบถามที่พันตำรวจเอกประกรณ์วสินรัตน์รองผู้บังคับการโรงพยาบาลตำรวจซึ่งเป็นแพทย์ผู้ชันสูตรโดยพันตำรวจเอกประกรณ์ได้เปิดเผยว่าเบื้องต้นมีบาดแผลรอยช้ำทั่วตัวผ่าไปพบลำไส้ในช่องท้องฉีกขาดอวัยวะภายในบอบช้ำมีเลือดออกในท้องจำนวนมากที่เป็นสาเหตุหลักทำให้น้องเสียชีวิตเด็ก8ขวบนะคะคุณผู้ฟังสภาพร่างน้องสะบักสะบอมขนาดนี้คุณปวีณาก็โทรศัพท์แจ้งผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรน้ำโสมทันทีแจ้งผลการชันสูตรศพแล้วก็เร่งที่จะเรียกตัวแม่กับพ่อเลี้ยงมาสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย

0: ายซึ่งคุณปวีณาก็บอกว่าจะดูแลอย่างใกล้ชิดสำหรับเคสนี้เกือบไปแล้วค่ะช้ากว่านี้อีกนิดชาปนกิจไปแล้วทุกอย่างจบน้องไม่ได้รับความยุติธรรมน้องเป็นออทิสติกอายุ8ขวบแล้วแม่ก็บอกว่าพ่อไม่ต้องเข้ามายุ่งเร่งรีบที่จะจัดงานศพให้ได้มีรอยฟกช้ำเป็นจ้ำทั้งหน้าท้องแก้มซ้ายหน้าอกแผ่นหลังแขนและขาน้องโดนอะไรผ่าพิสูจน์เข้าไปเจอขั้วลำไส้ในท้องฉีกขาดอวัยวะภายในบอบช้ำมีเลือดออกในช่องท้องจำนวนมากเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เสียชีวิตทันทีนี่ค่ะน้องโดนอะไรนี่แหละเดี๋ยวรอความคืบหน้าค่ะเจอจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็มีเรื่องเศร้า6ล้อถอยทับเด็ก3ขวบเสียชีวิตขณะที่น้องเล่นบอลพ่อแม่นี่แทบขาดใจโชเฟอร์บอกว่ามันเป็นจุดอับที่มองไม่เห็นค่ะที่พัทยาค่ะหนูน้อยโชคร้ายเสียชีวิตในแคมป์คนงานก่อสร้างเจ้าหน้าที่ประสานอาสาสมัครกู้ภัยสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยามาตรวจสอบค่ะรถบรรทุก6ล้อทับร่างเด็กหญิงวัย3ขวบท่ามกลางความเศร้าโศกเสียใจของพ่อแม่คนขับรถบรรทุกบอกว่าก่อนเกิดเหตุขับรถเข้ามาในแคมป์มองกระจกและสำรวจอย่างดีก่อนที่จะถอยเข้าจอดแต่เนื่องจากตัวรถสูงและเป็นจุดอับสายตาจึงมองไม่เห็นเด็กมารู้ตัวอีกทีก็เกิดเหตุไปแล้วค่ะภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกเหตุวินาทีสลดไว้ได้เจ้าหน้าที่ก็ตรวจภาพถ่ายแล้วก็จุดที่เกิดเหตุรวบรวมหลักฐานจากกล้องวงจรปิดควบคุมตัวคนขับรถบรรทุกไปดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะเศร้าไปเลยคุณผู้ฟังค่ะหนูๆน้องๆตัวเล็กๆนะคะอย่าว่าแต่รถบรรทุกเลยรถอะไรก็ต้องระมัดระวังทางนั้นแหละเนี่ยค่ะปิดท้ายด้วยเรื่องราวข่าวนี้ไม่เล่าไม่ได้แล้วคุณผู้ฟังค่ะใครที่ชอบทำพิธีเจ้าพิธีร่างทรงอะไรทั้งหลายเนี่ยฟังข่าวนี้กันปุ้มไม่ได้เหมารวมนะไม่ได้ลบหลู่แต่มันมีพวกแหกตาเนี่ยหญิงสาวคนนี้โดนร่างทรงทักค่ะว่ามีคนทำของใส่นางสาวไตรมาสอายุ24ปีเป็นชาวจังหวัดปัตตานีค่ะร่างทรงบอกโดนทำของใส่รีบเลยโดนทักแบบนี้รีบเลยจะไปถอนของไปถึงสำนักเลยค่ะจังหวะที่ร่างทรงกำลังจะตอกไข่หลังจากที่จ่ายค่าครูไป 9,000 เห็นแวบๆเหมือนเส้นผมเหมือนได้อยู่ที่นิ้วอยู่ที่มือของเจ้าพิธีอ่ะขากลับก็เลยขอเปิดดูคลิปหน่อยละกันปรากฏว่าเล็บที่เล็บของร่างทรงเนี่ยมีผมอยู่คือผมติดเล็บอยู่ก่อนที่จะเขี่ยลงไปในชามไข่อ่ะด้านเจ้าสำนักบอกผู้หญิงคนนี้มาทำเสน่ห์แต่นางสาวไตรมาสชาวจังหวัดปัตตานีไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทลุงค่ะบอกว่าไปที่สำนักประกอบพิธีกรรมแห่งนี้แหละทำพิธีแก้ของตามความเชื่อจ่ายไป 9,000 กับผู้ทำพิธีแล้วเพื่อนก็ถ่ายคลิปเอาไว้ค่ะพอมาเปิดดูมันสงสัยว่าจะมีการจัดเตรียมเอาไว้นะดูจากข้อความข้อมูลแล้วเนี่ยรู้จักสำนักนี้ผ่าน TikTok มีนายทรงภูมิเป็นเจ้าสำนักแล้วนายทรงภูมิก็บอกว่านางสาวไตรมาสเนี่ยถูกทำของจากบุคคลต่างถิ่นของรุนแรงมากต้องทำพิธีแก้ก็เลยเดินทางจากปัตตานีไปที่พัทลุงพร้อมกับเพื่อนๆค่ะดูการประกอบพิธีกรรมบริกรรมคาถาสู่ขั้นตอนของการตอกไข่พอตอกไข่โป๊ะมีเส้นผมและเส้นได้และสิ่งแปลกปลอมปะปนอยู่ในถ้วยไข่โหผมมันออกมาได้ยังไงนี่ถูกทำของจริงๆนะเนี่ยนายสมภูมิก็ทำพิธีกรรมอย่างต่อเนื่องค่ะทำเครื่องรางของขลังบริกรรมคาถาเสร็จพิธีกรรม กลับหมดไป 9,000 แหมรู้สึกสบายแล้วชีวิตนี้ไม่โดนใครทำร้ายแล้วปรากฏว่าระหว่างทางเดินทางกลับเนี่ยเพื่อนก็เปิดคลิปดูเฮ้ยฉันถ่ายคลิปเอาไว้เว้ยแกเปิดเสร็จปุ๊บอันนี้มันอะไรอะบริเวณเล็บของนายทรงภูมิที่เป็นร่างทรงเนี่ยมีเส้นผมเส้นได้ติดอยู่ที่เล็บอะขณะที่กำลังตอกไข่แล้วก็มีจังหวะที่นำเปลือกไข่เนี่ยเข้าไปที่บริเวณเล็บก่อนที่เส้นผมและเส้นได้จะไปอยู่ในถ้วยไข่เนี่ยค่ะก็คือตอกไข่ปุ๊บเอาเปลือกไข่เคี่ยวฟึบของตกลงไปอยู่ในไข่เลยก็เลยสงสัยว่ามันเตรียมการเอาไว้ล่วงหน้าหรือเปล่านี่หลอกหรือเปล่าเนี่ยว่าแล้วก็ไปแจ้งความเลยค่ะผู้สื่อข่าวก็ไปเลยที่ตำบลท่าแคมอำเภอเมืองพัทลุงค่ะไปดูร่างทรงนี่แหละแต่ว่าเขาบอกว่าผู้หญิงคนนี้นำไข่มาเองนะให้ทำพิธีถอนของแล้วก็ทำเสน่ห์ให้แฟนใหม่ทำคุณใสให้แฟนเก่านี่ไม่ได้หลอกลวงใครนะอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นเนี่ยเรียกเก็บค่าครู 2,999 เลยนะจ่ายมาซะดีๆเพื่อเป็นต้นทุนในการทำพิธีแล้วก็ฝากให้ผู้มีจิตศรัทธาใช้วิจารณญาณในการพิจารณาอย่าหลงเชื่อนะคะต้องไตร่ตรองไว้ก่อนขณะที่ผู้สื่อข่าวอยู่ที่สำนักพรานแก่เนี่ยมีคนมาทำคุณใสแล้วก็ตอกไข่มีเส้นผมเส้นได้ออกมาเหมือนกันเลยติดเล็บติดนิ้วอยู่เปล่าแอบๆไว้ใกล้ๆไข่หรือยังไงเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบค่ะถ้าเข้าขายปลิ้นปลอกหลอกลวงก็ต้องดำเนินคดีกันเวลาหมดค่ะติดตามฟังข่าวกับปุ้มอีกช่วงหนึ่ง 6:00 นในช่วงของข่าวรับอรุณแล้วก็เก็บตก 5:00 ที่วสป.612นะคะใครพลาด 3:00 ก็ตามไปฟังค่ะอย่าลืมโทรหาปุ้มสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ติดต่อปุ้มสันธนี0855179025 0855179025พบกัน 6:00 นะคะสวัสดีค่ะ
1: ไม่ต้องกลัวหนาวไม่ต้องกลัวเหลืองเตี้ยแคระแกรนไม่กินปุ๋ยสำหรับข่าวระยะแต่ก่อใช้วัคซีไรส์80-100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวต่อให้หนาวแค่ไหนข้าวก็แต่ก่อเขียวใบตั้งไม่แคระแกรนหมดปัญหาใบเหลืองเพลี้ยไฟไรแดงสำหรับข้าวระยะออกรวงใช้วัคซีไรส์ผสมกับวีซ่าเร่งรวงข้าวจะออกรวงไวได้รวงใหญ่ไม่เป็นเชื้อราอย่าลืมวีซ่าขั้วเหนียวป้องกันการหลุดร่วงของเมล็ดข้าวอากาศหนาวเย็นแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนี0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีเกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้หากท่านพบปัญหาในนาข้าวต้นข้าวเป็นเชื้อราใบขาวเป็นโรครากเน่าโรคที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียลองมาทุกวิธีก็ไม่หายขอแนะนำชีวภาพปราบราชีวภาพปราบรารักษาโรคราและใบขาวผสมปราบรากับวัคซีไรส์ฉีดพ่นในนาข้าว
2: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 kHz มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
3: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
4: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25 ธันวาคม 2569ถึงวันที่3 มกราคม 2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
5: ของไทยได้
3: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
2: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแพ้อาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์สีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
4: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการคุณ
6: แต่แรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงทำงานได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก
10: ่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
11: มาซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่กินนะครับ10พอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0817805575
12: ปวดหลังกระดูกทับเส้นสะบักจมปวดตึงกล้ามเนื้อคอบ่าไหล่ปวดข้อปวดเข่าไหล่ติดนิ้วล็อกมาแล้วครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโมเลกุลที่เล็กมากจะซึมลึกถึงตำแหน่งที่เราต้องการอย่างตรงจุดออกฤทธิ์เต็มประสิทธิภาพถึง24ชั่วโมงเย็นก่อนร้อนนานครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนเรามีดีที่ซึมลึกตรงจุดไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนครีมนวดสมุนไพรอนุภาคนาโนโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2แถม1ซื้อ2แถมอีก1โทรเลย0983299909ข่าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข่าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิต ปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิตโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
7: หลายคนคงเริ่มเข้าใจและรู้จักข่าวปลอมมากขึ้นรวมถึงเห็นถึงผลกระทบที่เกิดจากข่าวปลอมซึ่งสร้างความเสียหายให้กระจายเป็นวงกว้างได้ดังนั้นเราในฐานะประชาชนผู้รับข่าวสารควรต้องมีภูมิคุ้มกันในการรู้เท่าทันข่าวปลอมไม่ตกเป็นเหยื่อและไม่ตกเป็นผู้ที่แชร์ข่าวปลอมนั้นซะเองวันนี้จึงรวบรวมวิธีการตรวจสอบข่าวปลอมด้วยวิธีง่ายๆดังนี้ 1. พิจารณาการพาดหัวข่าวข่าวปลอมมักมีข้อความพาดหัวที่สะดุดตาที่ใช้ตัวหนาและเครื่องหมายอัศเจรีย์หัวข้อข่าวดูหวือหวาและไม่น่าเป็นไปได้บางหัวข้อข่าวสามารถสร้างความเข้าใจผิดได้บางครั้งพาดหัวคนละเรื่องกับเนื้อหาข่าวจริงๆ 2. แหล่งที่มาที่อยู่ของเว็บไซต์ปกติจะเป็น .com หรือ .org ถ้าเป็น .com.co หรือมีโลโก้ที่ไม่คุ้นเคยชื่อสำนักข่าวที่ผิดเพี้ยนไปอาจเป็นเว็บไซต์ข่าวปลอมซึ่งเว็บไซต์ปลอมจำนวนมากปรับเปลี่ยน URL เล็กน้อยเพื่อเรียนแบบแหล่งข่าวจริง 3. ตรวจสอบแหล่งข่าวหรือแหล่งที่มาของผู้เขียนตรวจสอบให้แน่ใจว่าเรื่องราวนั้นเขียนขึ้นโดยแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือและมีชื่อเสียงด้านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องหรือบทความดังกล่าวมีผู้เขียนที่ถูกต้องหรือไม่ตัวอย่างเช่นใน Facebook จะมีปุ่มรูปตัว i ให้เราคลิกและเมื่อคลิกแล้วเราจะเห็นว่าเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์อะไรลงทะเบียนไว้กับ Facebook ไว้หรือไม่เพื่อเช็คแหล่งที่มา 4. ตรวจสอบวันที่อาจจะเป็นการแชร์ข่าวเก่าที่ผ่านมาแล้วโดยสามารถใช้เครื่องมือ Fact Check อย่าง Google News เป็นบริการที่รวมข่าวไว้ทั้งหมดสำหรับการค้นหาข่าวโดยเฉพาะเพียงแค่เราเอาชื่อข่าวหรือคำสำคัญต่างๆไป Search ใน Google News จะแสดงข้อมูลว่ามีสำนักข่าวไหนลงไว้บ้างเราสามารถเทียบข้อมูลจากหลายสำนักข่าวได้เลย 5. พิจารณารูปภาพและวิดีโอซึ่งอาจถูกตัดต่อและบิดเบือนจากความเป็นจริงซึ่งก็มีเครื่องมือมาช่วยให้เราเช็คข้อมูลรูปภาพเบื้องต้นได้ตัวอย่างเช่น Google Image Searchโดยการนำรูปภาพข่าวนั้นอัพโหลดขึ้นไปแล้วดูว่าผลที่ออกมาคือภาพอะไรอยู่บนอินเทอร์เน็ตครั้งแรกเมื่อไหร่มาจากที่ไหนและสามารถเช็คแหล่งที่มาและช่วงเวลาได้และในส่วนของวิดีโอก็สามารถเช็ค YouTube Data Viewer ซึ่งเป็นเครื่องมือจาก Amnesty ที่ให้เราใส่ URL ของวิดีโอบน YouTube และระบบจะเลือกแคปภาพสำคัญในวิดีโอมาให้เราเอาไปเสิร์ชใน Google อีกทีเราจะเห็นข้อมูลภาพขึ้นมาทำให้เราสามารถเช็คข้อมูลต่างๆได้ซึ่งส่วนมากปัญหาที่เจอจะเป็นการเอาวิดีโอเก่ามาเล่าใหม่ 6. แจ้งข้อมูลมาที่เว็บไซต์เช็คแชร์หากไม่แน่ใจว่าข่าวนั้นอาจจะเป็นข่าวจริงหรือข่าวปลอมสามารถส่งข้อมูลข่าวมาที่ www.checkshare.com ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังนี้ 1. กรอกข้อมูลข่าว 2. ส่งข้อมูลและ 3. ติดตามผลของข้อมูลเพียงเท่านี้คุณก็จะมีตัวช่วยในการตรวจสอบข่าวปลอมให้คุณได้เลยจากข้อมูลข้างต้นเป็นวิธีการที่ทำให้เราตรวจสอบข่าวปลอมได้ด้วยตนเองแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งสำคัญคือเราจะต้องเปลี่ยนเป็นคนที่ไม่เชื่ออะไรง่ายๆและสิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะสู้กับเฟคนิวส์ได้นั่นก็คือการที่ไม่เชื่อว่าสิ่งที่เห็นอยู่เป็นความจริง

0: ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสำหรับผู้หญิง Casey Vite มีส่วนผสมของคอลลาเจนแองโกต้าไทโอนสารสกัดจากเมล็ดองุ่นโคเอนไซม์ Q10 และวิตามิน E สวยขาวใสจากภายในสู่ภายนอก Samsung Casey Vite สนใจสั่งซื้อโทร0818235281ถังเช่าแซมสันพลัสถังเช่าหรือหญ้าหนอนสมุนไพรจีนจากที่ราบสูงในทิเบตช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายถังเช่าแซมสันพลัส1แคปซูลมี500มิลลิกรัมมีส่วนผสมของถังเช่าถึง400มิลลิกรัมและยังมีส่วนผสมของเห็ดเดินจือและโสมเกาหลีสนใจสั่งซื้อโทร0818235281
1: ยาสีฟันสมุนไพรธรรมชาติจิ๋วแต่แจ๋วเพื่อการดูแลช่องปากและฟันอย่างถูกวิธีอุดมด้วยส่วนผสมพืชสมุนไพรนานาชนิดเช่นเกล็ดสะระแหน่ทิมเสนกระบูลข่อยเปปเปอร์มินต์ช่วยดูแลสุขภาพเหงือกและฟันให้แข็งแรงลดอาการปวดฟันเสียวฟันเลือดออกตามไรฟันขจัดคราบบุหรี่คราบหินปูนคราบชากาแฟช่วยระงับกลิ่นปากให้ลมหายใจหอมสดชื่นยาสีฟันจิ๋วแต่แจ๋วใช้เพียงปลายเล็บหรือเมล็ดถั่วเขียวให้ความรู้สึกถึงความสะอาดที่เนื้อคำบรรยาย
0: แซมสันพัทดีท็อกเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพรสชาติดีมีส่วนผสมของไซเรียมฮัทผลส้มแขกวิตามิน B1 วิตามิน B2 แคลเซียมชงดื่มกับน้ำเย็นก่อนนอนสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือสั่งซื้อโทร0818235281สุขภาพดีด้วยแซมสันพลัสดีท็อกแซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัวด้วยส่วนผสมของกาแฟอาราบิก้าคั่วบดคงความหอมมีส่วนผสมของคอลลาเจนสารสกัดจากกระบองเพชรถั่วขาวผลส้มแขกแอลคาเนทีนแอลกูต้าไทโอนสาลายเคสสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายแซมสันคอฟฟี่โทร0818235281แซมสันคอฟฟี่หอมอร่อยอย่างลงตัว
2: ไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่วัยรุ่นวัยชราเรื่องสิวฝ้าผดผื่นคันกลิ่นตัวทุกปัญหาต้องน็อกตั้งแต่ยกแรกเมื่อได้เจอกับสบู่สมุนไพรแซมสันสูตรวิตามินอีผิวหน้าจะเรียบเนียนสวยสดใสผิวกายจะเปล่งปลั่งมีน้ำมีนวลภายใน2สัปดาห์ฟังทางนี้อยากน็อกทุกปัญหาของผิวพรรณเชิญท่านมาลองใช้สบู่สมุนไพรแซมสันซื้อได้ตามร้านค้าตัวแทนจำหน่ายหรือสนใจอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรมาสิ036-486-188 081-823-5281 2คำจำให้แม่นสบู่แซมสัน

แม่มาขยับรูปคอตอนเปิดไมค์ได้ยังไงแม่น้ำตาลก้นแก้วเขาดูดหมดแล้วนี่ถ้าเปลี่ยนเป็นคำว่าดูดเนี่ยมันไม่มีอรรถรสในการฟังเพลงเลยนะภาษามันดูไม่สวยเนอะไม่สุภาพนะนะจริงๆนะคำพูดเนี่ยสำคัญมากเลยนะแต่งเพลงเนี่ยเหมือนกันเขาชิมเบื่อแล้วเหมือนเอาดูดเลยดูดนี่เกลี้ยงเลยนะนะน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลกรูโคสกรูโคสกรูโคสนะมีทั้งคุณและก็โทษนะเวลาเรามึนมึนงงงงเนี่ยนะหรือคนที่น้ำตาลต่ำเนี่ยนะฮะน้ำตาลลดเนี่ยบางก็ต้องหาลูกอมติดไม้ติดมือติดกระเป๋าไว้ด้วยนะฮะนะบางคนที่เป็นโรคเบาหวานนี่ก็บางทีถ้ากินแล้วมันลดมากๆก็วิกฤตเหมือนกันนะก็เรียกว่าน้ำตาลมันลดมากมันก็อาจจะน็อกได้นะนะเพราะฉะนั้นโรคเบาหวานเนี่ยเป็นโรคยอดฮิตนะแล้วก็สาเหตุเนี่ยเกิดจากการพฤติกรรมในการใช้ชีวิตแท้ทรูเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกว่าน้ำตาลน้ำตาลนะมีประโยชน์มีประโยชน์นะบางทีกินแล้วสดชื่นบางทีเหนื่อยนะพอได้น้ำตาลสดชื่นนะนะน้ำตาลเนี่ยจริงๆเนี่ยคือคาร์โบไฮเดรตนะอ่ะคุณจริงเหรอคาร์โบไฮเดรตเนี่ยมันประเภทแป้งไม่ใช่เหรออ้าววันนี้ต้องมาวิชาการกันหน่อยตั้งแต่ต้นรายการนะเพราะฉะนั้นน้ำตาลเนี่ยคือคาร์โบไฮเดรตนะประเภทละลายน้ำคือละลายน้ำได้มีรสหวานแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานสำคัญของร่างกายนะแบ่งออกเป็นได้หลายชนิดแล้วก็มีโครงสร้างต่างๆกันจากแหล่งที่มานะน้ำตาลโมเลกุลเดียวเราจะได้ยินบ่อยๆเลยคือกรูโคสฟรุสโตรสกาแลคโตสมันเจอกันในไหนบ้างนะน้ำตาลที่เป็นกรูโคสนะหรือเป็นพลังงานหลักเลยนะก็คือของสมองและเซลล์เราจะได้ยินบ่อยๆนะร่างกายจะดูดซึมทันทีก็กรูโคสนะเพื่อทำให้สมองและเซลล์ตื่นตัวนะฟรุสโตรสนะฟรุสโตรสเราพบไหนๆนะมันชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนาะฟรุสโตรสนะฟรุตก็ผลไม้นะพบในผลไม้แล้วก็ในน้ำผึ้งนะน้ำผึ้งอาบยาพิษ ถ้ากินกินเยอะนะนะแล้วก็การ์เรสโตสเนี่ยการ์เรสโตสเราก็ได้ยินเอ๊ะเหมือนเวลาเขาดูโทรทัศน์บอกการ์เรสโตสนะการ์เรสโตสก็คือพบในนมเขาจะผสมในนมนะและน้ำตาลอันโมเลกุลเดี่ยวมาดูน้ำตาลโมเลกุลคู่บ้างนะน้ำตาลโมเลกุลคู่ก็ต้องผ่านการย่อยก่อนดูดซึมนะต้องย่อยก่อนแล้วค่อยดูดซึมอันนั้นดูดซึมปุ๊บปั๊บทันทีเลยนะที่พูดมาเมื่อกี้เนี่ยกรูโคสฟรุสโตรสกาแลคโตสแต่ถ้าเป็นโมเลกุลคู่เนี่ยต้องย่อยก่อนดูดซึมนะก็มีอะไรบ้างซูคาโรสมาชื่อมันจะซูคาโรสได้จากอะไรจากน้ำตาลนะจากอ้อยน้ำตาลจากอ้อยอะค่ะท่านผู้ฟังนะซูคาโรสนะและบรีดนะมีผลไม้ชนิดหนึ่งที่บรีดด้วยมีมอลโตสมอลโตสนี่ก็ได้จากมอลที่มาจากข้าวบาเล่นะมอลโตสแลคโตสนะแลคโตสก็มาได้จากนมคล้ายกับแลคโตสเนี่ยมันจะโตสโตสนะไม่ใช่ตัวโตสตัวเต็งนะนะหวยจะออกวันไหนเนี่ยวันศุกร์นะนะแล้วน้ำตาลที่ได้จากธรรมชาติอื่นๆเช่นน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลตะโนดนี่อันนี้หอมหวานนะนี่เขามีงานอะไรนะโอท็อปจากภาคใต้มาที่ออกร้านกันที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสันรพบุรีนะเป็นโอท็อปจากภาคใต้นะฮะนะจุ่มก็ไปเซอร์เวย์ดูมาแล้วท่านผู้ฟังนะก็จะมีน้ำตาลตะโนดขายด้วยนะฮะ
นะก็คือน้ำตาลที่ได้จากมะพร้าวนี่แหละนะก็เป็นน้ำตาลมาจากธรรมชาติแต่ก็เป็นทำให้ระดับน้ำตาลในเลือดเราสูงกระตุ้นอินซูลินได้เช่นกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยองค์การอนามัยโลก WHO เนี่ยเขาก็จะประกาศจากกระทรวงสาธารณสุขของไทยด้วยแนะนำให้ผู้บริโภคน้ำตาลไม่เกิน6ช้อนไม่ใช่ช้อนโต๊ะนะช้อนชานะหรือประมาณ24กรัมช้อนชาก็คือช้อนกาแฟเล็กๆอะค่ะไม่เกิน6ช้อนชาต่อกรัมเพื่อลดความเสี่ยงโรคอ้วนโรคเบาหวานและไขมันพอกตับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากมันจะมีประโยชน์แล้วเนี่ยประโยชน์หลักๆเนี่ยก็คือพลังงานด่วนเลยเนี่ยนะก็คือทำให้สมองเราสดชื่นนะแต่ถ้ามากเกินไปก็เพิ่มโทษเสี่ยงต่อโรคเรื้อรังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากเป็นแหล่งพลังงานนะรอเลี้ยงอวัยวะสมองผ่อนคลายลดหวานเนี่ยมันก็ช่วยให้เราหลั่งสารแห่งความสุขนะแหกทำให้สดชื่นนะเสริมสร้างการทำงานของร่างกายนะแล้วก็ช่วยสนับสนุนระบบเม็ดเลือดแดงแต่ถ้ากินมากเกินไปนะโรคอ้วนโรคไขมันสะสมพลังงานส่วนเกินก็จะเปลี่ยนเป็นไขมันที่ไปสะสมส่วนต่างๆร่างกายนะโรคเบาหวานการกินหวานมากก็ทำให้ตับอ่อนทำงานหนักนะเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินแทนที่จะเอาน้ำตาลมาใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้ามากเกินไปเนี่ยมันก็ทำให้ตับอ่อนทำงานหนักด้วยนะปัญหาสุขภาพในช่องปากเพราะอะไรกินน้ำตาลก็ทำให้ฟันผุนะเพราะว่าอาหารเนี่ยแบบคือต้องบอกว่าน้ำตาลเนี่ยไม่ใช่ว่าคนชอบอย่างเดียวนะไอตัวแบคทีเรียก็ชอบด้วยไอแบคทีเรียก็ชอบน้ำตาลก็ทำให้เกิดฟันผุนะฟันผุนี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะคะบางทีเนี่ยถึงก็ทำให้เสียชีวิตได้เคยเห็นข่าวไหมฮะเป็นฟันผุแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเกิดการติดเชื้อในกระแสเลือดเป็นโรคหัวใจวายได้นะนี่ไม่ใช่พูดเล่นนะจริงๆนะช่องปากเนี่ยสำคัญพออายุมากขึ้นเนี่ยบางคนไม่มีฟันก็ต้องไปใส่ฟันปลอมใช่ไหมบางทีการขบเคี้ยวก็ไม่ละเอียดนะก็จะกลายเป็นโรคกระเพาะอาหารตามมาหลายๆโรคเพราะฉะนั้นเนี่ยลองนับซิว่าฟันตัวนี้เหลือกี่ซี่ของจุ๋มเหรอจริงๆปกติมี32เนาะนะโดยถอนโดยไม่จำเป็นเลยไม่ได้ถอนเพราะฟันผุเลยนะเดี๋ยวนะถอนเพราะเข้าใจผิดหนึ่งถอนคิดว่าถ้าอันนี้แล้วจะทำให้ช่วยเหลืออันนี้ได้ตอนนี้เหลือ29ซี่29ไหม32ถอนไป3 29ซี่ท่านผู้ฟังเป็นซี่ที่ไม่ได้เกิดจากฟันผุเลยเสียดายจังแต่มันก็ดีเนาะคือถ้าเราไม่เอามาเอาถ้าเราเอาบางทีเนี่ยเราก็ต้องเอาสิ่งดีๆออกไปเพื่อรักษาไอ้สิ่งไม่ดีที่ไม่ให้มันมารบกวนอุ้ยฟังแล้วงงไหมงงไหม เหมือนยอมเสียอวัยวะเพื่อรักษาหัวใจอะไรประมาณนั้นน่ะนะเออเพราะฉะนั้นเนี่ยนะนอกจากเป็นปัญหาหลายอย่างแล้วมีโรคต่างๆตามมาก็เกี่ยวกับฟันด้วยนะช่องเหงือกฟันแล้วก็ทำให้ความเสื่อมของผิวด้วยนะถ้าหวานมากเกิน6ช้อนชาต่อวันเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นการทำลายโครงสร้างคอลลาเจนก็ทำให้ผิวเนี่ยเหี่ยวย่นและแก่ก่อนวัยนะนอกจากนั้นก็จะเป็นโรคเรื้อรังไม่ว่าจะเป็นหลอดเลือดอุดตันไขมันพอกตับโรคหัวใจนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องดื่มก็จะแฝงอยู่ในเครื่องดื่มยอดฮิตนะเราไม่บอกมีอะไรบ้างนะน้ำหลายสีแม้กระทั่งกาแฟก็มีน้ำตาลแฝงอยู่นะแต่ซัมซันคอฟฟี่ไม่มีน้ำตาลที่เป็นอันตรายกับร่างกายโอเคนะจบนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะไขการทานของหวานเนี่ยก็ทำให้ไขมันในเลือดสูงได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเอ๊ะเราก็ไม่ได้กินไขมันนะมันหมูเราก็ไม่ชอบแต่ทำไมเราไขมันในเลือดขึ้นนั่นแหละการกินของหวานเนี่ยก็บอกแล้วว่าจริงๆอ่ะไขไอ้น้ำตาลมันก็คือ
คาร์โบไฮเดรตตัวหนึ่งนี่แหละที่แปรรูปออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยระดับไขมันในเลือดสูงเนี่ยโดยเฉพาะไตรกลีเซอไรด์และไขมันเลว LDL เนี่ยนะหลายคนเข้าใจผิดมากๆเลยนะว่าเกิดจากการที่เรากินของที่มันนะแต่จริงๆแล้วน้ำตาลก็เป็นตัวการสำคัญไม่แพ้กันนะเพราะฉะนั้นถ้าเลือกจะกินผลไม้ที่ปลอดภัยปลอดโรคเนี่ยอันดับต้นเลยก็คือฝรั่งท่านผู้ฟังราคาถูกด้วยนะตอนนี้โลละ40 บาทนะเคยซื้อโลละ70นะนะเมื่อวานนี้คุณลุงไปตลาดคุณลุงบอกว่าร้านนี้40ร้านในตลาด35นั่นมีการสำรวจตลาดด้วยสรุปแกซื้อทั้ง2ร้านเลยเมื่อวานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเมื่อเรารับประทานอาหารต่างๆเนี่ยมันก็จะมีไอ้ตัวน้ำตาลที่แฝงอยู่นะมันก็ทำให้เราเกิดทั้งเบาหวานไขมันตัวเลวไขมันตัวไตรกลีเซอไรด์คอเลสเตอรอลขนมนี่เนี่ยจุ๋มคนหนึ่งที่ชอบกินขนมเค้กนมเนยไขมันทรานนะก็จะเร่งให้เกิดไขมันในเลือดผงสูงอย่างรวดเร็วเพราะนั้นก็ต้องควบคุมของหวานด้วยขนมเค้กชาไข่มุกน้ำผลไม้ต่างๆนะก็ต้องไปตรวจสุขภาพกันอันนี้ด้วยความปรารถนาดีจริงๆตัวจุ๋มเองเนี่ยจุ๋มก็มีปัญหาเรื่องไขมันในเลือดสูงจำได้ตอนอายุ40ต้นๆ นะไปตรวจสุขภาพคุณหมอบอกคู่ไขมันตอนนั้นจุ๋ม280อ่ะคือปกติเนี่ยเราก็งงไม่เคยตรวจร่างกายเราคิดอุ้ยเรายังแบบแข็งแรงอยู่อะไรอย่างนี้นะคุณหมอก็บอกว่าต้องควบคุมอาหารนะก็ควบคุมอาหารแล้วก็ยังควบคุมไม่ได้นะเหมือนคุณหนุ่มกัญชัยอ่ะบอกพันนี้มันมีหลายอย่างคือร่างกายบางคนเนี่ยมันมีการผลิตไขมันได้เองมันเป็นเหมือนกายภาพในบางคนเนี่ยแทบจะไม่กินน้ำตาลเลยแต่ทำไมน้ำตาลขึ้นมันเอาไม่อยู่เนี่ยต้องใช้ยานะท่านผู้ฟังบางคนบอกกุ้ยไม่อยากกินยาคุณเชื่อเถิดนะยาลดเบาหวานหรือเกี่ยวกับไขมันในเลือดหรือความดันโลหิตสูงเนี่ยนะอย่างน้ำตาลในเลือดเนี่ยบางทีถ้าเรามีดูแลสุขภาพน้ำตาลลดเนี่ยคุณหมอก็ไม่จ่ายนะนะอย่างของเราก็มีชาสมุนไพรเมื่อวันก่อนเหลือไม่เยอะแล้วท่านผู้ฟังเนี่ยจุ๋มทำมาเพื่อท่านผู้ฟังที่เคยแบบกินแล้วดีนะจริงๆว่าสินค้ามันเยอะจุ๋มจะตัดออกไปบ้างเนาะแต่ก็ตัดไม่ลงบางคนบอกไม่ได้นะคุณจุ๋มมากินอยู่นิดแท้จริงเลยนะวันก่อนก็มีคนสั่งนะชาเป็นจริงๆมันเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรดีกว่าจะบอกว่าเป็นชาก็มันก็ไม่ใช่ชาจีนเนาะมันก็จะเป็นเจียวกู้หลานแมสเบอร์รี่เห็ดลิ้นจือโสมนะเราก็1ซองจิบนะแล้วก็ชื่นใจนะกินกาแฟแซมสันแล้วก็ตามด้วยชา1กล่องเนี่ยทานได้1เดือนนะ680บาทนะจุ๋มทำมาโดยเฉพาะเลยบางคนบอกว่าห้ามเลิกนะเอาหลักจุ๋มก็ทำมาจุ๋มก็ให้เขาผลิตมาให้นะก็โชคดีที่ว่าภรรยาคุณนวสุอ่ะเขาก็แบบน่ารักเนาะแล้วก็แบบจำนวนไม่ต้องแบบทีเป็นเยอะๆเงี้ยนะก็สั่งมาลังใหญ่1ลังตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะคะแล้วก็พร้อมกับถังเช่าด้วยนะถังเช่ามันจะมาคู่กันเลยในเรือนอโรคยาปรมาราภานะก็คือเป็นแหล่งผลิตนะตอนแรกก็คิดว่าจะไม่ทำต่อนะจะหยุดแค่นั้นนะเพราะว่าสรุปแล้วก็มีท่านผู้ฟังเรียกร้องนี่แหละนะจุ๋มก็นะแล้วก็ทำมาให้ท่านผู้ฟังนะเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นตัวหนึ่งเราก็ต้องดูนะฮะว่ามันก็จะมีหลายอย่างนะที่เขาจำหน่ายกันเกี่ยวกับเรื่องเบาหวานเรื่องอะไรเราก็ดูให้เหมาะใจแล้วก็ดูให้ที่ว่ามันไม่เกิดภัยกับร่างกายเราทีหลังนะอย่างบางคนเนี่ยถ้าน้ำตาลไม่ลดเลยคุณหมอก็ต้องจ่ายยานะฉีดอินซูลินบ้างอะไรบ้างนะแต่ท่านผู้ฟังที่ดื่มตัวชาน้ำสมุนไพรชงดื่มเนี่ยนะหลายๆคนบอกน้ำตาลลดถึงดีใจนะอย่างน้อยเราก็ไม่อยากกินยาเป็นกำมือเนาะแต่ไขมันคอเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์หรือความดันโลหิตสูงเนี่ยคือควบคุมอาหารไม่ได้กินเถอะมันก็มีประโยชน์
เพราะว่ามันป้องกันความเสี่ยงของไม่ว่าจะเป็นไขมันอุดตันในเส้นเลือดต่างๆไม่ว่าจะเป็นหัวใจสมองเป็นถ้าเป็นสมองก็เป็นสโตรกใช่ไหมคะนะคนที่เป็นความดันโลหิตสูงเนี่ยถ้าตรวจเจอแล้วเนี่ยคุณหมอจ่ายยานะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ความดันเลือดนี่แหละมันก็ทำให้เส้นเลือดเราแตกปิได้เพราะว่ามันมีไอ้ตัวขวางการเดินของมันไงก็คือเลือดเราเนี่ยบางทีมันจับตัวเป็นก้อนนะไขมันเยอะไปพอกก็ทำให้การเดินของเลือดเนี่ยมันไม่สะดวกนะเพราะนั้นเนี่ยอายุมากเนี่ยไม่ต้องเป็นกุ้มใจว่าทำไมต้องเป็นก็เราใช้ร่างกายนี้มากี่สิบปีเหมือนท่อเหมือนสายยางน้ำท่อน้ำเนาะมันก็มันเป็นตะกันตะกองไงแล้วถ้าเกิดเราไปเจอเศษอะไรที่มันไปเกาะติดผนังเลือดเราเงี้ยเพิ่งไขมันไม่ดีอะไรเงี้ยนะก็เป็นอันตรายนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินยาที่เป็นลักษณะเนี้ยมีประโยชน์มากกว่าจะเป็นโทษดีกว่าเราไปกินยาไอ้พวกที่ทำให้กินแล้ววิ่งได้อย่างเงี้ยอันนั้นมีสเตียรอยน่ากลัวพวกตระกูลแก้ปวดทั้งหลายเนี่ยนะเพราะว่าอย่างเราไปกินยาต่างๆเดี๋ยวเราต้องดูเขาจะบอกเลยว่าห้ามกินติดต่อกัน5วัน7วันนะมีผลต่อตับและไตพวกแก้ปวดทั้งหลายสเตียรอยอะไรอย่างเงี้ยนะแบบพวกยาปฏิชีวนะเงี้ยอันนี้คุณเขาก็จะบ่งชี้อยู่แล้วนะแล้วมันเนี่ยถ้าเราเป็นแล้วแล้วเราควบคุมไม่ได้นะเช่นความดันหรือไขมันเนี่ยกินแล้วก็ไม่เป็นไม่ได้ไปเกิดโทษอะไรอาจจะมีบ้างนิดหน่อยที่มีเอฟเฟกต์ต่อร่างกายเช่นอาจจะมีเจ็บกล้ามเนื้อมั่งนิดหน่อยเป็นธรรมดาเนาะนะถ้าเราก็เขาก็คำนวณมาแล้วแหละแต่ถ้าเราคิดว่าเราเอาอยู่นะเราก็ควบคุมอาหารนะแต่ถ้าเอาไม่อยู่จริงๆมันสะสมมานานก็ต้องกินแต่ต้องมีแต่อีกคือถ้าเราไปตรวจแล้วเนี่ยมันลดลงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาไขมันเนี่ยน้ำตาลหรือคนเป็นเบาหวานเนี่ยคุณหมอก็จะลดยาเราอย่าไปลดเองแต่ถ้าเป็นความดันโลหิตสูงแล้วเนี่ยอันนี้ต้องกินยาไปตลอดชีวิตนะอันนี้เรื่องจริงท่านผู้ฟังอย่าไปลดยาเองเนี่ยพูดถึงโอท็อปที่จุ๋มไปเดินวันเมื่อวันไหนเนาะที่ผ่านมาน่าจะเป็นวันจันทร์นะพาหลานไปแต่ว่าหลานก็ไปเล่นของเล่นเด็กๆเนาะปิดเทอมตอนนี้เด็กๆปิดเทอมนะคะนะนะหลานจุ๋มจะเปิดอาทิตย์หน้าตรงกับวันออกพรรษาพอดีเลย26ตุลาคมนะเขาหยุดกันแล้ววันจันทร์ก็เลยพาเขาไปให้กำลังใจเขาหน่อยหลานภูดิตเขาได้4ทุกตัวเลยนะ80กว่าเปอร์เซ็นต์นะเพราะว่าโรงเรียนเนี้ยเขาจะเขามาตรฐานเขาก็จะสูงนิดนึงเนาะนะแล้วก็ภาษาต้องได้นะทุกทีเขาได้ภาษาไทย3เกรด3นะปีนี้ได้ภาษาไทยเกรด4ภาษาอังกฤษ4ทุกตัวเอ๊ะเขาอย่างไงเขาไม่เน้นภาษาไทยใช่ไหมปีเขาได้4ทุกตัวเลยนะนะก็สัญญากันแล้วก็ต้องทำตามสัญญานะแล้วก็หลานพีทป.1นะเด็กป.1ก็ได้มี 3.5 อยู่2คะแนน2วิชานอกนั้นก็4หมดนะก็80แล้วก็จริงๆเราก็หาเรื่องให้พาเขาไปปกติไม่ได้ก็พาเขาไปอยู่แล้วไปรักเขาไงไปรักเขาไปหลงเขาก็อย่างนี้แหละนะลูกเนี่ยห่วงลูกห่วงหลานก็อย่างเงี้ยนะพวกเราอ่ะนะเขาก็ไปเล่นของเล่นกันจุ๋มก็ได้ไปเดินโอท็อปก็ที่ว่าเห็นเขาขายน้ำตาลตะโนดมีปลากุเลามีจุ๋มก็ซื้อปลาอินทรีมา2ชิ้นนะฮะเดี๋ยวว่าจะให้เขาทอดนะแต่กินเจอยู่นะจุ๋มก็ไม่ได้กินครบทั้ง10วันหรืออะไรอย่างที่เขาปีกำหนดบางทีก็5วัน3วันเนาะที่ออกไปข้างนอกเงี้ยมันก็ไปเป็นภาระคนอื่นเขาเลยประมาณนั้นนะก็ซื้อมาเขาก็มีของขายทีนี้มันมีเหตุการณ์หนึ่งจะเล่าให้ฟังว่าระหว่างที่เดินนะก็มีผู้หญิงคนหนึ่งให้เจ้าหน้าที่ของทางห้างอะเหมือนเขามีวิทยุวอลว่าเหมือนมีคนป่วยมาเดินงานแล้วป่วยอ่ะแล้วเขาก็คนก็มองกันใหญ่เลยเราก็มองมั่งเอ๊ะใครเป็นอะไรหรือเป็นลมเป็นอะไรเงี้ยแต่เขาเป็นแอร์นะเขาเป็นเต็นท์นะคะแต่ว่าเขาเป็นเต็นท์ติดแอร์นะมันก็ไม่ร้อนนะหรือว่ายังไงแล้วก็เป็นผู้หญิงนะก็อายุน่าจะประมาณสัก30ต้นๆ นะเราก็คิดว่าเขาสงสัยมากับแม่กับพ่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คงจะป่วยเขาก็เดินกัน
วอกันใหญ่เลยวอกันใหญ่บอมีคนป่วยในโอท็อปคนก็ร้านมองกันใหญ่แต่เขาจะมีอาหารด้วยนะคะขายอาหารด้วยนะคนก็อยู่เต็มในโซนอาหารเยอะมีโต๊ะให้นั่งรับประทานอาหารด้วยนะเราก็เออใครเป็นไรเนาะสงสัยเป็นแม่หรือคนสูงวัยแน่เลยนะเออเราก็ไม่เราก็ดูนะเอ๊ะสักพักเขายังไม่เสร็จอีกเหรอเราเดินรอบหนึ่งคือครั้งแรกน่ะเขาไม่ได้เอาวีลแชร์มาแปลว่าเดินไม่ได้เหมือนเขาแค่มาดูว่าเป็นยังไงนะสักพักหนึ่งเขาก็ขอหลีกทางอีกอ้าวยังไม่ได้ไปอีกเหรออะไรเงี้ยมาครั้งที่สองเนี่ยเจ้าหน้าที่มากัน3 คนเอาวีลแชร์มาด้วยนะเหมือนเป็นพวกเรียกอพปลอมาอย่างเงี้ยนะคะนะก็มีวีลแชร์เราก็อุ้ยสงสัยเป็นเยอะเราก็เลยเดินเลยนี่เดินแบบ

ต่ว่าเอ๊ะเขามาไปแล้วทำไมยังไม่ไปนะอูสงสัยเป็นเยอะนะถ้าเยอะมากเดินไม่ได้บางทีก็เป็นเตียงใช่ไหมคะเตียงแบบต้องเข็นแต่นี่เขาเอาวีลแชร์มาเราก็เลยพอดีเราเดินไปถึงช่วงที่เขาเจอเหตุการณ์พอดีเพราะว่ามันกว้างเนาะนะเราก็เลยมองคนก็มองกันใหญ่เลยก็มีผู้หญิงคนที่ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ด้วยท่านผู้ฟังเชื่อไหมจุ๋มก็คิดเลยต้องเป็นแม่เขาแน่เลยนะต้องเป็นแม่หรือพ่อมาเดินโอท็อปเนาะคนสูงวัยเดินเยอะเนาะเพื่อเกษียณแล้วก็เดินมาหาของกินมาซื้อนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยสรุปไม่ใช่แฟนเขายังหนุ่มอยู่เลยท่านผู้ฟังอย่าประมาทในวัยยังหนุ่มอยู่เลยนะเขาก็ช่วยกันประคองเหมือนแกลุกไม่ไหวจากโต๊ะที่นั่งกินอาหารนะเนาะนั่งแต่เราได้ยินผู้ตอนที่ครั้งแรกเนี่ยที่เดินเดินไปครั้งแรกเนี่ยแล้วผู้หญิงที่คนไปแจ้งเหตุเนี่ยเขาพูดว่าเขาถามว่าเป็นอะไรนะแล้วผู้หญิงคนนี้ตอบว่าน่าจะเป็นกระดูกทับเส้นโอ้จุ๋มก็คิดเลยสงสัยแม่ลุกไม่ไหวแน่เลยสรุปแล้วเป็นชายหนุ่มนะกระดูกทับเส้นคือมันเดินไม่ได้อ่ะจุ๋มก็เลยนั่งนึกถึงน้องที่เรียนด้วยกันน่ะที่พระอภิธรรมอ่ะอายุเขา49ปีแล้วเขาทำหน้าเจ็บอ่ะแล้วจุ๋มบอกเฮ้ยเป็นไรอ่ะมันบอกพี่ผมอ่ะกระดูกข้อตรงบั้นเอวที่จุ๋มเล่าออกอากาศน่ะมันเหมือนแบบไฟช็อตเลยพี่แล้วผมอ่ะวันนั้นผมจะยกถังแก๊สแก๊สหมดผมสุดเลยอ่ะเดินไม่ได้อ่ะคือเดินไม่ได้เพราะว่ามันไปกดทับเส้นประสาทจุ๋มก็ว่าเขาก็คงช็อตอย่างเงี้ยยังหนุ่มอยู่แล้วผอมด้วยนะไม่อ้วนด้วยนะผอมด้วยนะดูแบบอันอาร์ตผมยาวๆหน่อยด้วยเราก็นั่งนึกโอ้โหเราคิดว่าตอนแรกคงเป็นแม่เขาอ่ะกระดูกทับเส้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจุ๋มเจอเคสเนี้ยสองครั้งติดกันเลยก็คือน้องที่เป็นที่เรียนด้วยกันก็นั่งกุมขมับเขาบอกเฮ้ยเป็นไรเมื่อกี้ยังยืนนะผมยืนนานไม่ได้นั่งนานไม่ได้พี่แต่จริงๆการยืนนานนั่งนานก็ไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องนะอย่างเนี้ยนั่งเนี่ยควรไม่เกิน1ชั่วโมงต้องขยับขยายร่างกายนะนอนก็เหมือนกันเหมือนอยู่บ้านซึ่งไม่ใช่เวลานอนปกติตอนกลางคืนที่เราพักผ่อนนะมันเขาก็เลยบอกว่าสุดท้ายผมก็เป็นเนี่ยเราก็คิดว่าเขาน่าจะเป็นแต่เขาไม่รู้ตัวผู้ชายเนาะบางคิดว่าเออคงจะแบบปวดเมื่อยธรรมดาเส้นเอ็นพลิกหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องประมาทไม่อย่าประมาทเนี่ยน้องที่เรียนบอกโหพี่ผมต้องฉีดมอร์ฟีนเลยมันปวดอ่ะที่จุ๋มเล่าให้ฟังอ่ะเมื่อ2วัน3วันก่อนน่ะบอกเฮ้ยเราก็นั่งเงียบฟังมันนะเออหูแล้วล่าสุดเขารักษาอยู่ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์นะก็คุณหมอก็บอกว่าเฮ้ยแล้วเขาบอกให้ผ่าบอกไม่ต้องไม่ผ่าพี่เขาฉีดยาให้ผมนะเขาบอกว่ามันเสื่อมอ่ะถึงไปผ่าแล้วไปต่อข้อนี้ต่อทุกข้อเราก็เฉยนะเราก็ไม่ได้บอกมันว่าแนะนำอะไรนะเพราะนั้นอย่าประมาทนะอย่างตัวกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยท่านผู้ฟังรับประทานกันเนี่ยมันไม่ใช่ว่ากินแล้วคุณจะแบบวิ่งหายปวดเราสะสมมานานเราเดินนั่งผิดยกของผิดเราใช้ชีวิตมาสะสมพอเริ่ม40มันจะมาและ30ปลายนั่งนอนนั่งบางคนยืนทำงานเดินแบบหรือบางคนยืนนะงานบางอย่างยืนตลอดนะเนี่ยไปเจอน้องที่ตอนนั้นที่จุ๋มสอยมะม่วงจำได้ไหมเอ้ยไม่ใช่สอยมะม่วงที่จุ๋มแบบปวดไหล่มากปวดแขนมากอะเส้นเอ็นอักเสบเฉียบพลันน่ะที่ว่าไปสอยดอกจำปาจำปีอะโอ้โหสอยทุกวันละโน้มถุงสูงโน้มเส้นเอ็นอักเสบเฉียบพลันน่ะไปหาหมอน่ะที่ว่าไปฉีดยามาไปเจอน้องๆที่ทำงานบริษัทนะเขาบอกว่าหนูเกษียณ655พี่ไม่รู้จะได้เงินล้านไหมนะมันจะมีบริษัทญี่ปุ่นที่มาเปิดในลพบุรีเนี่ยเก่าแก่ถ้าเกิดคนที่ทำรุ่นแรกๆเนี่ย

มันก็ลดการปวดอักเสบได้ถึง30%คุณจะไปเอาแบบกินแบบปุ๊บปั๊บหายปั๊บโอ้โหอันนั้นน่ากลัวมากนะบางคนได้โรคกระเพาะตามมาอีกเนี่ยอย่างที่จุ๋มเคยบอกนะในตัวกระดูกอ่อนปลาฉลามเนี่ยมีทั้งกระดูกอ่อนปลาฉลามมีทั้งคอลลาเจนจากปลาทะเลฟิชออยล์น้ำมันปลาไทรโคซานนะไม่ว่าจะเป็นโคดลิเวอร์ออยล์น้ำมันตับปลาไม่ใช่ดูแลแค่กระดูกเข่าข้ออย่างเดียวนะคนที่มีปัญหาเรื่องเส้นเลือดหัวใจเพราะโอเมก้า3ก็ดูแลเกี่ยวกับระดับไขมันด้วยไม่ว่าจะเป็นไตรกลีเซอไรด์หรือคอเลสเตอรอลเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้โรคปวดต่างๆข้อเสื่อมเกาต์รูมาตอยกระดูกพรุนเนี่ยมันเกิดได้หมดนะสำหรับพอเราอายุมากขึ้นเราจะไปกินยาแก้ปวดตลอดชีวิตก็คงไม่ไหวเนาะอันตรายมีผลต่อกระเพาะอาหารแล้วมันก็เป็นพิษต่อตับไตเราไอ้พวกแก้ปวดทั้งหลายไอ้ตัวนี้สกัดมาจากธรรมชาติปลอดภัยยกเว้นคนแพ้อาหารทะเลคนแพ้อาหารทะเลรอแฟกซิตออยล์เร็วๆนี้ท่านจะได้รับประทานแล้วนะซื้อกันให้ตุนไว้เลยนะจุ๋มนะจริงๆจุ๋มก็จะทำแต่กระดูกอ่อนอย่างเดียวคนกินอันนี้ก็เรียกร้องโอ้โหแล้วมาเป็นร้อยลังนะอย่าลืมเร็วๆนี้ตอนนี้ไอ้ตัวน้ำมันเมล็ดแฟกเนี่ยเราสั่งจากสหรัฐอเมริกาเนาะบ้านเราไม่มีไอ้เมล็ดแฟกนะต้องนำเข้าจากต่างประเทศโอ้ถ้าตอนนั้นนำเข้ามาในสูงปรี๊ดเลยตอนนี้เขาลบกันบึ้มบึ้มนะมันก็เว้นช่วงไปแต่เรามามาประกอบนะมาเอารับวัตถุดิบแต่มาประกอบเข้าที่ประเทศเรานะรอนิดนึงนะอันนั้นสำหรับคนแพ้อาหารทะเลก็กินแฟกซีดออยล์แต่ถ้าไม่แพ้ก็จะดีมากมีประโยชน์โอเมก้า3อะไรประมาณนี้นะอ่ะอันนี้เล่าวันนี้เล่าเรื่องสุขภาพเยอะเพราะว่ามันเห็นมาไงโอ้ยังหนุ่มอยู่เลยเราก็นั่งนึกเราเป็นเนี่ยก็อย่าไปบ่นไปเบิ่นอะไรเลยมีบางคนโทรมาเมื่อวานมีหลายท่านก็โทรมาเนาะสั่งสินค้าอย่าแปะกล้วยบำรุงสมองจิงโกะอะไรอย่างเงี้ยคือจุ่มว่าจุ่มคิดว่าจุ่มคัดสรรมาเหมาะสำหรับวัยขนาดเราแล้วก็เป็นอะไรที่จำเป็นทั้งสมองทั้งดูแลกระดูกการเคลื่อนไหวต่างๆเนาะก็จะมีให้เลือกนะแล้วก็มีตัวแคบรีตัวดวงตาอันนี้เป็นยอดฮิตนะฮะนะบางคนบอกจะซื้อให้แม่จะซื้อเราก็ถามว่าแม่อายุเท่าไหร่บอกแม่90แล้วคนที่เป็นลูกอ๋อฉันก็จะ70แล้วบางทีแม่มีลูกอายุ20เนี่ย18นะอย่างแม่จุ๋มเนี่ยห่างกับจุ๋มเนี่ย18 19ปีเองนะนะเดินคู่กันเนี่ยก็พี่กับน้องอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ดูแลคนสูงวัยก็ต้องดูแลถ้าเราเป็นอะไรไปสักอย่างเนี่ยเขาจะอยู่ยังไงนะจริงสมัยก่อนเนี่ยมีคนโทรมาบอกว่าแม่กินอะไรไม่ได้เลยอยากจะให้กินเสริมอาหารของคุณจุ๋มได้ไหมทุกวันนี้แบบถามว่าคุณแม่อยู่เท่าไหร่96เราบอกว่าลูกเท่าไหร่โอ้ฉันก็78อันนี้จุ๋มว่าคุณน่าจะกินมากกว่านะ นี่จุ๋มพูดจริงๆอ่ะเพราะว่าเราถ้าเราดูแลมันเป็นสารอาหารเนาะแต่เดี๋ยวนี้เราไปขยายความว่าเสริมอาหารเนี่ยแก้ทุกโรคจริงๆมันไม่ได้เป็นยามันเป็นอาหารเนี่ยแหละนะแต่ถ้าเราเลือกกินให้มันถูกเนี่ยมันก็ไปซ่อมในส่วนที่เราสึกหรอแล้วกันไปเติมนะเราต้องกินอาหารให้ครบ5หมู่ใช่ไหมมีอะไรบ้างเกลือแร่โปรตีนคาร์โบไฮเดรตนะผักผลไม้ไขมันอะไรอย่างแต่ถ้าเรากินไม่ครบเนี่ยนะเนี่ยท่านผู้ฟังว่าเราจะกินทุกวันไหมโอเมก้า3เนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมแล้วเราจะบำรุงสมองเนี่ยเราจะกินผักพืชเขียวทุกวันไม่เนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ทำมาสำหรับคนที่รักสุขภาพแล้วคิดว่าตัวเองเนี่ยกินสารอาหารไม่ครบบางคนก็กินแต่ข้าวมันไก่มีแตงกวาแปะอยู่3อันเนี้ยกินแต่กระผัดกระเพรานะไขมันทรานเพียบนะมีใบกะเพราก็ผักใบเขียวนะคุณจุ๋มใบกะเพราก็แพงนะนี่น้ำท่วมเนี่ยโอ้โหกินเจเมื่อวานไปซื้ออาหารเจถุงละ35บาทอย่าบอกใครนะแล้วถุงนั้นเล็กกว่าอาหารปกติอีกอาหารที่เราซื้อแล้วมีเนื้อสัตว์น่ะยัง20บาท25บาท30อันนี้35บาทแกงส้มเจอ่ะเมื่อวานน่ะซื้อมา35บาทผัดผักใส่เต้าหู้35บาทผัดหน่อไม้มีหน่อไม้ไม่กี่ชิ้นเลยเป็นเจนะ35

บาทนี่พูดจริงใช่ไหมบางทีเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยบางทีกะเพราบางคนบอกกินผัดกะเพราก็มีผักใบเขียวกะเพราสามใบแล้วตอนนี้น้ําท่วมนะไอ้พวกผักอย่างเงี้ยโดนน้ําท่วมหมดนะพี่ที่ขายแกงเปลือกอ่ะพี่อะไรพี่ปุ้ยในตลาดเสาธงก็ทำกับข้าวใช้ได้นะบอกอุ้ยพี่จุ๋มแมงลักแพงมากเลย ใบแมงลักนะและล่าสุดมีท่านผู้ฟังที่แฟนรายการจุ๋มเนาะที่เขาทำชะอมขายกันนะแถวแถวบ้านพี่ขวัญเมืองอ่ะนะโพก็ต้นท้ายตลาดเขาบอกโอ้โหนะตั้งแต่ฝนตกอะไรเนี่ยมันก็ไม่ดีนะมันไม่ออกยอดมันเงกมั่งอะไรมั่งเพราะฉะนั้นราคาผักตอนนี้แพงมากนะแพงมากท่านผู้ฟังแล้วเป็นเทศกาลกินเจอีกก็ยิ่งดับเบิลไปอีกเห็นไหมนะโอเคนะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่กล่าวมาทั้งมวลเนี่ยมาสกัดมานะอย่างดวงตาเนี่ยท่านผู้ฟังดูเถอะนะท่านเช็คได้เลยของเราเนี่ยใส่แบบสุดๆ1เม็ดนะ1เม็ดพอนะไม่ต้องไปกินเยอะนะนะวันนี้ก็จะจัดส่งของให้นะไม่ว่าจะเป็นเมื่อวานมีคนสั่งหลายท่านแต่เมื่อวานเป็นวันหยุดเนาะเมื่อวันนวมินนทรามหาราชหรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนาะก็หยุดไปรษณีย์เขาหยุดเนาะจุ๋มก็ไม่ได้ส่งก็จะส่งกันวันนี้แหละนะฮะก็ขอบพระคุณมากมายนะถังเช่าก็ยังมีอยู่นะวันก่อนอาจารย์เขาสั่งมานะ2แถม1นะเหลือไม่เยอะแล้วนะตัวถังเช่านะคะก็วันก่อนมีคนโทรมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะอยู่อำเภออะไรนะคุณลุงคนหนึ่งสั่งของเนี่ยสั่งถังเช่าเขาบอกว่ากินแล้วมันดีไหมชื่อลุงอะไรนะเขาบอกว่าฟังไม่ค่อยชัดส่งไปละเดี๋ยวนะจุ๋มดูชื่อก่อนอยู่อำเภออะไรเนาะก็สั่งไปแค่กล่องเดียวเราบอกทำไมไม่เอา2กล่องร้านนครหลวงร้านเจออนโคกมะลิส่งของไปแล้วนะคะนะนะแล้วอนุโมทนาสาธุกับพี่ปราณีด้วยสั่งของมาแล้วก็ฝากทำบุญกฐิน200วันที่1กฐินวัดดอนนะจุ๋มกำลังจะลือชื่อคุณลุงคนเนี้ยอันนี้อยู่ไหนอ่ะอ๋ออันนี้อยู่ไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่นะฮะเดี๋ยวติมาสั่งถังเช่าพี่แอลอนุโมทนาพี่แอลนี่ก็ทำบุญด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวหนองปริงอยุธยานี่ไม่ใช่ทวินเดี๋ยวอยากจะดูว่าเขาอยู่อำเภออะไรนะฮะนายเทียนอ๋อขอโทษเขาไม่ได้อยู่เพชรบูรณ์จำผิดนะนายเทียนบุญเลิศกัญญาอยู่ตำบลนาโป่งอำเภอเมืองจังหวัดเลยโหจังหวัดเลยฟังเราได้นี่ไงถังเช่า1กล่อง850บาทเราก็นึกว่าเพชรบูรณ์โอ้นะรายการนี้ไปไกลนี่อำเภอเมืองด้วยตำบลนาโป่งเนี่ยนะเขาสั่งมาเมื่อวันไหนเขาบอกว่าบางวันก็ฟังชัดบางวันก็ฟังไม่นะเมื่อตอนสิ้นเดือนกันยายนนะก็นะขอบพระคุณมากนะฮะที่ฟังแล้วก็ให้ความไว้วางใจในผลิตภัณฑ์แซมซันใช้ดีบอกต่อ นะช่วงนี้ลมหนาวเริ่มมาแล้วดูแลสุขภาพกันนะคะนะอย่าให้เจ็บอย่าให้ป่วยนะอันนี้ดีที่สุดจะได้ไม่เป็นภาระใครเนาะโดยเฉพาะภาระลูกหลานเนี่ยแหละแล้วก็ภาระตัวเองด้วยนะแล้วเปิดเพลงนี้สักหน่อยแม้ไม่ได้เปิดนานมากเลยเนาะไรอ้อยคอยรักเนี่ยของคุณหนูมิเตอร์เนี่ยนะมีประกาศด้วยอ่ะนะเมื่อคืนนี้ฝนตกได้ยินเสียงแซะแซะแซะแต่ตกไม่หนักนะโอ้ยังมีฝนอยู่นะนะน้าจุ๋มปราจีนบุรีน้าชายยังเข้าบ้านไม่ได้เลยน้ำยังขังอยู่เลยที่ปราจีนบุรีก็เป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะที่ยัง

0: AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลพบุรี
1: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศทันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบงพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับ
3: สุขภาพดีไม่มีโรคถือเป็นความโชคดีแต่ถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนรับประทานไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติผลิตภัณฑ์อาหารจากธัญพืชและสาหร่ายสไปรูลีน่ามีเอนไซม์มากกว่า 2,000 ชนิดมีสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่ท่านที่เป็นโรคมะเร็งสะเก็ดเงินโรคหัวใจคอเลสเตอรอลสูงโรคเบาหวานโรคกระเพาะอาหารภูมิแพ้โรคไตตับแข็งความดันโรคเกาต์ริดสีดวงอัมพฤกษ์อัมพาตเสื่อมสมรรถภาพทางเพศโรคชราและโรคเสื่อมต่างๆเอนไซม์จะช่วยเร่งการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายให้ดีขึ้นช่วยขับล้างสารพิษทำให้ร่างกายฟื้นตัวได้เร็วจนเป็นปกติสนใจไบโอแคปซูลเอนไซม์จากธรรมชาติ0817577474 0817577474
4: กาแฟปรุงสำเร็จคัดเมล็ดกาแฟชั้นดีผ่านกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานกาแฟดีเจรสชาติกลมกล่อมไม่มีน้ำตาลช่วยระบบขับถ่ายเหมาะสำหรับคนท้องผูกกาแฟดีเจกาแฟดีเจดื่มแล้วระบายง่ายถ่ายคล่องท้องไม่ผูกไม่มวนท้องสนใจกาแฟดีเจสั่งซื้อได้ที่0817577474
5: ผู้ผาวิทย์โปรขอขอบคุณผู้มีอุปการะคุณ
6: ตอนแรกมันก็ไม่มีแรง
7: ตอนนี้มันก็ดีขึ้น
8: ตอนนี้มีแรงกลับมาได้
9: ผมรู้สึกว่าตัวคนแก่เดินไปเดินมา10รอบก็เดินได้
10: จะซื้อผู้ผาวิทย์โปรไปให้คุณแม่จริงนะครับ10คอเลยครับ
5: ผู้ผาวิทย์โปรโปรตีนเพื่อสุขภาพกล้ามเนื้อน้อยเหนื่อยง่ายไม่มีกำลังผู้ป่วยเบื่ออาหารผู้ป่วยติดเตียงผู้ผาวิทย์โปรเริ่มแล้วโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ3แถม1ซื้อ5แถม2โทรเลย0817805575
4: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนในต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
11: ท่านเคยมีปัญหาแบบนี้หรือไม่เบาหวานไขมันความดันอาการแผลอาการบวมปัญหาการเสื่อมของกระดูกและข้อเช่นหัวเข่าเสื่อมลุกเดินไม่คล่องตัวความจำเสื่อมเริ่มหลงลืมตาพร่ามัวปัญหาปัสสาวะบ่อยปัสสาวะกระปิบกระปอยจบทุกปัญหาด้วยอาหารเสริม9ชนิดสกัดเย็น 100% คัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อสุขภาพคุณสนใจสอบถามข้อมูลและสั่งซื้อได้ที่0817577474
12: โบราณเขาเชื่อว่าลิ่มเลือดมันคือเสมหะที่อยู่ในหลอดเลือดถ้าลมกองละเอียดขับเคลื่อนอยู่ในเส้นเลือดได้ดีเช่นเส้นเลือดสมองเราก็จะไม่เกิดโรคลิ่มเลือดอุดตันในสมองยาที่มีฤทธิ์เย็นและมีกลิ่นหอมเช่นดอกหอมหมื่นลี้ดอกมะลิดอกพิกุลดอกบุญนาคดอกสารพีเกสรบัวหลวงกระดังงามะลิกฤษณาใบเตยหญ้าฝรั่งยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้ยาหอมฤทธิ์เย็นยาชั้นครูเวียนหัวปวดหัวปวดไมเกรนหน้ามืดตาลายลมเสียดแทงหัวใจนอนไม่หลับและผู้สูงอายุที่มีกลิ่นแก่ยาหอมผสมดอกหอมหมื่นลี้โปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ2แถม1สนใจโทรเลย0 8 1 78055 7ข้าวตองทองเนื้องามดีไทยดีไทยมีส่วนผสมของข้าวตองหรือภูขาวเสกตีมะขามป้อมสมอไทยสมอพิเภกใบยนางบระคีนกบีดลูหม่อนสระแหน่เจเอมเทศดีไทยเสริมภูมิคุ้มกันเสริมระบบการไหลเวียนเลือดลมบำรุงโลหิตปวดเมื่อยชามือชาเท้าช่วยระบบขับถ่ายต้านการอักเสบเบาหวานไขมันในเลือดสูงหลับสบายอายุวัฒนะดีไทยด่วนโปรโมชั่นซื้อดีไทย2ขวดแถมฟรีภูผาวิทโปร1ห่อมูลค่า490บาทโทร0817805575
7: บริโภคอาหารของคนเราในแต่ละมื้อแต่ละวันนั้นย่อมจะส่งผลต่อสุขภาพของคนคนนั้นดังคำกล่าวที่ว่ากินอะไรก็จะเป็นอย่างนั้น You are what you eat หมายถึงหากเรากินอาหารที่ดีร่างกายก็จะสมบูรณ์แข็งแรงและไม่เจ็บป่วยด้วยโรคต่างๆในทางตรงกันข้ามหากเรากินอาหารที่เป็นโทษกับร่างกายเช่นของหวานมันเค็มเป็นประจำกินเกินความจำเป็นย่อมส่งผลกระทบต่อสุขภาพตามมาเช่นทำให้เป็นโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงหรือเรียกว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังซึ่งทำให้คนไทยตายจากโรคดังกล่าวปีละกว่า 100,000 คนดังนั้นเราควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภทหวานมันเค็มหันมาใส่ใจในสุขภาพของตนเองทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายและออกกำลังกายเป็นประจำเพราะสุขภาพดีเริ่ม

0: ณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส.
1: อย่าวางใจไข้เลือดออกอันตรายกว่าที่คิดไข้เลือดออกโรคติดเชื้อที่มีสาเหตุมาจากไวรัสเดงกีซึ่งมียุงลายเป็นพาหะอาการของโรคมีไข้สูงประมาณ 2-7 วันอ่อนเพลียปวดเมื่อยกล้ามเนื้อมีจุดเลือดตามตัวหากอาการรุนแรงจะเหงื่อออกมือเท้าเย็นอาจช็อกและเสียชีวิตได้สัญญาณอันตรายก่อนเกิดภาวะช็อกคือไข้เริ่มลดลงข้อควรระวังและการป้องกันสำรวจบ้านไม่ให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายเมื่อมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์หากอาการไม่ดีขึ้นใน2วันให้กลับไปพบแพทย์อีกครั้งอาการจะแสดงชัดเจนในวันที่3และ4ต้องอยู่ใกล้ชิดแพทย
2: ์หลังจากที่เราได้รู้จักความหมายและผลกระทบของข่าวปลอมกันแล้วก่อนอื่นเราต้องรู้จักประเภทของข่าวปลอมเพื่อให้สามารถแยกแยะข่าวได้ซึ่งวัดได้จากระดับความรุนแรงที่กำหนดจากเจตนาของผู้เขียนโดยเรียงลำดับตามความรุนแรงจากน้อยไปหามากสามารถแบ่งได้7ระดับดังนี้ระดับที่1เนื้อหาล้อเลียนเสียดสีเชื่อว่าหลายคนคงนึกถึงเพจตลกเพจล้อเลียนต่างๆซึ่งจัดเป็นข่าวที่มีพิษภัยน้อยที่สุดเนื่องจากทางผู้จัดทำไม่มีเจตนาในการสร้างความเข้าใจผิดแต่ทำเพื่อให้เกิดความขบขันเท่านั้นระดับที่2เนื้อหาไม่ตรงพาดหัวการโยงมั่วคือการที่มีข้อมูล2อย่างที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเลยแต่ถูกนำมากล่าวถึงในข่าวเดียวกัน
3: ผู้ของมารวยเข้มข้นเต็มพลังเขียวไหวเขียวทนให้ผลทันใจ1เม็ดต่อน้ำ200ลิตรพืชใบเหลืองใบเหี่ยวใบโสมต้นไม่แข็งแรงรากไม่เดินเกินเยียวยาใช้เม็ดผู้ของมารวยไทยทิพย์สูตรเข้มข้นเห็นผลไหวได้ผลจริงสินค้าคุณภาพมาตรฐานของมารวยไทยทิพย์ผลิตภัณฑ์เกษตรเกรด A ที่มาแรงแซงทุกยี่ห้อขอบอกราคาไม่แพงโทรเลย
4: 0812901691
5: ยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ที่หลายคนใช้แล้วดีใช้แล้วบอกต่อสำหรับทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยสินค้าคุณภาพตราไทยทิพย์โอสถเขาแน่นอนอยู่แล้วปวดบวมเมื่อไหร่เจ็บปวดตอนไหนอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานกินยาเม็ดไม่ได้กินยาน้ำก็ไม่ดีนี่เลยยามองสมุนไพรตราไทยทิพย์ทาถูนวดทาถูนวดแก้ปวดแก้เมื่อยปวดตามข้อมีรอยฟกช้ำหรือบวมใช้ยาหม่องสมุนไพรตราไทยทิพย์ของเขาดีจริงๆสนใจอยากได้อยากลองใช้โทรเลย0812901691 0812901691
6: เสียงยืนยันจากผู้ใช้จริง
7: ก็ทำข้าวหอมมะลิไว้20ไร่
6: ข้าวหอมมะลิทำ20ไร่และอีก20
7: อ่ะ20นี่คือทำข้าว89
6: ข้าว89
7: ค่ะเป็นข้าวเจ้า
8: ทำสวนทุเรียนกับเงาะครับผมเห็นเขาบอกว่ามันเป็นปุ๋ยปรับสภาพดินทำให้ต้นไม้สวยก็เลยลองเอามาใช้ดูครับ
9: ได้ผลดินที่เป็นสนิมท้ายน้ำที่ว่าเคยเป็นหว่านข้าวแล้วตายถ้าใช้ตัวนี้มาหว่านข้าวตรงที่ว่าเสียมันขึ้นได้หมดไม่เสียดีขึ้นมา
10: ก็เลยมาเนี่ยมาใช้ผมใช้ครั้งแรกเลยเนี่ยได้ผลอย่างที่เห็นนี่แหละอย่างที่พามาดูเนี่ย
7: สั่งมาเที่ยวแรกก็23แล้วก็เมื่อวันซืนสั่งมีสีลงใช้ไปไล่ละลูกแล้ว
8: สั่งมา15กระสอบผมก็รู้สึกว่าเออมันก็มันเริ่มตอบโจทย์ได้ดีที่จะใส่ไป
9: ก็เอามาแล้วมันก็ได้ผลใช้ตั้งกับปุ๋ยแล้วก็มาเป็นฮอร์โมนมันกินช้าแต่หมดช้าก็ไปเรื่อยๆมันก็ดี
10: ผมใช้แต่ยาเนี่ยยาที่ลึงลวงเนี่ยก็พูดกันง่ายๆก็เกือบเต็ม 100% เนี่ยผมแบบว่าพอใจมากเลยแล
7: ้
10: ว
7: ไม่ก็เขียวดีจ้ะก็เขียว
8: รู้สึกว่าใบมันเขียวดีขึ้นตอนนี้กำลังจะสั่งฮอร์โมนมาพ่นบำรุงใบพอได้ใช้แล้วดีจริงๆเกษตรกรที่ว่าจะปลูกผักปลูกผลไม้อะไรก็ลองเอาไปใช้ดูผมก็ว่ามันตอบโจทย์ได้ดี
9: ปุ๋ยอินทรีย์หอมฟุ้ง
8: กระสอบสีเขียว
10: ของมารวยทีวี
6: ใช่จริงๆนะขอบคุณนะแม
4: ่ปุ๋ยหอมฟุ้งตราพญาเสือสูตรพิเศษกระสอบสีเขียวของมารวยทีวีเท่านั้นสนใจติดต่อ
11: 081 290 1691

0: าแฟริสต้าเอ็มกาแฟเพื่อสุขภาพของไทยทิพย์โอสถติดต่อได้ที่เบอร์โทร
1: 0812901691 0812901691
2: โกโก้

0: วลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างมีปัญหาเรื่องสุขภาพปรึกษาลุงช้าง0812901691สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องฟังลุงช้าง
1: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะโอมมะนะโมชิวะโกสิระสาอะหังกะรุณิโกสัพพะสัตตานังโอสถะทิพพะมันตังปภาโสสุริยาจันทังกมรพัชโจปภาเสสิวันธามิบันทิโตสุเมทโสอโรคาสุมะนะโหมิขอบารมีแห่งบรมครูหมอชีวกกมรพัชจงคุ้มครองให้ข้าพเจ้าลุงช้างไทยทิพย์และคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างรวมไปถึงเจ้าหน้าที่คอนโทรลเสียงให้พ้นจากโรคร้ายภัยเวรโรคเวรโรคกรรมขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีขอให้อานิสงส์แห่งแรงอธิษฐานนี้คุ้มครองข้าพเจ้าและผู้ที่เกี่ยวข้องกับรายการคุยฟุ้งกับลุงช้างนับตั้งแต่บัดนี้ล่วงไปเมื่อหน้าเธอ
2: สมุนไพรมีมานานหลายพันปีตั้งแต่พุทธกาลปู่ชีวกโกมารพัชซึ่งเป็นแพทย์ประจำองค์พระเจ้าพิมพิสารและท่านได้มอบหมายให้ปู่ชีวกโกมารพัชเป็นแพทย์ประจำพุทธเจ้าด้วยนับจากนั้นเป็นต้นมาตำรายาแผนโบราณจึงได้อยู่คู่โลกด้วยวิวัฒนาการอันทันสมัยสมุนไพรจึงได้พัฒนาปรับปรุงรูปแบบและคิดค้นให้เข้ายุคโลกาภิวัตน์สมุนไพรไทยทิพย์โอสถคือความภูมิใจของวงการแพทย์แผนไทยที่ได้อนุรักษ์ตำรายาแผนโบราณมาตั้งแต่บรรพบุรุษสูตรดั้งเดิมที่มีมานานตกทอดสู่ลูกหลานสำหรับผู้ที่มีปัญหาปวดหลังปวดเอวปวดข้อปวดตามกล้ามเนื้อเส้นตึงอย่าปล่อยให้ทรมานบัดนี้ทุกท่านต่างมั่นใจสมุนไพรไทยทิพย์โอสถถูกต้องมาตร

0: วดหลังปวดกระดูกปวดข้อมือชาเท้าชาใช้สมุนไพรไทยทิพย์โอสถเด้อค่ะ
1: ผมเจ็บมาเยอะผมผ่านมาเยอะและผมก็ใช้มาเยอะครับแต่สุดท้ายผมมาเจอนี่แหละครับสมุนไพรไทยทิพย์โอสถครับทำให้ผมมั่นใจเพราะว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านและก็ไม่มีสารสเตียรอยด์ที่สำคัญครับหาซื้อง่ายตามร้านขายยาทั่วไปนะครับและก็ตัวแทนจำหน่ายด้วยนะครับเวลาที่ผมปวดเมื่อยครับผมก็จะทาน2แคปซูลหลับสบายตื่นมาพร้อมที่จะสู้งานตลอดครับปวดเมื่อยเมื่อไรนึกถึงสมุนไพรไทยทิพย์โอสถนะครับ
2: ติดต่อได้ที่สถานีวิทยุแห่งนี้หรือลุงช้างไทยทิพย์081-290-1691 081-290-1691

สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุยฟุ้งกับลุงช้างต้องพูดอย่างนี้เนาะเสียงถึงยังไม่แหบพูดต้องไม่เต็มเสียงเนี่ยต้องทำอ่อมอ่อมเล็กอ่อมเสียงเนี่ยเสียงเบาๆหน่อยนะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังกันเหมือนเดิมครับสถานีวิทยุจากจังหวัดทหารบกลพบุรี AM 1197กิโลเฮิรตซ์ครับสถานีวิทยุตำรวจภูธรภาค9จังหวัดสตูลครับสถานีวิทยุ FM 90.75 โรงภาพยนตร์ทหารบกวงเวียนสักแก้วลพบุรีครับแล้วก็จสหนึ่งกรุงเทพ AM 657ชาวนี้คลื่นไหนไม่มาคลื่นหนึ่งน้อยอยากรู้จังเลยเป็นไงบ้างครับฝนฟ้าตกหรือยังนะกรมอุตุเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ฝนจะตกทั่วประเทศไทยบ้านลุงช้างไม่ตกสักแม่หนึ่งแต่ที่แน่ๆเลยนะครับที่แน่ๆเลยเนี่ยคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้13ตุลาคมพวกเราลืมแล้วเหรอว่าเราสูญเสียอะไรไปบ้างครบรอบ10ปีแล้วนะครับครบรอบ10ปีแล้วลุงช้างมาบอกกล่าวเล่าสิบอีกทีหนึ่งว่าเราสูญเสียอะไรใครรู้ช่วยบอกหน่อยครับเพราะว่าแม่เนาะเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าขนาดฟ้ายังร้องไห้เลยคุณผู้ฟังแล้วเราจะสูญเสียอะไรไปได้นอกจากคนไทยทั่วประเทศน้ำตาหลั่งรินกันทั่ว

ครับจบไปเนาะก็หลายท่านโทรเข้ามาบอกว่าเมื่อวานนี้นะนะเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรแล้วก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้นะครับก็คนไทยทั่วประเทศคนไทยอยู่ต่างประเทศด้วยเนาะมีเพลงวันนี้ฝนตกคนเข้ามาฟังกันน้อยเนี่ยในออนไลน์อะนะในออนไลน์แต่ว่าในวิทยุก็มีคนฟังกันเหมือนเดิมแหละพี่ปั้นครับจากอุดัยเจริญครับขอเพลงพี่เป้าสายันสัญญาขมาที่จบไปเพลงแรกก็คือแก่งสะพือนั้นน้องทองหล่อจากพระพุทธบาทสระบุรีนำเสนอมาครับ

0: ดื่มเยอะดื่มจัดกินเค็มมานานหรือมีภาวะเสี่ยงเป็นโรคไต
1: ต้องเริ่มดูแลสุขภาพคุณตั้งแต่วันนี้ด้วยผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายเพิ่มภูมิต้านทาน
0: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์ด้วยสารสกัดธรรมชาติ11ชนิดน้ำมันมะพร้าวน้ำมันงาน้ำมันรำข้าวน้ำมันเมล็ดงาขี้มอนน้ำมันถั่วดาวอินคาน้ำมันมะกอกน้ำมันเมล็ดองุ่นน้ำมันเมล็ดแฟกน้ำมันเมล็ดโบราณน้ำมันอีฟนิ่งพริมโรส
1: ฟื้นฟูไตบำรุงไตบำรุงร่างกายและสุภาพสตรีที่มีปัญหาสุขภาพภายในผู้หญิงก็ทานได้คนชราผู้สูงอายุก็ทานเพื่อดูแลสุขภาพได้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโปรมิกซ์ออยล์เพียงวันละ1ซอฟต์เจลไม่ต้องเคี้ยวก่อนกลืนดื่มน้ำตามเลขสารระบบอาหาร161-067-65-5-02-11
0: สนใจติดต่อได้ที่081-290-1691 081-290-1691

พี่น้องภาคใต้ที่สตูลที่ฟังเราอยู่ตอนนี้เนาะนะวิธีการเดียวที่มีวิธีการเดียวที่ท่านได้รับประทานโปรมิกซ์ออยล์ไปบำรุงไตฟื้นฟูไตก็คือสั่งซื้อจากลุงช้างโดยตรงเนี่ยซื้อ2กระปุกครับทานได้เดือนหนึ่งเลย2กระปุกกระปุกเดียวมีแค่30เม็ดแนะนำไม่ซื้อ2กระปุกเลย650บาทเนี่ยกินก่อนนอน2เม็ดเพื่อการฟื้นฟูถ้าเราจะบำรุงนะเราไม่ได้เป็นอะไรบำรุงก็คืนละ1เม็ดก็พอนะครับซื้อ2กระปุก650กระปุกเดียวมัน400 2กระปุกเลย650บาทบำรุงและฟื้นฟูนะ2กระปุก650นะถ้าคนที่เคยกินแล้วเออมันเข้าท่าไว้รอบหน้าซื้อ4กระปุกเลยแถมฟรีให้1กระปุกนะจ๊ะจะบอกให้เอาไปเถอะเอาไปรับประทานเอาไปรับประทานกันนะแล้วก็ถ้าเผื่อว่าคนไม่ได้เป็นอะไรโอ้ยฉันไม่ได้เป็นโรคไตเว้ยเบาๆความเค็มหน่อยอาหารที่มันเค็มบางทีเรากินยาเคมีมากๆเนี่ยไตเราก็ทำงานหนักเหมือนกันนะลองสังเกตดูให้ดีนะครับวันนี้โปรมิกซ์ออยล์นะครับบำรุงและฟื้นฟูไต0812901691ไม่ได้ไปรักษาไม่ได้ไปป้องกันใดๆทั้งสิ้นนะเขาเรียกว่าบำรุงและฟื้นฟูครับ

0: ายุมากขึ้นสายตาก็ไม่เหมือนเดิมฮ่าน
1: ี่ค่ะคุณแม่หนูซื้อมาฝากยาย่าบริงคุณแม่กินแล้วสายตาก็จะดี
0: กินแล้วจะปลอดภัยไหมลูก
1: ปลอดภัยสิคะแม่เพราะมีอย.ราคาก็ไม่แพงหนูถึงได้ซื้อมาฝากไงล่ะคะ
0: ซื้อที่ไหนล่ะลูกแม่จะได้ไปซื้อฝากพ่อบ้าง
1: สั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้ค่ะแม่081-290-1691ยาย่าบริง
2: จะเป็นยาย่าบริงจะเป็นดีแคร์ก็ดูแลสายตาทั้งคู่นะครับจะเป็นยาย่าบริงก็ได้จะเป็นดีแคร์ก็ได้ไม่ผิด

0: กลับหมอนแล้วนอนฝันก็ถ้าฝันดีก็ดีไปถ้าฝันไม่ดีก็ทำไงอ่ะคนอายุมากๆนี่พออายุมากปุ๊บเนี่ยตื่นขึ้นมาแล้วก็นอนไม่หลับเหมือนไอ้คนข้างๆผมนี่แหละวันนี้เรามีนักจัดรายการดุ่มรูปหล่อมาเพิ่มอีกคนหนึ่งนานๆจะมาทีอ้าวทักทายหน่อยครับทักทายคุณผู้ฟังหน่อยเร็ว
1: สวัสดีครับคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาหนูชื่อพันเตยเป็นหลานลุงช้างวันนี้จะมาบอกคุณผู้ฟังว่าท่านที่มีปัญหากระดูกทับเส้นปวดไม่ตามร่างกายสามารถใช้ยาสมุนไพรไทยทิปโอสดได้นะครับมีตัวแทนจำหน่ายมากมายโทรสอบถามลุงช้างได้ที่081290169691ครับ
0: มีเบอร์ประแชมไหมเบอร์ประแชม090อะไรนะเบอร์ประแชมมีไหมมีป่ะ090อะไรนะ11โอ้ไม่มีอ้าวปลุกคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเนาะปลุกให้ท่านไปตักบาตรกันเราจะมาร่วมถวายขันข้าวใส่บาตรกันกับน้องพันเตนะน้องพันเตนี่ดีเจอะไรนะ
2: การเรเต
0: เสียงเบาได้ยินที่ไหนเล่าดีเจอะไร
1: การเรเตเต
0: การเรเตเตอ้าวมาชวนคุณยายคุณย่านะคุณย่าจากท้ายตลาด

0: ปาบเนี่ยอยากจะฟังถวายขันข้าวหน่อยอ้าวนโมไม่ต้องท่องละนโมตัสสะไม่ต้องอาถวายขันข้าว
1: ขันข้าวของข้าพระเจ้าข่าเหมือนดอกบัวยกขึ้นทูลหัวใส่บาตรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ด้วยจิตจำนงมุ่งไปนิทานขอให้พบดวงแก้วขอให้แขวหมู่มารขอให้พบพระศรีอานัปปชโยโหตุ
0: สาธุใครที่นอนไม่หลับนะและนอนฝันร้ายนี่ต้องท่องยันทุนนะน้องเตะเอายันทุนโชว์หน่อยสิ
1: ยันทุนนิมิตตังอวะมังคารันจโยจามานาโปสกุณสัตสัตโทปาปังโหทุสุปินังอากันตังธรรมะพุทธานุภาเวนะวินาสมันตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคารันจโยจามานาโปสกุณสัตสัตโทปาปังโหทุสุปินังอากันตังธรรมานุภาเวนะวินาสเมนตุยันทุนนิมิตตังอวะมังคารันจโยจามานาโปสกุณสัสสัทโธปาปะกะโหทุสุปินังอากันตังสังฆานุภาเวนะวินาสเมนตุ
0: จบสาธุอันนี้ไม่ใช่สาธุนะอันนี้น้องอะไรนะน้องพันเต้ตาละเลเต้เต้มาตามคำเรียกร้องแล้วนะอย่าหมูฟังอยู่นะอาม่าหมูบอกว่ายตามเลย ขอบพระคุณมากครับเมื่อสักครู่เราจบไปกับหมอนอนฝันที่สาวสวยจากบ้านหมี่นะครับบ้านหมี่บ้านหมี่เขาขอมาเราจะส่งท้ายอีกหนึ่งเพลงครับเพราะว่าเวลาหมดละนะเพราะว่าเปิดสาเพลงฟ้าร้องไห้มันก็ต้องตามด้วยทูลกระหม่อมแก้วน้องบูมลูกสาวของชูศรีเชิญยิ้มร้องเอาไว้โดยสมาคมศิลปินตลกแห่งประเทศไทยช่วงนั้นรู้สึกว่าคุณถั่วและจะเป็นนายกนะครับแล้วก็มีการบรรเลงโดยนักดนตรีได้ใช้ตลกสมาคมตลกบรรเลงนั้นเลยนะครับโยกเชิญยิ้มก็ตีระนาดเลยนะคุณเอหัวมึงเม่งอะไรก็ตีเปิงอะไรเงี้ยนะครับส่งท้ายกันเลยเนาะวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วอย่าลืมนะปวดเมื่อร่างกายปวดเส้นเอ็นตึงอย่างน้องพันเตบอกนะครับก็คือสมุนไพรไทยทิพย์โอสถวันนี้ลาไปแล้วครับขอบคุณทุกการติดตามรับฟังโชคดีมีเงินใช้ไม่เจ็บไม่จนทุกคนนะครับ

0: 20ปีแห่งความเชื่อมั่น20ปีแห่งความเชื่อถือ20ปีที่ผู้ใช้มั่นใจในคุณภาพยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณเป็นยาสามัญประจำบ้านผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ถูกต้องมีทะเบียนยาปวดหลังปวดไหล่ปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายอย่าปล่อยไว้ให้ทรมานจากอาการปวดปัญหาเหล่านี้ดูแลด้วยยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถไม่มีสารตกค้างไม่มีสิ่งเสพติดไม่มีสารที่เป็นอันตรายปลอดภัยทานต่อเนื่องได้มีอาการปวดครั้งใดใช้ยาสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสนใจสอบถาม0812901691 0812901691
1: หากคุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศทันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบงพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ083-8686-083แล้วพบกันนะครับของไทย
3: ไทยใดเกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่เพิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนสนใจสั่งซื้อโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีเน่ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี
4: ข่าวดีโฉมใหม่ GGCAP New Light ทะเบียนยา G544/59 GGCAP New Light ถนอมดวงตา GGCAP New Light มี GMP Quality เป็นหลักประกันGGCAP New Light บำรุงร่างกายบรรจุขวดสีแดงฝาสีทองขวดละ900บาท GGCAP New Light สั่งเลย0947619922
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55 มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
6: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพย์0812901691 0812901691
2: สุดยอดผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพมาแล้วน้ำมันมะระขี้นกผสมน้ำมันงาดำสกัดเย็น 100% อาหารเสริมที่คัดสรรจากวัตถุดิบคุณภาพช่วยบำรุงร่างกายยามที่อ่อนเพลียช่วยลดน้ำตาลจากตับลดความดันเบาหวานแก้ร้อนไหนต่อต้านการเกิดโรคมะเร็งข้อเข่าเสื่อมข้อต่อเสื่อมบำรุงเลือดช่วยบำรุงกระดูกบำรุงหัวใจปวดหลังเส้นยืดไม่มีสารเคมีเจือปนไม่มีสารตกค้างใจสอบถามโทร0817577474
1: คุณกำลังฟังจันทรา AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
2: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
7: วยจนล้นไปคน
2: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
5: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก 6:00 นกับชนาการเหลี่ยมทองค่ะอย.ตรวจเข้มผักผลไม้นำเข้าทั่วประเทศช่วงเทศกาลกินเจสักครู่กับมาติดตามค่ะ
10: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
11: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: ใหม่มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิคลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: อะไรดี

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมากกรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเพิ่มความเข้มงวดเฝ้าระวังและตรวจสอบผักผลไม้นำเข้าทั่วประเทศในช่วงเทศกาลกินเจคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: เภสัชกรหญิงสุภัทราบุญเสริมเลขาธิการกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าช่วงเทศกาลกินเจมีความต้องการบริโภคผักและผลไม้เพิ่มขึ้นขณะที่สถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกและปริมาณผลผลิตบางชนิดจึงอาจมีการนำเข้าผักและผลไม้จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของตลาดอย.จึงกำชับด่านอาหารและยาทั่วประเทศให้ตรวจสอบเอกสารแหล่งที่มาและความถูกต้องตามกฎหมายของสินค้านำเข้าพร้อมสุ่มเก็บตัวอย่างตรวจวิเคราะห์สารตกค้างและสารปนเปื้อนตามระดับความเสี่ยงเพื่อคัดกรองสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานก่อนถึงมือผู้บริโภคโดยเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรและระบบตรวจสอบเพื่อให้การควบคุมมีประสิทธิภาพและไม่เป็นอุปสรรคต่อการนำเข้าที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งนี้อย.ขอแนะนำประชาชนเลือกซื้อผักและผลไม้จากแหล่งจำหน่ายที่เชื่อถือได้เลือกสินค้าที่สดสะอาดไม่มีร่องรอยเน่าเสียและล้างให้สะอาดอย่างถูกวิธีก่อนนำมาปรุงอาหารหรือรับประทานเพื่อช่วยลดสิ่งสกปรกและสารตกค้างที่อาจปนเปื้อนมาเพื่อให้ประชาชนสามารถบริโภคผักและผลไม้ในช่วงเทศกาลกินเจได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
3: รวมรำลึกวีรชนเหตุการณ์14ตุลาคม2516เหตุการณ์เรียกร้องประชาธิปไตยที่ถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยติดตามกับคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์ค่ะ
5: ชนวนเหตุวิปโยค14ตุลาคม2516เริ่มขึ้นเมื่อกลุ่มนิสิตนักศึกษาและประชาชนออกมาชุมนุมแจกใบปลิวเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศใช้รัฐธรรมนูญก่อนถูกตำรวจจับเมื่อวันที่8ตุลาคม2516เป็นที่มาของการเดินขบวนประท้วงขับไล่รัฐบาลจอมพลถนอมกิตติขจรและเรียกร้องให้รัฐบาลปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกุมในครั้งนั้นทั้งหมดกระทั่ง14ตุลาคม2516เจ้าหน้าที่ใช้กำลังและอาวุธเข้าปราบปรามเพื่อสลายการชุมนุมทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตหลายคนรวมทั้งมีผู้สูญหายจำนวนมากช่วงเย็นวันเดียวกันพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริและพระราชดำรัสทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์เพื่อคลี่คลายวิกฤตความขัดแย้งในประเทศขณะที่รัฐบาลโดยจอมพลถนอมกิตติขจรประกาศลาออกจากตำแหน่งและเดินทางออกจากประเทศพร้อมจอมพลประภาสจารุเสถียรพลเอกณรงค์กิตติขจรและมีการแต่งตั้งนายสัญญาธรรมศักดิ์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อคลี่คลายสถานการณ์นับเป็นเหตุการณ์สำคัญอีกครั้งในหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยและเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวจึงมีการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน14ตุลาขึ้นที่บริเวณสี่แยกคอกวัวสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์ทีมข่าวการเมืองรายงาน
3: ประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณ
6: คุณกำลังฟังจันทรอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
7: จอทอลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีเสนอรายการข่าวรับอรุณสนับสนุนรายการโดยสมุนไพรจีราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันและ BGM Soft Gel บำรุงสายตาสั่งซื้อโทร0855179025
8: เกษตรกรยุคใหม่ไม่ใช้สารเคมีเกษตรกรยุคใหม่ใช้สมุนไพรวัคซีเน่น้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่ให้คุณประโยชน์มากมายในหนึ่งเดียวขับไล่แมลงศัตรูพืชได้ทุกชนิดเพลี้ยหนอนรอยแดงทั้งตัวอ่อนและไข่
9: พิ่มความแข็งแรงให้พืชต้านทานโรคเร่งยอดเร่งดอกเร่งผลน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีเน่สกัดจากน้ำมันยูคาลิปตัสน้ำมันผิวส้มน้ำมันจากพริกและสมุนไพรชนิดอื่นๆปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนใช้ผสมน้ำฉีดพ่นได้ทันทีพืชไร่ไม้ดอกไม้ผลผลิดอกออกผลแข็งแรงตัวไวให้ผลผลิตดีไม่มีแมลงรบกวนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025วัคซีนเน่ปลอดภัยสำหรับพืชไม่เป็นอันตรายกับคนทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์แทนยาฆ่าแมลงน้ำมันสกัดสมุนไพรวัคซีไรส์สกัดจากสมุนไพรหลายชนิดให้ประโยชน์มากมายในนาข้าวเขียวแข็งแรงทนแรงตัวไวข้าวจะปลอดภัยจากเชื้อไวรัสเชื้อราหมดปัญหาโรคใบป้องกันเพลี้ยกระโดดเพลี้ยไฟและแมลงร้ายในนาข้าวทุกชนิดตัดวงจรชีวิตทั้งตัวอ่อนและไข่ใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยทั้งผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับเด็กสัตว์เลี้ยงและสิ่งแวดล้อมสนใจสั่งซื้อหรือสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายโทรศัพท์0855179025 0855179025 0855179025เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของชาวนาไทยใช้วัคซีไรส์ปลอดภัยจากสารเคมี
10: เร่งข้าวทองต้องวีซ่าข้าวทองต้องวีซ่าข้าวพันไหนก็ทองไวถ้าใช้วีซ่าน้ำมันสมุนไพรสกัดวีซ่าเร่งรวงข้าวช่วยให้ข้าวตั้งทองไวได้รวงข้าวใหญ่รวงยาวเมล็ดข้าวเพิ่มขึ้นผสมวีซ่า80-100cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวเมื่อข้าวอายุประมาณ 45-50 วันต้นข้าวจะออกรวงภายใน7วันหลังการฉีดพ่นป้องกันเมล็ดรีบเมล็ดลายป้องกันโรคไหม้โรคเน่าคอรวงและกำจัดเชื้อราในระยะข้าวทองถ้าใช้คู่กันกับวัคซีไรส์จะได้ผลที่ดีกว่าชาวนาถูกใจข้าวทองไวด้วยวีซ่าเร่งรวงข้าวสนใจสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมีหนอนกอหนอนม้วนใบหนอนกระทู้ข้าวและใบขาวปัญหาใหญ่ของชาวนาไทยจัดการได้ด้วยวัคซีไรส์และวีโต้ปราบหนอนถ้าพบหนอนในนาไม่ว่าชนิดไหนผสมวัคซีไรส์กับวีโต้ปราบหนอนอย่างละ60cc ในน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวใบที่ม้วนหอก็จะคลายใบขาวก็หายหนอนเก่าไปหนอนใหม่ไม่เกิดวีโต้ใหม่ช่วยกำจัดหนอนในนาและรักษาใบขาวใช้ได้ทั้งนาข้าวและพืชไร่ประหยัดและปลอดภัยมั่นใจเต็มร้อยสอบถามและสั่งซื้อได้ที่0855179025 0855179025วีโต้ปราบหนอนชีวภาพ 100%ไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้และสิ่งแวดล้อม
11: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
9: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100cc ในน้ำ25 ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรส์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
12: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60cc ผสมน้ำ20 ลิตรฉีดพ่นทุก7 หรือ 10 วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนีโทร 0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
13: ไม่ต้องกลัวหนาวไม่ต้องกลัวเหลืองเตี้ยแคระแกรนไม่กินปุ๋ยสำหรับข้าวระยะแตกก่อใช้วัคซีไรส์80-100cc ในน้ำ20ลิตรฉีดพ่นในนาข้าวต่อให้หนาวแค่ไหนข้าวก็แตกก่อเขียวใบตั้งไม่แคระแกรนหมดปัญหาใบเหลืองเพลี้ยไฟไรแดงสำหรับข้าวระยะออกรวงใช้วัคซีไรส์ผสมกับวีซ่าเร่งรวงข้าวจะออกรวงไวได้รวงใหญ่ไม่เป็นเชื้อราอย่าลืมวีซ่าขั้วเหนียวป้องกันการหลุดร่วงของเมล็ดข้าวอากาศหนาวเย็นแค่ไหนก็ไม่ใช่ปัญหาสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสันธนี0855179025 0855179025ทางเลือกใหม่ของเกษตรกรไทยปลอดภัยจากสารเคมี

อรุณสวัสดิ์ค่ะคุณผู้ฟังขา 6:18 นปุ้มสันธนีสวัสดีคุณผู้ฟังขาต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของข่าวรับอรุณจทล AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีค่ะปุ้มสันธนีดำเนินรายการมิสเตอร์เอควบคุมเสียงนะคะปุ้มอยู่บ้านเออยู่สถานีนะคะติดตามรับฟังก็ได้เป็นประจำทุกวันข่าวรับอรุณมี3ช่วงนะตี3ถึงตี4ที่ผ่านมาแล้วก็6โมงถึง7โมงเช้าที่นี่สถานีวิทยุจทล AM สตูดิโอ 1,197 กิโลเฮิรตซ์ลพบุรีนะคะแล้วก็ตี5ถึง6โมงเช้าเมื่อสักครู่นี้เก็บตกที่วสป .612 ใครที่พลาดฟังตอนตี3ก็ตามไปฟังได้ตอนตี5ถึง6โมงที่วสป .612 ตะกี้เนี่ยจบรายการเมื่อกี้ก็มาตรงนี้ต่ออีกช่วงหนึ่งสดใหม่ไม่มีซ้ำค่ะฟังข่าวแต่เช้าตรู่รอบรู้ทุกเรื่องราวฟังข่าวรับอรุณกับปุ้มสันธนีวันนี้ให้มี2เพลงเลยค่ะอ่านข่าวไม่ทันเลือกข่าวไม่ทันก็เลยมีคนดีของฉันคุณการดาวราพรจบไปแล้วก็ตามมาด้วยชายใจเดียวคุณสุนารีราชสีมานะคะ2เพลงเริ่มต้นรายการสดชื่นในยามเช้าค่ะวันนี้ลพบุรีมีฝนโปรยปลายลงมาเมื่อช่วงเมื่อคืนนี้นะคะช่วงใกล้ๆเช้าใกล้รุ่งใกล้รุ่งมีฝนตกลงมาเล็กน้อยนะคะก็ชุ่มฉ่ำไม่ต้องรดน้ำต้นไม้ประมาณนี้นิดหน่อยหน่อยไปดู SMS คุณผู้ฟังส่งมาจากต่างพื้นที่นะคะไม่ใช่ SMS เป็นข้อความผ่านไลน์คุณผู้ฟังที่ส่งไลน์มานะคะแต่นี้ต้องขอบคุณปุ้มอ่านทุกข้อความนะคะไม่ต้องกลัวแต่บางทีไม่ได้ตอบคุณแป๊ะสะพานแดงค่ะบอกว่าอ่างทองมีฝนมีลมครับนะคะสำหรับวันนี้วันพุธที่14ตุลาคมนะคะประมาณตี4คุณแป๊ะสะพานแดงอ่างทองมีฝนมีลมครับนี่ค่ะก็มีอุ้ยนี่คุณชื่ออะไรคะคุณเกียรติคุณเกรียงแล้วแต่เลยคุณ KT เขาชื่อ KT นะคะชื่อในไลน์นะชื่อจริงปุ้มไม่รู้นะบอกชื่อปุ้มมาด้วยก็จะขอบคุณนะคะเมื่อวานนี้เรียกปุ้มกินข้าวตอนทุ่มครึ่งนะมีน้ำปลาหวานสะเดาปลาดุกย่างโอ้โหบาปกรรมนะตอนนี้ปุ้มกินเจอยู่นะคะหน้าตาน่ากินเชียวเอาไว้ออกเจแล้วค่อยว่ากันเนาะอันนี้ก็ขอบคุณนะคะแล้วก็เล่ามาด้วยนะคะบอกว่าปลาหนูคุณปุ้มเด็ดสุดเลยหนูมันเข้าไปกวนในรถกำลังจะสั่งสักหน่อยปรากฏว่าหนูไปตายในช่องแอร์ไปยกครัวเลย7ตัวไปตายอยู่ในช่องแอร์รถปุ้มก็เลยบอกว่าเอ้าใช้ปามหนูของปุ้มเหรอไหนบอกว่าปามหนูปุ้มมันไม่ตายยังไม่ทันได้ใช้เลยคุณปุ้มยังไม่ทันจะได้ฉีดเลยมันตายก่อนแล้วมันไปตายอยู่ในห้องในช่องแอร์ของรถนะคะคุณผู้ฟังคิดดูเถอะโอ้กลิ่นมันจะขนาดไหนน่ะนะแล้วจะเก็บไปทิ้งเองก็กระไรอยู่กว่าจะได้กลิ่นเนี่ยมันก็คงจะแบบอุดอู้อยู่ในนั้น7ตัวน่ะในช่องแอร์รถคุณผู้ฟังไม่รู้มันไปกัดอะไรในรถมั่งแล้วก็ไปรวมกันตายอยู่ในช่องแอร์รถ7ตัวเวรกรรมจริงๆต้องไปจ้างเขาล้างแล้วโอ้โหเสียเงินหมดไปพันเป็นพันน่ะนะคะไม่งั้นเหม็นตายเลยปุ้มถึงได้บอกว่าสมุนไพรปราบหนูปุ้มเนี่ยฉีดในรถก็ได้นะผสม1ต่อ3ฉีดรอบบ้านเลยบนฝ้าในครัวห้องเก็บของอ่างล้างจานตรงนี้สำคัญมากตรงที่ล้างจานเนี่ยค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีท่อระบายน้ำเชื่อมๆติดกันนะเทลงท่อระบายน้ำไปเลยค่ะฉีดให้รอบรถโดนเครื่องได้นะฉีดข้างล่างขึ้นมาฉีดห้องเครื่องได้ให้มันเป็นฝอยละอองมันไม่ได้เป็นอันตรายกับเครื่องยนต์ยางอะไรไม่เกี่ยวเลยค่ะดีซะอีกช่วยให้ยางเป็นมันด้วยนะ
ยางดำดีเลยแหละคุณผู้ฟังเพราะว่าตัวเขาเป็นน้ำมันสกัดหมามันก็จะแบบเคลือบยางดำได้ด้วยไม่มีปัญหาอะไรทั้งสิ้นฉีดไปเลยค่ะคุณผู้ฟังนี่แหละแล้วถ้าเกิดหนูเนี่ยมันเข้าไปตายในช่องแอร์โอ้โหเหม็นตลบอบอวนแล้วเมื่อไหร่จะขับรถได้ล่ะทีเนี้ยใช่ไหมลำบากเลยฉีดซ่าสมุนไพรปราบหนูของปุ้มสันธนีนี่แหละขอบคุณป้าเล็กนะคะสวัสดีวันพุธคุณประสานนะคะแล้วก็มีคุณทองอยู่เสนาฝนกำลังตกเลยครับฟังทุกวันขอบคุณมากมากค่ะคุณผู้ฟังค่ะสำหรับท่านที่ทักทายผ่านไลน์เข้ามานะคะเดี๋ยวจะหาว่าปุ้มไม่อ่านนะจริงๆปุ้มอ่านนะคะแต่ว่าบางทีปุ้มก็ไม่ได้มีเวลาจะตอบวันนี้ก็เลยถือโอกาสเลยเพราะว่าอยู่ตรงหน้าพอดีอันนี้ก็ขอบคุณนะคะส่งมาก็บางทีก็ตอบเป็นสติกเกอร์ไปบ้างนะคะบางทีก็มีอีโมจิไปบ้างก็ขอบคุณนะคะมีตรงไหนอีกที่มีฝนเมื่อวานนี้ร้านเจ๊หมูเดี๋ยวนะไปดูเจ๊หมูก่อนขอบคุณคุณผู้ฟังที่ไปที่ร้านเจ๊หมูเมื่อวานนี้นะคะมีทุกอย่างที่ร้านเจ๊หมูนะปราบนอนปราบหนูปราบรามีหมดโคกระเทียมไปร้านลุงหลอดนะคะไปสั่งไว้ที่ร้านลุงหลอดก็ได้ค่ะอะไรที่ไม่มีเดี๋ยวน้องเขาสั่งให้คุณอมรอยู่วัดใหม่บ้านแรกมหาราชไปซื้อวัคซีไรวีซ่า2แล้วก็วีซ่าขั้วเหนียวอ๋อที่เมื่อวานโทรมาถามปุ้มเนาะมีข้าวดีดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมีหนอนต้องมีวีโต้ปราบหนอนด้วยนะเฉพาะวัคซีไรอย่างเดียวเอาไม่อยู่นะคะถ้ายังไม่มีหนอนเนี่ยฉีดได้มันจะไม่เป็นเลยแต่ถ้าเกิดว่ามีหนอนแล้วต้องฉีดปราบหนอนด้วยไม่งั้นมันไม่ไปถ้ายังไม่เป็นฉีดวัคซีไรจะไม่เป็นเลยแต่ถ้าเป็นแล้วผสมปราบหนอนไปด้วยนะคะคุณกานดาหมู่3บ้านทับน้ำมะม่วงแก้วขมิ้นกำลังออกช่อเลยฉีดวัคซีน2กับวีซ่าขั้วเหนียวเลยค่ะเอาขอบคุณนะคะสำหรับพืชพันธุ์ที่ต้องการฟื้นฟูนะคะถ้าต้องการฟื้นฟูวัคซีเน่กับชีวภาพปราบรานะคะถ้าเป็นนาข้าวก็วัคซีไรส์กับปราบราได้เลยโทรหาปุ้มก็0855179025 0855179025นะคะโทรได้เลยสั่งได้เลยนะมาติดตามเรื่องราวของข่าวกันค่ะคุณผู้ฟังวันนี้วันสำคัญนะคะวันสำคัญที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ด้านการเมืองนะคะ14ตุลาวันมหาวิปโยคเหตุการณ์ปราบปรามผู้ประท้วงบริเวณถนนราชดำเนินเป็นเหตุการณ์รุนแรงในรัฐบาลจอมพลถนอมกิตติขจรมีผู้ชุมนุมที่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อต่อต้านระบบเผด็จการทหารเรียกร้องรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยมีการเดินแจกใบปลิวของนิสิตนักศึกษาในกรุงเทพระหว่างวันที่6ถึง9ตุลาคมมีนักเคลื่อนไหวทางการเมืองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกทหารจับกุมซึ่งต่อมาบุคคลเหล่านี้ได้ชื่อว่า13ขบฏรัฐธรรมนูญเกิดการประท้วงใหญ่ตั้งแต่วันที่9ตุลาคมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สู่การเดินประท้วงในถนนราชดำเนินมีประชาชนทยอยเข้าร่วมหลายแสนคน13ตุลาคม
รัฐบาลจอมพลถนอมประกาศรับข้อเรียกร้องของผู้ประท้วงจะร่างรัฐธรรมนูญทำให้ผู้ชุมนุมบางส่วนสลายตัวไปแต่ในวันที่14ตุลาคม2516ผู้ประท้วงบางส่วนเดินทางไปที่พระบรมมหาราชวังเพื่อขอพบผู้แทนพระองค์ในหลวงรัชกาลที่9และเมื่อตกลงสลายตัวจู่ๆก็เกิดเหตุระเบิดแถวๆพระบรมมหาราชวังและเริ่มมีการปราบปรามการประท้วงอย่างรุนแรงเนี่ยค่ะผู้ประท้วงเนี่ยเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ 500,000 คนค่ะจนฝ่ายความมั่นคงถอนกำลังออกไปในช่วงเย็นและในเวลา 19:15 พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระองค์ท่านทรงมีรับสั่งเผยแพร่พระราชดำรัสทางโทรทัศน์ 19:15 พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเผยแพร่พระราชดำรัสทางโทรทัศน์ว่ารัฐบาลทหารลาออกหลังจากนั้นก็มีเหตุการณ์ปะทะกันอีกเล็กน้อยจนในวันที่15ตุลาคมผู้ชุมนุมก็สลายตัวเมื่อทราบว่าบุคคลสำคัญในรัฐบาล3คนที่ในยุคนั้นเรียกว่า3ทรราชเดินทางออกนอกประเทศไปแล้วเนี่ยค่ะผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ครั้งนั้นยกย่องเป็นวีรชนเดือนตุลามีการก่อสร้างอนุสรณ์สถาน14ตุลาเพื่อเป็นอนุสรณ์เนี่ยค่ะแล้วก็มีการแต่งตั้งนายสัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีอันนี้เป็นภาพเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่ถูกบันทึกไว้เมื่อปี2516นะคะ14 ตุลา 16นี่ค่ะด้วยพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านทรงมีพระราชดำรัสทางโทรทัศน์วิทยุในสมัยนั้นนะคะทุกอย่างก็คลี่คลายและทุกครั้งที่มีเหตุรุนแรงในบ้านเมืองพระองค์ท่านทรงทำให้สถานการณ์ทุกอย่างมันคลี่คลายไปในทางที่ดีได้ในทุกๆเหตุการณ์ที่รุนแรงตั้งแต่14ตุลา16นะคะมาจนพฤษภาธมิน35เนี่ยค่ะทุกๆเหตุการณ์ที่มีความรุนแรงในบ้านเมืองเมื่อได้ยินได้ฟังพระราชดำรัสหรือเมื่อพระองค์ท่านทรงเรียกผู้นำทั้งสองฝักสองฝ่ายที่มีปัญหากันอยู่มาเจรจาทุกอย่างก็คลี่คลายไปในทางที่ดีทุกครั้งเลยค่ะคุณผู้ฟังคะเนี่ยค่ะทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นบันทึกหน้าประวัติศาสตร์การเมืองของไทยมีเรื่องเล่าเยอะมากนะคะทั้งวันก็เล่าไม่จบมุมโน้นมุมนี้มุมนู้นสามทรราชที่เรียกกันในยุคนั้นเป็นคำเรียกผู้นำทางการเมืองแล้วก็วีรชน14ตุลานี่ก็เป็นอีกหนึ่งการกำหนดมีบุคคลสำคัญในเหตุการณ์นี้มีชื่อด้วยเยอะแยะไปหมดเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆแล้วค่อยคุยกันเนาะไปตามเรื่องอื่นกันบ้างค่ะอันนี้ก็เล่าให้ฟังว่าวันนี้มีความสำคัญแบบนี้นะคะไปดูเรื่องอื่นกันจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ยังขัดแย้งกันไม่หยุดนะคะคุณผู้ฟังอธิบดีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยถึงเงินเยียวยาน้ำท่วมถึงมือประชาชนไปแล้ว 2,200 ล้านบาทนะตอนนี้นะคะเมื่อวานนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลนายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สัมภาษณ์ถึงงบประมาณในการเยียวยาน้ำท่วม
มื่อวานนี้ก็โอนไป 1,100 กว่าล้านบาทจำนวนทั้งสิ้น 150,000 ครัวเรือนนะคะเยียวยารวดเร็วตามที่นายกรัฐมนตรีบอกให้โอนแบบวันต่อวันนะคะถึงแม้ว่าจะไม่เพียงพอต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นแต่ก็ช่วยบรรเทาได้บ้างคณะรัฐมนตรีอนุมัติงบก้อนสุดท้าย 4,700 ล้านบาทแต่ถ้าหากความเสียหายมากไปกว่านั้นก็ต้องไปปรึกษากับสำนักงบประมาณตามข้อเท็จจริงค่ะจาก 4,700 ล้านบาทตอนนี้ใช้ไป 2,200 ล้านบาทแล้วนะคะคุณผู้ฟังนี่ค่ะถึงมือผู้ประสบภัยแน่นอนตามนี้นะแล้วก็ที่รังสิตค่ะชาวบ้านริมคลองรังสิตตอนนี้สุดทนมันมีฟองปริศนาสีขาวๆดำๆลอยอยู่ปกคลุมผิวน้ำเต็มลำคลองไปหมดค่ะฟองอะไรคุณผู้ฟังลองคิดสภาพดูนะฟองมันเป็นก้อนๆนะเหลืองๆดำๆลอยมาเต็มคลองเลยค่ะอีที่เคยเห็นเป็นผักตบชวาตอนนี้มันเป็นฟองเหมือนเวลาที่แบบเราเปิดเหมือนมันเป็นน้ำเสียน่ะแล้วฟองนี่ให้ฟอดเลยนะแล้วมันก็ค้างอยู่อย่างนั้นน่ะเป็นก้อนอุ๊ยเห็นแล้วแบบสยองอ่ะเหมือนมันจะเป็นขี้เมือกขี้เมือกยังไงก็ไม่รู้ลอยเต็มคลองไปหมดสีขาวๆดำๆเหลืองๆชาวบ้านริมคลองก็สุดทนนะคะมันมาจากหน้าสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีแล้วไม่ใช่ฟองธรรมดาเหม็นคาดว่ามันจะเป็นมวลน้ำท่วมขังที่เน่าเสียน้ำซักล้างแล้วก็ระบายลงแม่น้ำเจ้าพระยาน่ะพอเครื่องสูบน้ำแรงดันสูงมันสูบน้ำมันก็เหมือนกับตีฟองก็เลยกลายเป็นฟองมหึมาแล้วมันก็ยังคือปกติฟองมันก็จะละลายไปแต่ว่าความที่มันเยอะมากไงแล้วมันน้ำเสียฟองมันก็เลยแบบเป็นฟองที่ละลายยากอ่ะบริเวณหน้าสถานีสูบน้ำปากคลองรังสิตเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งระบายมวลน้ำจากคลองรังสิตไปยุรศักดิ์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาหวังจะบรรเทาสถานการณ์และก็ลดระดับในพื้นที่รังสิตรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงแต่ปรากฏกลุ่มฟองอากาศหนาทึบสีขาวๆดำๆเหลืองๆลอยฟ่องขึ้นมาปกคลุมผิวน้ำเป็นแนวยาวเต็มลำคลองเลยค่ะเหม็นคลุ้งไปทั่วบริเวณฟองสีขาวๆดำๆผุดขึ้นมาจากใต้น้ำสะสมอยู่บนผิวน้ำเนื่องจากในช่วงนี้เนี่ยคลองรังสิตแล้วก็คลองสาขาต่างๆเนี่ยน้ำมันเน่าจากการที่มีการปล่อยน้ำเสียมารวมกันส่งผลให้ประชาชนที่อยู่ริมคลองได้รับผลกระทบมีกลิ่นเหม็นสภาพเน่าเสียอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ทางด้านร้อยตำรวจเอกด็อกเตอร์ตรีลุฟทูปกระจ่างนายกเทศมนตรีนครรังสิตบอกว่าสาเหตุการเกิดฟองปริศนาน่าจะมาจากหลายปัจจัยอ่ะเพราะว่าน้ำท่วมขังมันจนเน่าเสียแล้วไงการทำความสะอาดบ้านเรือนล้างต่างๆทั้งหลายมีสารเคมีผงซักฟอกสบู่น้ำยาล้างจานกลายเป็นสารลดแรงตึงผิวไหลมาปนกับน้ำทำให้น้ำไม่สามารถจะเก็บกักอากาศแล้วก็เกิดฟองค่ะสารอินทรีย์เน่าเสียแล้วก็ดำแล้วก็น้ำท่วมขังที่หมักหมมเอาเศษอาหารสิ่งปฏิกูลแบคทีเรียย่อยสลายนี่แหละทำให้เกิดฟองอากาศที่มันมีทั้งไขมันสารเคมีมันก็เลยไม่ยอมแตกสลายง่ายๆเป็นแพหนานะคะแล้วก็มีซากตะกอนทำให้เกิดสีดำๆคล้ำๆ ความสกปรกที่ถูกปั่นเข้าไปในเนื้อฟองอะเติมไปด้วยเครื่องสูบน้ำทีนี้แล้วก็บรรลือโลกเลยค่ะดูดผ่านใบพัดแรงดันมหาศาลของเครื่องสูบน้ำมันก็เลยเป็นเครื่องตีฟองขนาดใหญ่แล้วก็พ่นออกมาสู่ผิวน้ำผุดขึ้นมาจำนวนมากแล้วก็ละลายไม่ทันไงคื
คือมันเป็นไขมันเป็นฟองมันก็เลยละลายยากเนี่ยค่ะก็ต้องแก้ปัญหากลิ่นเน่าแล้วก็แพ้ฟองนี้ก่อนเพื่อลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพอนามัยของประชาชนริมสองฝั่งคลองแล้วน้ำไหลขนาดนี้มันต้องผักออกไปแล้วไอ้น้ำเน่าแบบนี้มันก็ไหลลงทะเลไปใช่ไหมแล้วในทะเลจะเป็นยังไงมั้งอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ากันที่ท้ายน้ำแล้วกันนะความคืบหน้ากรณีที่ส่งศพผิดเปลี่ยนให้แล้วเรียบร้อยส่งถึงอย่างปลอดภัยทั้งสองฝั่งแต่อีกด้านนึงไม่เป็นข่าวนะเป็นที่เดียวที่สุรินทร์ที่เดียวอีกที่นึงไปไหนก็ไม่รู้แล้วไม่ใช่ความผิดของโรงพยาบาลนะจะบอกให้นะคะผู้เสียชีวิตเนี่ยเสียชีวิตที่โรงพยาบาลปลวกแดงที่ระยองค่ะทีนี้กู้ภัยอ่ะรีบไงไม่ใช่โรงพยาบาลส่งผิดนะกู้ภัยเนี่ยรับมาผิดเป็นดราม่าเลยค่ะส่งศพผิดกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์เลยเมื่อวานนี้ประมาณบ่ายสองครึ่งผู้สื่อข่าวก็ไปที่บ้านวัดบ้านตะเมาะตำบลลำดวนอำเภอลำดวนจังหวัดสุรินทร์บรรยากาศก็โศกเศร้าเลยค่ะเขาจะมารอร่วมงานศพของนางสาวอ้อยจันนุบินอายุ46ปีซึ่งเป็นผู้เสียชีวิตนางคำจันเป็นคุณแม่ค่ะบอกว่ามาแล้วร่างของลูกสาวมาแล้วมาถึงเมื่อวานนี้ตอนตีสามครอบครัวก็สบายใจแหละเตรียมประกอบพิธีทางศาสนานะคะแล้วก็จะมีพิธีชาปนกิจศพในวันพรุ่งนี้แม่ก็ไม่ได้ติดใจเอาความกับเจ้าหน้าที่นะเขาพามาส่งนี่ก็ถือว่าแบบเขาก็ช่วยเหลือแล้วแหละแต่ว่ามาผิดเนี่ยก็ได้แต่จุดธูปบอกกล่าวอโหสิกรรมให้กันและกันคราวหน้าก็อย่าให้มีแบบนี้ตรวจสอบให้ดีว่าถูกหรือเปล่านะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกผู้สื่อข่าวก็ถามไปที่โรงพยาบาลปลวกแดงนะเขาบอกว่าไม่ใช่ผมไม่เกี่ยวกับโรงพยาบาลเลยงั้นก็มูลนิธิแล้วแหละนายชัยยงคูเพนวิจิตรการประธานมูลนิธิกู้ภัยปลวกแดงบอกว่าข้าพเจ้าขอน้อมรับผิดต่อเหตุการณ์ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียวในนามประธานมูลนิธิกู้ภัยปลวกแดงเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่ความผิดพลาดของโรงพยาบาลเดิมเนี่ยโรงพยาบาลปลวกแดงดำเนินการจัดเก็บไว้ที่ห้องเก็บศพแล้วมอบหมายให้มูลนิธิกู้ภัยดูแลไปรับร่างผู้เสียชีวิตไปส่งก็มีเจ้าหน้าที่ประจำแต่ว่าวันนั้นมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกระทันหันเจ้าหน้าที่ที่จะต้องส่งศพก็เลยออกไปมีอีกคนหนึ่งมาแล้วก็เลยส่งขึ้นรถผิดคันคันนี้ไปนู่นคันนี้ไปสุรินทร์อีกคันหนึ่งไปไหนก็ไม่รู้นะแล้วเขาก็นัดเจอกันกลางทางนะคะส่งมาใหม่พร้อมลงศพอีกหนึ่งใบไปกับรถกู้ชีพเจอกันกลางทางเปลี่ยนกันกลางทางเลยค่ะกู้ภัยก็ยอมรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็จะปรับปรุงด้วยความรอบคอบต่อไปนะคะคือเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยเขาเต็มใจนะคะเต็มใจช่วยบางทีก็แบบรับมาส่งให้ก็ไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าทางญาติเนี่ยเขาก็ช่วยเหลือค่าน้ำมูกน้ำมันอะไรก็ว่าไปแต่ว่ากู้ภัยเขาก็ไม่ได้หวังอะไรค่ะเขาก็มาช่วยแหละแต่ว่ามันก็เกิดผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยค่ะแต่ที่น่าเศร้าไปกว่านั้นก็คือญาติที่เตรียมบำเพ็ญกุศลศพของนางเสาอ้อยที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะปรากฏว่าเมื่อวานเนี้ย13ตุลาคมเป็นวันคล้ายวันเกิดของผู้วายชนด้วยแทนที่จะได้จุดเทียนเป่าเค้กก็ต้องมาจุดธูปดอกเดียวทางครอบครัวก็เลยมีเค้กวันเกิดมาแล้วก็มาร้องเพลง Happy Birthday บริเวณหน้าโรงศพเศร้าเลยเนี่ยค่ะ

ตัสหลวงแพ่งได้ไปสร้อยคอทองคำ2บาท27เส้นมูลค่า3ล้าน6แต่ก็ไม่รอดค่ะเจ้าหน้าที่รับแจ้งว่ามีชายสวมเสื้อดำกางเกงดำหมวกแก๊ปน้ำเงินควงค้อนบุกชิงทรัพย์ร้านทองแล้ววิ่งหนีไปหน้าห้างสายสืบสายตรวจชุดสน.จระเข้น้อยก็ประสานเจ้าหน้าที่ปิดล้อมแล้วก็จับกุมได้ยังไปไหนไม่ได้เลยอยู่หน้าห้างนี่แหละสะพานต่างระดับอ่อนนุชลาดกระบังรวบตัวไว้ได้ยังไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยอย่าหาทำค่ะส่วนใหญ่แล้วไม่รอดสักรายก็รับสารภาพว่าติดค้างค่าเช่าบ้านจะหาเงินไปใช้หนี้เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาชิงทรัพย์นำส่งพนักงานสอบสวนสน.จระเข้น้อยดำเนินคดีกันไปค่ะนี่แหละอยู่อย่างพอเพียงนะคะคุณผู้ฟังหนุ่มคลั่งยาปรีจะทำร้ายอาเขยยิงนัดแรกไม่หยุดใช่ไหมกดไปอีก2นัดตุยเลยเมื่อคืนนี้ที่ชุมพรค่ะมีเหตุยิงกันเสียชีวิตบริเวณอู่ซ่อมรถใบจากแสงประทีปหมู่10ตำบลวังไผ่อำเภอเมืองชุมพรภูมิกับสถานีตำรวจภูธรชุมพรแพทย์เวรโรงพยาบาลชุมพรหน่วยกู้ชีพกู้ภัยสายชนมูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ที่เกิดเหตุอยู่ทางเข้าอู่ซ่อมรถใบอู่ซ่อมใบจักรเรือขออภัยค่ะเป็นอู่ซ่อมใบจักรเรือพบศพนายไพรัตอายุ39ปีถูกยิงด้วยจุด22เข้าหน้าผากเหนือคิ้วขวา1นัดใกล้รักแร้ซ้าย1นัดมือซ้ายมีท่อนเหล็กยาว10นิ้วตกอยู่ถัดไปมีรถจักรยานยนต์ Honda พร้อมมีดปลายแหลม10นิ้วตกอยู่ปลอกกระสุนขนาดจุด22มีทั้งหมด3ปลอกบันทึกหลักฐานเรียบร้อยผู้ก่อเหตุคือนายประทีปอายุ58ปีเป็นเจ้าของอู่ซ่อมใบจักรเรือแล้วก็เป็นอาเขยของผู้ตายยืนรอมอบตัวอยู่พร้อมอาวุธปืนยาวเดี่ยวลูกกรดขนาดจุด22มีกระสุนบรรจุอยู่ในแมกกาซีนอีก1นัดสอบถามญาติค่ะผู้อยู่ในเหตุการณ์แล้วว่าผู้ตายเนี่ยเสพยาจนหลอนเนี่ยคุ้มคลั่งอาละวาดมาหลายรอบแล้วก่อนเกิดเหตุภรรยาของนายประทีปมือปืนคนยิงเนี่ยนะคะก็โทรศัพท์มาบอกญาติบอกว่ารีบไปที่บ้านด่วนเลยมันอาละวาดอีกแล้วเนี่ยพอไปถึงก็เห็นว่าผู้ตายเนี่ยนายไพรัตเนี่ยเออะโวยวายอย่างหนักเลยค่ะทันทีที่เห็นญาติมานายไพรัตผู้ตายก็ปรีเข้ามาใช้ท่อนเหล็กฟาดตีญาติก่อนเลยจังหวะที่ญาติถูกตีล้มลงภรรยาของนายประทีปมือปืนก็ร้องห้ามแล้วก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2นัดเนี่ยค่ะนายสมรักผู้เป็นญาติเนี่ยที่เขาตามมาให้มาช่วยกันเนี่ยโดนตีอยู่นายไพรัตผู้ตายกำลังฟาดเลยคุ้มคลั่งไม่เห็นหน้าตาใครแล้วญาติก็ไม่สนกำลังโดนตีเลยเข้าที่ศีรษะแล้วโดนตีหลายครั้งเลยก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น2นัดนายไพรัตก็ผละออกจากนายสมรักแล้วก็ถืออาวุธไอ้ท่อนเหล็กนี่ล่ะค่ะปรีเข้าไปจะไปทำร้ายนายประทีปกับภรรยายิงไปแล้วนะ2นัดไม่หยุดนายประทีปก็เลยยิงไปอีก1นัดนายไพรัตก็ล้มฟุบลงแน่นิ่งค่ะขณะที่ภรรยาผู้ตายบอกว่าสามีคุ้มคลั่งจากการเสพยาขู่ทำร้ายคนในครอบครัวแล้วก็จะเผาบ้านบ้านที่จะเผาเนี่ยเป็นบ้านของนายประทีปคนยิงนี่แหละภรรยาบอกว่าคุ้มคลั่งขึ้นมาก็ทำร้ายพ่อตาจนพ่อตาน่ะเพ่นหนีไปอยู่ที่อื่นแล้วช่วงหลังๆมานี่เริ่มหนักขึ้นหนักขึ้นขัดแย้งอาฆาตแค้นขู่ฆ่าในประทีปมาตลอดเลยค่ะในประทีป

0: ก็พยายามจะไล่นายภัยรัฐบอกโอ้ไปอยู่ที่อื่นไปกลัวว่าคนในบ้านจะถูกทำร้ายช่วงเย็นนายภัยรัฐถือท่อนเหล็กมุ่งหน้าจะไปทำร้ายพ่อตาแต่พ่อตาเนี่ยป้องกันตัวได้พ่อตาหนีไปอยู่บ้านอื่นแล้วนะนายภัยรัฐก็ยังฝังใจอ่ะตามไปอีกพอทำร้ายเจอเขาสู้ไงทำอะไรเขาไม่ได้วนกลับมาที่บ้านมาบ้านเมียเมียล็อกประตูไม่ยอมเปิดก็เลยไปหาเรื่องที่บ้านในประทีปจนกระทั่งโดนยิงเสียชีวิตนี่แหละค่ะในประทีปก็บอกว่ายิงจริงคุ้มคลั่งมาตั้งแต่บ่ายแล้วจนกระทั่งทุ่มหนึ่งเนี่ยแจ้งกำนันแล้วให้ตำรวจมาช่วยระงับเหตุทีแต่ตอนตำรวจมาเนี่ยเหมือนนายภัยรัฐรู้แก้วขนาดคุ้มคลั่งยังรู้อีกว่าตำรวจจะมาหนีไปได้พอตำรวจกลับกับคราวนี้มาเลยค่ะจริงอย่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจว่าจริงนะเวลามีพวกคุ้มคลั่งอยู่ในละแวกบ้านเนี่ยแจ้งไปปุ๊บตำรวจมาพอตำรวจไปทีนี้เรื่องใหญ่เลยค่ะเอะอะโวยวายถืออาวุธบุกเข้ามาทำร้ายในประทีปในประทีปก็บอกภรรยาบอกไปตามญาติในสมรักมาทีในสมรักมาถึงโดนตีจนล้มคว่ำเลยค่ะห้ามก็ไม่ฟังยิงไปแล้วนัดหนึ่งก็พุ่งมาหาในประทีปอีกบอกให้หยุดไม่หยุดพุ่งเข้ามาจนระยะประชิดเงื้ออาวุธก็เลยยิงไปอีก2นัดสุดลงไปแน่นิ่งเข้าจุดสำคัญด้วยค่ะก็บอกลูกน้องปฐมพยาบาลก่อนเลยแจ้ง1669สิตำรวจ191ผ่านมาในประทีปบอกก็ไม่ได้คิดจะหนีนะมันก็เป็นแบบนี้แหละพยานรอบข้างญาติพี่น้องก็ให้การเหมือนกันแต่ก็ต้องแจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นแก่ในประทีปแล้วก็นำตัวไปสอบสวนดำเนินการตามกฎหมายกันต่อไปเนี่ยค่ะคือมันลำบากเขาก็ไม่รู้จะไปไหนเขาก็อยู่บ้านเขาแต่ในความเป็นอยู่ประจำวันก็คือคุ้มคลั่งมาตอนไหนก็ไม่รู้อ่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจมาก็ตามนั้นบางทียังไม่มีเหตุซึ่งหน้าไงก็ทำอะไรไม่ได้พอตำรวจไปก็นี่แหละค่ะแรงกว่าเดิมอีกคราวเนี้ยหลายที่ก็เจอแบบนี้แล้วก็เป็นข่าวอยู่บ่อยๆนะคะรวบเท่าวัย62ยิงหนุ่มรุ่นน้องด้วยความแค้นสะสมขัดแย้งเรื่องที่ดักหนูทะเลาะกันเรื่องที่ดักหนูค่ะที่สถานีตำรวจภูธรนนท์สังหนองบัวลำพูค่ะอาสากู้ภัยและแพทย์เวรโรงพยาบาลโนนสังก็ไปตรวจสอบชายถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านหนองงูเหลือมตำบลบ้านค้ออำเภอโนนสังค่ะผู้ตายคือนายสมโพธิ์อายุ39ปีถูกยิงเข้าที่หลัง1นัดเสียชีวิตผู้ก่อเหตุคือนายสำเนียงอายุ62ของกลางเป็นอาวุธปืนแก๊ปยาวที่ใช้ก่อเหตุซุกอยู่ในยุ้งข้าวหลังบ้านนายสำเนียงคนยิงก็รับสารภาพว่ายิงเองแหละทะเลาะกันมานานหลายปีแล้วผู้ตายก็เข้ามาทำร้ายก็เลยไปหยิบปืนแก๊ปมาเจาะยิงเจ้าหน้าที่พบว่ามีปากเสียงทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องของการวางกับดักหนูในพื้นที่ทับซ้อนค่ะเหตุการณ์บานปลายฝ่ายหนึ่งก็ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาอีกฝั่งหนึ่งก็ถูกดำเนินคดีคือมันเป็นอาหารได้นะเนาะเพราะว่าเขาก็หนูนาเนี่ยจับขายก็มีเขาก็จะมีการวางกับดักจะจับก็จับไปแต่ว่าเราไม่ได้ฆ่านะเราฉีดสมุนไพรปราบหนูไปใครจะจับก็จับแต่ให้มันออกจากนาเราไปก่อนเอาแล้วถ้าเกิดว่าเขาฉีดปราบหนูไปแล้วจับหนูไปขายกินได้ไหมกินได้ค่ะไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายนะคะวัคซีนเอ2กับวีซ่าขั้วเหนียวเหมือนกันฉีดพริกมะเขือถั่วฝักยาวล้างๆกินเลยค่ะวัคซีนเอฉีดกระเพราก็ล้างๆกินเลยนะคะวัคซีนไรปราบหนอนปราบราฉีดในนาข้าวเกี่ยวเสร็จปล่อยเป็ดไล่ทุ่งลงได้เลยค่ะไม่มีอะไรที่เป็นอันตรายสักอย่างเลยคุณผู้ฟังค่ะมีแต่เพิ่มผลผลิตชีวิตปลอดภัยฝ ฟังปุ้มแล้วอย่าลืมนะคะทุกผลิตภัณฑ์สำหรับเกษตรกรเพี้ยไปหนอนมาเชื้อราเกิดหนูกัดจัดการได้หมดแล้วก็อย่าลืมสมุนไพรจิราตัวช่วยที่ดีสำหรับผู้ที่มีปัญหาเบาหวานไขมันความดันแล้วก็ BGM Soft Gel ด้วยตาแจ่มมองชัดทำอะไรก็ถนัดด้วย BGM ติดต่อสั่งซื้อโทรหาปุ้มนะคะ0855179025 0855179025พบกัน11โมงนะคะในช่วงข่าวเด็ด11โมงค่ะขอบคุณมิสเตอร์เอควบคุมเสียงขอบคุณที่ติดตามรับฟังสวัสดีค่ะ
1: ถ้ามีหนูอยู่เต็มนาแล้วจะแก้ปัญหากันยังไง
2: ลองนี่สมุนไพรปราบหนูทั้งหนูเล็กหนูใหญ่ไปหมดสมุนไพรปราบหนูสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติปลอดภัยกับผู้ใช้ไม่เป็นอันตรายกับสิ่งแวดล้อมผสมปราบหนู 80-100 ซีซีในน้ำ25ลิตรฉีดพ่นได้ทันทีที่ข้าวเริ่มโตและใช้ได้ทุกระยะจนข้าวออกรวงปราบหนูกลิ่นดีไม่มีพิษถ้าใช้พร้อมกับวัคซีไรซ์จะได้ผลดีมากกว่าหนูเล็กหนูใหญ่ไม่มากวนไม่มากัดกินสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อโทร0855179025 0855179025เกษตรกรอุ่นใจนาข้าวปลอดภัยด้วยสมุนไพรปราบหนู
3: เกษตรกรทุกท่านโปรดฟังทางนี้ปลูกพืชไร่ไม้ผลแล้วดอกร่วงผลร่วงช่อมะม่วงเป็นราดำใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวเพลี้ยอ่อนเพลี้ยดำจับฝักถั่วพริกใบหงิกเป็นกุ้งแห้งเพลี้ยแป้งและแมลงวันทองใช้วัคซีเน่2กับวีซ่าคั่วเหนียวอย่างละ 50-60 ซีซีผสมน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก7หรือ10วันดอกไม่ร่วงผลดกติดดีไม่มีโรคและแมลงมากวนวัคซีเน่2และวีซ่าคั่วเหนียวสมุนไพร 100% ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยจากสารเคมีสนใจสั่งซื้อติดต่อปุ้มสังทนีโทร0855179025 0855179025ลดการหลุดร่วงหมดห่วงเรื่องราดำ
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: ขอเชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
7: ของไทยไทยใด
8: ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเอ็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพย์โอสถสมุนไพรไทยทิพย์โอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55 ชนิดแคปซูล
4: คุณกำลังฟังจันทลอ AM Stereo 1197 กิโลเฮิรตซ์มณฑลทหารบกที่13จังหวัดลบบุรี
5: สื่อโฆษณาที่ได้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่าบริษัทห้างร้านเจ้าของสินค้าต้องการลงโฆษณาติดต่อ08-2591-2591
6: ขอ
8: เชิญร่วมงานปิดทองฝังลูกนิมิตณวัดโคกลางตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลบบุรีวันที่25ธันวาคม2569ถึงวันที่3มกราคม2570ทุกคืนชมภาพยนตร์กลางแปลงตามสบายภาพยนตร์ชมลิเกดังศิลปินมากมายกระต่ายขาวดาวรุ่งดำรงวงทองวงไม้เลื้อยแบนวงไทยรถแห่วงเลิศคันไถวงพันธุรัตน์ชะชะชะวงปังกระจายแบนพบหมอลำแมนจักรพันธ์สอดแจ้งและแอนอรดีเต็มวงร้านค้าติดต่อ0838686083แล้วพบกันนะครับ
7: ของไทยไทยใด ปวดหลังปวดเอวปวดเส้นเป็นตึงปวดเมื่อยตามร่างกายบรรเทาอาการปวดด้วยสมุนไพรไทยทิพโอสถสมุนไพรไทยทิพโอสถเป็นยาแผนโบราณสรรพคุณบรรเทาอาการปวดชนิดเม็ดสูตรดั้งเดิมกล่องละ200 บาททะเบียนยาเลขที่ G33/55ชนิดแคปซูลขวดละ300 บาททะเบียนยาเลขที่ G11/55มีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วไป
4: ติดต่อได้ที่ลุงช้างไทยทิพ081-290-1691 081-290-1691มาเอาใจคนรักสุขภาพกับกาแฟปรุงสำเร็จชนิดผงราเทียนฉายคอฟฟี่เทียนฉายคอฟฟี่24/1มีกลิ่นหอมยวนใจจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแท้ๆรสชาติอร่อยกลมกล่อมใช้ครีมเทียมจากน้ำมันรำข้าวประกอบด้วยสารสกัดมากมายทั้งสารสกัดจากถังเช่าโกจิเบอร์รี่
9: อัครทูตณ กรุงริยาดเตือนคนไทยในริยาดซาอุดิอาระเบียเพิ่มความระมัดระวังจากเหตุโจมตีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
11: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
12: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15 นาทีเอง
11: หรอใช้ยากไหมล่ะ
12: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
11: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
12: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4 เฉดสีเลยนะ
11: อืมดีจังโอเคเลย
13: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
14: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16 ธันวาคมนี้สแกนเลย

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่2เหตุโจมตีสนามบินขอคนไทยในริยาดเพิ่มความระมัดระวังส่วนสนามบินคิงคาลิดปิดจนถึง17ตุลาคมนี้คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
4: สถานเอกอัครราชทูตณกรุงริยาดประเทศซาอุดีอาระเบียออกประกาศแจ้งเตือนฉบับที่2ระบุว่าตามที่ปรากฏเหตุการณ์โจมตีเข้ามายังพื้นที่กรุงริยาดและท่าอากาศยานานาชาติคิงคาริดกรุงริยาดอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมาขอแจ้งคำแนะนำในการปฏิบัติตัวสำหรับคนไทยในกรุงริยาดสามารถใช้ชีวิตทำงานปกติแต่ขอให้เพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องเดินทางไปยังสถานที่สาธารณะที่มีผู้คนหนาแน่นเช่นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งตลาดศูนย์การค้าสถานบันเทิงหากมีความจำเป็นต้องไปยังสถานที่ดังกล่าวขอให้ใช้เวลาเท่าที่จำเป็นในชั้นนี้ท่าอากาศยานานาชาติคิงคาลิดกรุงริยาดยังคงประกาศปิดทำการจนถึงเวลาเที่ยงคืนของวันที่17ตุลาคมระหว่างนี้ผู้ที่มีความประสงค์เดินทางออกนอกซาอุดิอาระเบียยังคงสามารถใช้บริการท่าอากาศยานอื่นที่ยังเปิดทำการได้เช่นเมืองเจด้าหรือในประเทศข้างเคียงเช่นบาเรนหรือกาตาร์เป็นต้นโดยขอให้ตรวจสอบสถานะเที่ยวบินและเวลาทำการบินกับสายการบินโดยตรงก่อนเดินทางเพื่อป้องกันปัญหาการตกค้างหรือความไม่สะดวกจากการปรับเปลี่ยนตารางการบินทั้งนี้คนไทยที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มไลน์คนไทยในซาอุดิอาระเบียของสถานทูตโปรดลงทะเบียนตาม QR code ทางเพจ Facebook ของสถานทูตเพื่อประโยชน์ในการรับข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
3: ติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
5: สตีเฟนเจอราร์ดตำนานมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษและหงแดงลิเวอร์พูลออกมาเรียกร้องให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจเร่งพิจารณาความผิดด้านการเงินของทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ให้เร็วที่สุดเนื่องจากเกิดผลกระทบในหลายด้านต่อการคาดเดาบทลงโทษที่ทีมเรือใบสีฟ้าจะได้รับหลังถูกตัดสินว่ามีความผิดเกี่ยวกับการละเมิดกฎการเงินของพรีเมียร์ลีกอย่างรุนแรงโดยอดีตดาวเตะหงแดงวัย46ปียอมรับว่าตนเองอยากเห็นว่าบทลงโทษเอเวอร์ตันอย่างเข้มข้นรวมถึงการลงโทษ